0: นี่ไม่ใช่คำใบ้แล้วเธอเล่นเฉลยแล้วนี
1: ่เด็กเดาสติซาเลนจะมานี่เหรอเขาตัวใหญ่ไปมั้งแคมป์ไม่ได้สร้างไว้รองรับเด็กตัวเท่าภูเขา
2: ก็เกินไปนะคิมแคมป์นี้เพื่อเด็กๆและเขาเป็นเพื่อนเรานะ

0: มาแล้วมั้ง
1: น่าจะใช่ยานมันลำเบลเริ่มเลย
2: วันนี้ต้องสนุกแน่เดี๋ยวพาไปดูห้องศิลปะไปดูทะเลสาบสะดือแล้วก
3: ็
0: เจ้ายักษ์มาถึงแคมป์แล้ว
1: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
2: เขามากันแล้วขอไม่หน่อยบอสดอกวันดีบิกาลิน่ามุมโบกแคมเนตขอต้อนรับ
4: หวัดดียายหน้าเวียงหวัดดีหัวฟูหวัดดีนายจอมพริ้ว
1: ฮัลโหล
0: ว่าไง
2: งานนี้ต้องสนุกแน่แน
5: ่หวัดดีเด็กๆตัวมหึมาก่อนจะไปพบกับเนตทุกคนต้องเข้าท่อปรับชั้นบรรยากาศโอ้โอ้แต่ท่อของเราคงใหญ่ไม่พอ
6: ฮ่าหวัดดีบิกาลีน่ามุงและโบโก้ขอต้อนรับสู่แคมป์เนต
5: เด็กนั่นหยิบพิษเล่าเข้าปาก
1: โบโก้ถุยออกมาเดี๋ยวนี
5: ้เรามีกันสองคนเพื่อนฉันล่ะยังเหลือเพื่อนอีกคนน่ะ
1: โบโก้เป็นเด็กดีแล้วถุยออกมาอีกคนนึง
4: โบโก้ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายใครแต่ไม่รู้ทำไมเขาชอบหยิบของเข้าปาก
6: โอ้ไม่เป็นไรหรอกยินดีต้อนรับฉันเข้าใจหัวอกคนตัวใหญ่อ่ะเพราะฉันเองก็ตัวบันเริ่มเลยอ่ะ
7: เธอเป็นเด็กที่ตัวใหญ่ที่สุดที่เราเคยเจอ
0: หัวเราะจนแผ่นดินสะเทือน
2: เดี๋ยวฉันพาเขาไปเดินเล่นนะเน็ต
6: เต็มที่เลยสนุกให้ครบทุกอย่างร่างฉันคือแคมป์ของเธอ
1: แอลิสเด็กพวกนี้ทำแคมป์พังแน่ฉันก็รักพวกเขานะแต่มันเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์อะเขาตัวใหญ่ไปสำหรับที่นี
2: ่ไม่มีใครตัวใหญ่เกินไปหรอกนะคิมเราแค่ต้องหากิจกรรมที่เหมาะกับพวกเขา
0: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่

0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Oh!
1: Hello?
2: Hello?
3: เดี๋ยวได้เกิดเรื่องนี้แน่
4: อยากให้เขาได้เล่นสนุกเหมือนคนอื่นๆมันไม่แฟร์เด็กตัวใหญ่ก็อยากเล่นเหมือนกัน
3: ทุกคนก็อยากเล่นกับพวกเขาแต่เล่นไม่ได้จะเล่นกับพวกเขาได้ไงอะ
5: พาพวกเขาไปงานแดนซ์แจมโบรี่ไงน่าจะสนุกไม่ต้องไปชวนใครด้วย
4: นี่ไงล่ะเต้นมันปลอดภัยและสนุกเฮ้ยพวกเธอชอบเต้นกันไหมสวัสดีทุกคนขอเพื่อนฉันมาร่วมงานด้วยได้ไหม
5: เขาสัญญาว่าจะไม่เหยียบพวกเธอ
6: มาเต้นกัน
3: ตัวใหญ่ไปสำหรับแคมป์นี้อลิส
4: มันไม่แฟร์คิม
7: ยืดเ
0: ราไม่เหมาะกับที่นี่หรอกเย็นหน้าเวียง
4: ทุกคนอยากเล่นกับเธอนะแต่ไม่รู้วิธี
6: เรากลับบ้านดีกว่า
3: เธอพยายามแล้วอลิสแต่เขาใหญ่ไปสำหรับแคมเน็ต
5: พวกเรา
8: ก็เป็นเด็กที่ไซส์ไม่ปกติเราบอกเลยว่าบางครั้งเธอก็ต้องรู้จักพลิกแพลงถ้าหากคิดจะเล่นกับเพื่อนๆของเธอ
9: เดวิซี
0: เสียงใครพูดอ่ะ
8: ฉันซิปนี่เพื่อนฉันชื่อนาค
6: มองไม่เห็นตัวเลยอ
10: ่ะดีจะเบบีตัวยักษ์จะไม่ได้หยิบเราเข้าปากไง
8: พวกนายตัวยักษ์เล่นไม่ถูกวิธีอ่ะ
10: อย่าคิดแค่จะเล่นสนุก
8: ใช่บางครั้งมันก็ต้องเป็นความสนุก
5: หมายความว่าไงอ่ะเป็นความสนุก
10: ถ้าไซไม่เหมาะก็ต้องรู้จักพลิกพลังเป็นความสนุกซะเอง
4: เข้าใจแล้วพวกเราทำผิดวิธี
0: เป็นความสนุกเหรอ

0: ฉันว่าฉันชอบเป็นความสนุกอ่ะฉันว่าบิ๊กอลีน่ามุงกับโบโก้คงสนุกกันใหญ่เลย
1: สนุกสุดเวียงกันเลย
2: เธอพูดถูกนะแอลิส
0: หมายความว่าไง
2: ไม่มีใครใหญ่ไปหรือเล็กไปสำหรับทุกสิ่ง

0: มันมีเห็ดบนฟาง
1: นี่เราดิมีตำลึงด้วยอ่ะ
2: ต้นไม้อะไรอ่ะเธอ
1: เออต้นไม
3: ้ใบกะเพรา
1: เออใบกะเพรา
0: ใบกะเพราปะ
2: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่หรอ
1: ใบอะไร
2: ใช่
3: ใบอะไร
2: เนี่ยมันขาย
3: นี่ใบนี้มันเฉาเล
2: ยต้นไม้เยอะมากเลยอ่ะ
1: อืม
2: ดอกไม้ก็สวยสวยมากเลยอ่ะ
3: น
2: ี่
3: เน
2: ี
3: ่ย
2: บ่อน้ำ
3: ไม้เขียวเข้มมากเลยสวยมาก
2: มีเขียวเข้ม
3: มีบ่อน้ำด้วย
2: เฮ้ยทำไมใบมันถึงเขียว
4: สวัสดีค่ะน้ำใจค่ะ
0: ก่อนครับ
4: ข้าวหอมค่ะวันนี้พวกเราได้ยินมาว่าที่นี่มีห้องเรียนที่น่าสนใจอยู่ก็เลยชวนช้ามาเข้ามาแกงให้มาค้นหาความสนุกไปด้วยกันค่ะ
0: ไหนล่ะห้องเรียนเห็นแต่ต้นไม้กับป่า
2: ใช่ดูสิไม่เห็นมีอาคารเลย
4: นั่นสิงั้นเราไปหาขุนเขากันดีกว่าไหมปะไปกัน
2: เราอยากรู้จังว่าขุนเขาคือใครอ่ะ
4: เดี๋ยวก็รู้เองปะ
2: ไป
5: โอ้

0: เล่นอยู่ถอดรองเท้าเดินมันสบายดีนะ
1: แล้วถอดรองเท้ามันสบายตรงไหนอะคุณเขา
0: ถ้าเราถอดรองเท้าเดินบนดินเนี่ยมันจะรู้สึกเย็นสบายผ่อนคลายงั้นอยากลองถอดดูบ้างไหมล่ะ
1: ได้สิ
2: ถอดรองเท้า
0: โอ้เย็นเยี่ยมสบายมาก
1: อุ้ยเย็นมากเลยอะ
0: ถอดรองเท้าแล้วสบายไหม
1: สบายมากเลย
0: ไปเดี๋ยวเราพาไปเดินที่อื่นอีก
1: ได้ไป
3: มีสมาธิค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูได้นะคะ
4: การอาบป่าเป็นศาสตร์บำบัดจากญี่ปุ่นที่เรียกว่าชินรินโยคุเป็นการเข้าป่าเพื่อซึมซับธรรมชาติผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5กิจกรรมที่ใช้ระหว่างอาบป่ามีหลายรูปแบบเช่นการเดินโยคะการรับประทานอาหารการทำสมาธิทำงานศิลปะหรือการสังเกตพืชพันธุ์ธรรมชาติรอบตัวทั้งแสงแดดรำไรใบไม้ที่ปลิวไหวก้อนกรวดใต้ฝ่าเท้าวิธีนี้จะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายช่วยให้มีความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตปลูกฝังให้เด็กใกล้ชิดธรรมชาติใส่ใจสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญได้สูดออกซิเจนจากธรรมชาติให้เต็มปอดอีกด้วย
1: เห็นที่น้ำใจบอกว่าที่นี่มีเรื่องผจญภัยเยอะเลยก็เลยเตรียมตัวมาพร้อมแต่ว่าที่นี่มีอะไรให้ผจญภัยบ้างล่ะ
0: เยอะเลยแหละ
5: แล้วห้องงานของคุณเขาอยู่ที่ไหนหรอ
0: ก็ทั้งหมดนี่แหละ
1: ไม่เห็นจะมีห้องมีโต๊ะมีเก้าอี้เลย
0: ก็ทั้งหมดนี้ไงใช้แทนเก้าอี้โต๊ะได้หมด
5: และที่เหยียบกะลาอยู่เนี่ยคือวิชาอะไรหรอ
0: วิชาวิทยาศาสตร์ไง
5: ก็คืออะไรหรอ
0: ก็คือมันจะตรงจุดนวดให้เราได้โอเคทุกคนเดี๋ยวขอจะพาทุกคนไปเรียนวิชาต่อไปกันเลย
1: ไปกัน
0: ไ
1: ปกัน
0: วิชาต่อไปกันเลย
5: คืออะไรหรอ
1: ซิปลายหรอวิชาอะไรเล่นซิปลายด้วย
5: พละอ๋อวีน่าสนุกมากเลย
0: นี่คนที่1
5: อันดับ
0: 2
5: 3
0: เรา
5: 2 3
1: 2 3 4
5: โอ้โหระวังนะ1
1: 2 3ไป
6: เฮ้ยลิงลิง
1: ไปอะไรเงี้ยขอเราเล่นอีกรอบนึงนะ
0: ได
1: ้1 2 3
0: อย่า

0: ชาพละของคุณเขา
1: หืมสนุกดีนะเราอยากเอาเครื่องนี้ไปเล่นที่บ้านมากเลย
0: เราอยากเล่นทุกวันเลยอะแล้วก็ล่ะ
2: เราก็อยากอยู่ที่นี่แต่ว่ามันร้อน เล่น
1: คุณเขาแล้วต่อไปเราจะไปเรียนวิชาอะไรหรออ
3: ๋อเดี๋ยวไปเก็บใบไม้กันแล้วไปเรียนวิชาต่อไปกันเลย
0: เค okay, ไปกัน
1: ไปกันเลย
2: ไปเลย

0: ยุ้ยคุณขาวเก็บตรงไหนหรอ
1: เก็บตรงนี้ได้หมดเลยใบที่ชอบแต่ห้ามดึงจากต้นออกมานะ
0: โอเคได้
1: เ
0: ก็บใบแห้งได้ไหมคุณขาว
1: เก็บแต่ใบแห้ง
0: โอ้ยติดกันเลย
2: ใบไม้มันลงมาลง
1: แบบนี้ได้ไหมคุณขาว
0: ได
1: ้เพื่อนเพื่อนเก็บเยอะเลยเพื่อจะไปทำของเล่นกัน
0: โอเคเดี๋ยวอีกใบหนึ่งสิ
2: โอ๊ยใบได้กี่ใบก็ได้เหรอ
1: พี่แบกอยู่ขอนะ
0: ทุกอย่างในธรรมชาติเก็บมาเล่นได้หมดเลย
2: จริงเหรอคุณเขา
0: จริงสิ
1: ตาลา
3: ตาตึงตาตึงตาตึงตาและตาตึง
2: ตาตึง
0: ฟังแล้ววางไม้ก่อน
1: โอ้ย
0: มาขึ้นไปไป
2: เอาไม้ดำมาเยอะไป
0: คนเขาย
1: ัง
0: ทำยังไงหรอ
1: เอากามาติดเป็นหน้ากากเลยอันนั้นสำหรับทำหน้ากากมีใครอยากทำมงกุฎสวมหัวบ้าง
0: เรา
1: ก็น่าจะเลี่ยงเยอะอยู่เลยเอาอันนี้ก่อนนะนี่เข้าหัวได้ไหมไม่ได
0: ้ฉันทำหน้ากากก็ได
2: ้ฉันทำหน้ากาก
0: ต่อไป
2: แล้วมึงตา
0: คนข่าวแล้วก็ติดใบไม้ใช่ไหม
1: ใช่ติดตามใจเลย
0: โอเค
1: ขอกรรไกรหน่อยเอาปากเลยเหรอ
0: ไม่เอา
1: ขอบคุณ
0: คนเขาคนเขาทำเป็นได้ไงอ่ะ
1: ก็เรียนมา
0: เรียนกับแม่เหรอ
1: ใช่ไม่มีใครรู้ว่าเรากำลังทำอะไร
4: นี่นะคะเรากำลังทำจะทำหน้ากากนะคะใช้ใบไม้มาโปะทับๆให้มันเป็นหน้ากากที่เราจินตนาการไว้เลยค่ะ
1: หมัดของเราเสร็จแล้ว
0: โอ้เป็นอะไรอ่ะ
1: หมัดไฟ
0: โอ้ย
1: ก็เหมือนไฟดี
0: น้ำใจดูสิ
4: อุ้ยสวยมากเลย
0: เหมือนได้เรียนศิลปะเลยนะคะเนี่ย
1: ก็นี่เป็นวิชาศิลปะนี
0: ่ของธรรมชาติที่หาได้ง่ายจากป่าขุนเขาก็ชวนพวกเรามาทำของเล่นได้ด้วยนะคะสุดยอดไปเลย
2: ผมกานิกาครับ
0: น้ำใจจิ้งจอกค่ะข้อหอมผีเสื้อตัวน่ารักค่ะ
1: ขุนเขาครับหน้ากากและท่านแคทครับ
2: แต่ว่าเหนื่อยแล้วอ่ะ
1: หิวข้าวกันไหม
3: หิว
1: ขุนเขาจุดกองไฟได้นะทำอาหารกันไหม
3: ได
0: ้ได้ก่อตรงนี้เลยหรอ
1: ใช
0: ่มันจุดยังไงหรอ
1: ใช้ไม้ขีดไฟหรือว่าใช้หินกับเหล็กมาเคาะเคาะกันเรื่อยๆก็ได
0: ้แล้วปกติขุนเขาทำเมนูอะไรกินบ้างอ่ะ
1: เยอะเอ้ยแหละ
0: หยุดเลยดีไหม
2: จุดเลยแล้วจุดไฟเล่นแบบนี้แม่ไม่ว่าหรอ
1: ไม่พี่ขาทำได้เพราะว่าพ่อของเขาสอน
0: ทำอย่างนี้หรออ
2: ุ้ย
0: อุ้ยขึ้นไฟแล้วอ้าวทำไมมันดับล่ะ
1: ไม่เป็นไร
0: ต้องเอาไปลงไม้หรือเปล่าหรือว่าต้องเอาตรงเชื้อเพลิงแบบนี
2: ้จุดแล้ว
0: ติดแล้วก็ดับ
2: หรอ
0: เฮ้ย
1: น่าจะไม่ดับนะ
0: เย้
1: คุณเขาทำได้แล้ว
0: แล้วปกติขุนเขาทำอะไรกินหรอ
1: ก็เยอะนะ
0: แล้วอะไรบ้างล่ะ
1: ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นพวกไข่เจียวไข่ดาวผัดกะเพราที่ทำบ่อยสุด
0: แต่วันนี้พวกเราก็เตรียมของกินมาแบ่งขุนเขาด้วยนะไปดูกันไหม
1: อ่อยมา
0: ไม่ติดไปดูกัน
2: ข้าวกับสาหร่าย
0: ของเราแอปเปิ้ลแล้วก็ข้าวกับสาหร่าย
5: แล้วมีมะเขือ

0: ทุกคนเลยนะ
1: ของเรามีนี่เป็นหมูผัดแล้วก็อันนี้เป็นข้าวเคไม่ออกนี่เลย
2: โอ้ทุกคนเตรียมมาหมดเลยงั้นขาเปลของขามาแบ่ง
3: อะไรอ่ะ
4: ยิมจิ
5: ยิมจิเราชอบกิน
2: อันนี้กิมจิของคุณเขา
3: อุ้ยน่ากินมาก
6: ทำไมกิมจิของคุณเขาหน้าตาไม่เหมือนกับที่เราเคยกินเลยล่ะ
2: ก็เพราะคุณเขาทำเองไง
3: อุ้ย
5: แล้วทำไมไม่ซื้อเอาเองล่ะ
2: ทำเองได้เยอะแล้วก็ไม่เค็มจัดด้วย
1: แล้วปกติขุนเขากินกิมจิกับอะไรเหรอ
2: กินกิมจิกับซี่โครงหมูย่าง
3: หูย
2: อันเนี้ยวางกิมจิเอ้ยวางข้าวก่อนแล้ววางกิมจิแล้วก็ห่อเลยดิ
6: เออก็ได้แต่ว่าแบบเราเอาข้าวมาคลุกกับกิมจิแล้วเราก็แบบเอามาห่อสาหร่ายไงห่อสาหร่ายเป็นแบบรอบ
5: ๆกลมๆป่ะ
1: งั้นเราทำข้าวผัดไหมเรามีทั้งข้าวมีทั้งหมูผัดแล้วก็กิมจิทำไหมทำดีไหม
2: ได้ไฟแล้วก็พร้อมแล้วไปกันเลย
1: ไป
5: ไป
1: นี่ไปทำข้าวผัดกันไป
5: เกลี่ยลงไปเลย
1: ร้อย
5: โอ
1: ้เกลี่ยไป
2: เร็วๆสิเดี๋ยวมันไหม้นะ
1: ข้าวแม่เหมือนรู้เลยเนาะแม่ให้ทั้งข้าวทั้งหมูมาเลยอะ
2: เอาดีๆ
5: เอาเข้ามาตรงกลางหน่อย
2: อันนี้

0: ว้าวเหมือนที่เราเคยดูมาเลยเสร็จแล้วค่ะข้าวผัดกิมจิจากห้องเรียนของคุณเขา
1: เสร็จแล้วครับข้าวกิมจิม้วน
2: กินมาก
3: ชิมดิ
0: ยายใช้ช้อนนั้น
4: ใช้ช้อนกลาง
0: ไม่ต้องใช้หรอก
5: อร่อยหมูเป็นแผงแล้วนี่ขอตักอันนี้ก่อนได้ป่ะ
6: อร่อยอร่อย
0: อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยกิมจิขุนเขาอ่ะทำเองเลยเหรอมันทำง่ายขนาดนั้นเลยเหรอขุนเขา
7: ก็ใช่นะแต่ว่าใช้เวลานานมากกว่าจะแช่ผักในน้ำเกลือเสร็จก็ประมาณ 3-5 ชั่วโมง
0: โอ้
7: ระหว่างนั้นก็ต้องไปกวนแป้งให้นุ่มจนกว่าแป้งจะเป็นโมจิ
0: หุยเก่งมากๆเลยนะเนี่ยว่าแต่เมื่อกี้เราใช้กิมจิหมดเลยอ่ะเป็นไรเปล่าขุนเขา
7: ไม่เป็นไรหรอกที่บ้านเขายังมีเยอะเลยเต็มตู้เย็นเลย
0: โ
7: อ
0: ้โ
5: หบ้านขุนเขานี่มีทุกอย่างเลยเน
7: า
5: ะ
7: เพราะว่าผักที่บ้านของเขาปลูกเอง
0: เก่งมากเลยนะขุนเขาที่เรียนกับธรรมชาติได้แล้วก็จุดไฟเองได้ด้วยเก่งมากเลย
5: เก่ง
0: นะไว้วันหลังเราจะพาเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันอีกนะ
7: ได้เลยเพราะยังมีอะไรสนุกสนุกให้ทำอีกเยอะเลย
1: ตอนแรกที่ได้มาเจอขุนเขาก็รู้สึกแบบว่าขุนเขาทำไมถึงเก่งจังพอได้ลองเหยียบดินก็รู้สึกว่าเย็นเพราะเหยียบดินครั้งแรกเลยตอนแรกก็ไม่ค่อยกล้าเพราะมันมดเยอะ
0: หนูชอบตอนสำรวจป่าค่ะแล้วก็เล่นซิปไลน์เพราะว่าการสำรวจป่าค่ะแบบชอบแบบถอดรองเท้าแล้วก็ไปย่ำดินนะคะมันรู้สึกผ่อนคลายค่ะแล้วก็มีสมาธิค่ะส่วนซิปไลน์ก็ทำให้เราแบบสนุกมากค่ะแฮปปี้สนุกค่ะแล้วก็สอนให้เราประดับของอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็ทำให้เป็นของเล่นสนุกสนานของเราได้ค่ะโดยที่ใช้ธรรมชาติค่ะ
8: ขุนเขาชอบเล่นในป่าค่ะเพราะว่ามันเย็นดีครับและในป่ามีสิ่งที่ให้ขุนเขาเรียนรู้เยอะเลยขุนเขาชอบประดิษฐ์ครับเพราะว่ามันเอาไปทำเป็นของเล่นได้ครับขุนเขาดีใจที่ในธรรมชาติมีสิ่งที่ให้ขุนเขาเล่นได้เยอะครับดีใจที่เพื่อนๆมาแล้วเขาก็ได้พาเพื่อนๆไปเรียนรู้ในธรรมชาติกับเขาครับที่เขาภูมิใจที่สุดก็คือการที่เราได้อยู่แถวธรรมชาติเยอะ
0: ๆธรรมชาติรอบตัวมีอะไรให้เล่นเยอะกว่าที่คิดไม่ว่าจะเป็นดินทรายน้ำหรือใบไม้เล็กๆทุกอย่างสามารถกลายเป็นของเล่นและพื้นที่เรียนรู้ได้เพราะแค่ได้ลองเล่นลองสัมผัสและลองสร้างสรรค์เราก็ได้ฝึกทางร่างกายความคิดและจินตนาการไปพร้อมกันค่ะน้ำใจมาแจกไอเดียเล่นกับธรรมชาติแบบง่ายๆมาทำเฟรมจากธรรมชาติกันค่ะอุปกรณ์กระดาษรังกระดาษแข็งกรรไกรปากกาเมจิกแล้วก็ธรรมชาติรอบๆตัวเลยค่ะวิธีเล่นทำแบบนี้นะคะวาดรูปตามใจชอบได้เลยค่ะถ้าเป็นเพื่อนๆจะออกแบบสร้างสรรค์จากธรรมชาติแบบไหนกันนะ
9: ยาฮู
10: ไข่อะไรอ่ะ
11: ไข่อะไร
12: อยากรู้
10: อยากรู
13: ้ไข่ขอเอียดอเ
14: ทียด
15: เทียด
16: เป็นไข่ที่รูนี้รูอะไร
17: รูมดหรอ
18: มันรูงูเลย
19: รูปู
14: กูจะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง

0: ใส่น้ำแค่ไหน
1: ตู้เล็กตู้ใหญ่ใช้น้ำต่างกัน
0: เติมสารอาหารเช็คค่าออกซิเจนจุดเค็มไม่หวั่น
1: วัดให้แม่นตวงให้ดีมีตัวเลขเป็นเพื่อนกัน
0: ดูแลสัตว์น้ำด้วยการคิดคำนวณ
1: วันนี้อยู่กับพี่บอสครับ
0: อันนาค่ะ
1: ในรายการแมทแมทคณิตตินว่าน้องอันนาครับพอจะรู้ไหมว่ามหาสมุทรของเราเนี่ยกินพื้นที่เท่าไหร่ในโลกใบนี
0: ้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีพื้นที่เท่าไหร
1: ่คือบอกเฉลยให้นะ3ส่วน4ของโลกเนี่ยเป็นมหาสมุทรหรือประมาณ 71-72% เลยเนี่ยแล้วถ้าเป็นตู้ปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกล่ะคิดว่าเขาต้องใช้น้ำเยอะแค่ไหนครับ
0: ก็น่าจะเป็นสระว่ายน้ำประมาณ100สระเลยมั้งคะ
1: ถ้าอยากรู้ว่า100สระเนี่ยเต็มไหมพี่บอสมีคำตอบให้ครับเดี๋ยวไปดูกัน
2: ช้างหลงโอเชียนคิงดอมอควาเรียมที่มีตู้ปลาความจุน้ำรวมกว่า75ล้านลิตรกินเน็ตเวิลด์เรคคอร์ดบันทึกเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก
0: โอ้โห75ล้านลิตรเลยเหรอคะนี่ไม่ใช่ว่าเท่ากับทะเลเล็กๆเลยเหรอคะ
1: เพื่อให้น้องอนาเห็นภาพนะครับสระว่ายน้ำทั่วไป1สระเนี่ยจะเก็บน้ำได้ประมาณ400ลิตรและถ้าจะเอาให้เต็ม75ล้านลิตรเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด187สระครับผม
0: หอ187สระเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับและที่สำคัญกว่านั้นในอควาเรียมเนี่ยไม่ได้มีแค่ตู้สี่เหลี่ยมนะเขายังมีรูปทรงแปลกๆโค้งๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยอาจจะสับสนได้ว่าตู้นี้ใส่น้ำได้มากกว่าอีกตู้นึงทางที่มันใส่น้ำได้เท่ากันนะครับเชื่อไหมว่ารูปทรงเนี่ยมันหลอกตาเราได
0: ้แต่มันน่าจะพอดูออกอยู่นะคะ
1: ถ้าน้องอันนาไม่เชื่อเดี๋ยวพี่บอสพาไปลองครับและนี่คืออุปกรณ์ครับที่เราจะมาพิสูจน์กันในวันนี้ว่ารูปทรงและปริมาตรเนี่ยมันหลอกตาเราได้ไหมครับน้องอนาอยากจะให้เดาว่าใน4ภาชนะเนี้ยอันไหนใส่น้ำได้เยอะที่สุดและอันไหนใส่น้ำได้น้อยที่สุดเรียงไปเลยครับตั้งแต่มากไปน้อยน้องอนาคิดว่าภาชนะไหนใส่น้ำได้เยอะที่สุด
0: คิดว่าอันนี้น่าจะเยอะที่สุดเพราะว่ามันสุกแล้วมันก็กลมอันนี้อันที่สองถึงมันจะเตี้ยแต่ว่ามันกว้างแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายอันนี้น่าจะอันดับสามแต่เพราะว่ามันเตี้ยแต่มันอ้วนอันนี้มันสูงแต่ว่ามันแคบไปหน่อย
1: เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดีกว่าเอาอันที่มากที่สุดการที่น้อยที่สุดก่อนแล้วกันเพราะน่าจะง่ายที่สุดถูกไหมโอ้
0: เกือบจะครึ่งหนึ่ง
1: โอเค 1,000
0: ใกล้จะเต็ม
1: แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอันนี้ลิตรที่3โอเคน้อยสุดจริงเปล่าเอ้ย1ลิตรผ่านไปแล้วครับ
0: เออ
1: แปลว่าน้อยกว่าจริงๆอ่ะเนี่ย

0: นี่มีทั้งประเทศเลยนะครับในตอนนี้เหลือประมาณ700น้องอันนาครับน้องอันนาตอบถูกนะครับอันนี้เยอะกว่าอันนี้จริง 2,500 ตัวนี้ 2,300 ตอบถูกแต่ถ้า2อันนี้จะถูกต้องด้วยเนี่ยอันนี้ก็ต้องประมาณ 2,300 นิดๆอันนี้ประมาณ 2,400 นิดๆคิดว่าใช่ไหม
1: น่าจะใช่อ่ะค่ะ
0: อ่ะเรามาดูกันครับว่ายังไงบ้างปึ๊บโอ้ลิฟต์ที่3
1: เฮ้ย
0: เฮ้ยเฮ้ย
1: 3ลิฟต
0: ์3ลิฟต์แล้วอ่ะพี่น้องอันนาเดาว่าอันเนี้ยจะเยอะกว่านี้ผิดนะครับโดนสี่เหลี่ยมอ้วนเตี้ยหลอกเข้าไปแล้วยังคิดว่านี้ยังเป็นอันที่3อยู่ป่ะไม่เหรอคิดว่านี
1: ้คิดว่าอันนี้น่าจะอยู่อันสุดท้าย
0: โอเคเดี๋ยวไปดูกันนั่น1ลิตรผ่านไปมีคนนึงหมดเออ2ลิตรผ่านไป
1: เหลือ500
0: พี่น้องอันนาทายไหมนะครับตอนแรกเรียงตั้งแต่มากไปน้อยทายถูกทั้งหมด2อันก็คืออันนี้อันที่เล็กที่สุดแล้วก็อันที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนทรงสี่เหลี่ยมเตี้ยกับทรงกระบอกเนี่ยสับกันแค่นิดเดียวเองนะครับเริ่มเห็นด้วยกับพี่บอสยังครับว่ารูปทรงเนี่ยสามารถหลอกตาเราได้
1: จริงค่ะตอนแรกหนูก็ไม่คิดว่าสี่เหลี่ยมอันนี้จะเยอะกว่าอันอื่นค่ะเยอะกว่าตั้งเยอะเลย
0: น้องอนารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะคำนวณล่วงหน้าก่อนที่เราจะเทน้ำได้เลยนะว่าแต่ละภาชนะเนี่ยต้องใช้น้ำเท่าไหร่วิธีการคำนวณก็คือเราต้องรู้สูตรก่อนครับวิธีการวัดก็คือเราต้องวัดความกว้างความยาวความสูงจากภายในครับซึ่งเมื่อกี้พี่บอสวัดไว้แล้วอันนี้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเนาะความสูงภายในอยู่ที่ 25.5 เซนและความกว้างและความยาวภายในอยู่ที่ 9.5 เซนทั้งคู่ครับพอเอา3ตัวเลขนี้มาคูณกันเนี่ยเราก็จะได้ 2,301.375 ตัวเลขใกล้ๆไหม
1: โหใกล้กับที่เราคิดไว้มากเลยค่ะ
0: แต่ว่ามันช้าเพราะว่าเราอะยังไม่รู้ปริมาตรข้างในเราเลยต้องเทไปแล้วก็วัดไปใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรามีการคำนวณเนี่ยมันจะทำให้การเตรียมตัวเติมน้ำครั้งนี้เร็วขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็แม่นยำขึ้นครับมันเป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับที่ต้องใช้น้ำมหาศาลอย่างเช่นอะควาเรียมอะถ้าจะให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะปริมาณน้ำ75ล้านลิตรเนี่ยเทียบเท่ากับสระน้ำโรงเรียนขนาดมาตรฐานถึง187สระเลยล่ะครับแล้วถ้าเราใช้ท่อประปาขนาดใหญ่ที่น้ำไหลแรงกว่าก๊อกน้ำที่บ้านเราประมาณ10เท่าก็ต้องใช้เวลาประมาณ2วันเต็มๆเลยนะถึงจะเติมเต็มสระโรงเรียน1สระแล้วลองคิดดูสิครับว่าถ้าเป็นตู้ปลาขนาดยักษ์จุน้ำได้75ล้านลิตรเนี่ยที่อะควาเรียมที่เราคุยกันก่อนหน้านี้น่าใช้เวลาเติมน้ำกี่วันครับ
2: คำตอบก็คือประมาณ374วันหรือคิดเป็นเวลา1ปีกับอีก9วันครับ

ี้มหัศจรรย์จังดูเจ้าสัตว์ทะเลพวกนี้ร่างกายของพวกมันแอบซ่อนรูปทรงอะไรเอาไว้หรือเปล่าถ้าเรามีแค่ครึ่งวงกลมแบบนี้คิดว่าจะเอามาทำเป็นสัตว์ทะเลตัวไหนได้บ้าง

0: มีขาเยอะแบบนี้แขนสองข้างก็มาชาร์จเลยทีนี้คุณพี่ปูกล้ามโตมาทรงนี้เริ่มคุ้นๆละโอ้โหตอบไม่ถูกก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วสี่เหลี่ยมธรรมดาธรรมดาเองหรอจะทำให้เป็นสัตว์ทะเลได้จริงดิว่าไม่ได้เหมือนซะด้วยคุณพี่ปลากระเบนทรงแบบนี้เต่าชัวถ้าแขนจะยาวขนาดนี้เริ่มไม่ใช่ซะละโธ่ที่แท้ก็พี่จอมพ่นหมึกเลเวลความยากระดับ5ดาวหรือเปล่าเนี่ยเริ่มมองไม่ออกซะแล้วใครมองออกบ้างวานเพชรคาดเข้าสู่โหมดสีเขียวกลมๆยาวๆแบบนี้เป็นหนวดของตัวอะไรสักอย่างหรือเปล่าสรุปเป็นปะการังซะงั้นคราวนี้จะทำอะไรอีกในทะเลจะขาดปลาเล็กปลาน้อยได้ยังไงใช่ไหมล่ะตัวนี้หน้าตาคุ้นๆส่วนเจ้าตัวนี้หน้าตาแปลกๆขยับนิดปรับหน่อยก็ทำเป็นปลาได้หลายแบบเลยเห็นไหมความสวยงามใต้ท้องทะเลอาจจะเริ่มต้นจากรูปทรงเรขาคณิตง่ายๆแค่นั้นเอง
1: ในอควาเรียมที่เห็นปลาว่ายน้ำชิวๆแฮปปี้แบบนี้รู้ไหมว่าเบื้องหลังความสวยงามเนี่ยมันคือโลกแห่งตัวเลขที่คำนวณให้แม่นยำระดับมิลลิเมตรมีทั้งตู้ปลาสารพัดรูปทรงจะเหลี่ยมจะโค้งหรือเป็นท่อกระบอกมีน้ำไม่เท่ากันต้องคำนวณปริมาณน้ำให้เป๊ะเพราะถ้าไม่พอดีจะส่งผลต่อชีวิตของเหล่าสัตว์น้ำได้หรือแรงดันน้ำอันมหาศาลยิ่งตู้ลึกแรงดันน้ำยิ่งเยอะถ้าไม่คำนวณความหนาของกระจกให้ดีแล้วก็กระจกตู้ปลาแตกโผล่ขึ้นมาตัวใครตัวมันนะครับเพราะฉะนั้นทริปบุกโลกใต้น้ำวันนี้เราไม่ได้มาเดินดูปลาสวยๆอย่างเดียวนะครับแต่จะชวนเหล่านักล่าตัวเลขมาพิชิตภารกิจคณิตในอควาเรียมสุดท้าทายกันเวลาเปิดตัวทีมวิศวกรใต้น้ำตัวจิ๋วนำโดยอันนาสเต็มและฮีโร่ที่จะรวมพลังทักษะการคำนวณเพื่อพิชิตภารกิจในอควาเรียมในวันนี้ให้สำเร็จภารกิจของวิศวกรตัวจิ๋วในวันนี้คือการคำนวณหาปริมาณน้ำเพื่อเติมใส่ตู้ปลาใบนี้โดยมีโอกาสเติมน้ำปริมาณที่คำนวณมาได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเงื่อนไขคือในตู้นี้มีของตกแต่งกินพื้นที่ไปแล้ว 22% น้องๆจะต้องคำนวณหักลบพื้นที่ตรงนี้ออกและต้องเติมน้ำให้อยู่ในระหว่างเส้น2เส้นที่กำหนดไว้ข้างตู้ให้พอดีไม่ขาดและไม่เกินครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มวัดขนาดและคำนวณกันเลย
2: เราต้องวัดข้างนอกแล้ว
3: แหละความสูงวันนี้มั้ย
4: 26
3: 26.5
2: 26ไป
1: เอาละครับเริ่มวัดขนาดตู้กันแล้วจะวัดได้เท่าไหร่กันนะ
3: เด
1: ี๋
3: ยวเราต้องวัดจากข้างในนะ
2: ยื่นไปหน่อยตรงนี้มันเป็นขอบนะน้องจับดีมันมีลึกตรงนี้
1: จะหาปริมาณน้ำที่ใส่ในตู้ต้องวัดจากตรงไหนดูดีๆนะครับ
2: หมายความว่าเราวัดตรงนี้ไม่ได้เราต้องวัดตรงเนี้ยเนี่ย 29.5 ใช่
5: 29 ค่ะจุดใช่ไหม
2: ไม่ใช่มันคือ60ถูกแล้ว
3: 60
1: ได้ขนาดมาแล้วจะมีใครรู้ไหมนะว่าปริมาณรูปทรงสี่เหลี่ยมต้องหายังไง
3: 295เลย
2: นั่นแหละ
3: แล้วเดี๋ยวค่อยจำจุด
2: 28 28
3: แต่เธอ2ป่ะ
2: 7อ่ะโอเค90ได้0
3: แล้วก็เติม0แล้วก็
2: 9654เป็น1 4 9654ใส่4ได้0 0 5 0 0
3: 0แล้วก็5
2: เออ12 2เท่า17
3: แป๊บนะ
2: 7 7 7
3: แป๊บแป๊บ
2: พี่ติ๊กลองคิดสิ
5: 1 2 1
3: เราคิดได้45,920
2: สี่เท่าไหร่นะ
3: ผมได้ 45,920 แตกต่างกันเลย
2: แล้วได้ 46,000
1: ตัวเลขไม่ตรงกันแบบนี้มั่นใจได้หรือเปล่าลองคิดทวนกันอีกทีสิครับ
3: 46,560ได้เหมือนฮีโร่สรุปก็คือ
2: ปริมาตรกล่องคือ46020.0ไม่มีแล้วเราจะมาหาปริมาตรที่ต้องใส่ลบของตกแต่ง 22% ออกก็คือ78/100หมายความว่าเอา78คูณ46เราเอาอันนี้ตัดกันดีกว่าใช้2ตัด
3: เอา0ตัด0
2: 250 100
3: ผมได้ 35,895.60
2: งั้นเดี๋ยวเราขอรีเช็คคำตอบก่อนนะ787ส่วน1เติม0ใส่จุด1010จบ
3: เราว่า 787.1 มิลลิลิตรเนี่ยมันประมาณนี้เองอะเราว่ามันน้อยไปอะก็น่าจะอันนี้แหละเราสรุปว่า35ลิตรกับอีก899.6มิลลิลิตรคือคำตอบใช่ไหม
2: ใช
3: ่เราจะตักทีละ 1,000 นะ
2: เราจะตักทีละ 2,000 เพราะฉะนั้นเราจะตักทีละ 3,000
3: ครั้งละ 3,000
2: เราก็จะลบทีละ 3,000 เรื่อยๆจนมันเหลือ0
1: ไม่เกินความสามารถนักคณิตศาสตร์ตัวน้อยของเราจริงๆงั้นก็ไปเตรียมน้ำกันได้เลยครับ
2: 2,000 ใช่ไหม
3: 1,000 ของผม 1,000
2: อ่ะเทเลยเราลบ 3,000 แล้วมันตักต่อเลย
3: ประมาณนี้แหละ
2: โอเคลบ 3,000 ถ้าเทไปอีก 2,000 แล้วใช่ไหม
3: ใช่
2: เท 3 ต่อไปเหลือ 2ตรงแล้วไปใส่เลยตรงแล้วเทเลย100แล้วมาเทใส่เลย
3: หมดแล้วครบแล้ว
2: เย้ครบแล้ว
1: แต่เดี๋ยวก่อนภารกิจวิศวกรตัวจิ๋วยังไม่จบนะครับพอตู้นี้ออกแบบมาสำหรับปลาทะเลน้ำจืดธรรมดาจึงยังอยู่ไม่ได้ได้เวลาของภารกิจพิเศษแล้วครับภารกิจพิเศษวันนี้น้องๆต้องเปลี่ยนน้ำจืดในตู้ให้กลายเป็นน้ำทะเลโดยต้องควบคุมให้มีค่าความเค็มอยู่ที่32-35 ppt หลายคนอาจสงสัยว่า ppt คืออะไรคือหน่วยที่ใช้บอกว่าในน้ำนั้นมีเกลือละลายอยู่มากแค่ไหนโดยสำหรับปลาทะเลทั่วไปแล้วในน้ำ 1,000 มิลลิลิตรจะมีปริมาณเกลือละลายอยู่ที่35กรัมนั่นเองครับ
2: ถ้ามี35ลิตรหมายความว่า35คูณ35ใช่ไหม
3: 35คูณ35 1,225
2: 1,225 โอเคหมายความว่าเราต้องตักเกลือทั้งหมด1,225จำนวนลิตรของเรามันคือ 35.9 ใช่ไหมเพราะนั้นปัดขึ้นก็เป็น36
3: ก็แปลว่าต้องเอา36
2: คูณ35
4: 20
2: 1260 1260มันเป็นศูนย์แล้วนะศูนย์กรัม
3: เอออีกนิดนึง1,200ต้องใช้ช้อนเล็กไหมเท่าไหร่ละ59
2: ได้แล้ว
3: พอดีเป๊ะเลย
1: ถ้าได้ตัวเลขออกมาแล้วก็ผสมเกลือลงน้ำกันเลย
3: เคาะด้วยยังเหลือก้นเต็มเลยเนี่ย
2: ต้องคนตรงก้น
6: ครับค่า PPT นะครับต้องให้ได้32-35ครับเดี๋ยวจะลองวัดเลยนะครับ

0: ความเค็มเรียบร้อยก็ได้เวลาเทน้ำลงตู้แล้วจะได้ตามระดับน้ำที่กำหนดไหมมาลุ้นไปด้วยกันเลยครับ
1: ทำไมมันเต็มไวจัง
0: ใกล้แล้วนะครับน้ำที่เตรียมมาจะพอหรือเกินไหมจากขีดนี
1: ้ระวังหกนะได้ไหมหมดยังอ่ะ
2: หมดแล้ว
3: ตอนนี้น้ำก็อยู่ระหว่างเส้นแดงกับเส้นน้ำเงินนะครับผ่านปริมาตรพอดีครับภารกิจสำเร็จแล้ว
0: เท่านี้บ้านใหม่ของเราก็พร้อมให้น้องปลาทะเลมาอยู่แล้ว
4: เคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังความเค็มในน้ำทะเลนี้มาจากไหนนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าในมหาสมุทรทั่วโลกมีแร่ธาตุละลายอยู่มากถึง 5,000 ล้านตันเลยทีเดียวแล้วในแหล่งน้ำหรือมหาสมุทรแต่ละที่เนี่ยมีระดับความเค็มหรือค่า PPT ที่ไม่เท่ากันด้วยนะโดยเราจะแบ่งประเภทของน้ำตามความเค็มของเกลือตามเกณฑ์ของการทำประมงได้ดังนี้ครับน้ำจืดคือน้ำที่ใสเคลียร์มีค่าความเค็มแค่เพียง0ถึง 0.5 PPT ต่อน้ำพันส่วนเท่านั้นน้ำกร่อยก็เหมือนลูกคลื่นที่ผสมกันระหว่างน้ำจืดกับน้ำทะเลโดยมีค่าความเค็มขยับขึ้นมาอยู่ที่ 0.5 ถึง 30 PPT ต่อน้ำในพันส่วนและน้ำทะเลหรือพระเอกของอควาเรียมของเราในวันนี้มีค่า

30 ppt ขึ้นไปต่อน้ำพันส่วนถึงจะนับว่าเป็นน้ำทะเลของจริงนะครับแล้วคำว่า30 ppt ต่อพันส่วนมันเยอะแค่ไหนกันนะลองนึกภาพตามง่ายๆว่าถ้าเราตวงน้ำทะเลมาหนัก1 กิโลกรัมในนั้นจะมีเกลือแอบซ่อนอยู่ถึง30 กรัมเลยนะครับ

เฮ้เฮ้

0: เพื่อนๆเห็นหรือยังครับว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องของการทำโจทย์ในสมุดแต่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จรอบตัวเราเลยนะฟังมาขนาดนี้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมเลยนะที่จะพกความช่างสังเกตแบบนักคณิตศาสตร์ตัวจิ๋วไปกับเราทุกๆที่เพราะเราไม่มีทางรู้เลยครับว่าความสนุกของตัวเลขเนี่ยซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างและเดี๋ยวไว้มาพบเจอกับพวกเราได้ใหม่ในรายการ
1: Math
0: คณิต

0: อดี้คลาส
1: จะกินแล้วนะครับ
2: กินทั้งนั้นน่ากินทุกอย่างเลย
0: ก็ไม่เห็นโอ๊ตจะบอกอะไรนี่น่ากินเลยนี
2: ่อร่อย
3: อ้าวเจ๊ไม่ชอบกินผักเหรอเดี๋ยวจัดการให
2: ้ไม่ไม่ท้ายไม่
3: อร่อยยิ่งกินของคนอื่นยิ่งอร่อยเอามาให้โอ๊ตอีกสักนิดดิ
2: อ้าว
4: ไม่มีทางหรอก
3: เอามาให้กินสักนิดดิ
4: ทางหลอกซ้ายหลอกขวาเล่นกันยังกระดิกเด็ก
0: บัดดี้ชอบเวลานี้ที่สุดอะไรก็อร่อยนะฟาโก
3: ้อร่อย
4: บัดดี้ให้ไปกินก็ได้ติดคอละ
0: เอ๊ทำไมวันนี้อาหารน้อยจังเลยชิ้นสุดท้ายต้องเป็นของเฮ้ยเฮ้ย
5: เฮ้ยเอา
4: คราวนี้จะย่างกินของนายบ้างแล้วนี่แน่ได้แล้ว
3: เฮ้ย
0: นั่นมันพริก
5: ไหนดูหน่อยสิอ๋อสัญญาณระดับสีแดงที่ปากเหรอมีอะไรเกิดขึ้นนะมีใครอยากไปสำรวจที่ปากกันบ้าง
6: ไปครับ
5: ไปไหม
6: ไปค่ะ
5: ยานบริสิ่ง
6: เร็วปูด
5: ตามมาเร็วเด็กๆ
6: ไปได้

0: เราไปที่ปากของเจฟกัน
1: เจฟเป็นอะไรเหรอคะด็อกเตอร์
2: อาการของเจฟเรียกว่าเผ็ด
1: เผ็ดอะไรคือเผ็ดนะครับด็อกเตอร์
2: เผ็ดก็คือความรู้สึก

0: เหมือนที่เขาใช้คำว่า hot and spicy ชนการแบบนี้ยังไงกันล่ะ
1: น่าสงสารเจฟจังค่ะแล้วทำยังไงถึงจะหายเผ็ดล่ะคะด็อกเตอร
0: ์ก็ไม่ยากนะโนวี่จริงๆแล้วความเผ็ดมันจะค่อยๆหายไปเองได้แต่ถ้าอยากได้ทางลัดก็ให้ดื่มนมหรือขนมที่มีกะทิจะช่วยหายเผ็ดได้ดีส่วนน้ำเปล่านั้นช่วยได้ไม่เยอะเพราะสารที่ทำให้เผ็ดจะไม่ละลายในน้ำแต่จะละลายในน้ำมันนั่นเองเรียบร้อยความร้อนและความเผ็ดลดลงแล้วอีกสักพักคงจะเป็นปกติระหว่างนี้เราไปสำรวจอวัยวะแถวๆนี้กันดีกว่า
2: ที่นี่ที่ไหนครับด็อกเตอร์มืดจังเลย
0: อ่ะเดี๋ยวด็อกเตอร์เปิดไฟให
2: ้โอ้โหใหญ่จังเราออกมาแบบนี้ได้ด้วยเหรอครับด็อกเตอร
0: ์ได้สิยานบอดี้ซิงเร็วปูสย่างเอาละเด็กๆดูตรงนั้นคือลิ้นนะ
2: ลิ้นเนี่ยดูสนุกจังนะครับดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กได้ด้วย
0: ไม่ใช่แค่ขยับได้นะลิ้นยังเป็นอวัยวะมหัศจรรย์ที่เอาไว้รับรสด้วยนะ
2: ยังไงอะครับ
0: ดูสิลองขยายก่อนนี่ไงลิ้นเนี่ยจะเต็มไปด้วยตุ่มขนาดจิ๋วประมาณ 5,000 ตุ่มที่ประกอบไปด้วยตัวรับรสต่างๆเอาไว้ใช้รับรสชาติของอาหารโดยรสชาติจะมีทั้งหมด5รสชาติคือเปรี้ยวหวานเค็มขมและอูมามิหรือรสอร่อยกลมกล่อม
1: แล้วเผ็ดไม่ใช่รสชาติเหรอคะด็อกเตอร์
0: เผ็ดไม่ใช่รสชาตินะโนวี่แต่เป็นความรู้สึกแสบร้อนที่ปากและลิ้นอย่างที่บอกยังไงล่ะ
1: แล้วลิ้นแยกรสชาติต่างๆได้ยังไงคะด็อกเตอร
0: ์ลิ้นจะแยกรับรสชาติตามนี้นะตรงปลายลิ้นจะรับรสหวานข้างลิ้นส่วนต้นๆจะรับรสเค็มข้างลิ้นส่วนไหนจะรับรสเปรี้ยวโคนลิ้นรับรสขมส่วนรสอูมามิจะรับได้ทั่วลิ้นเลย
2: โอ้โห
0: ลิ้นนอกจากจะใช้รับรสชาติอาหารแล้วยังช่วยในการกินอีกด้วยใช้ทั้งในการคลุกเคล้าอาหารการกลืนการทำความสะอาดในช่องปากและยังมีความสำคัญในการพูดหรือออกเสียงคำต่างๆด้วยนะ
1: ลิ้นนี่มหัศจรรย์จริงด้วยค่ะ
2: ใช่ๆและลิ้นยังทำแบบนี้ได้อีกนะแบบแบบแบบ
0: เด็กๆระวัง
2: เฮ้ยเราชนอะไรเหรอครับด็อกเตอร์
0: เราน่าจะชนลิ้นไก่เข้าแล้วล่ะบัดดี
1: ้ลิ้นไก
2: ่ทำไมลิ้นไก่มาอยู่ในปากคนล่ะครับด็อกเตอร
0: ์ลิ้นไก่เป็นชื่อเรียกอวัยวะชิ้นนี้เพราะมันย้อยลงมาคล้ายๆลิ้นของไก่แต่มันอยู่ในร่างกายของคนลิ้นไก่นี่ช่วยกันอาหารไม่ย้อนขึ้นไปที่โพรงจมูกเวลาเรากินอาหารโดยลิ้นไก่จะขยับขึ้นปิดโพรงจมูกแบบนี
2: ้แล้วมีน้ำอะไรอยู่ในปากนี่ด้วยล่ะครับด็อกเตอร
1: ์น้ำนี่เขาเรียกว่าน้ำลายยังไงล่ะบัดดี
0: ้ใช่แล้วโนวี่นี่คือน้ำลายน้ำที่มีพลังสุดยอดมากๆผลิตมาจากต่อมน้ำลายในปากน้ำลายประกอบไปด้วยน้ำเกลือแร่เอนไซม์โดยหน้าที่คือช่วยย่อยอาหารทำให้อาหารนิ่มๆเพื่อจะได้กลืนเข้าไปได้ง่ายขึ้นช่วยฆ่าเชื้อโรคได้เพราะในน้ำลายมีสารยับยั้งแบคทีเรียบางชนิดช่วยปากและฟันชุ่มชื้นเพื่อไม่ให้เกิดแผลในปากแถมช่วยป้องกันไม่ให้เนื้อฟันละลายเนื่องจากกรดจากแบคทีเรียที่ย่อยเศษอาหารในปากใช้ล้างเศษอาหารออกจากฟันและช่วยให้พูดง่ายขึ้นเพราะเมื่อปากชุ่มชื้นก็จะออกเสียงได้ชัดเจน
1: น้ำลายเนี่ยพลังสุดยอดจริงๆด้วยค่ะ
0: ภายใน1วันต่อมน้ำลายจะผลิตน้ำลายออกมา 1-1 ลิตรครึ่งเพื่อเอาไว้ใช้งานต่าง
1: ๆโหเยอะจังเลยค่ะ
0: เป็นยังไงปากมีความสำคัญมากๆเลยใช่ไหมเด็กๆ
2: ใช่ครับ
0: เพราะอย่างนั้นต้องดูแลปากและช่องปากกันให้ดีๆด้วยการแปรงฟันและแปรงลิ้นให้สะอาดอย่างน้อยวันละ2ครั้งหลังตื่นนอนตอนเช้าและก่อนเข้านอนทุกวันนะ
2: แปรงลิ้น
0: ใช่แล้วต้องแปรงลิ้นด้วยเพื่อว่าจะมีเศษอาหารติดอยู่ที่ลิ้นและอาจต้องใช้น้ำยาบ้วนปากบ้างในบางเวลาเพื่อไม่ให้มีกลิ่นปากนะไม่เลียปากบ่อยๆเพราะน้ำลายจะยิ่งระเหยไปทำให้ปากแห้งดื่มน้ำไม่เพียงพอเพื่อให้ปากชุ่มชื้นอยู่เสมอและเพื่อเอาไปสร้างน้ำลายด้วยกินอาหารที่มีประโยชน์ต้องไม่กินขนมหรือของหวานเยอะเพราะของหวานจะเป็นอาหารของแบคทีเรียทำให้แบคทีเรียโตได้ง่ายยังไม่จบต้องระวังไม่ให้ปากไปชนกับอะไรจนเจ็บด้วยนะ

0: โอ้ตอนนี้ปากและลิ้นของเจฟกลับมาเป็นปกติแล้ววันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าได้เวลากลับแล้วเราได้ไปรู้จักปากและลิ้นกันแล้วเอาการ์ดนี้กลับไปทบทวนกันด้วยนะเด็ก
1: ๆการ์ดปากและลิ้น
0: อวัยวะต่างๆมีความสำคัญเท่าๆกันมีหน้าที่ของตัวเองเหมือนเราทุกคนที่ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดและสุดท้ายทุกคนอย่าลืมอะไรกัน
2: อย่าลืมดูแลและรักษาร่างกายตัวเองให้ดีครับ
3: กว่าจะหายเผ็ดกินยังไม่อิ่มเลยอ่ะมีอะไรให้กินอีกบ้างไหมเนี่ย
4: มีสินี่ไงส้มตำพริก5เม็ดแซ่บถึงใจ
5: นี่สปาเกตตี้ฮอตแอนด์สไปซี่ไฟลุกหรือจะเอาหมูปิ้งหมาล่าเผ็ดระดับ10อ่ะฉันแบ่งให้นาย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: โลกธรรมชาติสรรสร้างสมบัติล้ำค่าที่สุดให้มนุษย์ได้เรียนรู้สุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2บันทึกธรรมชาติในภูมิประเทศที่น่าเหลือเชื่อเพื่อศึกษาชีวิตสัตว์อย่างใกล้ชิดในแง่มุมที่แปลกใหม่มันคือความน่าพิศวงที่รอคุณมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาอย่าพลาดสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม12 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
1: สอบข้าราชการฟังทางนี้ค่ะแค่พยายามอ่านหนังสืออย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้วนะคะ
2: เราแก้ปัญหาแค่ตามเอาผิดกับคนโกงการสอบมันเป็นแค่อาการเป็นซิมทอมที่มันสะท้อนถึงความอ่อนแอเชิงระบบ
1: จะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาให้ระบบราชการไม่ใช่แค่ว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เท่านั้นแต่เรื่องของระบบการคัดคนเข้าสู่ระบบราชการจำเป็นต้องทบทวนกันใหม่แล้วค่ะ
3: ไม่ใช่ข้าราชการไทยไม่ดีนะแต่เราต้องออกแบบให้ไล่คนที่ไม่ใช่มันออกไป
2: ถ้าเราสะอาดโปร่งใสแต่เราได้คนไม่ตรงกับงานก็เป็นปัญหานะครับคำถามคือใครทำหน้าที่นี
1: ้แค่จับคนผิดมาลงโทษยังไม่พอค่ะในระยะยาวจะทำยังไงให้ระบบราชการมีแต่คนดีคนเก่งมีความสามารถและไม่โกงด้วยติดตามได้ใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์นี้เวลา14:05 น.เรามีนัดกันนะคะ
4: สวัสดีค่ะไม่ต้องตกใจนะคะนี่ไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวเด็ดเรื่องทุกข์ของทุกคนปัญหาปากท้องไม่ได้รับความยุติธรรมเจอเดียนต้องจบนะคะพบกับเดียนนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์ในรายการสถานีประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14:00 น.เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS สวัสดีค่ะ

0: ศาลไม่ให้ประกันตัว27ผู้ต้องหาคดีแจ้งเกิดเท็จส่งตัวเข้าเรือนจำรองผบตร.เผยหลักฐานชัดพบสั่งเพิกถอนสัญชาติล็อตแรก20คน
1: ฝนตก20นาทีน้ำเอ่อถนนชาวหาดใหญ่กังวลปัญหาน้ำท่วมขณะที่รัฐบาลฝ่ายค้านลงพื้นที่ติดตามการใช้งบตรวจสอบจุดเสี่ยงปัดโยงการเมือง
0: นายกถกบิ๊กมหาดไทยตามคดีโกงสอบท้องถิ่นสั่งเร่งเอาผิดเพิกถอนแต่งตั้งมอบอธิบดีปภ.ประธานสอบวินัย5ข้าราชการสถ.
1: ไต้ฝุ่นบาวีขึ้นฝั่งจีนกลางดึกที่ผ่านมาความเร็ว137กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่ทางการสั่งอพยพประชาชนไปแล้วกว่า2ล้านคน
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
0: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและเช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรามาคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS ครับ
1: วันนี้ต้องตามกันหลายคดีหลายประเด็นนะคะที่มีความต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เริ่มไปที่ปฏิบัติการของตำรวจกันก่อนอันนี้อาจจะเรียกได้ว่าปฏิบัติการดับฝันวัยรุ่นสร้างตัวนะคะเพราะว่าตำรวจเขาเข้าไปจับกลุ่มแก๊งลักลอบขนยาเสพติดตัวของคนที่รับจ้างเนี่ยเขาลงทุนเงิน 300,000 บาทไปซื้อรถยนต์มือ2มาเป็นรถกระบะกับรถตู้เพื่อที่จะมาขนยาบ้าแลกกับได้ค่าจ้าง 5,000 บาทหวังว่าจะตัดตอนนะคะไม่ให้ตำรวจเนี่ยสามารถสาวไปถึงเจ้าตัวได้แต่ก็มีพลเมืองดีแจ้งการข่าวให้ตำรวจทราบจนกระทั่งไปดักจับกลุ่มสุดท้ายก็โดนจับค่ะพร้อมของกลางเกือบ4ล้านเม็ดค่ะ
2: โอเคตำรวจทำร้ายร่างกายเราไหม
3: ไม่คร
2: ับ ไม่มีทำร้ายนะเบื้องต้นตำรวจแสดงตัวแล้วนะว่าเป็นตำรวจให้เราหยุดนะ
3: คร
2: ับ เราก็วิ่งหนี
3: ตกใจครับ
2: ตกใจเบื้องต้นเราได้รับการบาดเจ็บอะไรไหม
3: มีตรงหัวเข่านี่เนี่ย
1: นี่เป็นนาทีที่ตำรวจสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล3เข้าทลายแก๊งพักยาหลังจากได้รับข้อมูลจากประชาชนนะคะว่าจะมีคนลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะโดยใช้รถตู้ซุกซ่อนยาเสพติดมาจอดอยู่ในชุมชนประชาร่วมใจ7แยก19แขวงทรายกองดินใต้นะคะที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครเพื่อที่จะเตรียมส่งต่อให้กับลูกค้าเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจไปจอดรถและเฝ้าสังเกตการจนกระทั่งช่วง3ทุ่มของวันที่9กรกฎาคมค่ะตำรวจก็พบว่ามีรถกระบะตู้ทึบขับเข้ามาจอดประกบกับรถตู้แล้วก็มีนายสพลเป็นคนขับรถและมีนายเกียรติศักดิ์นั่งมาข้างๆจากนั้นทั้ง2คนก็ลงจากรถค่ะเปิดท้ายตู้ทึบช่วยกันยกถุงพลาสติกสีดำขนาดใหญ่ขึ้นไปนะคะบนรถอีกคันหนึ่งตำรวจที่ซุ่มอยู่จึงตัดสินใจแสดงตัวเข้าจับกลุ่มจากการตรวจค้นค่ะก็พบว่ากระสอบทั้งหมดเนี่ยเป็นยาบ้ารวมแล้ว 3,910,000 เม็ดผู้ต้องหาทั้ง2คนรับสารภาพนะคะว่าลงทุนนำเงิน 300,000 บาทไปซื้อรถมือ2มา2คันค่ะเป็นรถตู้กับรถกระบะมาใช้ในการขนยาเสพติดหวังว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะติดตามข้อมูลไม่ได้จากนั้นถ้าเกิดว่าทำสำเร็จเดี๋ยวจะได้ค่าจ้าง 5,000 บาทค่ะ
0: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยผลการซักถามและสอบปากคำผู้ต้องหาที่ถูกจับทั้ง2คนนะครับซึ่งก็ให้การว่ารับจ้างจากนายหอยศรีราชาครับให้ไปรับของและนำไปส่งที่จังหวัดชลบุรีโดยที่นายหอยเนี่ยจะเป็นผู้ที่นำรถมาจอดพร้อมกับกุญแจไว้ภายในปั๊มน้ำมันก่อนนะครับซึ่งก่อนจะถึงที่เกิดเหตุแล้วก็ให้ผู้ต้องหาเนี่ยนั่งรถรับจ้างแล้วก็นำรถไปขนของตามพิกัดครับ
4: จากการสอบสวนซักถามพบว่าคนร้ายสอบทั้งสองคนเนี่ยนะครับได้มีการไปซื้อรถตู้และรถกระบะมือสองเพื่อเตรียมการที่จะขนยาเสพติดนะครับโดยซื้อเมื่อวันที่4วันที่5ก็ขึ้นไปขนนะครับวันที่6ก็เอาลงมาจอดนะครับเพื่อให้อีกทีมนึงมานำยาเสพติดเนี่ยไปส่งต่อนะครับซึ่งจะเห็นว่าปริมาณยาเสพติดที่ตรวจพบเนี่ย3ล้าน9แสนกว่าเม็ดเนี่ยมันมีการถูก แบ่งไปบางส่วนแล้วนะครับก็เลยยอดไม่เต็ม
1: ตำรวจก็บอกว่าจากการสืบสวนนะคะพบว่านี่เป็นการลักลอบขนยาเสพติดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะแล้วก็ส่งไปในหลายๆช่องทางโดยระหว่างทางเนี่ยเขาจะนำยาเสพติดมาพักที่ปริมณฑลและกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็มีการจ้างกลุ่มมาลำเลียงต่อตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนคนที่ถูกจับกุมค่ะก็ส่งไปให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรีดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายค่ะ
0: ส่วนคราวนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะครับเป็นความเดือดร้อนของคนหาเช้ากินค่ำเป็นคนที่ทำงานโดยสุจริตครับชีวิตของเด็กปั๊มน้ำมันคนหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีนะครับเขาทำงานหาเงินอยู่ดีๆเนี่ยครับแต่ว่ามีมิจฉาชีพคือขับรถมาเติมน้ำมันแล้วก็จ่ายเงินเป็นแบงค์แต่ว่าเป็นแบงค์ปลอมนะครับก่อนที่จะหลบหนีไปครับนี่เป็นภาพวงจรปิดในปั๊มน้ำมันที่จับภาพรถยนต์เก๋ง Mazda สีเทาทะเบียน8กไก่นเน8841กรุงเทพมหานครนะครับก็ขับรถเข้าไปเติมน้ำมันก่อนที่จะจ่ายเงินให้กับเด็กปั๊มตามปกตินี่นะครับแล้วก็ขับรถออกไปเหตุการณ์เหมือนกับจะเป็นเรื่องปกตินะครับคือเข้าไปเติมน้ำมันปกติจ่ายเงินตามปกติแต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับคือเด็กปั๊มเนี่ยเขานำธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทนะครับแล้วก็เอามาดูรายละเอียดพบว่าเอ๊ะผิวสัมผัสมันแตกต่างจากแบงค์พันทั่วไปก็เลยเอาไปให้แคชเชียร์เนี่ยช่วยตรวจสอบนะช่วยกันตรวจสอบหน่อยนะครับพอพบว่าเป็นแบงค์ปลอมก็หันหลังกลับมาที่รถคันดังกล่าวแต่ว่าไม่ทันแล้วฮะรถเนี่ยขับออกไปแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเวลาราวๆ 16:30 นที่ปั๊มน้ำมันซอยกันตนาจังหวัดนนทบุรีครับนายจิมมี่อายุ20ปีนะครับเด็กปั๊มน้ำมันเนี่ยเล่าให้นักข่าวของเราฟังบอกว่าถูกลูกค้าอายุประมาณ30ปีนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยก็ไม่ได้คุ้นหน้าคุ้นตาอะไรขับรถมาเติมน้ำมัน 1,000 บาทพอเติมเสร็จก็เลยไปรับเงินนะครับแต่ว่าพอมาดูอีกทีพบว่าสุดท้ายเป็นแบงค์พันปลอมครับจึงอยากจะขอความเห็นใจให้รีบกลับมาจ่ายเงิน

0: ไม่เช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปแจ้งความเอาผิดกับตำรวจครับ
1: พอเจ้าเสือเขาให้ตังมาแบบมือสั่นๆนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ครับว่าแบงค์ปลอมเพราะว่าตอนแรกผมไม่ได้สังเกตไงพอเอามาจับดูครับแบบผิวสัมผัสแบงค์มันแปลกๆครับก็เลยไปถามแคชเชียร์ทีนี้หันไปอีกทีอ่ะลูกค้าคนนั้นไปแล้ว
2: ขับรถไปแล้ว
1: ผู้ชายครับผม
2: ต้องขับรถเข้ามาคนเดียวเหรอ
1: ใช่ครับ
2: ไม่สามารถน้องได้เลย
1: ไม่เคยครับไม่ใช่ลูกค้าประจำครับผม
2: สุดๆก็เป็นที่เขาเสื้อกันด้วยเนาะการของเขาเนี่ยส่งเงินให้เรานี่เขาม
1: ือ
2: ส
1: ั่
2: น
1: ใช่ครับ
0: แต่ยังโชคดีนะครับตัวของน้องจิมมี่เนี่ยบอกว่าปั๊มน้ำมันเขาไม่ได้หักเงินน้องนะครับซึ่งก็อยากจะให้คนที่ขับรถเนี่ยเข้ามาจ่ายเงินคืนนะครับไม่ควรที่จะทำแบบนี้นะครับแล้วก็บอกบ่นเหมือนกันคือเป็นเด็กปั๊
3: มอ
0: ะกว่าจะทำงานหาเงินได้เนี่ยแต่ละบาทมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เติมน้ำมันแล้วก็นำแบงค์พันปลอมมาให้น้องเนี่ยเรียบมาแสดงตัวแล้วก็เอาเงินจริงมาจ่ายให้น้องนะครับคือตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งความนะแต่ถ้าไม่มาเนี่ยน้องบอกว่าถ้าไม่มาอีกเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งความดำเนินคดีด้วย
3: คือจริงๆเนี่ยน้องถ้าทำงานอาชีพเนี้ยได้เงินรายวันเนี่ยหลักร้อยแต่ว่าการที่นำแบงค์ปลอมมาทำให้ปั๊มต้องเสียทั้งรายได้ตัวเด็กก็ได้รับผลกระทบนี่ถือว่ายังโชคดีนะคะที่ตัวของน้องจิมมี่เนี่ยเขายังสังเกตว่าลักษณะแบงค์และผิวสัมผัสเนี่ยมันแปลกๆก็เลยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยกันดูดังนั้นก็เลยเห็นว่าเจตนาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ตั้งใจแหละที่จะเอาแบงค์ที่เป็นแบงค์ปลอมมาให้กับพนักงานพนักงานสังเกตแต่ไม่ทันเจ้าตัวก็เลยขับไปก่อนคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าต้องเก็บเงินก่อนเติมจริงๆเนี่ยมันก็สามารถทำได้แต่ทำได้ค่อนข้างยากโดยเฉพาะบางปั๊มที่มีลูกค้าเยอะๆแล้วก็ต่อแถวกันอยู่การที่จะไปเก็บเงินก่อนแล้วก็มาเติมแล้วก็มาเก็บป้ายอะไรมันอาจจะทำให้เกิดความล่าช้าแล้วบางคนเข้ามาก็ใช้ลักษณะการเติมแบบง่ายก็คือเต็มถังเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็จ่ายกันไปแต่แบบนี้พอเป็นเจตนาจะป้องกันยังไงมันอาจจะทำได้ยาก
0: แล้วก็ไม่ใช่เหตุการณ์แรกด้วยนะครับที่เอาเงินปลอมเอาธนบัตรปลอมเนี่ยเข้าไปเติมน้ำมันเคสนี้ได้ถือว่าโชคดีอยู่นะครับที่เจ้าของปั๊มเนี่ยเขาไม่หักเงินเด็กปั๊มแต่ว่ามันไม่ได้เกิดกรณีนี้ในทุกๆเคสนะครับดังนั้นอย่าทำอย่าหาทำนะ
3: ใช่ค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องของคนใช้รถใช้ถนนกันอยู่ค่ะคุณผู้ชมน่าจะเคยคุณเคยเจอหรือเปล่าขับรถไปบนถนนเราจะเจอรถคันข้างหน้าคันข้างๆที่อยู่บนท้องถนนกับเรานี่แหละบางทีเขาสูบบุหรี
0: ่
3: การสูบบุหรี่ไม่ใช่เรื่องผิดหรอกเพราะเป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้วก็อยู่ในรถของเขาแต่ปัญหาก็คือเขาบางทีเนี่ยเปิดกระจกแล้วก็เอามือออกมา
0: ครับ
3: เคยเจอไหม
0: เคยโอ้โหแล้วก็กลัวว่าไอ้เศษที่มันเป็นก้นบุหรี่ที่บุหรี่เนี่ยมันจะมากระเด็นมาโดนรถเราแล้วบางครั้งเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรมี
3: ประกายไฟ
0: ประกายไฟมันอันตรายเหมือนกันนะ
3: ใช่และอย่างเราอ่ะบางทีเราอยู่บนรถเราก็ยังรู้สึกกังวลใจแต่คนที่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะยิ่งได้รับผลกระทบเข้าไปใหญ่เพราะว่าบางทีขับตามหลังมาบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ปิดตรงแว่นตรงข้างหน้าค่ะเขาก็จะกังวลว่าเศษฝุ่นเศษควันบุหรี่หรือว่าผงที่เป็นประกายไฟต่างๆเนี่ยจะกระเด็นเข้าตาหรือไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็มีคนที่เขาไปถ่ายคลิปขณะที่ขับมาแล้วก็เจอคนสูบบุหรี่แล้วยื่นมือออกมาตรงกระจกเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำไปเขาต้องโพสต์ออกมาบอกว่าเขาขอโทษที่อาจจะทำรุนแรงเกินไปปรากฏว่าพอโพสต์ไปเสียงในโซเชียลเป็นแบบไหนแต่ก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้กันก่อนดีกว่าค่ะชมคลิปนี้แหละเป็นคลิปของคุณบิ๊กวิสลุตนะคะเป็นคนที่ใช้รถใช้ถนนคนนึงคือเขาเนี่ยเป็นไรเดอร์นำภาพนี้มาโพสต์ Facebook ถ้าคุณผู้ชมสังเกตคือเขาขับตามรถคันนี้มาก่อนหน้านี้ก็มีรถมอเตอร์ไซค์อ่ะขับมาเหมือนกันแต่ว่าก็เลี่ยงพยายามหลบมือของคนที่สูบบุหรี่เนี่ยไปเพื่อให้ไม่โดนปรากฏว่าพอเขาขับตามมาคนนี้ก็ยังเอามือยื่นมาอยู่จึงตัดสินใจว่าเอามือเนี่ยไปตีแล้วก็บอกว่า จะจิ้มตาเขาอยู่แล้วทีเนี้ยเขาก็เลยเหมือนเก็บมือเข้าไปนะคะบางคนเนี่ยพอคลิปโพสต์ไปบางคนบอกเสียงแตกคุณผู้ชมว่าเสียงแตกหรือเปล่าเพราะหลายคนบอกว่านี่คุณบิ๊กวิษณุเนี่ยเขาเป็นตัวแทนหมู่บ้านหรือเปล่า
0: ซึ่งในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าขณะที่เจ้าของคลิปเขาขี่รถจักรยานยนต์อยู่ด้านข้างรถยนต์สีดำนี้นะฮะเขาก็เห็นเนี่ยแหละครับคนในรถเนี่ยเปิดกระจกสูบบุหรี่แล้วก็เหมือนกับว่ากำลังจะเขี่ยบุหรี่ออกมานอกรถด้วยตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาบีบแตร่เตือนก่อนแต่ดูเหมือนอีกฝั่งจะยังชิลอยู่ยังอาจจะยังไม่รู้ตัวก็ยังสูบแบบชิลๆไม่ได้สนใจอะไรสุดท้ายเจ้าของคลิปนี่เลยฮะเอื้อมมือเข้าไปตีมือตีไปทีนึงแล้วก็บอกว่ามันเดี๋ยวมันจะไปทิ่มตาคนอื่นแล้ว
3: ะ
0: นะครับเสียงดังอย่างที่เราได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับบางคนบอกว่าเหมือนครูฝ่ายปกครองมาตรวจระเบียบนะครับบางคนก็บอกว่าแพ้เสียงในหัวเพราะว่าอยากทำแบบนี้มานานแล้วส่วนบางคนก็บอกว่าเข้าใจในเจตนาแต่ก็อยากจะให้ใจเย็นกว่านี้สักหน่อยนึง
3: แล้วต้องบอกว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คลิปของคุณบิ๊กเท่านั้นนะคะบางคนก็บอกว่าเจอปัญหาแบบนี้มานานแล้วแล้วก็มีการโพสต์กันอย่างล่าสุดมีตำรวจสายอินฟลูเอนเซอร์ค่ะไอ้แบงค์สาวก็หยิบประเด็นนี้มาพูดเหมือนกันนะคะแล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่าปิดกระจกสูบไปเลยสิครับได้หมดปัญหาในเมื่อประชาชนเตือนกันไม่ได้เดี๋ยวผมจะจัดการเอาก็ถูกนะเพราะว่าในความเป็นจริงถ้าเกิดคุณอยากสูบบุหรี่ในขณะที่คุณขับรถคุณก็ปิดกระจกแล้วก็สูบบุหรี่ไปเลยม
0: ัน
3: จะได้ไม่กระทบกับคนอื่น
0: แหละ
3: กลัวรถเหม็นเหรอแล้วสูบทำไมใช่ไหม
0: ถ้ากลัวรถจะเหม็นก็เปิดกระจกไฟเปิดกระจกไว้แต่ว่ามือเนี่ยอย่าเอาออกมานอกรถ
3: ค่ะ
0: เพราะว่ามันไปรบกวนการขับขี่ของคนอื่นมันอาจจะไปกระเด็นโดนรถของคนอื่นเขาแพงๆอ่ะบางทีอ
3: ่ะ
0: แล้วก็อันตรายตัวเองด้วยคือมือยื่นออกไปขนาดนั้นเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ขับเฉียวมาแขนอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้นะ
3: ค่ะแล้วส่วนใหญ่ถ้าเกิดสูบบุหรี่อันนี้ดิฉันไม่แน่ใจนะถ้าเกิดว่าสูบไปแล้วเนี่ยแล้วมันหมดอ่ะคุณทิ้งที่ไหน
0: ครับ
3: คุณทิ้งในรถตัวเองหรือเปล่า
0: ก็เขี่ยก้นบุหรี่มันออกมาข้างนอกถนนไง
3: ก็นั่นน่ะสิมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่คนที่ขับตามมาข้างๆอ่ะเขาก็อาจจะได้รับผลกระทบอย่างที่คุณบอกทั้งเศษก้นกลองทั้งเรื่องของประกายไฟท
0: ั้
3: งเรื่องของฝุ่นต่างๆเนี่ยที่มันจะอาจจะเข้าตาโดยเฉพาะคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ได้นะคะตำรวจเขาก็ไปตรวจพื้นที่นะก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างไอ้แบงค์ซาวเนี่ยเขาบอกว่าไปพบคนนึงที่กำลังจอดสูบบุหรี่อยู่ริมถนนตำรวจก็เลยเข้าไปเตือนตรงๆเลยค่ะบอกว่าถ้าจะสูบก็อย่าให้ควันหรือว่าขี้บุหรี่เนี่ยไปรบกวนคนอื่นเขาชายคนนี้ก็เลยหยุดสูบทันทีค่ะ
4: ดูบุหรี่บนน้องถนนพี่ทิ้งก่อนได้ไหมบุหรี่อยู่บนถนนน่ะไม่งั้นพี่ก็ปิดกระจกสูบไปเลยบุหรี่ปิดกระจกสูบไม่มีใครว่าแต่พี่มาดูบุหรี่บนน้องถนนอย่างนี้มันไม่ใช่นะพี่ประชาชนเตือนกันไม่ได้เดี๋ยวผมจะเตือนให
0: ้แต่พอคลิปนี้มันถูกเผยแพร่ออกไปแน่นอนนะฮะโซเชียลเนี่ยเข้ามาร้อนระอุเลยคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะหลายคนบอกว่าเจอเหตุการณ์นี้เป็นประจำเหมือนกันและบางคนเนี่ยเขาเป็นคนที่สูบบุหรี่นะก็ยังเข้ามาบอกว่าผมไม่เคยสูบบุหรี่ระหว่างขับรถเลยเพราะกลัวว่าขี้บุหรี่เนี่ยมันจะปลิวไปเข้าตาคนอื่นขนาดปลิวเข้าตาตัวเองเนี่ยยังแสบเลยแล้วถ้าคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยพอเสร็จบุหรี่มันปลิวเข้าตาเขาเนี่ยแน่นอนมันเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุคนนี้เขาสูบบุหรี่เขาบอกว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่คุ้มเลยแล้วก็ทิ้งท้ายบอกว่าสูบได้แต่สูบให้มันเป็นที่เป็นทางแล้วก็มีมารยาทกับคนรอบข้างด้วย
3: แน่นอนคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเอาอย่างนี้ออกกฎหมายมาเลยว่าห้ามสูบบุหรี่บนท้องถนนห้ามสูบบุหรี่ในรถเหมือนกับสุราที่ห้ามดื่มในขณะขับรถหรือว่าห้ามคนภายในรถเนี่ยมีการดื่มหรือว่าเอาไว้ในรถในขณะที่ลักษณะของการเปิดดื่มแบบนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าเรามาดูข้อกฎหมายสูบบุหรี่บนท้องถนนผิดกฎหมายหรือเปล่าคำตอบก็คือตัวการที่สูบบุหรี่บนผิวจราจรเนี่ยคือผิวจราจรท้องถนนน่ะเขาไม่ได้มีกฎหมายห้ามสูบได้ค่ะไม่ใช่เขตปลอดบุหรี่เหมือนกับทางเท้าป้ายรถเมล์สถานีขนส่งอันเนี้ยคือถามว่าสูบได้ไหมสูบได้เพราะว่าเขาจะมีการจัดพื้นที่ ที่ให้สูบใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาสูบแล้วควันหรือว่าสิ่งที่ออกมาจากบุหรี่ไปรบกวนคนอื่นสร้างความเดือดร้อนรำคาญดีดก้นบุหรี่ลงถนนอันนี้มีความผิดมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาทค่ะฉะนั้นจะสูบหรือไม่สูบเนี่ยอันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลคุณจะสูบภายในรถสูบกี่ซองก็ได้ไม่ผิดกฎหมายแน่นอนค่ะแต่ว่าอยากให้เก็บควันไว้กับตัวเก็บก้นบุหรี่เอาไว้ในรถ

0: ได้ไม่ต้องให้ใครมานั่งเป็นตัวแทนหมู่บ้านตะโกนออกมาดังๆแบบนี้และให้ชาวโซเชียลเขาไปรุมแสดงความคิดเห็นกันค่ะ
1: คนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นตอนนี้ก็เยอะเลยนะครับก็เสียงค่อนข้างที่จะเป็นเอกฉันท์นะครับ
0: ไม่แตกใช่ไหม
1: ไม่แตกไม่มีใครที่แหลมเข้ามาสนับสนุนเลยนะมีแต่คนที่บอกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำนะครับแล้วก็ต้องลงโทษตามกฎหมายหลายๆคนเป็นห่วงเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ
0: ใช่หลายคนก็บอกว่าตอนเราสูบเนี่ยมันก็สูบอยู่ในรถนี่แหละแต่ว่าพอไปโดนรถมอเตอร์ไซค์คนอื่นเขาก็ได้รับความเดือดร้อนอันนี้แหละมันทำให้เกิดส่งผลกระทบขนาดเราขับรถเราเห็นเรายังรู้สึกว่าบางทีการที่เราจะเลี้ยวจะอะไรอ่ะเขาถนัดหรือเปล่าอันนี้ยังเป็นคนที่นั่งข้างหลังยังพอเข้าใจได้บางคนขับไปด้วยสูบไปด้วยเราก็ยิ่งรู้สึกเอ๊ะเขาต้องการอะไรกันแน
1: ่
0: กังวลไปด้วย
1: และเคสเนี้ยจริงๆเคยเจอหลายคนแต่ว่าไม่เคยเจอที่ยืดออกมายาวขนาดนี้
0: แล้วรถติดอ่ะเนี่ยถนนแคบแล้วคันข้างหน้าคุณผู้ชมสังเกตมาคันข้างหน้าเมื่อสักครู่อะค่ะเนี่ยเขาก็เหมือนเป๋ๆเพื่อที่จะหลบมือที่ยื่นออกมาเหมือนกันดังนั้นไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกสิทธิ์ของเราเราก็ต้องไม่ไปกระทบสิทธิ์ของคนอื่นด้วย
1: อย่าหาทำนะครับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่คนรักสัตว์อาจจะต้องสะเทือนใจคือมีคลิปที่พระสงฆ์ครับเป็นพระสงฆ์ในวัดที่จังหวัดนครสวรรค์ไปทำร้ายสุนัขแล้วก็แมวภายในวัดนะครับคือตัวของพระเนี่ยอ้างว่าอยากจะตีสั่งสอนเพราะว่าสุนัขเนี่ยไปฉี่รถที่นอนเขาแต่ว่าพอไปตรวจสอบเนี่ยพบหลักฐานว่ามีคลิปที่เป็นลักษณะของการทำร้ายสัตว์รวมแล้ว9คลิปด้วยกันนะครับล่าสุดพระรูปนี้ถูกจับสึกแล้วก็ถูกดำเนินคดีนะครับฐานทารุณกรรมสัตว์มีการแจ้งข้อหา9กรรม9วาระด้วยกันครับ

0: นี่แหละครับคลิปที่หลายคนน่าจะได้เห็นกันแล้วในโลกออนไลน์นะครับกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การเปิดเผยพฤติกรรมที่คนรักสัตว์รับไม่ได้นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในวัดขาวแก้วอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ครับมีคลิปชายในผ้าเหลืองเนี่ยใช้ไม้ตีลูกสุนัขตัวหนึ่งอย่างรุนแรงจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลกออนไลน์เมื่อเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบนะครับก็ไปพบกับพระการชนสินยอมรับว่าเป็นคนในคลิปจริงครับพร้อมกับชี้แจงสาเหตุที่ตีเพราะว่าเจ้าลูกสุนัขตัวนี้เนี่ยชื่อหงนะฮะอายุเพียงแค่4เดือนไปฉี่รถที่นอนพระก็เลยจะใช้ไม้ตีเนี่ยเพื่อสั่งสอนไม่ได้ตั้งใจจะทำทารุณกรรมสัตว์ครับ
1: ก็คือตอนนั้นมันเข้าไปฉี
2: ่ใช่ในโรงที่นอน
1: ฉี่ที่นอนแล้วหลวงพี่ก็ออกมา
2: อุ้มมันมาทิ้งโอ้โหแล้วก็ขี้ใส่แล้วก็จับปากเพราะมันเคยกัดพระไง
3: ตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานนะคะแล้วก็ร่วมกับฝ่ายปกครองมูลนิธิ Watchdog Thailand ค่ะเดินทางเข้าไปที่วัดค่ะแล้วก็นำตัวพระรูปดังกล่าวเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการสอบสวนนะคะแล้วก็พาสุนัขกับแมวเนี่ยออกจากวัดเพื่อไปตรวจร่างกายรักษาบาดแผลแล้วก็ประเมินอาการโดยสัตวแพทย์แต่ว่าเรื่องไม่จบแค่นั้นค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากที่มูลนิธิ Watchdog Thailand เนี่ยเขาไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมไปพบว่าคลิปที่มีการเผยแพร่ออกมาเนี่ยมันเรียกว่าเป็นยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นนะคะเพราะว่าไปพบหลักฐานอีก9คลิปค่ะที่บันทึกพฤติกรรมการทำร้ายทั้งสุนัขและแมวในลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ไม้ตีนะคะหรือว่าจับตัวสัตว์เนี่ยฟาดกับพื้นหรือว่ากำแพงค่ะบางทีก็ใช้เชือกเนี่ยลัดด้วยนะคะก็คือทำร้ายอย่างทารุณนะคะแล้วที่สำคัญเขาไปพบข้อมูลว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยเกิดขึ้นมานานหลายเดือนแล้วด้วยค่ะ
4: เบื้องต้นในส่วนของคดีค่ะมูลที่ดำเนินคดีตามกฎหมายในเรื่องของทารุณกรรมสัตว์นะคะแล้วก็อาจจะมีต่างกรรมต่างวาระเนื่องจากว่ามี9คลิปค่ะส่วนขั้นตอนตรงนี้ค่ะยังไงก็ต้องรอทางพระนะคะได้ทำการสึกก่อนตอนนี้ก็ถ้าสึกแล้วเราถึงจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อค่ะคือไม่งั้นท่านก็จะผิดวินัยสงฆ์
0: ล่าสุดนะครับทางคณะสงฆ์มีคำสั่งให้พระการชนสินเนี่ยลาสิกขาแล้วเนื่องจากเห็นว่าพฤติกรรมนี้เนี่ยมันไม่เหมาะสมแก่สมณะสารูปนะครับแล้วก็สร้างความเสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนาทันทีที่พ้นจากความเป็นพระเนี่ยตำรวจก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีในข้อหา

ทารุณกรรมสัตว์นะครับโดยเตรียมจะแจ้งข้อกล่าวหาตามหลักฐานที่ปรากฏ9คลิป9กรรม9วาระนะครับทางด้านมูลนิธิ Watchdog Thailand

0: ดูแลจังเลยค่ะติดต่อไปได้นะคะที่มูลนิธิ Watchdog Thailand นะคะคือการให้บ้านใหม่กับสุนัขและแมวที่ถูกทำร้ายแบบนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะคิดว่าเราได้บุญละเราเป็นการให้โอกาสเขาด้วยได้อยู่ในการดูแลที่ดีนะคะเพราะว่าการทำร้ายเขาโดยที่ทำให้เขาบาดเจ็บเขาก็น่าสงสารน่ะแล้วก็นอกจากพระเนี่ยที่เป็นเหตุการณ์ที่ทีมข่าวเอามาเล่าแล้วมันมีอีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้ก็เกิดกับสุนัขเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจคนรักสัตว์ค่ะเป็นสุนัขอายุ8เดือนชื่อว่าน้องเฉาก๊วยนะคะเขาไปถูกคนงานในไซต์ก่อสร้างอ่ะใช้ทั้งเหล็กทุบค่ะทุบจนตายเลยนะคะแล้วก็กำลังจะจุดไฟเผาเพื่อที่จะชำแหละเนื้อคือจะเอาไปทำอาหารปรากฏว่าถูกจับได้ซะก่อนแล้วก็อ้างบอกว่าเขาโมโหเพราะว่าเจ้าเฉาก๊วยเนี่ยไปกัดไก่ของเขาตายก็เลยต้องกลับมาทำร้ายสุนัขจนตายอย่างนี้อะค่ะหญิงวัย60ปีเจ้าของสุนัขเพศผู้วัย8เดือนนะคะก็คือน้องเฉาก๊วยเนี่ยพาผู้สื่อข่าวค่ะเข้าไปดูจุดที่ฝังร่างของเฉาก๊วยค่ะซึ่งอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งริมถนนสายสุขุมวิทนะคะที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะแล้วก็นำภาพหลักฐานตอนที่เฉาก๊วยถูกคนงานก่อสร้างทำร้ายจนตายอย่างที่บอกค่ะทารุณมากนะคะใช้เหล็กทุบนะคะแล้วก็ใช้แก๊สตัดเหล็กเนี่ยเผาจนทำให้แบบตัวน้องไม่เหลือขนเลยเจ้าของสุนัขบอกว่าเลี้ยงสุนัขเอาไว้2ตัวค่ะคือส้มจี๊ดกับเฉาก๊วยวันที่เกิดเหตุไม่อยู่บ้านแต่ว่าได้รับการแจ้งจากน้องชายบอกว่าเฉาก๊วยเนี่ยไปกัดไก่ในแคมป์คนงานตายไป2ตัวเจ้าของของไก่ก็เลยโมโหแล้วก็ตีเฉาก๊วยจนตายอยู่ที่ข้างตู้คอนเทนเนอร์ทีนี้มารู้ภายหลังนะคะว่าเฉาก๊วยเนี่ยนอกจากที่โดนตีจนตายแล้วเนี่ยยังถูกเผาอีกด้วยนะคะก็เลยหดหู่แล้วก็สะเทือนใจเป็นอย่างมากคือเขามองว่านี่มันโหดร้ายเกินไปอะค่ะการที่สุนัขไปกัดไก่แล้วทำถึงขนาดนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไปแจ้งความแจ้งความที่สภ.แกลงนะคะให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้ตัวเจ้าของเองเขาบอกว่าห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าถ้าผู้ก่อเหตุยังอยู่ในพื้นที่เนี่ยบ้านถ้าไม่มีรั้วรอบขอบชิดอาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นตามมากลัวว่าจะถูกขู่ทำร้ายร่างกายค่ะ
1: เขาโหดร้ายเกินไปคือตีมันถ้าตายเอาก็จบกันพี่ก็เพราะว่าหมาเราไปทำผิดพี่ก็ไม่ว่าอะไรแต่นี่เขาเผาอ่ะเผาจนไม่เหลือขนสักเส้นอย่างเงี้ยพี่ก็บอกว่าพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ปลอดภัยถ้าคนงานชุดนี้ยังอยู่พี่จะรู้ได้ไงทุกคนทำงานปิดหน้ากันหมดถูกไหมแต่พี่อ่ะเปิดหน้าแล้วพี่ก็อยู่ตรงนี้พี่จะรู้ได้ไงว่าคนงานจะมาตอนไหนหรือบ้านพี่ไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดพี่ก็คิดอย่างนี้เนาะ
2: สิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องต้นแจ้งความเรียบร้อย
1: แจ้งความแล้วค่ะ
2: ครับแล้วก็จะดำเนินคดีถึงที่สุดใช่ไหม
1: พี่ก็คงต้องอย่างนั้นเพราะว่าถ้าพี่ไม่ทำอย่างนี้พี่จะรู้ไหมว่าอนาคตใครจะมาทำอะไรกับบ้านพี่อีก
3: ผู้ที่เขาอยู่ในไซต์งานก่อสร้างก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวของเรานะครับบอกว่าเจ้าเฉาก๊วยเนี่ยปกติเป็นสุนัขขี้เล่นนะครับแต่ว่าถูกคนงานในไซต์งานเนี่ยทุบและเผาจนไม่เกรียมไปทั่วตัวก็เชื่อว่ามีความตั้งใจที่จะใช้ไฟลนขนสุนัขเพื่อที่จะเอาเนื้อเนี่ยไปประกอบอาหารนะล่าสุดหัวหน้าคนงานก่อสร้างสั่งลงโทษระงับไม่ให้ผู้ก่อเหตุทำงานทันทีครับตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องและสั่งย้ายออกจากพื้นที่เพื่อที่จะรอการพิจารณาลงโทษและเพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนส่วนเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็ไม่ได้มีใครเห็นด้วยกับการกระทำที่เป็นการทารุณกรรมสัตว์เกินไปแบบนี้นะฮะเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนสภ.แกลงเตรียมจะเรียกผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำรวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อที่จะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาตามพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์มีโทษสูงสุดก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
0: เ มาดูเรื่องใหญ่ที่ต้องตามกันต่อนะคะเรื่องของการจับกุมขบวนการแจ้งเกิดเท็จค่ะแล้วก็มีการสวมสัญชาติให้กับเด็กชาวจีนนะคะก็มีการขยายผลไปจับกุมหลังจากที่มีปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรคดีนี้เนี่ยสามารถควบคุมตัวขบวนการที่เกี่ยวข้องเป็นคนไทยแล้วก็

0: ต่างชาติควบคุมตัวผู้ต้องหาไปได้แล้วนะคะ39คนเมื่อวานนี้เขามีการนำตัวผู้ต้องหา27คนเนี่ยฝากขังต่อศาลและล่าสุดก็พบข้อมูลว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งคนไทยและคนจีนอีก12คนค่ะที่กำลังถูกควบคุมตัวมาสอบสวนค่ะ
1: ทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็เปิดเผยบอกว่าตรวจสอบพบการแจ้งเกิดเท็จบุตรของคนจีนให้ได้รับสัญชาติไทยแน่ชัดแล้วเนี่ยตอนนี้20คนนะครับแล้วก็ได้แจ้งเพิกถอนสัญชาติไปแล้วครับพนักงานสอบสวนสน.บางยี่เรือคุมตัวผู้ต้องหาขบวนการแจ้งเกิดเท็จพ่อทิพย์แม่ทิพย์จำนวน27คนนะแบ่งเป็นชาย15คนแล้วก็หญิง12คนนำขึ้นรถควบคุมไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเขตตลิ่งชันฝากขังก็แบ่งผู้ต้องหาขึ้นรถคุมขัง4ชุด4คันนะครับก็แยกหญิงชายกลุ่มแรกเป็นผู้ต้องหาชายชาวไทยครับมีนายประจวบซึ่งเคยมีรายชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น 10% ของบริษัทไชน่าเรียลเวย์นัมเบอร์10ประเทศไทยจำกัดที่เคยมีคดีความเรื่องของตึกสตง.ถล่มนะครับแล้วก็ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนอมินีนักข่าวพยายามจะสอบถามผู้ต้องหาหลายประเด็นนะครับอย่างเช่นเป็นนอมินีให้ชาวจีนจริงไหมเหตุใดจึงร่วมกันกระทำความผิดรวมไปถึงความเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาวจีนเนื่องจากถือเป็นคดีที่2แต่ว่านายประจวบไม่ตอบคำถามใดๆครับ
2: ที่ประจวบกังวลในที่คดีเก่าเราก็มีอยู่แล้วมันมีคดีใหม่ที่เกี่ยวกับคนจีน
3: ที่เราทำไปเนี่ยเพราะว่าเรา
0: ส่วนกลุ่มที่2ค่ะเป็นผู้ต้องหาหญิงไทยนะคะมีนางสาวสิริพรเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรีค่ะและนางสาวสุนีก็เป็นเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลเอกชนรวมอยู่ด้วยนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามจะไปถามนางสาวสิริพรนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตที่ทำหน้าที่ในการออกใบรับรองบุตรถามว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยทำมาแล้วกี่ครั้งมีคนร่วมขบวนการหรือเปล่าหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยรับทราบเรื่องหรือไม่นะคะแต่ปรากฏว่าคำถามทั้งหมดที่ถามไปกลับไม่ได้รับคำตอบกลับมาค่ะ
2: สิริพรที่เป็นเจ้าหน้าที่ร้านอ่ะที่เซ็นเพราะว่าหน้าที่หรือว่าอันนี้ที่ทำเองคะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือเปล่าพี่สิริพรเห็นญาติบอกว่าเมื่อวานเห็นบอกว่ามีหน่วยงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำตามหน้าที่จริงไหมพี่สิริพรพูดได้นะเราถูกหลอกเรามีคนสั่งให้เราทำหรือเปล่าจ้ะพี
1: ่เนี่ยนักข่าวก็พยายามจะซักนะครับแต่ว่าก็ไม่มีคำตอบใดๆออกมากลุ่มที่3เนี่ยเป็นผู้ต้องหาชายชาวจีนครับและกลุ่มสุดท้ายเป็นผู้ต้องหาหญิงชาวจีน1ในจำนวนนี้เนี่ยเป็นหญิงที่กำลังตั้งครรภ์รวมอยู่ด้วยนะครับซึ่งผู้ต้องหาทั้ง27คนไม่ตอบคำถามนักข่าวแม้แต่คำถามเดียวครับก็เพียงแต่ก้มหน้าปกปิดใบหน้าแล้วก็ถูกนำตัวทั้งหมดเนี่ยไปฝากขังโดยมีผู้ต้องหา26คนยื่นขอคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวและมี1คนที่ไม่ยื่นขอประกันตัวนะครับสำหรับผู้ต้องหาทั้งหมดนี้ในคดีนี้นะครับถูกแจ้งข้อกล่าวหาฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นโดยมิชอบและสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบแต่นางสิริพรเนี่ยถูกแจ้งข้อกล่าวหามาตรา157หรือว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาครับเนื่องจากว่าถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับแม่ของผู้ต้องหาคนหนึ่งเขาอ้างว่าลูกชายเนี่ยไปช่วยลงนามรับรองบุตรให้กับเพื่อนชาวจีนเพราะสงสารเพื่อนโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่ามีขบวนการอยู่เบื้องหลังอ้างด้วยว่าลูกชายกับเพื่อนชาวจีนเนี่ยเรียนด้วยกันมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลครับ
4: แต่เขาเป็นคนจีน
5: ค่ะ
4: เรียนด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก
5: ค่ะตั้งแต่อนุบาล
4: แล้วทีนี้เขาท้องไม่มีพ่อ
5: เขาท้องไม่มีพ่อเขาก็มาขอร้องให้เป็นพ่อหน่อย
6: แล้วลูกชายเราได้ดูแลไหมหรือว่าแค่เซ็นชื่อเป็นพ่อ
5: เซ็นชื่อเด็กมันต้องสองสามขวบแล้วมันตรงนี้ได้ไปดูบ้างถ้าเป็นไปโรงพยาบาลเขาเรียกก็ไปว่าพ่อมีพ่อไปหาหม
4: อ
6: เหมือนรับรองทางเอกสารเหรอ
0: ขณะที่ทนายความของนายประจวบนะคะถ้าจำกันได้นายประจวบเนี่ยก็คือมีชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นบริษัทไชน่าเรียลเวย์นะคะ ทนายของเขาเนี่ยบอกนะคะว่าเตรียมหลักทรัพย์ขอยื่นการปล่อยตัวชั่วคราวค่ะแล้วก็ยืนยันว่าลูกความเข้าใจว่าเด็กที่รับรองเนี่ยเป็นลูกของตัวเองต่อมาศาลพิจารณามีคำสั่ง

0: ไม่อนุญาตนะคะเนื่องจากมองว่าพฤติการนี้ร้ายแรงมีลักษณะที่ทำกันเป็นขบวนการเกี่ยวข้องทั้งกับคนไทยและต่างชาติเป็นภัยกับความมั่นคงจึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปคุมขังที่เรือนจำแล้วก็มีรายงานค่ะว่าจากชุดสืบสวนนะคะว่ามีการจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก12คนเป็นพ่อทิพย์ชาวไทย6คนเป็นแม่ชาวจีน4คนแล้วก็เป็นพ่อชาวจีนอีก2คนขณะที่ผู้ต้องหา27คนที่ศาลไม่ให้ประกันตัวก็ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็บอกว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องของระบบทะเบียนราษฎรสืบสวนขยายผลแล้วก็พบว่าการแจ้งเกิดบุตรของคนจีนให้ได้รับสัญชาติไทยแจ้งเกิดเท็จที่แน่ชัดตอนนี้แล้วเนี่ย20คนนะครับได้แจ้งให้นายทะเบียนดำเนินการเพิกถอนแล้วเชื่อว่ามีกลุ่มบุคคลแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยมีรายงานว่าตอนนี้ชุดสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การขอศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องแล้ว35หมายจับครับติดตามจับกุมตัวได้แล้วรวม31รายแบ่งเป็นพ่อชาวไทย14รายแม่ชาวจีน11รายและพ่อชาวจีน5รายโดยมี1รายเนี่ยหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะครับ
0: แน่นอนตอนนี้ข้อสังเกตหลายคนก็มองว่านี่น่าจะทำกันเป็นขบวนการถามว่าทำไมถึงเป็นขบวนการเพราะว่าจากการไปสืบสวนค่ะเจ้าหน้าที่เขาไปพบหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงนะคะว่าทำเป็นขบวนการแน่นอนโดยสิ่งที่ไปพบคือแชทข้อความปรากฏข้อความของหญิงไทยคนนึงค่ะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นนายหน้าเนี่ยแหละค่ะแชทพูดคุยกับพ่อทิพย์คนไทยโดยนายหน้าหญิงพยายามจะบอกบทเหมือนการเตรียมบทสนทนาล่วงหน้าค่ะวิธีการถามเหมือนกับถ้าเจ้าหน้าที่ถามตัวของพ่อในหน้าพ่อทิพย์เนี่ยจะต้องตอบยังไงนะคะในแชทสนทนาในหน้าหญิงไทยจะพยายามบอกบทว่าสวัสดีค่ะอันนี้ใบเกิดของน้องนะคะเก็บไว้เผื่อสอบถามน้องชื่อเล่นว่าเฟยเฟยรู้จักกันได้ยังไงก็ตอบไปตามจริงเลยค่ะจากโรงเรียนเป็นน้องของเพื่อนจากนั้นมีการส่งข้อความมาอีกทีเปลี่ยนค่ะบอกแค่รู้จักกันที่โรงเรียนก็ได้ไม่ต้องบอกว่าเป็นน้องของเพื่อนค่ะทีนี้พ่อทิพย์ก็ตอบกลับไปว่าโอเคครับในหน้าหญิงไทยก็ถามต่อพี่ได้จดทะเบียนสมรสกับแฟนไหมคะผู้ชายก็ตอบไปค่ะว่าจดครับในหน้าก็ถามอีกนะคะบอกว่าจดกันตอนไหนผู้ชายก็บอกว่าจดกันปี2024ทีนี้ในหน้าก็บอกกลับมาบอกว่าหลังจากเฟยๆเกิดใช่ไหมคะเฟยๆเกิดเดือนมีนาค่ะ
1: ในแชทเนี่ยยังมีข้อความที่บอกว่าถ้ามีคนโทรไปสอบถามแล้วรู้ว่ามีจดทะเบียนสมรสกับอีกคนก็ให้บอกไปว่าหลังจากได้คบกับซู่เหวยแล้วก็เลิกกันแล้วก็ไปคบกับอีกคนก็เลยไปจดทะเบียนสมรสกับเขาในแชทยังบอกอีกว่าแต่ถ้าไม่ถามเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงแฟนพี่และเรื่องจดทะเบียนนะจะบอกว่าไม่ต้องกลัวถ้าสุดท้ายมีปัญหาอะไรทางเราจะรับผิดชอบทางพี่ใหญ่ของแฟนเขาจะหาคนจัดการเรื่องให้ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะคะนี่เป็นแชทที่ถูกเปิดเผยออกมานะครับทางรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับเปิดเผยว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชน5แห่งที่มีชื่อปรากฏว่าอาจจะเข้าไปพัวพันกับกระบวนการแจ้งเกิดเท็จนี้นะครับโดยจะตรวจเอกสารใบรับรองการเกิดรวมไปถึงเวชระเบียน OPD card ที่มีลายเซ็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อที่จะนำไปประกอบการพิจารณาความผิดตามพรบทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทยหรือเข้าข่ายความผิดตามพรบสถานพยาบาลนะครับหากพบผู้เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องเอาผิดตามกฎหมายครับ
2: ว่าเกี่ยวข้องกับตัวหมอเป็นคนกระทำผิดเองใช่ไหมฮะก็จะมีทั้งโทษที่เกี่ยวข้องกับโทษตามพรบสถานพยาบาลถ้าผู้ใดทำหลักฐานเท็จนะครับเนี่ยนะฮะตามพรบสถานพยาบาลเนี่ยก็จะมีโทษนะครับตามมาตรา73นะฮะคือโทษมีโทษจำคุกแล้วก็ไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะกรณีที่ตรงนี้ก็จะมีโทษทางจรรยาบรรณด้วยนะครับว่าอาจจะส่งไปที่แพทยสภานะครับเพื่อดูแลเรื่องของจรรยาบรรณต่อไปครับ
0: นายแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาก็บอกนะคะว่าแพทยสภาได้ประสานงานกับตำรวจสบส.เพื่อตรวจสอบโดยเฉพาะข้อมูลที่ไปเกี่ยวพันกับสถานพยาบาลแล้วก็เอกสารทางการแพทย์ค่ะว่ามีแพทย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเบื้องต้นพบว่าผู้กระทำความผิดเป็นเจ้าหน้าที่

0: ที่ฝ่ายธุรการแต่ว่าถ้าเกิดตรวจสอบขยายผลไปแล้วไปพบว่ามีแพทย์เข้าไปร่วมในการกระทำผิดเจตนาเอื้อประโยชน์ให้กับขบวนการนี้นะคะยืนยันว่าจะดำเนินการทางจริยธรรมขั้นเด็ดขาดค่ะ
1: เมื่อวันก่อนนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ได้รับปากว่าเดี๋ยวจะเร่งพิจารณางบกลางเพื่อที่จะซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำคลองร.1รวมทั้งถนนริมคลองระบายน้ำที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะครับเพื่อที่จะให้ทันก่อนฤดูน้ำหลากในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ
0: แน่นอนนายกรัฐมนตรีให้คำมั่นนะคะแต่ว่าประชาชนในพื้นที่ตอนนี้ค่อนข้างกังวลใจบางคนบอกว่าพอฝนตกหนักมาแทบจะเก็บของเตรียมไว้เลยเพื่อที่จะอพยพออกจากพื้นที่เพราะกลัวว่าฝนจะตกลงมาจนน้ำท่วมซ้ำรอยแบบปีที่แล้วอีกอย่างครั้งล่าสุดค่ะมีฝนตกมาประมาณ20นาทีปรากฏว่าวัชพืชขยะต่างๆที่กีดขวางทางน้ำไหลไปอุดท่อทำให้น้ำระบายไม่ทันสุดท้ายเกิดน้ำท่วมในพื้นที่จนประชาชนบอกว่าต่อให้ได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทก็ไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะนี่เป็นคลิปวิดีโอขณะที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันบริเวณ4แยกคลองหวะเขตเทศบาลเมืองบ้านพลุเส้นทางมุ่งหน้าอำเภอสะเดานะคะหลังจากที่ฝนตกกระหน่ำลงมาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่9กรกฎาคมค่ะฝนตกเพียงแค่20นาทีเท่านั้นระดับน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือและร้านค้าของประชาชนอย่างรวดเร็วนี่เป็นคลิปที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าวิทย์ท่องไทยนำไปโพสต์ในโซเชียลนะคะพอเห็นคลิปนี้แล้วทีมข่าวก็เลยลงไปในพื้นที่วันต่อมาไปที่แยกคลองหวะเนี่ยแหละค่ะไปพบว่าพื้นที่ดังกล่าวกำลังมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำส่วนบนเส้นทางสายเอเชียมุ่งหน้าจังหวัดพัทลุงก็มีคูระบายน้ำนะคะแต่พอไปสำรวจแล้วเต็มไปด้วยขยะแล้วก็ผักตบชวาวัชพืชต่างๆเต็มไปหมดและซ้ำร้ายค่ะบางช่วงก็ไปพบเสาไฟฟ้าตั้งอยู่กลางคูระบายน้ำชาวบ้านก็คาดว่านี่แหละจะเป็นอุปสรรคทำให้เกิดการระบายน้ำไม่ทันทีนี้ก็เลยไปพูดคุยกับเจ้าของ Facebook วิทย์ท่องไทยเนี่ยแหละค่ะเขาก็เล่าว่าเมื่อวันที่9เนี่ยฝนตกไม่ถึง20นาทีน้ำก็ทะลักเข้าไปท่วมบ้านเขาจนขนของแทบไม่ทันปัญหานี้เนี่ยจริงๆเป็นความเดือดร้อนซ้ำซากนะคะชาวบ้านเจอมาเกือบ20ปีแล้วเพราะว่าไม่มีการขุดลอกคูคลองปล่อยให้หญ้ากิ่งไม้ไหลมาอุดตันปากเคยแจ้งหน่วยงานไปหลายครั้งแล้วก็เงียบจนไม่รู้ว่าถ้าปีนี้น้ำมาเยอะเขาเองต้องไปซื้อรถมาขุดเองเลยหรือเปล่าค่ะ
2: แล้วท่วมมาเป็นแรมปีนะท่วมปีหนึ่งทุกครั้งปีละ2ครั้งหรือ3ครั้งนะครับตรงนี้เมื่อก่อนเป็นห้องนะครับไม้ผุหมดข้างล่างผมก็อยู่ทนอยู่ไปมีล่าสุดที่ปีที่แล้วนี่แหละซึ่งมันขึ้นมาเหนือหัวเราทุกปีก็อย่างประมาณครึ่งเอวหรือว่าอาจจะเป็นแค่หน้าแข้งนะครับแค่หัวเข่า
3: ครับเรามีความกังวลน้ำรอบใหม่ยังไงบ้างครับที่จะมา
2: น้ำรอบใหม่มันยังไม่มาผมไม่รู้แต่มาเมื่อวานแล้วเมื่อวานนี้เอายังไงกับผมอ่ะ
3: ครับ
2: เมื่อวานนี้ผมถามนิดนึงเทศบาลทำไงให้ผมมั่งเงินเยียวยา 9,000 ผมมาทำอะไรได้แล้วผมเสียหายเนี่ยกี่ครั้งแล้วผมไม่อยากเป็นข่าวหรอกเมื่อวานเหลืออดอลาบายนิดนึง
1: ก็เช่นเดียวกับแม่ค้าที่ขายของอยู่ที่แยกคลองหวะนะครับที่กังวลแล้วครับว่าฝนตกหนักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงน้ำก็ท่วมซะแล้วนะครับสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีการฝังท่อพอฝนหยุดปุ๊บน้ำจะแห้งทันทีซึ่งแยกคลองหวะเนี่ยเป็นพื้นที่รองรับน้ำที่ไหลมาจากอำเภอนาหม่อมและตำบลบ้านพรุนะครับแต่ว่าตอนนี้ระบายไม่ได้เพราะว่าท่อมันตันจากการก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จถ้าปล่อยให้ลากยาวไปจนถึงช่วงหน้าฝนเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยชาวบ้านเขาคิดว่ามันน่าจะวิกฤตหนักกว่าปีที่ผ่านมาแน่ๆ
4: ก
1: ัง
4: วลนั่นแหละกังวลหมดนั่นแหละแถวนี้
3: ครับ
4: กังวลหมดแถวนี้เพราะว่าโดนกันเพลแถวนี
3: ้จ
4: าก
3: คือตรงน
4: ี
3: ้ถ้าฝนตกไม่ถึงกี่ชั่วโมงก็เรียบร้อยหมด
4: เรียบร้อยหมดเลย
3: นี่เรามีความเดือดร้อนยังไงบ้างครับ
4: เดือดร้อนเลยไม่มีขายของขายไม่มีคนเนี่ย
5: ต้องหนักว่าครั้งที่แล้วแน่นอนเลย
3: ตรงนี้
5: หนักกว่าแน่นอนเลย
3: เมื่อก่อนสุท่วมถึงชัดตรงไหนครับ
5: ข้างในเตรียมเอวแต่ว่าอยู่มา20กว่าปีแล้วไม่เคยท่วมไม
3: ่
5: เคยท่วมตรงนี้ปีที่แล้วท่วมเต
3: ร
5: ียมเอวแต่ว่าครั้งนี้ถ้าเกิดยังตรงนี้ยังไม่เสร็จ ยังไม่เสร็จก่อนตุลานี
6: ่
5: รับรองว่าหนักกว่าปีที่แล้วแน
6: ่ครับ
5: เพราะว่าเมื่อวานตกแป๊บเดียวนั้นเต็มหมดไม่มีทางไหลเป็นทะเลเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่ขุดนั้นแป๊บเดียวแห้งหมดเลย
7: คือชาวบ้านบอกว่าถ้าเกิดก่อสร้างแบบนี้ไม่เสร็จเนี่ยไม่ทันฝนยังไงน้ำท่วมแน่เลยนะคะสิ่งที่เขากังวลใจทีนี้ผู้สื่อข่าวไปถามจากภาคธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันค่ะถามภาคธุรกิจหาดใหญ่จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเขามั่นใจมากขึ้นนะคะหลังจากที่คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ให้คำมั่นว่าเดี๋ยวจะมีการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้มันแล้วเสร็จก่อนถึงช่วงน้ำหลากมาแต่ทีเนี้ยภาคธุรกิจบอกว่าก็ต้องติดตามกันต่อละค่ะว่าจะแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าเพราะยอมรับนะคะว่าการอนุมัติงบประมาณต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาจึงยังไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะทันท่วงทีหรือไม่โดยเฉพาะมาตรการระยะสั้นที่จะรองรับน้ำท่วมในปีนี้ค่ะ
8: ทำไงน้ำจะไม่ท่วมการขุดลอกคูคลองการซ่อมผนังการเคลียร์ขยะพื้นที่ต่างๆซ่อมเครื่องจักรเพื่อเตรียมความพร้อมถ้าตรงนี้ระยะสั้นทำได้ก่อนเนี่ยผมว่ามันทำให้คนในพื้นที่เนี่ยอุ่นใจขึ้นเยอะเลยนะครับยังไม่ต้องพูดถึงโครงการที่จะมาแก้ปัญหาในระยะยาว10ปีแต่เราขอแค่ระยะสั้นก่อนส่วน10ปีก็วางไปตามกระบวนการ
1: แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่พอดิบพอดีกันพอดีเลยนะฮ
7: ะ
1: กับการที่พรรคประชาธิปัตย์เขาจัดสัมมนาส.ส.กันที่จังหวัดสงขลาก็จัดกัน 11-13 กรกฎาคมหัวหน้าพรรคอภิสิทธิ์ก็เลยลงพื้นที่แก้มลิงคลองเรียนครับจุดรับแล้วก็ชะลอน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยไหลบ่าเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจของหาดใหญ่นะครับคุณอภิสิทธิ์บอกว่าปัญหาของหาดใหญ่เนี่ยกลายเป็นการวาดภาพให้เป็นเรื่องการทะเลาะกันทางการเมืองทั้งที่นายจุรีเนี่ยแสดงความกังวลถึงปัญหาอุทกภัยในพื้นที่แต่รัฐบาลกลับมาตอบด้วยอารมณ์ก็เลยทำให้กลายเป็นความขัดแย้งยืนยันว่าฝ่ายค้านเนี่ยทำหน้าที่อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นครับ
9: ผมก็คิดว่าไม่อยากจะตอบโต้กันไปกันมานะครับแต่อยากจะบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ขอบคุณที่ในที่สุดเนี่ยหลังจากเราพูดไปประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยก็ได้มาในส่วนของคลองร.1แต่จะบอกว่ามันยังมีเยอะแล้วก็ยังมีเวลานะครับที่รัฐบาลก็จะได้เร่งอนุมัติงบนะครับโดยทำให้มันเป็นระบบเสียนะครับในการนำเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะว่ายอดต่างๆที่เหลือเนี่ยถ้ารวมกันแล้วผมก็เชื่อว่าน่าจะเกินอำนาจที่นายกจะอนุมัติโดยลำพังนะครับก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ฝ่ายค้านก็ได้มีความประสงค์จะไปมีความขัดแย้งอะไรนะครับ
7: ขณะที่นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปที่ร่องน้ำตื้นเขินนะคะบริเวณคลองร.1ค่ะที่อำเภอบางกล่ำและก็ที่คลองอุตะเภาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาลงไปจนถึงพื้นที่ปลายน้ำเลยค่ะไปดูจุดรองรับน้ำจากคลองร.1คลองอุตะเภาคลองร.3และคลองสาขานะคะจากการสำรวจเบื้องต้นเนี่ยไปพบว่าร่องน้ำหลายช่วงเกิดการตื้นเขินมีการสะสมของตะกอนมาเป็นเวลานานประกอบกับอุทกภัยในปีที่ผ่านมาทำให้มีตะกอนสะสมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากหลายจุดมีความลึกของน้ำนะคะทำให้น้ำเนี่ยลึกแค่ประมาณ 30-50 เซนติเมตรเท่านั้นนะคะการระบายน้ำจากหาดใหญ่สู่ทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทยก็เลยเป็นไปอย่างล่าช้าทีนี้เขาก็เลยเร่งในการขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำอย่างเร่งด่วนนอกจากนี้ก็ยังรับข้อเสนอจากผู้นำท้องถิ่นค่ะให้กรมเจ้าท่ากรมชลประทานและหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันลงพื้นที่จัดการพื้นที่ดินงอกและตะกอนที่สะสมกีดขวางทางน้ำนะคะเพื่อที่จะลดสิ่งกีดขวางปรับปรุงลำน้ำจุดที่มันมีความคดเคี้ยวอะค่ะเพื่อที่จะเพิ่มการระบายน้ำมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ถึงแม้ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่จะยืนยันนะครับว่าสถานการณ์ถนนสุดใกล้กับจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ตอนนี้เริ่มทรงตัวแล้วก็ไม่พบการสุดตัวเพิ่มเติมนะครับแต่สำหรับคนที่เขาอาศัยอยู่ติดกับจุดที่เกิดเหตุตอนนี้หลายคนยังไม่กล้าที่จะกลับเข้าไปใช้ชีวิตตามปกตินะครับเพราะแม้รอยร้าวมันจะหยุดขยายไปแล้วแต่ว่าความกังวลเรื่องความปลอดภัยยังมีอยู่ครับแม้ว่าผลการตรวจสอบล่าสุดจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแต่ว่าสำหรับผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับจุดก่อสร้างก็มีความรู้สึก สวนทางกับตัวเลขนะครับผู้เช่าหอพักรายหนึ่งเขาตัดสินใจเก็บของย้ายออกทันทีครับหลังจากที่ทราบข่าวเหตุอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เกิดน้ำรั่วและถนนทรุดตัวครับยอมรับว่าเกิดอาการแพนิคแล้วก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงเนื่องจากว่าพักอาศัยอยู่เพียงลำพังแม้ว่าภายในห้องพักจะยังไม่พบรอยแตกร้าวนะครับแต่พอเดินลงมาดูบริเวณตัวอาคารเนี่ยกลับพบรอยร้าวหลายจุดด้วยกันโดยทางหอพักเขาชี้แจงว่าเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินทำให้ผู้พักอาศัยหลายคนก็ยิ่งไม่มั่นใจครับเพราะว่าอาคารเนี่ยมันอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นเองถ้าเกิดการทรุดตัวซ้ำก็เกรงว่าจะไปกระทบกับความปลอดภัยครับ
6: ก็แพนิคอะค่ะก็คือถ้าจะอยู่ตรงนี้คืออยู่ไม่โอเคเพราะว่ามาอยู่ตรงนี้คนเดียวไม่มีญาติพี่น้องค่ะก็
10: ปกติเราอยู่ชั้นอะไรอ
6: ยู่ชั้น3ค่ะแต่ว่าถ้าเข้าไปดูข้างในก็คือมันจะเห็นราวแตกอะค่ะเหมือนเขาบอกว่ากำแพงฝั่งตึกที่มีรอยร้าวอะค่ะเขาดันเข้ามา
10: แล้วถ้าพูดแบบนี้ก็แสดงว่าเหมือนกับว่าจะไม่มาอยู่ตรงนี้อีกเลย
6: ก็คือออกเลยค่ะใช่
10: คือไม่ไว้ใจไปตลอดเลยทีนี้ใช่ไหมคร
6: ับ ก็ถ้าอยู่ก็กลัวค่ะพี่
7: และเมื่อวานนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อีกครั้งนะคะแล้วบอกว่าจากการสำรวจพื้นที่รัศมีประมาณ28เมตรค่ะพบว่าการทรุดเริ่มทรงตัวและยังไม่พบการเคลื่อนตัวเพิ่มเติมส่วนอาคารที่เคยตรวจพบรอยแยกนะคะคือเดิมเนี่ยเขาวัดได้ 8.7 เซนติเมตรล่าสุดเนี่ยลดลงค่ะเหลือประมาณ7เซนติเมตรหลังจากเจ้าหน้าที่ใช้วิธีกราวดิ้งหรือว่าการอัดฉีดน้ำปูนลงไปใต้ดินเพื่อเติมเต็มช่องว่างแล้วก็พยุงชั้นดินเนี่ยให้กลับมามีความมั่นคงมากขึ้นค่ะ
11: อัตราการซุดอัตราการเข้าหน้างานต่างๆนานาเนี่ยก็มีสัญญาณดีหลายอย่างอย่างเช่นปริมาณน้ำที่ซึมเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยนะครับมีอัตราลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญคือก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นค่า10คิวต่อชั่วโมงตอนนี้เนี่ยน้ำที่ซึมเข้าไปก็เหลือ20คิวต่อชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นในบางช่วงที่เขาใช้วิธีกราวติ้งอย่างที่พูดกันมา 2-3 วันนี้เนาะก็คือฉีดน้ำปูนลงไปแล้วให้น้ำปูนเนี่ยเซตตัวปรากฏว่าบางจุดนะครับมีจุดที่ในบางจุดคือเราได้เห็นว่ามีลักษณะที่ชั้นข้างล่างเนี่ยดันขึ้นเล็กน้อยอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้เห็นสัญญาณดีอย่างตัวตึกนะครับอย่างตัวตึกเนี่ยก็อย่างวันแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะมีรอยแยกเนี่ย 8.7 เซนนะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็จะลดลงมาเหลือ7เซนกว่านะครับก็แสดงว่ามันมีการดันกลับแต่เล็กน้อยนะครับแล้วเมื่อเช้าก็ขยับออกมาอีกนิดนึงซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ในทางวิศวกรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้แล้วก็เป็นสัญญาณดี
1: เมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันนะครับทีมวิศวกรยังคงเดินหน้าฉีดซีเมนต์และสารเคมีลงใต้ดินที่ระดับความลึกกว่า37เมตรนะครับเพื่อที่จะอุดโพรงใต้ดินเพิ่มความแข็งแรงของชั้นดินและลดความเสี่ยงที่น้ำเนี่ยจะรั่วไหลเข้าสู่อุโมงค์อีกขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานครก็ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตั้งเครื่องวัดการเอียงของอาคารและการเคลื่อนตัวของชั้นดินเพิ่มเติมอีก11จุดครับเพื่อที่จะเฝ้าติดตามสถานการณ์กันแบบเรียลไทม์นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยระบุนะครับว่าตอนนี้ยังต้องจับตา3เรื่องสำคัญครับทั้งปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์รอยแตกร้าวบนพื้นผิวและการเอียงของอาคารพร้อมกับเสนอให้เร่งขยายพื้นที่อัดฉีดซีเมนต์ไปยังฐานอาคารโดยรอบเพื่อที่จะช่วยพยุงโครงสร้างและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนครับ
12: ผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ควรจะรีเช็คเพราะนั้นก็จะโยงกับคำถามที่เมื่อกี้ก็คือว่าเราควรที่จะเจาะสำรวจชั้นดินใหม่อีกทีหนึ่งว่าสภาพชั้นดินณเวลานี้เปลี่ยนไปไหมเมื่อเราได้ข้อมูลดินที่เป็นสภาพปัจจุบันแล้วเนี่ยเราก็ควรต้องมาดูว่าเอ้ยไอ้ที่เราก่อสร้างไปแล้วเนี่ยแบบต่างๆเนี่ยที่เรามีการอัดฉีดซีเมนต์หรือว่าอัดฉีดสารเคมีเนี่ยมันเพียงพอไหมหรือว่ามันต้องเพิ่มปริมาณการอัดฉีดหรือว่ามันต้องขยายพื้นที่ในการอัดฉีดเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันควรที่จะต้องมีการกระทำขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ประชาชนได้เกิดความมีความมั่นใจในการใช้งานต่อไปในข้างหน้า
1: ส่วนการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับบริษัทผู้รับจ้างได้จัดหาที่พักชั่วคราวรองรับประชาชนแล้วครับโดยผู้ที่พักอาศัยส่วนใหญ่เนี่ยเขาย้ายออกจากพื้นที่เรียบร้อยไปแล้วแต่ว่ายังมีบางส่วนที่สมัครใจพักอยู่ในอาคารเจ้าหน้าที่จึงยังคงเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงครับ
7: ตอนนี้เรียกได้ว่าสถานการณ์ดินทรุดใกล้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยตอนนี้เริ่มทรงตัวแล้วนะคะ

0: ว่าปัญหาที่เราเจอก็คือฝนที่ตกลงมาเมื่อวานนี้มีฝนตกลงมาช่วงนึงค่ะก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ตรวจสอบชั้นดินรวมถึงเรื่องของการรั่วซึมของน้ำด้วยอาคารโดยรอบว่ามีความมั่นคงแข็งแรงมากน้อยขนาดไหนเพื่อเป็นการประเมินพื้นที่เช้าวันนี้ในจุดนั้นเนี่ยมีการดำเนินการเพิ่มเติมอย่างไรนะคะติดตามกันต่อกับคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดจากวงเวียนใหญ่ค่ะเชิญค่ะ
1: อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเมื่อวานนี้มีฝนตกลงมาครับทำให้วันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่จากทีมวิศวกรครับก็ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องครับว่าจะมีการซุดตัวเพิ่มเติมหรือไม่ขณะที่บริเวณสะพานลอยตรงถนนประชาธิปกครับได้รื้อถอนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับบริเวณถนนประชาธิปกมุ่งหน้าแยกบ้านแขกนะครับใกล้วงเวียนใหญ่เจ้าหน้าที่ได้ทำการรื้อถอนสะพานลอยในจุดที่มีความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่มีการตรวจพบความเสี่ยงที่อาจเกิดการถล่มลงมาได้ครับส่วนการจราจรบริเวณวงเวียนใหญ่นะครับยังคงเปิดให้สัญจรตามปกติครับแต่ว่ายังคงมีการปิดถนนในเส้นทางถนนประชาธิปกนะครับมุ่งหน้าไปยังแยกบ้านแขกเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และก็ความปลอดภัยในการสัญจรด้วยนะครับโดยวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็ยังคงใช้เครื่องจักรหนักนะครับเข้าดำเนินการเจาะและเทปูลงไปในใต้ดินนะครับเพื่อหล่อเป็นแท่นฐานรากนะครับสำหรับเสริมความมั่นคงและเข้าไปแทนในส่วนของชั้นดินหรือว่าโครงสร้างนะครับที่อาจจะมีการเสียหายเพื่อป้องกันการทรุดตัวเพิ่มนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีฝนตกลงมาครับส่วนการเฝ้าระวังโครงสร้างอาคารนะครับผมก็จากการสอบถามนะครับทีมควบคุมบัญชาการเหตุการณ์นะครับก็บอกนะครับว่าจากการตรวจสอบค่าความเคลื่อนไหวนะครับณขณะนี้นะครับยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติครับส่วนการสั่นสะเทือนที่เกิดอาจจะมีการเกิดขึ้นบ้างนะครับก็เนื่องมาจากการที่มีรถวิ่งสัญจรไปมาครับอย่างไรก็ตามแม้ผลการประเมินเมื่อวานจะพบว่าสถานการณ์มีแนวโน้มที่ทรงตัวนะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญยังคงย้ำนะครับว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะ3ปัจจัยสำคัญนะครับได้แก่ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่อุโมงค์ครับการเปลี่ยนแปลงของรอยร้าวบนพื้นผิวถนนและการเอียงตัวของอาคารซึ่งทั้งหมดจะเป็นข้อมูลประกอบการประเมินว่าพื้นที่จะสามารถกลับมามีเสถียรภาพเพียงพอหรือไม่นะครับซึ่งวันนี้เองนะครับคุณผู้ชมครับทีมวิศวกรครับก็คงดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการประชุมนะครับเมื่อเวลา9โมงที่ผ่านมาซึ่งน่าจะทราบรายละเอียดแล้วก็ความคืบหน้าในการดำเนินงานของวันนี้ต่อไปครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับไปดูความคืบหน้าในคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นนะครับแม้ว่าเมื่อวานนี้จะเป็นวันหยุดราชการนะครับแต่ว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็เรียกประชุมด่วนครับเป็นการเรียกประชุมแล้วก็สั่งการให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปเร่งสะสางเรื่องของปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเมื่อวานนี้ใช้ช่วงวันหยุดเรียกประชุมติดตามความคืบหน้าการสอบสวนและลงโทษผู้กระทำความผิดกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะครับเพื่อที่จะดำเนินการล้างทุจริตสอบท้องถิ่นหาแนวทางดำเนินคดียกเลิกและเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับต่อมานายกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพใน Facebook ส่วนตัวนะครับขณะที่ประชุมบนตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมกับข้อความระบุว่าประชุมติดตามความคืบหน้าของเรื่องการสอบท้องถิ่นและเตรียมแผนรับมืออุทกภัยกับทีมงานมหาดไทยนะครับ
0: ก่อนหน้านั้นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการตรวจสอบในส่วนของมหาดไทยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยพิจารณาถึงความผิดปกติและข้าราชการมหาดไทยที่เข้าไปเกี่ยวข้องนอกจากนี้ก็จะดำเนินการควบคู่ไปกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ส่วนที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ที่มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานตัวของคุณอันสิทธิ์มองว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

0: ส่วนใหญ่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยจะได้สืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นซึ่งเรื่องนี้ส่วนตัวมองว่าต้องทำให้สุดค่ะ
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยังตอบคำถามถึงปัญหาภายในของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ทำให้สังคมเนี่ยมองกระทรวงในภาพลบตัวของปลัดบอกว่าเรื่องเหล่านี้ถ้าพูดในภาพรวมว่าเป็นมหาดไทยก็ไม่ถูกสักทีเดียวเพราะว่าภายในกระทรวงก็มีหลายกรมซึ่งประเด็นนี้เป็นเรื่องของ1กรมแล้วก็มีข้าราชการเพียงกลุ่มเดียวเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นที่ไม่ควรจะไปเหมารวมเนื่องจากว่าเป็นปัญหาเฉพาะจุดเฉพาะพื้นที่และกระทรวงมหาดไทยก็กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขจุดที่เป็นปัญหานำผู้กระทำผิดมาลงโทษแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนมีรายงานนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการโกงข้อสอบด้วยครับตำรวจยังคงขยายผลผู้ร่วมขบวนการส่งยาเสพติดข้ามชาตินะครับพร้อมกับเปิดเผยข้อมูลของนางสาวจันทราที่ใช้ชื่อว่าโรสซึ่งไม่ธรรมดานะครับไปพบความเชื่อมโยงคนในครอบครัวนี่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็มีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติพันเอกจลอโบผู้นำกองกำลังมูเซอร์ในรัชฐานของเมียนมาด้วยนะครับ
0: ค่ะในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ตำรวจก็มีการนำตัวนายเอกวิทย์นะคะที่ใช้ชื่อในแอปพลิเคชันไลน์ว่าลินค่ะทำหน้าที่ในการติดต่อทั้งรับทั้งส่งกระเป๋าผ้าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนนะคะตำรวจนำตัวไปฝากขังต่อศาลค่ะแล้วก็ส่งตัวเข้าเรือนจำระหว่างการควบคุมตัวเนี่ยแหละค่ะนายเอกวิทย์ก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสั้นๆเป็นการฝากขอโทษแอมีนาและครอบครัวค่ะ
2: น้องขยับหน่อย
3: ขอโทษไปยังน้องมีนากับแฟนของน้องด้วยนะครับ
2: ดันหน่อย
3: ก็ขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะคร
2: ับพ่อแม่
3: ขอโทษนะครับมีนาครับ
2: ยังไงก็ตำรวจดันหน่อย
3: ขอโทษด้วยนะครับ
0: นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่นายเอกวิทย์ยอมเปิดปากพูดกับผู้สื่อข่าวค่ะหลังจากที่ถูกควบคุมตัวมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานายเอกวิทย์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีของแอร์โฮสเตสสั้นๆนะคะบอกว่าฝากขอโทษแอร์มีนากับแฟนของน้องและฝากขอโทษครอบครัวพ่อแม่มีนาด้วยฝากขอโทษด้วยนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าไม่ได้ตั้งใจทำเรื่องดังกล่าวการให้สัมภาษณ์นี้มีขึ้นขณะที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัวนายเอกวิทย์หรือว่าผู้ที่ใช้แอคเคาท์ไลน์ชื่อว่ารินค่ะทำหน้าที่เป็นคนส่งกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนให้กับนายอุทัยเพื่อส่งต่อให้กับแอร์มีนาเจ้าหน้าที่นำตัวไปฝากขังนะคะโดยไปที่ศาลอาญารัชดาค่ะตัวของนายเอกวิทย์ก็ถูกดำเนินคดีนะคะในข้อหาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและเจ้าหน้าที่ก็คัดค้านการประกันตัวค่ะ
1: ตัวการสำคัญในเวลานี้ที่ตำรวจต้องการตัวก็คือนางสาวจันทรานะครับหรือว่าผู้ที่ใช้ชื่อว่าโรสติดต่อให้นายเอกวิทย์ไปซื้อกระเป๋าเพื่อที่จะมาซุกซ่อนเฮโรอีนก่อนที่จะนำมาส่งต่อให้กับชายสวมเสื้อฮู้ดแล้วก็เป็นผู้ที่เข้าไปพูดคุยในกลุ่มรับหิ้วของทาง Facebook นะครับรวมไปถึงติดต่อแอร์มีนาตำรวจปราบปรามยาเสพติดยังเปิดข้อมูลของนางสาวจันทราหรือว่าโรสนี่แหละครับบอกว่ามีภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับสามีของนางสาวจันทราก็คือนายวีรวัฒน์นะครับหมื่นจดาตอนนี้เนี่ยถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำจังหวัดสงขลาในข้อหาสมคบกันค้ายาเสพติดถูกยึดทรัพย์และศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตนะครับนายวีรวัฒน์เป็นน้องชายของนายวีระหมื่นจดาครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ตำรวจเนี่ยต้องการตัวแล้วก็ยังเป็นลูกเขยของพันเอกจลอโบผู้นำกองกำลังมูเซอร์ในรัชฐานของประเทศเมียนมาด้วยนะครับสำหรับกองกำลังของพันเอกจลอโบเนี่ยถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการลักลอบค้ายาเสพติดนะครับทั้งยาบ้าทั้งเฮโรอีนมีเส้นทางลำเลียงยาเสพติดผ่านทั้งที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับ
0: ตำรวจไปพบข้อมูลนะคะว่านางสาวจันทราเนี่ยเดินทางข้ามไปยังลาวแล้วก็กลับมายังประเทศไทยเนี่ยบ่อยครั้งเลยซึ่งคาดว่านางสาวจันท ทราจะทำหน้าที่เป็นคนข้ามไปรับเฮโรอีนจากลาวเพื่อมาบรรจุเฮโรอีนลงในกระเป๋าก่อนที่จะส่งกลับมาให้นายเอกวิทย์ค่ะเพื่อส่งต่อไปยังเป้าหมายที่ว่าจ้างรับ

0: หิ้วไปยังออสเตรเลียล่าสุดมีข้อมูลนะคะว่านางสาวจันทราเนี่ยหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วไปทางช่องทางธรรมชาติด้านจังหวัดเชียงรายค่ะตั้งแต่วันที่7มิถุนายนคาดว่าไปอยู่กับพี่ชายสามีในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยค่ะ
1: อันนี้อยู่ใกล้ๆผมว่าน่าจะออกทางช่องทางธรรมชาตินะครับเพราะว่าหลบหนีไปในลักษณะกระทันหันนะครับแล้วก็ได้สั่งให้ทางภาค5เนี่ยเข้าไปค้นที่บ้านพักแล้วที่เชียงรายส่วนผลยังไงเดี๋ยวเอามาประกอบสำนวน
2: ส่วนนี้

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ทั่วทั้งประเทศไทยในอดีตครับเมื่อสักราวๆ30กว่าปีก่อนครับเราปลูกถั่วเหลืองในนาข้าวสลับกับการปลูกข้าวมากกว่า3ล้านไร่วันนี้ทั้งประเทศปลูกถั่วเหลืองประมาณ 60,000 ไร่เท่านั้นครับ
1: เปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆคือในถั่วเหลือง182เมล็ดจะเป็นถั่วเหลืองที่ปลูกในประเทศไทยเพียงเมล็ดเดียวเท่านั้นครับ
0: รสชาติจากเมล็ดถั่วเหลืองไทยจึงเสี่ยงที่จะหายไปเพราะเราปลูกกันน้อยลงครับ
1: ผมเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ออกตามหารสชาติจากเมล็ดถั่วเหลืองไทยแท้ๆครับ

0: าหารมังสวิรัติสไตล์ญี่ปุ่นร้านนี้จะยืนยันได้ครับว่ารสเมล็ดถั่วเหลืองไทยมีรสชาติและเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร
1: มากิโนเคโกะมาจากญี่ปุ่นโอซาก้าอยู่เชียงใหม่13 ปีค่ะเทคุเมไดพาซาไดค่ะ

0: เคโกะและยูกิเลือกใช้เมล็ดถั่วเหลืองไทยมาทำเป็นอาหารมังสวิรัติสไตล์ญี่ปุ่นครับ
1: เฮียยาโกะครับทำเช่นใหม่ถั่วเหลืองครับ
2: โอ้ยชิภาษาเหนือว่าลำลำใช่ไหม

0: ถั่วเหลืองไทยเมล็ดจะเล็กและมีรสชาติที่เข้มข้นกว่าถั่วเหลืองญี่ปุ่นครับ
1: これはとりあえず大豆を砕いてます。それで今皮と中の身が一緒になって出てきてます。それで全部終わったらこのザルでヒュッヒュッて皮を飛ばします。
2: はい。

0: この大豆の皮が日本の大豆よりも苦いんで、皮を取って大豆を作ったり。
1: แค่แยกเปลือกถั่วเหลืองออกถั่วเหลืองไทยรสเข้มข้นก็พร้อมให้รสหวานโดดเด่นเหมาะกับการทำเป็นเต้าหู้แบบญี่ปุ่น

スーパーで売ってる豆腐と違って、あのうちの豆腐は大豆の味がすごい、豆腐のうまみがあると思います。

0: センレオです、ありがとう。
1: 冷ややっこ、唐揚げ、サラダポン酢、厚揚げ、テンペバーグ醤油、カツカレー、全てプラントベースで、世の中に対する態度、新しい他にないものを作りたいっていう態度、
2: หอมเต้าหู้แล้วก็หอมซอสมากครับตัวรสชาติของเต้าหู้เย็นเนี่ยครับอันนี้รู้สึกแบบคลีนสะอาดแล้วเนื้อเนียนนุ่มแล้วมันสว่างครับแบบสดชื่นนี่เต้าหู้ทอดครับกับซอสพอนซึนะใครที่ชื่นชอบทอดก็แนะนำเป็นตัวนี้ใครที่รักสุขภาพแล้วก็เน้นโปรตีนแต่ไม่อยากกินเนื้อสัตว์ครับเมนูนี้เทมเป้เบิกดงครับ
3: ฟารันเชนไมครับ
0: เชนไมの大豆で名前はチェンマイホクシップホクシップ
4: はい
5: อาหารของร้านนี้คัดสรรวัตถุดิบใช้เมล็ดถั่วเหลืองไทยที่เมล็ดเล็กรสเข้มข้นสร้างความอร่อยผสานสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
3: おいしいはたまだかでうまいพิเศษค่ะうめพิเศษมากค่ะうめ
5: จากตัวเมืองเชียงใหม่เดินทางราว1ชั่วโมงไปที่อำเภอแม่แตงไปให้ถึงที่มาของเมล็ดถั่วเหลืองครับ

0: เรามาไร่ถั่วเหลืองในหมู่บ้านที่ปลูกถั่วเหลืองสลับกับทำนามาหลายชั่วอายุคนแล้วนะครับ
1: ปีหนึ่งทำสองครั้งทำนาหนึ่งครั้งแล้วมาทำถั่วอีกหนึ่งครั้งนี่แหละครับแปลงของผมมีตรงนี้ตรงนี้ที่มีไม่ใส่ครับของผมเนี่ยเป็นมิตรแต่สิ่งแวดล้อมเราเลี้ยงลูกเราแล้วเราก็ทนุถนอมถั่วเหลืองก็เหมือนกันทนุถนอมให้มันสวยมันงามทำให้เรารู้สึกภูมิใจ
0: และปีที่ผ่านมาครับราคาถั่วเหลืองผันผวนไม่แน่นอนบางปีต่ำมากครับจนเกษตรกรชาวไร่เนี่ยขาดทุนและก็เลิกปลูกไปโชคดีที่ไร่ถั่วเหลืองนี้เป็นเกษตรอินทรีย์
1: เดี๋ยวนี้20บาท20ถึง25บาทถ้าเป็นอินทรีย์30ถึง30ถึง50บาทก็ชื่นใจละหายใจลุ่ง
0: จากไร่ถั่วสีเขียวเมื่อถึงเวลาก็จะเหลืองอร่ามพร้อมเก็บเกี่ยว

0: งเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองคือกลางฤดูร้อนก่อนฝนแรกจะมา
1: ผลผลิตต่อ1ครั้งในการเก็บเนี่ยได้ปริมาณเท่าไหร่ครับ
2: มันขึ้นอยู่ที่การปลูกฤดูกาลเนาะถ้าปีใดที่ว่าดินดีดินดีน้ำดีอากาศดีมันจะได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีเนาะได้นักหน่อยแต่ถ้ามันไหนมันแล้งจัด
1: ๆ
2: เมล็ดพันธุ์ก็ได้น้อยเราต้องรับสภาพ
1: ไลน์อินทรีย
2: ์แม่นแล้วเจ
1: ้
2: า
1: ใช่เราไม่สามารถคงปริมาณให้มันเป๊ะๆได้
2: เจ้าถ้ามันได้500โลก็โอเคแล้ว
1: 500กิโลต่อไร่นะฮะเปิดมาก็จะเป็น
2: สีเหลือง
1: ที่เหลืองแบบนี้ก็แม่ไล่อินทรีย์ผมจะกลัวอะไรอ่ะใช่มั้ยล่ะ
2: ถูกต้อง
1: เอาไปตากแดดอีก3แดด
2: 3แดด
1: 3แดดคือ3วัน
2: 3วันแปรรูปแล้วก็เก็บไว้นานๆอย่างเงี้ยจ้ะ
1: สูงๆใช่มั้ยฮะ
2: แล้วก็เกี่ยวข้างล่าง
1: แล้วก็เกี่ยวข้างล่างแบบดึงเข้าหาตัว

0: ตอนนี้แทบไม่มีกลิ่นเลยครับแต่อีกไม่นานครับทั้งกลิ่นและรสชาติก็จะเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบเลยครับ
1: เมื่อก่อนนี้ในชุมชนเรานี่ก็ทำถั่วเน่าแคบ
2: ถั่วเหลืองจะถูกหมักเป็นถั่วเน่าซาถั่วเน่าเมอะและถั่วเน่าแคบ
1: ก็คือมันเป็นของพื้นบ้านนะคะมานานแล้วหลังจากที่เราเก็บข้าวเนาะชาวบ้านก็ปลูกถั่วเหลืองสาวๆก็ต้องมาทำถั่วเน่าแผ่นเอาไปหมักเอาไปทำอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็เอาไว้ปรุงรสอาหารเราจะเห็นว่าเขาทำถั่วแผ่นไปปิ้งไปย่างกินอย่างเงี้ยมันอยู่กับชีวิตค่ะมันเป็นอาหารสาวๆเหนือเนี่ยถ้าใครทำถั่วเน่าไม่เป็นไม่ต้องแต่งงาน
2: ถั่วเน่าอาหารท้องถิ่นกลิ่นแรงที่สุดชนิดหนึ่งของชาวเหนือ
1: ความหอมก็คนเหนือกินมันเป็นธรรมชาติอะค่ะมันก็อร่อยเนาะบางคนก็ถูกใจบางคนก็ร้องยี
3: ้ว่าแบบเป็นหลับใหม่เลยนะการข้างบน
2: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันปายางนำถั่วเหลืองอินทรีย์ที่ปลูกได้มาแปรเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
1: เมล็ดถั่วเหลืองเป็นหลักค่ะในชุมชนเรานี่มันจะมีถั่วเหลืองเนาะเป็นนางเอกอยู่นอกจากข้าวแล้วมาทำเต้าเจี้ยวส่วนหนึ่งก็เป็นซีอิ๊วแบบโบราณอ่ะผลิตธรรมชาติเมล็ดสำคัญที่สุดคือเราใช้ถั่วที่ไม่ใช้สารเคมีเอาขวดเห็นกวดทรายออกเอาเมล็ดฝ่อออกมันเป็นสีม่วงแล้วก็ออกด้วยมันไม่สวยอะค่ะเราก็ต้องเอาออกเอามาแช่น้ำเขาเรียกว่าล้างกระเทาะเปลือกเรามาต้ม
2: นี่คือต้นทางของการเปลี่ยนถั่วเหลืองให้กลายเป็นอาหารเลิศรสหลากหลายรูปแบบ
1: กระบวนการผลิตนี่เขาให้ใส่เชื้อนิดหน่อย

มันจะต้องเข้าบ่มโคจิแล้วก็ขึ้นราเขียว2คืนมันจะขึ้นราสีเขียวแต่ถ้ามันหนาวจัดมันก็3คืนถ้าเกินกว่านั้นไม่ดีแล้ว

0: อาทิตย์แรกเราต้องคนทุกวันค่ะพอเลยจากนั้นมาเป็น15วันหรือว่าครึ่งเดือนหรือว่าเดือนขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องกวนมันหน่อยเพื่อกลับให้มันทำงานอะค่ะ
1: เมล็ดถั่วเหลืองที่มีโปรตีนสูงมากถูกหมักด้วยจุลินทรีย์ที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์ของนักวิชาการ
0: คณะอาจารย์เขามาให้การทดลองเราก็ทดลองหมดต้องกระทำกับมะแขวนบ้างสับปะรดบ้างอะไรบ้าง
1: ถั่วเหลืองในโอ่งจะถูกจุลินทรีย์ค่อยๆ ย่อยโปรตีนในเมล็ดจนเกิดเป็นกลิ่นและรสชาติที่กลมกล่อมน่าอัศจรรย
2: ์หอมมากเลยครับ
3: รสชาติอูมามินี่ก็จะเกี่ยวข้องกับกรดอะมิโนและโปรตีนเป็นหลักนะครับดังนั้นถั่วเหลืองเองเนี่ยที่มีองค์ประกอบของโปรตีนค่อนข้างสูงและเมื่อผ่านกระบวนการหมักให้เป็นผลิตภัณฑ์อย่างถั่วเน่าแล้วเองเนี่ยเราพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางด้านของโปรตีนหรือกรดอะมิโนค่อนข้างเยอะถั่วหมักเองเนี่ยนะครับอาจจะมีรสชาติที่นัวหรือมีรสชาติอูมามิ
0: เขาบอกว่าอูมามิคือรสชาติอร่อย
1: รสชาติและกลิ่นพิเศษที่ทำให้คนชิมเกิดความพึงพอใจคือรางวัลของภูมิปัญญาที่ส่งผ่านมาจากบรรพบุรุษ
0: 3เดือนเนาะเราก็หน้าตามันดีแล้วเราก็ทำต้มเจี๊ยวได้ซีอิ๊วนี่ต้องหมักนานกว่าต้มเจี๊ยวคือกระบวนการผลิตเหมือนกันอันไหนหน้าตาดีเราไปทำต้มเจี๊ยวเหมือนสาวๆสวยๆหน่อยทำต้มเจี๊ยวอันไหนที่มันดำนั่นก็คือทำซีอิ๊วอร่อยมากเราจะเน้นขายที่คนรักสุขภาพเนาะที่เราไปตลาดของเราเองอย่างน้อยคนในชุมชนโรงเรียนงานวัดเราก็ช่วยเริ่มจากที่ชุมชนแล้วก็ออกไปสู่ท้องตลาด

0: มเดินทางกลับมาตัวเมืองเชียงใหม่มาที่ตลาดอินทรีซึ่งเปิดสัปดาห์ละ3วันถั่วเหลืองจากไร่ที่แม้จะผลิตได้น้อยแต่ก็ยังเหลือพอที่จะถูกส่งต่อมาขายที่ตลาดชุมชนสำหรับคนที่ต้องการใช้เมล็ดถั่วเหลืองไทยเท่านั้นถั่วเหลืองที่ถูกหมักเป็นถั่วเน่าซาถั่วเน่าเมะและถั่วเน่าแข็ง
1: อันนี้10บาทจ้ะ
0: ยังเป็นอาหารพื้นบ้านที่พบเห็นได้ไม่ยากนักและเป็นสินค้าขายดีเดินทางต่ออีกไม่ไกลจากตลาดอินทรีย์

0: าเล่าใหม่ในรูปแบบที่แทบไม่มีใครคุ้นเคย
1: เฮ้ยถั่วเน่ากลิ่นมันขนาดเนี้ยมันค่อนข้างจะแปลกแล้วก็ค่อนข้างจะกินยากครับถั่วเน่าถ้าให้ผมอธิบายง่ายๆเนาะผมก็จะเล่าเรื่องมิโซะจริงๆคนไทยไปคุ้นเคยกับอาหารญี่ปุ่นมากกว่าอาหารไทยซะด้วยซ้ำโดยเฉพาะอาหารไทยพื้นถิ่นถั่วเน่าเนี่ยจริงๆมันก็คือมิโซะนี่แหละแต่กระบวนการหมักอาจจะไม่ได้ยาวเท่าเป็นกระบวนการหมักที่สั้นๆถั่วเน่าเมอะหรือว่าถั่วเน่าซาเนี่ยมันจะเปียกนิดนึงนะครับแล้วก็อีกอันเป็นถั่วเน่าแผ่นหรือว่าถั่วเน่าแห้งก็จะเป็นแผ่นวงกลมๆที่ทั่วไปเขาใช้กันแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีสูตรไม่เหมือนกันอีกครับบางที่เขาก็จะใส่พริกดอยพริกอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปบางที่เขาก็จะปรุงรสเรียบร้อยแล้ว
0: ถั่วเน่าอาหารท้องถิ่นกลิ่นแรงที่สุดชนิดหนึ่งของชาวเหนือถูกตีความใหม่ให้เป็นฟาไดนิ่งเมนูที่เสิร์ฟศิลปะและธรรมชาติลงในจาน
1: ใช่ๆมันแปลกครับมันดูเพี้ยนๆนิดนึงครับผมว่ามันคือภูมิปัญญาที่พวกบรรพบุรุษคนเฒ่าคนแก่เขาสืบทอดต่อกันมาจนถึงพวกเราครับได้มีของแบบเป็นแกนหลักที่ยังคงความอร่อยที่เป็นแกนที่ผมบอกนะฮะว่าเราจะทำให้คนกินเขารู้สึกอร่อยได้ยังไงตัวนี้เป็นเนื้อควายที่เราไปหมักกับตัวซีอิ๊วพอกด้วยถั่วเน่าแห้งอีกทีนะครับแล้วก็แขวนไว้ประมาณ 3-4 วันลมควันไปด้วยนะครับให้เขามีความแห้งแบบพอดีกลิ่นนี้แบบดมทีไรก็นึกถึงความเป็นภาคเหนือนะครับมีความสโมกกี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีกลิ่นปลายๆของความเป็นดินจากถั่วเน่านะครับผมจะชิมดูนะครับมันค่อนข้างจะเข้มข้นมากนะครับอร่อยไม่แพ้ชาติใดในโลก

ส่วนสุดท้ายถั่วเน่านะครับอันนี้ผมเอาไปปิ้งแล้วก็บดเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลิ่นเขาค่อนข้างอูมามิมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราใส่ลงไปในครกทันทีเลยนะครับดีเลยครับน้ำลายปุ๊เลยมันก็จะมีความเปรี้ยวนิดๆจากมะเขือเทศนะครับแล้วก็อูมามินี่มาเต็มแน่นอนเป็นรสชาติที่ผมชอบมากครูสตัดน้ำพริกถั่วเน่าผมอยากสื่อถึงวัตถุดิบของภูเขาแผ่นดินภูเขาของภาคเหนือเนี่ยทุกอย่างใช้ของภาคเหนือทั้งหมด

ั่วเน่าคาราเมลนะครับตัวนี้อาจจะฟังดูเอ้ยถั่วเน่าทำไมเอามาทำของหวานได้ไงคล้ายๆกับเราเอามาทำเนยถั่ว

ของถั่วเน่าตัวนี้นะครับก็ผมว่าทานง่ายถ้าใครได้ลองทำทานดูนะครับผมว่ามันเป็นหวานคาราเมลที่มีความลงตัวคล้ายๆกับเนยถั่วนะครับกินง่าย

0: ็นคำที่บอกเลยว่าไม่มีความรู้สึกของกลิ่นถั่วเน่าเลยครับแล้วก็มีรสชาติเข้มข้นของเนื้อควายที่มีกลิ่นสโมกยูนิคสุดๆอ่ะ
1: ถั่วเน่าคือวัตถุดิบหลักที่ผมใช้ทุกซีซั่นเลยนำมาตกแต่งใหม่แต่งตัวใหม่นั่นเองครับให้เข้ากับสไตล์นอร์ดิกผมว่าอนาคตมันก็คือรากฐานจากอดีตด้วยความเป็นอดีตที่มันเข้มแข็งนะครับด้วยรากฐานที่มันเข้มแข็งอยู่แล้วอะถ้าเรารู้จักส่งต่อภูมิปัญญาเนี่ยไปให้กับคนรุ่นใหม่ได้แล้วก็ทำให้เขาสนใจกับสิ่งนี้ต่อไปผมว่ามันก็น่าจะมีอนาคตที่ดีครับ
2: เมล็ดถั่วเหลืองเล็กๆเหล่านี้คือตัวแทนของภูมิปัญญาที่ยังถูกส่งต่อและตีความใหม่เสมอเพื่อให้ต้นถั่วเหลืองบนผืนดินไทยต้นใหม่เติบโตขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอาหารที่งอกงามต่อไปในอนาคต

0: หาอำนาจบ้านนะ
1: รายการเนี้ยนะไม่มีใครเคยได้เห็นพิธีกรหน้าตาเป็นไงแต่ฉันเนี่ยแหละจะไปกระชากมาเลย
2: แต่งตัวงี้จริงดิพิธีกรช่องเนี
3: ้
2: ย
3: และนี่ก็คือน้องอินดี้อินฟลูสาวดาว TikTok สายเกษตร
1: ลูกฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อีลักกี
3: ้เห็นด้วยว่าที่นี่มีหลากหลายสายพันธุ์เลยใช่มั้ยครับ
1: ใช่ค่ะมี40 50สายพันธุ์น่ะ
3: ทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
4: ดูให้รู้รู้ให้ลึกมาเป็นซอมบี้และย่อยมนุษย์เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงกันค่ะ
5: ท่าออกกำลังกายนี้เป็นท่าออกกำลังกายที่ใช้เวลาน้อยและทำได้เลยดีต่อเส้นเลือดและทำให้เรากลับมาอ่อนเยาว์ได้ด้วย
4: ท่าออกกำลังที่คุณหมอญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงอาการดีขึ้นแบบเหลือเชื่อ
6: 少し足を動かし始めて
5: แล้วก็ขยับขาอย่างนี้ครับ
6: slow jogging ぐら
5: いเหมือน slow jogging ครับ
4: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนลดอายุเส้นเลือดด้วยท่าซอมบี้ความดันลดเบาหวานหายวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
5: ออกกำลังกายแบบซอมบี้เนี่ยมันจะลดจริงหรือเปล่าเดี๋ยว92ของจริงเลยอ่ะได้ผลได้ผลนี่คือหลักฐานจริงๆนะเนี่ย
7: เรื่องบ้านๆตอนนี้พบกับ
8: วันนี้จะมาตามคณะนักศึกษากับอาจารย์มหาลัยศิลปากรเขามาทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับที่อยู่ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ที่แม่ฮ่องสอน
9: ตอนนี้ก็คือกำลัง
10: หลง
9: ซ้ายหรือขวา
11: ต้องขวาสิ
12: อันนี้มันเปรียบเสมือนกับบ้านหลังแรกๆของมนุษยชาติเลยอะ
11: บ้านแรกของมนุษย
12: ์ใช
10: ่ไม่เหยียบตรงนี้นะครับหันหน้าเข้าหาบันไดแล้วก็จับตรงนี
7: ้เพราะนี่คือเรื่องบ้านบ้าน
3: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และรับชมได้อีกครั้งทางวิภา.มีและวิภาแอปพลิเคชัน
13: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พบกับเมืองเคมนิตซ์ในวันที่ไม่ใช่มหานครอุตสาหกรรมที่เคยรุ่งโรจน์อีกต่อไปเราได้เห็นคนหนุ่มสาวทั้งผู้ที่มีความฝันและความหวังดูจะดับสิ้นไปแล้ว
14: เรานอนอยู่บนพื้นคอนกรีตของเธอใต้ตัวเราคือหลุมบ่อที่ไม่เคยถูกซ่อมแม้จะไม่สบายตัวแค่มีพื้นดินรองรับไว้เราก็สุขใจแล้วว
13: ันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
15: Question Time ได้เวลาหาคำตอบกับสารคดีจากวิภารู้หรือไม่ผำเป็นพืชที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกแถมยังเป็นซุปเปอร์ฟู้ดที่มีโปรตีนสูงมากเราสามารถพบผำได้มากในพื้นที่เขตร้อนพืชตระกูลแหน่ที่มีขนาดเล็กเพียงไม่ถึง1มิลลิเมตรรูปร่างเป็นเม็ดสีเขียวๆกลมๆไม่มีรากลอยตัวอยู่บนผิวน้ำตามหนองบึงหรือน้ำสะอาดหากพื้นที่นั้นมีสารเคมีตกค้างแม้เพียงนิดเดียวผำก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้แม้จะมีขนาดเล็กแต่คุณค่ามหาศาลอัดแน่นด้วยโปรตีนสูงเทียบเท่าหรือมากกว่าถั่วเหลืองซะอีกและยังมีกรดอะมิโนครบถ้วนด้วยชาวบ้านเรียกกันว่าไข่น้ำหรือไข่ผำมีรสชาติจืดเคี้ยวกรุบมันคล้ายไข่ปลานิยมนำมาทำไข่เจียวแกงหรือผัดรู้ทุกเรื่องกับ Question Time และติดตามสารคดีได้ทางวิภาทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
16: เตรียมตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBS เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง

0: วันนี้ส่วนของเราน่ะโอ้โหมีรายการมหาอำนาจบ้านนามาและรายการเนี้ยนะไม่มีใครเคยได้เห็นใช่มั้ยล่ะพิธีกรหน้าตาเป็นไงแต่ฉันเนี่ยแหละจะไปกระชากมาเลยว่าให้ทุกคนได้เห็นแน่ว่าวันเนี้ยพิธีกรเป็นยังไงที่แต่งตัวงี้จริงดิพิธีกรช่องเนี้ย
1: ก็ใช้แค่เสียงอ่ะ
0: ใช่จริงปะเนี่ย
1: มันจะไม่ใช่ได้ไงเล่า
0: แต่ถ้าเป็นพิธีกรรายการเนี้ยต้องเต้นตามหนูได
1: ้ได
0: ้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปปึ๊บแล้ววันนี้ค่ะ
1: เชื่อยังเนี่ยโอ้เอวจะเคล็ดหมดแล้ว
0: โอเคเชื่อแล้วค่ะ
1: ได้เข้ารายการซักที
0: มหาอำนาจบ้านนะพี่เป็นพิธีกรพี่ไม่เปิดรายการกับหนูหรอไม่เปิดก็ไม่เปิด
2: มาทำเกษตรกู้โลกเป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาตินะตอนนี้เราอยู่กันที่
0: อยู่ที่บ้านแบ่งส่วนค่ะตำบลแสวงหาอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
2: และนี่ก็คือน้องอินดี้นางเอกของเราในวันนี้อินฟลูสาวดาว TikTok สายเกษตรที่กำลังมาแรงแล้ววันนี้มีเวลามาคุยกับผมได้ไงเนี่ย
0: วันนี้ว่างอ่ะวันนี้ว่าง
1: ไม่ต้องเป็นไลฟ์สดหรอ
0: ไม่ต้องมาไลฟ์สดเราไลฟ์แค่ตอนกลางคืน
2: และตัวเอกของเราในวันนี้ก็คือมะเดื่อฝรั่งหรือที่สากลเรียกว่าฟิกซ์เห็นด้วยว่าที่นี่มีหลากหลายสายพันธุ์เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะมี40 50สายพันธุ์น่ะ
2: โอ้โหเยอะมากแล้วมีให้ดูใกล้ๆตรงนี้ไหมครับ
0: ข้างๆนี่เลยค่ะลูกฟิกซ์หรือมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อีลักกี้อันนี้มันเป็นพันธุ์เบสิกเป็นพันธุ์เริ่มต้นจุดเด่นของอีลักกี้นะคะก็คือเลี้ยงง่ายโตเร็วมีลูกง่าย
1: ใช้คำว่าเลี้ยงนี่เป็นผลไม้หรือเป็นลูกกันแน่เนี่ย
0: เรารักเขาฟูมฟักอย่างดีจนได้ผลใหญ่เท่านี้
1: ผมเริ่มเชื่อละวันเนี้ยลูกรักของน้องอินจริงๆก็ดูถุงที่ห่อสิหุ้ยปกติอ่ะเขาใช้ถุงพลาสติก
0: อ๋ออันนี้เป็นถุงแฟนซีเอาไว้ไล่นกค่ะเป็นกิมมิคของสวนเราเคยห่อด้วยถุงพลาสติกแก้วน้ำอะไรต่างๆนี่แม่นางเขาฉีกถุงเลยแล้วก็ถีบล่วงแล้วก็กิน
1: แม่นางที่ไหนบางอ่านมาฉีกถุงได
0: ้แม่นางนกน้อยที่โผล่บินค่ะมาโอ้โหมากินกันจากไหนไม่รู้อันนี้คือเป็นปัญหาหลักของสวนเราเลยที่เราเจอ
1: ก็เลยเป็นที่มาของถุงห่อลูกฟิกซ์แบบ luxury
0: เป็นตัวนี้แหละค่ะที่ตอบโจทย์ที่สุด
1: อ่ะตอบโจทย์ยังไงบ้าง
0: หนึ่งมันเป็นตะข่ายอ่ะแล้วมันโป่งพอทีนี้มันไม่อบมันก็จะไม่มีการเน่า2ก็คือมันแวบๆนกอาจจะไม่ชอบอันนี้หรือเปล่าอันนี้หนูไม่แน่ใจ
1: แต่มันได้ผล
0: ใช่ค่ะใช้ซ้ำได้ด้วย
1: ขอกินสักลูกได้ไหมอยากรู้รสชาติมันแล้วอ่ะ
0: เดี๋ยวหนูชิมให้หนูเป็น QC
1: มามีเช็คคุณภาพก่อนด้วย
0: ใช่ว่ามันแบบหวานเจี๊ยบหรือเปล่ากินสดได้หวานเจี๊ยบ
1: โอ้มันขนาดนี้เลยเหรอถึงกับ QC คำเดียวไม่พอเอ้ากินหมดเลยแล้วของผมอ่ะ
0: ลืมมาเจอ QC ให
1: ้ไม่ทันแล้วล่ะไม่กินก็ได้แล้วจะปล่อยเหลือแต่ซากไว้อย่างนี้นะ
0: ใช่ค่ะเราก็อ้างเลยว่านกมาจิก
1: นกตัวสีแดงๆป่ะ
0: นี่ไงนกปุ๊บปุ๊บบินอย่างนี้เลย
1: เมื่อกี้ตอนอินดี้บินอ่ะผมเห็นใครเดินมาแอบถ่ายด้วย
0: โอ้ยน้องอิงค่ะน้องสาวสมองของหนูอีกอันนึงเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนคิดคอนเทนต์สำคัญเลยเนาะแล้วก็คนถ่ายคลิป
2: และนี่ก็คือน้องอิงน้องสาวคนเล็กของบ้านน้องอิงทำหน้าที่อะไรบ้างเนี่ย
3: หนูถ่ายอย่างเดียวหนูไม่ค่อยพูด
2: หน้าที่พูดก็คือพี่อินดี้
3: เขาก็จะพูดอยู่อย่างนั้น
2: เราก็เลยพูดกับพี่ว่า
3: หยุดพูด
2: แล้วช่องของพี่อินดี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากอะไรครับ
3: คือเรามีคอนเทนต์นึงอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยดังหรือว่าบูมขึ้นมาเท่าไหร
2: ่ตอนนั้นเป็นคอนเทนต์อะไรเหรอครับ
3: เป็นทำอาหารค่ะต้องจัดเตรียมทุกอย่างแล้วใครล้างน้องล้าง
1: อันนี้บ่นส่วนตัวแล้วล่ะแล้วมันมาบูมได้ไงอ่ะ
3: TikTok คือมันเป็นช็อตๆๆคนดูต้องการให้มันดูแล้วเข้าใจแบบเปิดมาแล้วให้รู้เลยว่าเราทำอะไรแล้วช่วงนั้นแม่ปลูกผักที่บ้านพอดีหนูก็เลยให้พี่ลองกินผักไปก่อน
4: มะเขือเทศสดๆกันเลยนี่ดูคนดูมาอินนะใจเวอร
3: ์พอเปิดมันก็คืออยู่ในคลิปมันก็บูมขึ้นมาเลยแล้วก็ทำเรื่อยมาแต่ยังไม่เข้าเกี่ยวกับฟิกนะคะ
2: แล้วจุดเริ่มต้นของการปลูกฟิกซ์เนี่ยเริ่มมาจากไหนล่ะครับน้องอินดี
0: ้นี่แหละน้องสาวตัวดีนี่แหละไปเห็นมาจากต่างประเทศที่เขากินกับสลัดแล้วมันราคากี่บาทโอ้โลนึงหลายตังค์เหมือนกันแล้วก็แบบฉันไม่อยากซื้อผลกินค่ะฉันอยากปลูกกินเองอิงบอกพี่มามันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้
3: แล้วเราไปงานต้นไม้พอดีบอกแม่กับพี่อินว่าเนี่ยหนูอยากได้ต้นนี้
0: เราเป็นพี่ที่ซัพพอร์ตไงล่ะน้องอยากทำอะไรพี่คนนี้จัดให้ ทีนี้ก็ไปซื้อมา2ต้นก็คือสายพันธุ์อิลักกี้กับสายพันธุ์ออสเตรเลีย
1: ซื้อมาปุ๊บปลูกแล้วเป็นยังไง
0: กิ่งผอมๆแบบกิ่งจะรอดไหมวะเอ้ยแบบนี
1: ้เดาว่าไม่รอด
0: สรุปเลี้ยงไปเลี้ยงมารอดรอบแรกรอดแต่ว่าชิมรอบแรกรสชาติยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าใจแต่เราคิดว่ามันต้องไปต่อได้และเราเล็งเห็นว่าตัวนี้แหละมันยังไม่ค่อยแมสในไทยเราจะทำให้มันแมสเองค่ะ
1: ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับฟิก
0: ตุ๊กฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์ไวท์อิสราเอลกับแบล็กอิสราเอลต่างกันยังไงตามมาดูกันเลยจ้ะไวท์อิสราเอลจะเป็นลูกสีเขียวนะคะส่วนแบล็กก็จะเป็นลูกสีออกสีแดงๆม่วงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเข้มๆหน่อย
1: คุยกันมาตั้งนานมีปลูกแค่ตรงนี้เองเหรอ
0: โอ้ยต้นเนี้ยโชยเฉยค่ะเรามีแหล่งผลิตอีก
1: เอาจะช้าอยู่ทำไมล่ะ
0: แสดงหน่ายไปแสดง
1: ไปแบบนี้จริงๆเหรอ
0: ก็ไปได้นะ
1: ไปก็ไปเห็นก่อนหน้านี้บอกว่ามีถึง 40-50 สายพันธุ์วันนี้น้องอินดี้จะพาไปดูทั้งหมดเลยเหรอ
0: เน้นเป็นว่าเอาสายพันธุ์ที่หนูทำผลขายแล้วกันเนาะมันจะได้แบบกระชับนิดนึงนะคะ
1: ไม่งั้นคุยกันเป็นวันน่ะ
0: ใช่โอ้โหไม่งั้นพี่ต้องค้างอ่ะงานเงินไม่ต้องกลับไปทำแล้วอยู่นี่แหละนะคะ
1: งั้นลองอยู่นี่ดีกว่าเปลี่ยนงานบ้างอ่ะล้อเล่นล้อเล่นน่ะแล้วสายพันธุ์ต่อไปที่ให้ดูคืออะไรครับ
0: ออสไม่ใช่ออสแอดนะคะออสเตรเลียนี่
1: สายพันธุ์นี้แตกต่างกับอิลักกี้ยังไง
0: สายพันธุ์นี้ผลเขาจะใหญ่หวานหวานขนลุก
1: ขอคำนิยามว่าหวานขนลุกหน่อยสิ
0: โอ้พี่มันหวานมากอะหวานอย่างเงี้ยพี่มันแบบ
1: โอ้ไม่น่าจะได้คำตอบแล้วล่ะ
0: แต่ว่ามันหนูชอบตรงที่ว่าเม็ดมันกรุบๆเสมือนเวลาเรากินสตรอเบอรี่มันจะมีความกรุบๆอันนี้สุกจะออกแดงเรื่มๆแล้วก็เขียวนิดนึง
1: ดูแลง่ายไหม
0: เลี้ยงง่ายโตเร็วแล้วก็แข็งแรง
5: จะแดงเบาหน่อยทางนี้ก็ถ่ายนะคะ
1: เหมือนจะมีปะทะ
0: เอ้าแม่วันนี้ใครนางเอกคะ
5: เคยเห็นนางร้ายชนะนางเอกไหมล่ะ
1: อ๋อพอก่อนครับเดี๋ยวผมไม่ได้ถ่ายต่อและนี่ก็คือแม่อ้วนกับคุณพ่อเสน่ห์จุดเริ่มต้นของการทำเกษตรที่บ้านเนี่ยเริ่มได้อย่างไรครับ
6: ตอนแรกเลยไม่รู้จะทำอะไรอาชีพง่ายๆเนาะทำกับข้าวขายก่อนช่วงที่ทำกับข้าวขายก็เริ่มเพาะเมล็ดดาวเรืองจากเมล็ดดาวเรือง1ซองในวันนั้นนะแม่จำไม่เคยลืมเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพนี้แหละอาชีพการร้อยเมล็ดที่ส่งลูกเรียนจนจบมาอะไรเงี้ยนะก็คือเพาะเมล็ดดาวเรือง15เม็ดเกิดขึ้น9ต้นแต่เราสามารถทำเงินได้ 1,200 บาทจากดาวเรือง9ต้นนั้นนี่ก็คือแบบว่าการเกษตรมันเริ่มเข้ามาแล้ว
1: แล้วอินดี้ร้อยพวงมาลัยเป็นไหม
0: ร้อยได้หมดเลยค่ะให้หลับตาร้อยไหม
1: พูดมาแบบนี้ก็ต้องพิสูจน์กันแล้วล่ะ
0: ได้เห็นหน้าแบบนี้บุคลิกแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่แต่ว่าทำได้

0: ไปได
1: ้ฮ้ยมันไม่ทิ่มหรอก
2: จะทิ่มก็ตรงทำตาเหลเนี่ยแหละ
1: นี่แหละคืออาชีพหลักที่ส่งเราลูก3คนเรียนจบใช่ไหมล่ะพ่อ
2: เฮ้ยมาจากญี่ปุ่นเหรอครับพ่ออ
1: าริกาโตโกไซมัสนี่ค่ะเสร็จแล้ว
0: กลับไปที่สวนกันต่อเห็นว่ามีการปลูกฟิกซ์อีกหลายแบบ
1: เป็นการปลูกฟิกซ์อีกแบบหนึ่งคือการปลูกลงรอง
0: ผมเคยได้ยินแต่รงเรือน
1: คือเนี่ยอันนี้เป็นรองปูนเนาะที่ก้นเขาไม่ตันรากสามารถทะลุลงไปข้างล่างได
0: ้รากต้นฟิกมันยาวขนาดนั้นเลยเหรอ
1: แต่โดยปกติแล้วอ่ะฟิกมันไม่ได้ลากลงลึกอะไรมากมายไกลกองแต่ถ้าต้นมันอายุได้เนี่ยอาจจะมีลงลึกไปบ้างเราก็มองถึงอนาคตเลยว่าโอเคเผื่อว่ามันจะต้นใหญ่แล้วก็ทะลุลงไปเน
0: า
1: ะ
0: ปลูกแบบนี้กับปลูกลงดินธรรมดารากมันก็ลงเหมือนกันแล้วมันต่างกันตรงไหนครับ
1: ในดินต้องยอมรับเลยว่ามันโตไวกว่าเพราะเขาไม่ได้มีอนาเขตอยู่แล้วว่าฉันจะไปไหนก็ได้ลงรองก็ดูความเป็นเรียบร้อยสิคะมันดูเป็นระเบียบแต่มันก็คล้ายๆกับลงดินแหละพี่สำหรับคนที่มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะ
0: แล้วมันต้องวางชิดกันขนาดนี้เลยเหรอครับ
1: ยังหนูวางชิดเกินไปเพราะเราต้องการสะสมสายพันธุ์ให้ได้เยอะที่สุดก็เลยจะวางชิดกันนิดนึงแต่ถ้าสมมติใครอยากจะปลูกนะหนูแนะนำประมาณสักระยะห่างนะคะเมตรครึ่งถึง2เมตร
0: สรุปที่นี่มีการปลูกทั้งหมดกี่แบบ
1: มีปลูกทั้งหมด3แบบก็คือลงดินลงรองแล้วก็ลงเข่ง
0: แล้วสายพันธุ์ต่อไปที่จะพาไปดูคือ
1: ชื่อว่าสายพันธุ์พานาซี You know you understand
0: Yes I understandพันธุ์พานาซีจุดเด่นมันคืออะไรครับ
1: สายพันธุ์นี้มันสูงปรี๊ดนี่ทุกคนดูนี่ค่ะสูงมากก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ควรมีไว้ที่สวนสีผลมันสวยสีมจะราย
0: ๆแล้วมีผลให้ผมดูไ
1: หมอ่ะโหอันนี้ต้องทำใจนิดนึงเขาแบบค่อนข้างซ่อนเก่งไม่ค่อยออกผลให้ใครเห็น
0: อ่ะไม่มีก็ไม่เป็นไร
1: อันนี้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์จีโนเฟน
0: อู้แต่ละชื่อยากๆทั้งนั้น
1: จออินอตินออสระเอฟอฟันไม่เอกเนาะหนูจีโนเฟนโอเคอันนี้ผลไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะแต่ว่าสุกเขาออกสีเหลือง
0: ไม่สมบูรณ์เนี่ยหมายถึงยังไง
1: ไม่สมบูรณ์หมายถึงว่าผลเขาไม่ใหญ่ได้ขนาดปกติเขาจะใหญ่แบบโอ้โหบึมบั้มซัมเบ้มากค่ะใหญ่มาก
0: แล้วเรื่องรสชาติล่ะ
1: ก็รสชาติเนี่ยอาจจะไม่ได้หวานเจี๊ยบเท่ากับลูกเล็กๆก็ต้องบอกงี้ก่อนว่ายิ่งลูกมันใหญ่อ่ะความหวานฉ่ำอ่ะมันอาจจะไม่สู้กับลูกเล็กหรอกแต่ถามว่าหวานไหมหวานอันนี้สายพันธุ์ BTM นะคะผลมันออกสีแดงแล้วก็ลำต้นค่อนข้างออกแนวเลื้อยนะคะ
0: เรื่องรสชาติล่ะ
1: โอ้โหกัดไปนะหวานเจี๊ยบผลใหญ่แนะนำทำผลขายนี่อันนี้เลิศต่อมาเป็นสายพันธุ์โคนาเดียค่ะนี่อันนี้สุกเขียว
0: แล้วเรามีวิธีเช็คไหมเวลาผลมันสุกอ่ะนอกจากสีแล้วอ่ะเราต้องดูยังไงครับ
1: จับไปเบาๆค่ะแล้วเราก็กดไปถ้ามันแข็งสู้มือแสดงว่ามันยังใช้ไม่ได
0: ้ถ้าใช้ได้ก็คือเวลากดมันต้องกระเด้งสู้มือ
1: ใช่ลูกมันจะต้องกระเด้งนะคะวิธีสังเกต
0: แล้วระยะเวลาเฉลี่ยที่เราจะได้กินผลฟิกเนี่ยต้องรอนานไหมครับ
1: ถ้าต้นที่เขาขายกันปกติก็ประมาณสัก6เดือนได้ผลแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้กินเพราะว่าผลเนี่ยเราต้องรอสุกเนี่ยจากแบบเนี้ย 3-6 เดือนอะพอมาทีนี้มันจะเริ่มเป็นผลใหญ่อย่างนี้อันนี้ก็คือยังกินไม่ได้นะคะมันต้องเข้าสีก่อนอย่างอีลักกี้มันต้องออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็สังเกตตรงก้นตรงนี้นะคะมันจะมีฮันนี่ดรอป
0: ฮันนี่น้ำผึ้งหรือฮันเน่ที่รักอ่ะ
1: ฮันนี่น้ำผึ้งแต่ว่าอันนี้เป็นฮันนี่จากลูกฟิกอะค่ะมันจะแบบคล้ายๆน้ำผึ้งเลยค่ะสีคล้ายๆกันเลยซึ่งเป็นตัวที่บ่งบอกว่าฟิกผลเนี้ยเริ่มกินได้แล้วหรือมันสุกแล้ว
0: เป็นทุกสายพันธุ์เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะถ้าผลไหนมีเนี่ยผลนั้นได้กินได้เลยแล้วมันฉ่ำ
0: มีให้ดูไหมอ่ะฮันนี่ดรอปเนี่ย
1: บางทีมันจะมาตอนเช้าเสร็จปุ๊บใช่ไหมพอมันเริ่มนี่ปุ๊บมันจะแห้งไปกับผิวหนังของตัวมะเดื่อเลย
0: โอ้อย่างนี้ก็อดดูดิ
1: ใช่แล้วก็เลยจะไม่เห็นค่ะ
0: ที่อินดี้ปลูก 40-50 สายพันธุ์อ่ะเพราะอะไรล่ะครับ
1: หนูอยากจะทดลองแทนคนที่ยังไม่เคยปลูกหลายสายพันธุ์ลักษณะมันแตกต่างกันอยู่แล้วแล้วก็ผลรสชาติต่างกันบางสายพันธุ์สุกเขียวบางสายพันธุ์สุกสีม่วงบางสายพันธุ์สุกสีแดงหรือการเลี้ยงนะคะว่าแต่ละสายพันธุ์มันเลี้ยงแตกต่างกันไง
0: แล้วสายพันธุ์ของฟิกสรุปแล้วมันมีทั้งหมดกี่สายพันธุ์ครับ
1: ทั่วโลกมีหลักพันสายพันธ
0: ุ์โหมีเป็นหลักพันแล้วตอนนี้ผมจะได้กินสักสายพันธุ์ไหม
1: ไงล่ะคะคุณพี่นี่เต็มจานเลย
0: อุ้ยส่งมาเลยส่งมาเลยสายพันธุ์อะไรก็ได้โอ้ย
1: อีรักกี้ของหนูเนาะอุ้ยพอๆกันเลยค่ะ
0: พอกันตรงไหนล่ะคนละไซส์เลยเนี่ย
1: หือทำไมจะโว้ยฟินอ
0: ่
1: ะ
0: ได้กินสักทีหวานจี๊บ
1: บอกเลยว่าหวานจี๊บ
0: อุ้ยขอทั้งจานเลยได้ไหมอ่ะอยากจะชิมทุกสายพันธุ์เลยอ่ะ
1: จานนี้เดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นก่อน
0: ขอไม่ได้เหรอโถ
1: ของดีหนูขอเก็บไว้ละกัน
0: กลับไปที่สวนกันต่อลูกฟิกเนี่ยเราต้องดูแลเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับ

0: ดับหนึ่งเรื่องดินต่อมาเรื่องน้ำ
1: งั้นขอเปิดตัวพี่โอมพี่ชายคนโตของน้องสาวทั้งสองผู้อยู่เบื้องหลังการจัดการสวนฟิก
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนดูแลสวนครับดูแลเรื่องหญ้าเรื่องดินเรื่องอะไรอย่าง
0: น
2: ี้
0: เขาจะเป็นเหมือนหัวหน้าช่างเลยแหละตรงนี้ยาวกว้างเท่าไหร่เนี่ยที่เห็นเรียบร้อยอย่างเงี้ยคือเขาทั้งหมดเลย
1: วันนี้พี่โอมจะทำอะไรให้ผมดูเหรอครับ
2: ก็คือตอนนี้จะผสมดินครับว่าอัตราส่วนหลักๆเลยคือแนะนำคือให้เป็น1ต่อ1ทั้งหมดเลยมะพร้าวสับครับแต่มะพร้าวสับเนี้ยก็คือเราจะต้องแช่น้ำค้างคืนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องล้างสารแทนนินออกก่อนสารตัวเนี้ยมันจะทำให้รากไม่เจริญเติบโตครับมูลวัวแห้งครับแกบดิบดินใบกล้ามปู
1: อันแล้วก็
2: โคเลโคเลให้เข้ากันครับ
1: โคเลโคเลเสร็จละ
2: เราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยรองลงไปเลยใส่ลงไปครึ่งบ่อเลยครับเอาต้นฟิกมาครับ
1: กระถางนี้สายพันธุ์อะไรหรอครับ
2: เป็นออสเตรเลียครับต้นฟิกนี่อายุประมาณ 2-3 เดือนครับเสร็จแล้วครับ
1: แค่นี้เองเหรอครับพี่โอม
2: การปลูกฟิกง่ายนิดๆใครๆก็ทำได้หลังจากเราใส่ดินอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือเราก็ใส่น้ำได้เลยถ้าเป็นครั้งแรกอาจจะลดเยอะๆหน่อยเพื่อให้น้ำมันลงไปข้างล่าง
1: แล้วหลังจากนี้ต้องดูแลยังไงต่อล่ะครับ
2: ลดน้ำทุกวันครับแล้วแต่อากาศด้วยส่วนหนึ่งจริงๆแล้วก็คือเราจะลดเช้าเย็นแต่ถ้าแดดร้อนจัดๆเราก็จะมีลด3เวลาบ้างเช่นเช้ากลางวันเย็น
1: หลังจากนี้ต้องรออีกกี่เดือนถึงจะได้กินผลฟิกครับ
2: 3-6 เดือนแล้วแต่ไซส์ขนาดที่เราลงด้วย
1: ก่อนหน้าที่พี่โอมจะมาทำสวนฟิกเนี่ยพี่โอมทำอะไรมาก่อนล่ะครับ
2: ผมไปทำงานเป็นทำงานประจำหรือว่าทำงานเข้าโรงงานเรืออะไรเป็นวิศวะก็จริงเนี่ยที่กลับมาอยู่บ้านเนี่ยก็คือด้วยอุปนิสัยของตัวเองเนี่ยคือไม่ชอบเข้าเช้าเย็นออกเราก็เลยตัดสินใจที่แบบว่ามาทำสวนดีกว่าอะไรอย่าง
1: น
2: ี
1: ้แล้วน้องๆอีก2คนล่ะ
0: เรียนจบคณะศึกษาศาสตร์เอกพลศึกษาค่ะ
1: อันแล้วไม่ได้ทำงานตรงสายมาเหรอ
0: ไม่ไปคิดไปทำอย่างอื่นเลย
1: เพราะอะไรครับ
0: เราก็รู้ว่าชีวิตเราต้องการอะไรคือเราก็ปูทางของเราในระยะสั้นระยะยาวระยะไกลว่าแบบว่าเราจะเดินทางอะไรยังไงอยู่แล้ว
3: ก็มันเป็นเหมือนทามมิ่งพอดีที่แบบว่าพี่มาดังในแบบ TikTok เราไม่ได้อยากจ้างให้คนอื่นมาตัดต่อเพราะว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายซึ่งหนูทำได้หนูก็จะพยายามช่วยหนูรู้สึกว่าถ้าเราพร้อมเราเพราะว่าการศึกษามันไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เราก็ศึกษาได
4: ้สายพันธุ์นี้คือเขาจะเป็นสายพันธุ์ที่ลูกไม่ค่อยใหญ่นะคะคัมปาเนล่า
5: ทำอะไรกินอ่ะ
4: อยากกินมาก
3: เอาไว้หนูจะเด่นวันนี้
1: จะไม่ปล่อยให้น้องเด่นบ้างเหรอครับ
5: ไม่เด่นไม่ดังทำไมรังกลับไป
1: หน้าแบบท้อนี่น้องอิงจะทำอะไรให้พี่กินล่ะครับ
3: เป็นซาวโดแล้วก็ลูกฟิกค่ะ
1: ทำไมถึงเลือกทำอันนี้อ่ะครับ
3: มันง่ายค่ะแล้วก็หนูไปเจอตามอินเทอร์เน็ตมันสวยด้วยเวลาถ่ายลงโซเชียลนี่มันเลิศเลยล่ะ
1: อังงั้นจัดมาเลยแบบร
3: สๆใช้ซาวโดก่อนโยเกิร์ตเป็นมิ้นท์ค่ะแต่ว่าทำให้มันสวยขึ้น
1: แล้วก็ตัวเอกของเรา
3: อันนี้ BTM ค่ะ
1: ทำไมถึงเลือกพันนี้อ่ะ
3: หวานผลใหญ่พอใส่มันจะเต็มง่าย
1: เน้นประหยัดแหละทำไมดูมือสั่นๆแล้วน้องอิง
5: มือนิ่งมือนิ่งนิ่งปกติอยู่แต่หน้าไอ้ปกติอยู่แต่หลังกล้องไง
3: เสร็จแล้วค่ะซาวโดฟีก
4: น่ากินอ่ะ
5: มืออย่ามือสั่นสิอิงอิงอิงมือสั่นอยู
1: ่โอ้โหไปซะแล้วซาวโดฟีกของผม
3: เดี๋ยวหนูทำให้ใหม่ค่ะ
1: รอนะแต่ตอนนี้ขอตามพี่อินดี้ไปที่สวนก่อนฟิกเนี่ยมันมีพวกศัตรูพืชมั้ยครับ
0: มันจะมีหนอนเจาะลำต้นก็คือตามข้ออย่างเงี้ยถ้าเราละเลยหรือเราแบบบางทีเราไม่ได้มาดูเค้าอะไรมากหนอนจากที่มันจะเจาะกินแค่อย่างงี้มันก็จะเจาะกินหมดเลยเราก็ต้องตัดกิ่งนั้นทิ้ง
1: นอกจากศัตรูพืชยังมีโรคมั้ย
0: โรคของฟิกเนี่ยก็คือมันเป็นราสนิมมันเป็นโรคประจำตัวของเค้าอยู่แล้วซึ่งถ้ามันเป็นเยอะทําไงนอกจากทําใจเราก็แค่เด็ดออกจบ
1: แค่เนี้ยแล้วจะต้องไปทิ้งไกลๆไหม
0: ใช่ค่ะทิ้งที่อื่นเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าสปอร์หรอน่าจะเป็นสปอร์แหละมันจะฟุ้ง
1: แล้วมันมีวิธีป้องกันไหมครับ
0: มันก็ป้องกันได้แต่มันต้องดูแลเยอะทนได้ก็ทนไปเพราะว่าฟิกเราต้องแข็งแรงทนทานอันนี้ปลูกในเข่งเป็นอีกแบบนึงเนาะพอมาในเข่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องจำกัดพื้นที่นิดนึงเขาก็อาจจะโตไม่ได้ใหญ่มากกับเท่าลงดินแต่อันนี้คนมีพื้นที่น้อยก็ปลูกได
1: ้แล้วข้อดีนอกจากพื้นที่น้อยล่ะ
0: คือมันเคลื่อนย้ายง่ายอ่ะพี่สองก็คือมันจะระบายน้ำได้ดีเพราะฟิกเขาไม่ชอบน้ำขัง
1: ปลูกในเข่งเนี่ยผมสังเกตเห็นทำไมต้องมีผ้าใบปูด้วยล่ะ
0: อันดับแรกเพราะว่าขี้เกียจทางหญ้าค่ะความขี้เกียจของเราเป็นเหตุก็เลยปูผ้าดีกว่าแต่ก็ต้องเลือกอันที่มันค่อนข้างหนาเพราะว่าถ้าเลือกอันที่บางๆอ่ะผลสุดท้ายเราปูไปก็เหมือนเสียเงินเปล่า
1: เพราะว่าหญ้าจะกลับมาขึ้นอีกใช่ไหม
0: ใช
1: ่แล้วผ้าปูเนี่ยมันเป็นผ้าปูแบบไหนล่ะครับ
0: อันนี้เป็นผ้าปูแบบมันระบายน้ำได้ค่ะ ไม่ใช่เชิงว่าเป็นผ้ายางถ้าผ้ายางมันจะน้ำขังแล้วก็ทำไมถึงต้องเอาอิฐบล็อกวาง2อันแบบเพราะว่าเผื่อตรงไหนที่มันเป็นหลุมอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้ำมันจะขังหรืออะไรเงี้ย
1: ก็ดูแล้วปลูกไม่ยากเลยเนาะฟิกเนี่ยผมอยากได้กิ่งพันธุ์ไปปลูกบ้างอ่ะ
0: ตอนกิ่งฟิกง่ายๆฉบับอินดี้กันค่ะ
1: สายพันธุ์มีตั้งเยอะขนาดนี้แล้วอินดี้จะตอนกิ่งสายพันธุ์อะไร
0: อันนี้เป็นสายพันธุ์คิดแป๊บนึงนะพี
1: ่คิดออกยังเนี่ยไหนบอกแป๊บเดียว
0: โอเค
1: สรุปสายพันธุ์อะไร
0: มุ้ยพี่สายพันธุ์อะไรก็ตอนเหมือนกันหมดนั่นแหละ
1: โอ้แล้วจะคิดทำไมเนี่ย
0: มาอุปกรณ์การตอนตุ้มตอนกิ่งอันนี้ทำมาจากขุยมะพร้าวค่ะกะปิผสมกับเครื่องดื่มชูกำลัง
1: กะปิที่เรากินเนี่ยนะ
0: กะปิจริงอ่ะโอ้โหตอนกันทีหอมรึมทั้งบ้านมะม่วงเปรี้ยวต้องเข้าแล้วค่ะเน
1: ี่ยทั้งหอมทั้งหิวเลยล่ะ
0: โอ้ย
1: โอ้ยเปรี้ยวปากไปด้วยเลยกะปิกับเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรครับ
0: มันช่วยทำให้เขาเรียกอะไรลากออกไวขึ้นพี
1: ่และชิ้นต่อไป
0: ทีเด็ดเลยค่ะนี
1: ่เนี่ยนะทีเด็ดสนิมเต็มไปหมดเลย
0: เห็นสนิมขึ้นแบบนี้ของดีนะพี่เอ๋ยนี่แหละ
1: หน้าตาก็ประหลาดมันคืออะไรเหรอ
0: มันคือครีมตอนกิ่งอะพี่หรือหนูเรียกว่ากรรไกรตอนกิ่ง
1: อยู่ๆมันกลายมาเป็นหน้าตาอย่างนี้ได้ยังไงอะ
0: เกิดจากการที่หนูอะเห็นพี่ชายน่ะเขาตอนกิ่งด้วยอันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยของมีคมและตอนยากว่ะเราก็เลยหาดิเฮ้ยอะไรที่มันจะง่ายๆวะแบบที่เราแบบไม่ต้องมาแบบระวังมือเราก็เลยได้ตัวนี้มาเลยค่ะ
1: ได้มาจากไหนล่ะครับเนี่ย
0: ออนไลน์ค่ะเยอะแยะเลย
1: ผมอยากเห็นวิธีการใช้แล้วอะ
0: กิ่งต้องไม่อ่อนมากเป็นอ่อนๆเงี้ยมันอ่อนเกินแต่ถ้าไปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแก่เกินแต่เราเลือกไม้กลางค่ะอันนี้เป็นข้อของฟิกนะคะหมุนค่ะหมุนไปเลยค่ะคุณแม่แล้วก็ขยับไปนิดนึงแล้วก็หมุนค่ะเฮ้ย
1: เป็นไร
0: มันง่ายเกินไปปะเฮ้ย
1: ง่ายขนาดนั้นเชียว
0: เฮ้ยหนีไปปุ๊บเอ้าเสร็จแล้วอะไรมันจะง่ายขนาดนี้วะต่อมาค่ะเอาอันนี้มาควันอย่างนี้หน่อยให้ลากเขาแบบแข่งกันออกนิดนึงค่ะสัก3ตาพอ
1: แล้วเราก็ทากะปิตรงที่กรีนเมื่อกี้เหรอ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าลากจะออกทางด้านบนจากนั้นตุ้มตอนกิ่งแหวะก่อนนะคะปึ๊บต่อมา
1: ปล่อยพร้อมห่อไก่พร้อมย่าง
0: เราไม่ได้มาห่อไก่ย่างนะคะโห
1: โทษนึกว่าเอามาย่างไก่แล้วฟลอยเอาไว้ช่วยอะไรเหรอครับ
0: 1เลยกันน้ำฝนเข้าค่ะ2เวลาอากาศร้อนหน้าร้อนอ่ะมันจะไม่คายน้ำออก
1: แล้วที่อื่นเขามีห่อฟลอยแบบนี้บ้างไหม
0: อาจจะมีแต่ก็อาจจะไม่ได้ห่อกันเพราะว่ามันก็เปลืองเขาเรียกอะไรนะมันเราต้องซื้อของเพิ่มอ่ะเนาะมันก็จะมีต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นแต่หนูรู้สึกว่าหนูทำแล้วหนูได้ขายไว
1: ได้ขายไวเพราะว่า
0: สำหรับหนูทดลองแล้วว่าประมาณ14วันเนี่ยรากจะออกเยอะและสามารถตัดกิ่งขายได้แหละ
1: อันนี้คือเสร็จครบทุกอย่างละ
0: แค่นี้หนูบอกแล้วเป็นไงล่ะมะม่วงใช้อันเนี้ยควันโอ้โหใครจะควันก็ควันนะหนูไม่ควันนะคะเพราะเราเป็นเกษตรยุคใหม่และนี่ก็คือตอนกิ่งฟิกง่ายๆสไตล์อินดี้นะทุกคนเป็นไงง่ายมากคือเอาไปทำตามกันได้เลย
1: ง่ายจริงอุ้ยเอากลับไปทำตามแน่นอน
0: เพราะหนูก็ทำตามเขามาอีกทีนึง
1: โอเคอะไรดีอ่ะเราก็ทำตามเนาะแล้วเกษตรยุคใหม่กับเกษตรยุคเก่าในมุมมองอินดี้มันต่างกันยังไงครับ
0: เกษตรแบบเก่าเด็กที่มองมาบอกเหนื่อยหนูก็มองคนนึงที่เป็นมองเห็นปู่ย่าเขาทำนาพ่อแม่ทำนาเฮ้ยทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้วะมันแบบต้องไปขนนู่นทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พอมายุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI หรือเรื่องการทำคอนเทนต์การที่ช่องว่างระหว่างตลาดกับคนซื้อมันจะมีผ่านพ่อค้าคนกลางเราจะเป็นคนยังไงที่สื่อตรงถึงกับคนที่ซื้อได้เลยและทำยังไงจะให้เขาเชื่อถือเราได้เราต้องมีตัวตนบนโลกออนไลน์จะหมดตัวแล้วนะพี่จะไม่ห้ามเลยเหรอ
1: คนดูชอบแบบนี้จะห้ามทำไมอะ
0: เลมอนบ้านเราก็มีกินสดได้หวานเจี๊ยบ
1: และที่ส่วนฟิกของพี่เนี่ยมีขายกิ่งพันธุ์หรือต้นอะไรบ้าง
0: อย่างแรกเลยที่เราขายคือกิ่งตอนตัดสดเป็นตุ้มตอนเมื่อกี้ที่เราตอนไปกิ่งราคาถูกแล้วก็เป็นกระถางพวกนี้ก็จะเริ่มต้นที่200บาทแล้วแต่ไซส์แล้วแต่สายพันธุ
1: ์ผลของมันล่ะ
0: ปีนี้เรามาเพิ่งมาขายผลแต่ว่าออนไลน์ยังไม่มีค่ะให้หนูขยายเพิ่มก่อน
1: หุ้ยได้เลยพี่จะรอนะแล้วขายที่หน้าร้านเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับ
0: กิโลละ300บาทค่ะเริ่มต้นนะคะคละไซส์คละสายพันธุ์แต่ถ้าเป็นตัวคัดเกรดก็จะเป็นกิโลละ400ถึง500บาท
1: เสร็จจากตรงนี้ละจะพาผมไปไหนต่อ
0: จะเที่ยงแล้วกินข้าวก่อน
1: ได้กินจริงๆแล้วใช่ไหมไม่ใช่แย่งผมอีกนะ แล้วผมจะได้กินอะไรอ่ะ
0: กะเพราทีเด็ดของสวน
1: จะเด็ดแค่ไหนเชียวรีบไปกันเลยดีกว่าไปและผัดกะเพรามื้อกลางวันของเราก็ฝีมือจากแม่อ้วน
6: ปกติแล้วแม่ขายกะเพราถาดเนาะถาดปกติอันนี้ปกติที่บ้านถาดอย่างนี้แต่วันนี้พิธีกรแม่คิดว่าอาจจะมีไม่ปกติ
1: กลายเป็นผมไม่ปกติซะงั้น
6: เลยแม่เลยเปลี่ยนใจกระทันหันเลยเนาะเอาอันนี้เลยกะเพราไปเลยนะคะวันนี
1: ้มีไข่ดาวด้วยไหมเพราะมันเป็นของคู่กัน
6: ไข่เนี่ยมันเป็นไข่จากของบ้านเราเองเนาะเก็บแล้ววิ่งมาเลยมาวางแหมะตรงนี้เลยไข่คือสดมากสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอ่ะ
7: ใกล้ได้แล้วจ้า
4: ไปจ้าเดี๋ยวเราเอาไข่ไปให้แม่ทอดกันค่ะไข่ดาวเยิ้ม
6: กะเพราของบ้านแบ่งส่วนนะคะ
1: โหไซส์ขนาดนี้ผมไม่น่าจะอิ่มอ่ะแม่เตรียมทำถาด2ได้เลยผมกินเลยนะครับเดี๋ยวโดนแย่งไปอีกรสชาติผัดกะเพราบ้านๆบวกกับไข่เป็ดสดๆคิดถึงรสมือมากเลยแม่อ้วนครับแม่อ้วนรู้สึกยังไงบ้างที่ลูกทั้ง3คนกลับมาอยู่ช่วยงานที่บ้าน
6: จริงๆแม่น่าจะมีลูกสัก5คน
1: เอ้า3คนไม่พอเหรอ แค่นี้ก็ดูบ้านเนี้ยครึกครื้นแล้วนะครับ

0: ันหนึ่งคือได้อยู่กับครอบครัวเราได้ดูแลพ่อแม่สองก็คือการที่เราได้เห็นผลไม้เราต้นไม้เราเติบโตงอกงามชีวิตนี้เกิดมาคุ้มแล้วว่ะที่แบบได้ทำอะไรประมาณอย่าง
1: น
0: ี
1: ้นี่ทุ่งมะลิของที่บ้านเราปลูกไว้ทำไมนะหรอ
2: เพราะบ้านทำพวงมาลัยอะไรกันเนี่ยปลูกไว้มุนเหรอ
3: ไม้กินเผ็ดจะไม้กินเผ็ด
1: จะเออยู่นี่ค่ะกระต่ายบ้านเราก็มีอันนี้กินสดไม่ได้นะคะ
2: แหมนี่กินเป็นกระต่ายเลยเนาะอินดี้สมชื่อจริง
1: ๆโอ้โหตั้งแต่ดูหนูมามันไม่อินดี้ตรงไหนคุณพี่

0: าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจที่ไม่ชอบมาพากลแล้วก็ไม่มีใครจะรับฟังคุณแล้วก็มาสิคะมาร้องทุกข์ที่รายการสถานีประชาชนเราจะรับฟังคุณค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมล่ะ
1: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังครูพี่แป้งจากสถาบันเกอเทพประเทศไทยจะพาคุณเปิดโลกสมาร์ทโฮมผ่านสารคดีจากเยอรมนี
2: Kontrolliert zum Beispiel den Rasenmäher-Roboter
1: เรียนรู้คำศัพท์เทคโนโลยีและสร้างพวงกุญแจจากของเหลือใช
3: ้ Der Schlüssel Ring
4: Und das Tisch hier ist das Tisch schön
5: Ja das Tisch ist schön und auch modern
1: One day one Deutsch เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ทางไทย PBS Choose
6: สุดสัปดาห์นี้เตรียมพบกับแมตช์การแข่งขันที่จึ้งที่สุดแห่งปีกับการรวมตัวของเหล่าราชินีนักตบลูกยางทั้ง4ภาคหนึ่งเดียวที่จะได้ครองรันเวย์ของรอบฟินาเล่สาวเหล็กโนเอลคัพไทย PBS 2026สนามที่5รอบชิงแชมป์ประเทศไทยถ่ายทอดสดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 15:05 น.เป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live ไทย PBS YouTube Live ไทย PBS TikTok Live ไทย PBS Sportรวมถึง www.vipa.me แล้ว Vipa Application มงจะลงที่ใครดูรู้เลย
7: การแต้มมีนี่มันเป็นการต่อยอดจากภูมิปัญญาตัวเดิมโดยใช้ผู้กันลงสีลงลายบนเส้นไหมคือเราต้องใส่ใจเอาใจมาใส่ในผืนผ้าที่เราทอด้วยมันเป็นงานที่ทรงคุณค่ามากมันเป็นจิตวิญญาณของเราเลยค่ะ
8: รายการไทยศิลป์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS
9: นครติเกาล่มสลายไปเกือบพันปีนะครับจนกระทั่งมีคนค้นพบซากเมืองโบราณในป่าและพบว่าสถาปัตยกรรมของชาวมายามีจุดเริ่มต้นจากความเชื่อเช่นเดียวกับลูกหลานของชาวมายาที่ยังอาศัยในเมืองแอนติกัวประเทศกัวเตมาลาเขาก็ยังยึดถือสืบทอดประเพณีที่มีมานานกว่า500ปีและมีจุดเริ่มต้นจากความเชื่อเช่นเดียวกันครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:30 น.ทางไทย PBS ครับ

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่ง

งันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิต
1: อลออกกำลังกายแบบซอมบี้ท่าออกกำลังกายนี้เป็นท่าออกกำลังกายที่ใช้เวลาน้อยและทำได้เลยดีต่อเส้นเลือดและทำให้เรากลับมาอ่อนเยาว์ได้ด้วย
2: ก็จะชิวมอกาชาจิเมต
1: แล้วก็ขยับขาอย่างนี้ครับ
2: สโลว์จ็อกกิ้งคืออะไร
1: เหมือนสโลว์จ็อกกิ้งครับตอนนี้เรากำลังนั่งทำงานอยู่นะเราหลังโกงอยู่นะแล้วก็จะปวดหลังปวดแขนนะฮะนั่งหลังตรงนะครับมองข้างบนนะครับดึงมือขึ้นเหมือนกำลังการพายเรืออยู่นะฮะแล้วเนี่ยแขนตัวดึงให้สมัครเนี่ยชนกันอยู่ประมาณ10ครั้งดึงไปแล้วก็ขมิบท้องสมัยก่อนเธออ้วนเมื่อเธออ้วนฮะเธอก็จะงอเข่าไม่ได้แล้วก็ปวดเข่ามากก็เลยมีการผ่าตัดที่เข่าด้วยคุณหมอที่เกี่ยวกับเรื่องเข่าก็บอกว่าเธอจะงอเข่าไม่ได้แล้วงอได้แค่130องศาแต่พอหลังจากที่มีการออกกำลังกายซอมบี้นะฮะทำให้เธอยืนตรงได้ด้วยแล้วก็ขาตรงแล้วก็งอเข่าได้มากขึ้นมันก็มีกระเป๋าขยับอะไรก็ง่ายขึ้นดีขึ้นหลายๆอย่างเลยครับหลังจากที่ออกกำลังกายซอมบี้ตะกี้นี้น้ำตาล166มาดูว่าออกกำลังกายแบบซอมบี้เนี่ยมันจะลดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปอย่างนี้นะ92ของจริงเลยอ่ะตบมือเลยได้ผลได้ผลดูให้รู้
3: นี่คือการออกกำลังที่ฮิตที่สุดในซีรีส์เกาหลีเหมาะมากสำหรับคนขี้เกียจออกกำลังทำวันละนิดจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรงดีต่อระบบต่างๆภายในร่างกายเพราะกระตุ้นทั่วตัวนี่ไม่ได้ล้อเล่นเรื่องจริงจากคุณหมอส่งตรงจากญี่ปุ่นตามฟูจิเซนเซไปพิสูจน์การออกกำลังกายแบบซอมบี้กันค่ะทีมงานเรียนรู้ไวมากเลยนะคะแค่ดูคลิปคุณหมอก่อนมาถ่ายทำก็ก๊อปเกรด A ได้เลยแต่ยังค่ะไม่รู้ที่ทำอยู่นี้ถูกต้องหรือเปล่าต้องเจอเจ้าของท่าก่อนค่ะ
1: มาที่โรงพยาบาลนะฮะคุณหมอสอนท่าออกกำลังกายแบบซอมบี้แล้วการออกกำลังกายแบบนี้มันช่วยนะฮะเกี่ยวกับโรคของพวกเราที่เป็นกันอยู่เยอะก็คือโรคสโตรกโรคเส้นเลือดแตกแล้วไอ้เส้นเลือดเนี้ยการออกกำลังกายทำให้เราผิวดีด้วยนะฮะเรานัดกับคุณหมอไว้เรียบร้อยแล้วเซนเซ่อ่าเซนเซ
2: ่อ่าคุณชา
1: โอ้ยดีใจดีใจส
2: ์はじめまして池谷です
1: 池谷です โอ้ดีใจดีใจじゃあいろいろと教えてください
2: わかりました よろしくお願いしますどうぞお願いください
1: もう今あのまだオープン
2: 今日は休みなんです
1: คุณหมอบอกว่าวันนี้เป็นวันหยุดแล้วก็เปิดสถานที่ให้เรามาถ่ายทำโดยเฉพาะเลยนะ
3: คุณหมอดูใจดีมากเลยนะคะทำไมเราต้องมาหาท่านก็เพราะว่าท่านมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของความยืดหยุ่นของหลอดเลือดความดันโลหิตการไหลเวียนเลือดและการป้องกันโรคหลอดเลือดยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นผู้พัฒนาวิธีการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูหลอดเลือดก็ท่าที่เราเห็นไปนั่นแหละค่ะท่านตั้งชื่อมันว่าการออกกำลังแบบซอมบี้
1: ออกกำลังกายนี้เป็นท่าออกกำลังกายที่ใช้เวลาน้อยและทำได้เลยมันจะทำให้เรามีโอกาสได้ทำได้มากกว่าและดีต่อเส้นเลือดและทำให้เรากลับมาอ่อนเยาว์ได้ด้วย
2: まず姿勢よく立ってください。
1: ยืนตรง
2: 姿勢よく立ってお腹に力を入れてね。はい。手を込ませて。で肩の力を抜いてリラックスします。
1: 失礼します。ต้องขมิบท้องนะให้ร่างกายมีนะท้องมีแข็งแรงแล้วก
2: ็で肩の力抜く。
1: แล้วก็ปล่อยแรงที่แขนออกมาออกไป
2: ครับこの状態で少し足を動かし始めて、
1: なんかขยับขาอย่างนี้คร
2: ับ。スロージョギングぐらい。
1: เหมือนสโลว์จ็อกกิ้งครับ。なんかพอสโลว์จ็อกกิ้งเสร็จแล้วก
2: ็。そうそうそうそう。
1: こうこうですか。
2: そうですそうです。あ、上手です。
1: あ、いいね。
2: で、こうならないようにね。
1: あ、はいはい。ターンこうに。
2: で、肩を動かして、いやいやいやいや。
1: ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่างน
2: ี้。膝とか痛い人はもうゆっくり。
1: あ、
2: 無理しないで。
1: ถ้าใครปวดเข่าก็ไม่ต้องยกแรงนะครับก็เบาๆอย่างนี้ครับแล้วก็คลายความเครียดในความที่มันเบื่อเบื่อเซ็งๆนะครับทำนี้ไปหนึ่งนาที。結構疲れますね。
2: 結構疲れます。
1: おお、รู้สึกเหนื่อยนะเนี่ย1นาที。10分ぐらい
2: じゃあ今度はゆっくりゆっくり歩いて。
1: あ、เกิน1นาทีรู้สึกはい。で、今度。
2: そうしみ。
1: พอเกิน1นาทีแล้วก็ยก
2: 休みましょう。
1: แล้วก็พักหน่อยนะฮะ。เหมือนไปวิ่งจ็อกกิ้งเสร็จแล้วเหมือนกันเดินเล่น。
2: こうすることによって心拍数を上げすぎないんですね。心臓に優しい運動になります
1: 。วิธีการแบบนี้ไม่ทำให้นะฮะความดันขึ้นสูงด้วยนะครับไม่ทำให้พี่จอนเต้นแรงเกินแล้วก็เป็นการพักประมาณ30วิแล้วก็มาทำนี้อีก3เซตครับ
3: แค่นี้เสร็จจบรายการได้เอ้าไม่ใช่คุยกันก่อนค่ะนี่คือท่านะคะว่าต้องทำแบบนี้แล้วทำแบบนี้มันดีต่อร่างกายยังไงดีจริงหรอไหนใครว่าถ้าจะให้ดีต้องออกกำลังให้เหนื่อยแบบหายใจหอบเล็กน้อย
2: สโลว์จ็อกกิ้งก็ตัวใต้เต้าน่าจะไรสินะ
1: คล้ายๆกับนะสโลว์จ็อกกิ้งแต่ว่าสโลว์จ็อกกิ้งอาจารย์ต้องใช้พื้นที่แล้วก็เหนื่อยต้องเปลี่ยนชุดนะแต่นี่เราทำที่บ้านได้เลย
2: そのまでできる
1: เราไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะไงแค่ตรงนี้เองนะฮะ
2: そうすると10分間のウォーキングと大体同じ
1: ทำ3ครั้งเท่ากับการออกไปวิ่ง10นาทีแต่ว่าใช้เวลาแค่4ถึง5นาทีเท่านั้นก็คือครึ่งเดียว1ข้อดีคือไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะ2ก็คือประหยัดเวลาด้วย
2: でおすすめは朝ごはんの後お昼ごはんの後夕ごはんの後食事も30分以内にあれば血糖値抑えるのに役に立
1: つ。และที่ดีนะเป็นไปได้คือหลังอาหารนะหลังอาหารน้ำตาลกำลังขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูน้ำตาลผม
4: もしかして糖落ちてるかもしれない。お本当に
2: 落ちた。
1: นี่ไงดูดิตกเลยแต่กี้นี่150กว่าเหลือ83เลย
2: もう少し早くだから運動すればよかったね。
1: ゾンビ
2: 食べた後に食べた後にやれば
1: และคุณหมอบอกว่านะฮะที่ดีคือกินปุ๊บนะฮะแล้วก็ประมาณ5นาทีเนี่ยก่อนที่น้ำตาลจะขึ้นน่ะออกกำลังกายก่อนน้ำตาลจึงไม่ขึ้นโหดีเลยก่อนที่น้ำตาลขึ้นออกกำลังกายก่อน
3: ท่องไว้เลยนะคะหลังอาหาร5นาทีให้ออกกำลังเพื่อไม่ให้น้ำตาลในเส้นเลือดพุ่งสูงมากค่ะและท่านี้ก็ง่ายดีหรือจะแค่เดินสัก10นาทีก็ได้ผลเหมือนกันค่ะ
2: あともう一つおすすめなのはねあのトイレ行くでしょその時スロージョギングしながらゾンビになってトイレに行くんです。少し時間かけてね、トイレ行くときみんなこうやって行っちゃうけど、だったらこうやってトイレに行くのね。それでまた終わったらこうやって帰ってくる。それだけでも倍以上の運動量ね。
3: น่าสนุกไปอีกค่ะจะไปห้องน้ำทีนึงถ้าอยู่ในที่ทำงานเนี่ยเพื่อนรู้เลยนะคะว่าจะไปไหนเพราะวันๆนึงต้องเดินไปห้องน้ำหลายรอบเลยค่ะถ้ารวมกับการที่ต้องทำหลังอาหาร3มื้อก่อนอาบน้ำตอนไปห้องน้ำจะแข็งแรงขนาดไหน
1: ถือว่าตรงนั้นคือห้องน้ำนะแต่ถ้วยเหลือทั้งหมดเด้ห้องน้ำใช่ไหมยากแล้วก็ถ้วยเหลือจนให้เสร็จเลยเสร็จแล้วแล้วก็ลองนี่กับบ้านลองนี่อัดถือกับว่าไง
2: ちょっと早くスタートしないと間に合わなくなっちゃうから
1: ต้องรีบนะเดี๋ยวถอดซิปไม่ทันนะเดี๋ยวลาดนะ
2: มันจะ足がそれほど丈夫じゃないんですけど。
1: และนี่ก็คือนะคนไข้อายุ92นะฮะเดินไม่ค่อยดีแต่ก็สามารถออกกำลังกายแบบซอมบี้ได้นะนั่งรถเข็นก็ทำได้ครับ
2: この人血糖値がすごく悪かったんですけど。
1: แล้วท่านนี้เป็นโรคปัญหาทางด้านเกี่ยวกับเส้นเลือดนะความดันก็สูงด้วยแต่พอมาออกกำลังกายแบบซอมบี้กลับมาดีขึ้นเยอะเลย
2: あ、そうそうそうそうそうそう。いいですね。何歳に見えますか？正しい。
1: คนนี้ดูเหมือนอายุเท่าไหร่ครับ？
2: これ90歳です。
1: は？คนนี
2: ้この人30年近くここに通ってきてゾンビ体操してます
1: นี่นะท่านนี้เหมือนอายุเท่าไหร่ผมน่าประมาณ70 80มั้งคำตอบคือ90นะ
4: มีจะไม่ใช่ว่าใกล
1: ้แล้วมีการออกกำลังกายแบบซอมบี้ประมาณ30ปีมาที่นี่และเมื่อเส้นเลือดแข็งแรงนะคุณจะดูอ่อนเยาว์ด้วยถ้าดูอ่อนเยาว์ร่างกายคุณก็จะอ่อนเยาว์ด้วย
3: สุดยอดเลยนะคะทั้งอายุเยอะทั้งเคยต้องนั่งรถเข็นแต่กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้ไอดอลเลยค่ะ

0: เราสงสัยต่อไปว่าแล้วถ้าแบบซอมบี้นี้มันดีต่อร่างกายต่างจากการวิ่งออกกำลังยังไงบ้างคะ
1: คือจิ้มมือกันก็ฟื้นตัวเนี่ยยกขึ้นมาเลย
2: เวลาวิ่งเก่งวิ่งก็ได้นะแต่ถ้ามันสะบัดเนี่ยมันก็คือการนะฮะทำให้เลือดไหลเวียนดีนะฮะเมื่อไหลเวียนได้ดีก็คือส่งนะฮะสารอาหารไปเลี้ยงผิวพรรณหรือร่างกายเราได้เยอะกว่า
1: สควอตก็ได้แต่ยาดิโก้ใช่ไหมสุดท้ายก็ต้องก้าวไปก็血流は良くなりますね。
2: แล้วท่านก็บอกว่าลุกนั่งก็ดีนะแต่ลุกนั่งเนี่ยจะปวดเข่าปวดขามากนะแต่ว่าเนี้ยมันจะได้เบากว่ารู้สึกไปได้ดีกว่าอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดนะแก๊สที่ทำให้เส้นเลือดเนี่ยขยายได้ด้วยนะ
0: คุณหมอบอกว่าถ้าซอมบี้สามารถทดแทนการออกกำลังทั่วไปได้ในระดับหนึ่งเพราะการวิ่งอยู่กับที่ใช้พลังงานประมาณ3เท่าของการเดินปกติเป็นการออกกำลังแบบแอโรบิกที่ช่วยเผาผลาญไขมันและรักษากล้ามเนื้อได้ด้วยค่ะ
2: ก่อนอาบน้ำทำก็ได้นะเพราะนั้นวันหนึ่งทำกี่ทีก็ได้ขนาดคนที่นั่งติดรถเข็นก็ทำให้เส้นเลือดไหลเวียนได้ดีเพราะนั้นทุกคนทำได้ครับ
1: とてもいい体操があります。ゾンビ体操でインターバルトイレ行ってもいいんだけど、あのね、一瞬で若返る体操があるんです。あのね、ビルの5階を見上げるようにして、手を開けて、でグーして、ボートこぐみたいにこうグッと引き寄せます。ここにスタートに入るよね。上を向いてね。ここに線が入るよ。
2: グッ。
1: でもう一回出して。もう一回グッ。もう一回。
2: 近いの。
1: うん。十回グッ。ここ意識してね。肩甲骨意識。
2: 肩甲骨は寄せるよね。
1: 寄せる。背中の谷間を作る。
2: あ、はい。
1: うん。手のに対してはこうでもいいです。
2: あ、はい。
1: こうでもいいです。これを十回。
2: 例えばやった後にこれ
1: そうです。例えばこう事務仕事してる時に、これを例えば午前と午後と帰る前とか、これでもいいし、これでもいいから、やるだけで姿勢がすごく良くなるんですね。とこう肩が凝ったりするのがとても楽になるし、これでもNOは出ますからね。
2: ああ、NO大事ですね。
1: それから何よりもこうやって年取って見えるでしょう。こうやった瞬間に若返るんですよ。だからこう姿が一瞬のうちに20歳を抱えると言われてるんです。
0: ท่านี้นั่งก็ทำได้นะคะนอกจากจะเป็นซอมบี้แล้วก็มาเป็นยอดมนุษย์ด้วยจะดีมากเลยค่ะ
2: คราวนี้เรากำลังนั่งทำงานอยู่นะเราหลังโกงอยู่นะแล้วก็จะปวดหลังปวดแขนนะฮะนั่งหลังตรงนะครับมองข้างบนนะครับมองหลังตรงดึงมือขึ้น
1: โมโตโคมิ
2: เหมือนกำลังพายเรืออยู่นะฮะแล้วก็แอ่นตัวนะครับแอนตัวดึง
1: ก็肩甲骨を背負
2: うให้นะสมัครเนี่ยกำลังชนกันอยู่ประมาณ10ครั้ง
1: ก็下向きやすいから上を向いたまま
2: ให้มองข้างบนนะอย่ามองล่างนะครับดึงไปแล้วก็เขม่าท้องนะดึงไปเขม่าท้องครับ
0: มาถึงคำถามสำคัญแม้ว่าท่าซอมบี้จะดูง่ายแต่ก็มีคนที่ไม่ควรจะทำอยู่เหมือนกันนะคะ
2: ใช่เสียงชิมัสคนที่ไม่ควรทำคือใครก็คือคนที่ปวดขาปวดเข่าเนาะก็อย่าฝืนหรือไม่คนที่ปวดคอนะฮะอย่ายกคอเกินไปเท่านั้นครับแล้วถ้าคนที่ไม่แข็งแรงหรือว่ายืนไม่ไหวนะทำนั่งทำก็ได
0: ้จริงๆแล้วที่คุณหมอพัฒนาท่าออกกำลังแบบซอมบี้นี้ขึ้นมาเพื่อช่วยคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดค่ะเพราะนี่คือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของท่านเลย
1: 上半身はいやいや筋肉を使って
2: จุดเริ่มต้นของการคิดค้นการออกกำลังกายแบบซอมบี้นะมันเป็นยังไงท่านบอกว่าครับเรารู้ใช่ไหมว่าการออกกำลังกายมันดีมากเลยนะมันแต่ว่าเราทำไม่ได้คุณหมอบอกว่าไปออกกำลังกายมานะแล้วคนไข้ก็ไปบอกผมจะทำนะครับพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์กลับมาไม่ทำแก้ตัวว่าเหนื่อยไม่มีเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไปวิ่งเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ไหวคุณหมอก็เลยบอกว่าท่าไหนที่ออกกำลังกายแล้วเผาผลาญได้ดีแล้วน้ำตาลก็ไม่ขึ้นหรือขึ้นน้อยและเหนื่อยน้อยกว่านะครับก็คือท่าซอมบี้เองทำไมคุณหมอคิดถึงเรื่องการออกกำลังกายแบบซอมบี้นะครับท่านบอกว่านะฮะมันเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดปัจจุบันนี้คนเป็นกันเยอะมากครับเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดความดันสูงเบาหวานก็เกี่ยวกับเส้นเลือดด้วยแล้วก็บุหรี่คนสูบบุหรี่ทานเหล้าแล้วก็คอเลสเตอรอลสูงและเป็นโรคนอนไม่หลับโรคนอนไม่หลับเกี่ยวข้องกับนะฮะเส้นเลือดด้วย
1: เข็มกันเต้เมื่อตอนที่ว่าทุกที่มันยาระคายดีสุด
2: นะนี่อายุคุณนะฮะอายุน้อยก็จริงแต่อายุเส้นเลือดคุณก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นอายุเส้นเลือดถ้านะฮะคุณอายุมากแต่อายุเส้นเลือดนะอ่อนเยาว์เนี่ยคุณจะแข็งแรงธรรมดาแล้วถ้าอายุมากขึ้นเส้นเลือดจะแข็งนะครับก็ทำให้มีการยืดหยุ่นได้น้อยก็มีโอกาสแตกหรือตีบได
0: ้คนที่เริ่มมีอายุก็จะคิดว่าอายุของเส้นเลือดตัวเองก็จะต้องมากตามอายุใช่ไหมคะ

0: แต่จริงๆแล้วใช่หรือเปล่าฟังคุณหมอกันค่ะ
1: ここに傷がつくと血が固まるんです
2: นี่คือเส้นเลือดนะพออายุมากขึ้นเนี่ยเส้นเลือดจะแข็งตัวเมื่อแข็งตัวนะฮะก็จะเกิดการปูดขึ้นเมื่อมันแข็งตัวปูดขึ้นพอปูดขึ้นก็จะเป็นที่เก็บของพวกคอเลสเตอรอลหรือไขมันก็จะยิ่งพอกขึ้นพอกขึ้นพอกขึ้นด้วยเพราะนั้นเส้นเลือดจะหนาขึ้นแล้วก็อุดตันได้ด้วยเส้นเลือดแข็งเนี่ยมันมีโอกาสแตกก็จริงแต่มีโอกาสตีบแล้วก็ตันได้ด้วยครับคนเป็นมะเร็งเยอะที่สุดในโลกนะฮะแต่ปัจจุบันนี้โรคเส้นเลือดเป็นเยอะกว่ามะเร็งนะวิธีการดูด้วยง่ายครับ1เป็นโรคนะสมองตีบแตกตันก็คือสมองเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบแตกตันนะฮะสองอย่างผสมกันแล้วมันเยอะกว่ามะเร็งครับ
0: ปัญหาคือเราจะมองไม่เห็นนะคะว่าเส้นเลือดเราคุณภาพดีแค่ไหนอุดตันไปแล้วหรือยังดังนั้นการป้องกันก็เป็นสิ่งที่ต้องทำในชีวิตประจำวันทุกวันเพราะถ้ารอให้ถึงวันที่เส้นเลือดแสดงอาการออกมาเป็นการอุดตันไม่ว่าจะจุดไหนในร่างกายก็แย่ทั้งนั้นล่ะค่ะ
1: ซากุระってね若い時は若い花咲いてますよね。でも100年経っても花が咲いてるのあるでしょ。
2: ท่านยกตัวอย่างถึงต้นซากุระนะตอนที่มันยังหนุ่มสาวมันยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะมันก็จะออกดอกสวยใช่ไหมฮะแต่เวลาผ่านไป100ปีมันก็ยังออกดอกสวยนั่นหมายถึงซากุระเนี่ยนะฮะมันมีเส้นเลือดที่ไหลเวียนได้ดีเหมือนคนฮะถ้าคุณอายุ100ปีหรือคนอายุสูงวัยแต่เส้นเลือดคุณแข็งแรงมันก็จะผลิตดอกไม้ที่ออกมาสวยแต่ถ้าคุณเส้นเลือดไม่ดีก็จะผลิตออกมาไม่ดีไงผิวก็ไม่ดีกากฝ้าก็ขึ้นมีปัญหาทั้งร่างกายนะครับรวมถึงมะเร็งด้วยครับท่านยกตัวอย่างว่าซากุระนะฮะถ้าดินไม่ดีหรือสิ่งแวดล้อมไม่ดีมันก็จะตายไวนะฮะแล้วก็จะออกดอกไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นซากุระที่ดีนะดินดีมันจะอยู่ได้นานก็เหมือนคนครับเราก็ต้องนะฮะออกกำลังกายมีการไหลเวียนของเลือดที่ดีแล้วก็กินอาหารที่ทำให้เส้นเลือดอ่อนเยาว
0: ์แล้วถ้าใครที่สนใจในเรื่องสุขภาพก็จะรู้ว่าหลายปีก่อนไขมันคือผู้ร้ายแต่ทุกวันนี้โลกหันไปอีกมุมบอกว่าน้ำตาลอาจจะเป็นผู้ร้ายมากกว่าค่ะ
1: とか麺とかパンたくさん食べると血糖値がやっぱり上がりやすくなりますね
2: ผมถามว่าแล้วเราควรจะกินอะไรท่านบอกนะฮะว่าของหวานเนี่ยคือตัวทำให้เส้นเลือดพังเส้นเลือดผุเลยอยู่ในขนมอยู่ในแป้งอยู่ในขนมปังอยู่ในเส้นแล้วก็อยู่ในข้าวท่านบอกว่าถ้าเป็นไม่ได้กินครึ่งนึงของมื้อวันนึงเรากินข้าว1จานให้เรากินครึ่งนึงครับเพราะนั้นทุกมื้อเรากินครึ่งนึงผมก็เป็นอย่างงี้ก็จะทำให้น้ำตาลไม่ขึ้นสูงและน้ำตาลขึ้นปุ๊บแล้วก็ลงเลยนี่ก็ไม่ดีนะฮะถ้าคุณทานอาหารแล้วนะฮะน้ำตาลจะขึ้นสูงแล้วขึ้นแล้วลงขึ้นลงเนี่ยจะทำให้เส้นเลือดพังแล้วก็ผุและคนที่ท้องโตเนี่ยฮะไม่ได้หมายถึงว่าอาจจะกินเยอะแต่ที่มากกว่านั้นคือการกินน้ำตาลเยอะเกินไปและนะฮะถ้าเป็นไม่ได้ก็คือยุบท้องของคุณที่โผล่มาเนี่ยให้มันยุบเข้าไปก็จะป้องกันเรื่องโรคเส้นเลือดได้ครับ
1: だからあのでかいか油がいいんです缶詰なんかいいです
2: ท่านบอกนะว่ากินอะไรที่จะช่วยไม่ให้เส้นเลือดแข็งหรือตีบได้ก็คือกินปลาครับถ้าเป็นไม่ได้ต้องเป็นปลาดิบด้วยนะแล้วเป็นปลาทะเลนะฮะถ้าเป็นปลาน้ำจืดนี่อาจจะมีพยาธินะอันตรายนะครับคุณหมอบอกครับวิธีการที่ป้องกันนะแล้วทำให้เส้นเลือดยืดหยุ่นได้ดีนะก็คือกินน้ำมันปลาหรือไม่ก็พวกโอลิฟออยล์นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็คือพวกนะฮะผักมะเขือเทศนะครับพวกนั้นจะมีพวกสารที่ป้องกันไม่ให้เกิดน้ำมันติดเส้นเลือดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแล้วมันจะไม่ทำให้พวกน้ำมันเนี่ยเข้ามาพอกมากขึ้นดังนั้นพวกนี้กินเลย
1: อ่ะช็อกโกแลตก็ไม่ใช
2: ่ชอบช็อกโกแลตไหมแต่ต้องเป็นช็อกโกแลตที่มีโกโก้สูงนะก็คือ90นะที่มันเปรี้ยวๆขมๆเลยอย่างนั้นแหละดีแล้วก็บวกกับหอมใหญ่นะครับหอมใหญ่เนี่ยตรงเปลือกมันจะดีมากเลยนะหอมใหญ่จะทำให้เส้นเลือดยืดหยุ่นได้ด้วยและอีกอันนึงก็คือตัวมะเขือเทศโตมาโต้นะสามอย่างเนี่ยท่านแนะนำเลยครับ
1: 水素が自分のお腹から温泉みたいに湧いてきます。その水素が実は血管をしなやかに開いて、
2: ในน้ำไส้เราเนี่ยมันจะมีการผลิตไฮโดรเจนขึ้นมาโดยการกินผักหรือพวกชีสหรืออะไรที่มันหมักนะฮะกิมจิอะไรก็ได้ครับหรือไม่ก็ผักที่เป็นผักสีเขียวมือหนึ่งกินผัก1ฝ่ามือ3ครั้ง1 2 3อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าผักเ
0: ยอะความรู้เต็มๆเลยนะคะจดกันทันไหมคะไปซื้อกับข้าวครั้งต่อไปจะได้เลือกของที่เส้นเลือดถูกใจค่ะคุณหมอมีคนไข้ที่เป็นตัวอย่างของคนที่เข้ามารับการรักษาแล้วอาการดีขึ้นด้วยค่ะ
3: まあ父が糖尿病だったので遺伝的なものがありますって言われてすごくびっくりしました
2: ก่อนหน้านี้นะเธอไปตรวจเลือดดูนะครับน้ำตาลในเลือดสูงมากนะครับก็เป็นคนที่นะฮะเกือบจะเป็นเบาหวานแล้วนะฮะก็คือทางญาติพี่น้องนะฮะทางคุณพ่อเนี่ยเป็นเบาหวานเพราะนั้นจะมีความเสี่ยงของการเป็นเบาหวานและตอนนี้เสี่ยงมากๆเลยนะฮะก็เลยบอกว่าลองกินข้าวให้น้อยลงเพราะว่าตอนนี้เมื่อตรวจ

0: กแล้วเนี่ยอินซูลินตัวย่อยน้ำตาลเนี่ยเธอมีฮอร์โมนที่ชื่ออินซูลินน้อยจึงย่อยน้ำตาลได้น้อยจึงแนะนำให้กินข้าวลดลงเหลือครึ่งหนึ่งแล้วเปลี่ยนเป็นข้าวกล้องและหลังจากกินข้าวแล้วให้ออกกำลังกายแบบซอมบี้แล้วทำให้นะฮีโมโกลบิน A1C คือน้ำตาลสะสมในเลือดเนี่ยจะลดลงจากนะฮะ 5.9 เหลือ 5.3 นะซึ่งธรรมดาแล้วถ้าเป็นเบาหวานแล้วจะกลับมายากมากนะฮะก็ประสบความสำเร็จและตอนนี้เธอทำต่อมา2ปีแล้วครับ
1: それでショックを受けてでもああそうなんだって痩せてる女性は意外となりやすいことも知り
0: ถ้าคุณคิดว่าคุณผอมคุณไม่ได้อ้วนคงห่างไกลจากเบาหวานอันนี้คือผิดนะฮะผอมแต่คุณมีฮอร์โมนที่ชื่ออินซูลินออกมาน้อยผลิตออกมาน้อยก็จะย่อยน้ำตาลได้ไม่ได้ทำให้คุณเป็นเบาหวานได้ผอมแต่เป็นเบาหวานได้ต้องระวังพอดีรู้ทันนะก็เลยรู้วิธีการออกกำลังกายแบบซอมบี้และลดข้าวให้เหลือครึ่งหนึ่งนะจึงทำให้เธอรอดมาได้ปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้ยานะครับเธอเคยไปโรงพยาบาลอื่นแล้วบอกว่าเธอมีโอกาสเสี่ยงเป็นเบาหวานและอาจจะเป็นแล้วไม่เคยสอนเรื่องการนะฮะออกกำลังกายก็ปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วก็เป็นไงอันนี้คือเรื่องสำคัญ
1: โมทุนิคักอาชิกะอิตะคุนัตเตโม
0: หลังจากที่เรียนรู้วิธีการออกกำลังกายแบบซอมบี้เนี่ยนะเธอบอกว่าเธอกลัวเป็นเบาหวานเนี่ยเธอก็เลยออกกำลังกายหลังอาหารทุกมื้อถือฉันกลัวไงก็เลยออกกำลังกายจนเยอะเกินโดนคุณหมอบอกว่าเยอะเกินนะฮะข้อดีของการออกกำลังกายแบบซอมบี้คือทำได้เลยทันทีสองคือดูทีวีไปก็ทำได้สามคือมันได้ผลเร็ว
2: ฟังแล้วมีกำลังใจเลยนะคะเดี๋ยวมาดูคนที่เป็นซอมบี้บ่อยๆท่าจะสวยแค่ไหนคะ
0: มาดูว่าซอมบี้เนี่ยออกกำลังกายแบบซอมบี้เนี่ยมันจะลดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอออกกำลังกายกับนักคนไข้ท่านนี้ด้วยครับนะผมอาจจะเป็นไทป์ที่ผอมแต่ผลิตอินซูลินออกมาน้อยก็ได้คุยกับเขาอย่างนี้ครับอย่างนี้เหรออัตมาสืออย่างนี้เหรออ๋อได้นะได้ไหมก็อีกปุ่นก่อน
1: สักกี่มันเดี๋ยวจะปุ่น
0: ได้เลยเธอทำไปแล้ว10นาทีนะเราคิดว่าเราทำนี้แล้วเราดูทีวีไปคุ้งกันเทเลมีตัวมดเตี้ยหรือใช่ลองดูนะผมจะลองสัก2นาทียึบปืนเลยสิครับโอ้เธอแข็งแรงมากนะโอ้ยเหนื่อยนะเนี่ยโอ้ยแต่รู้สึกเลือดเดินดีให้อุ่นเลยคือดังว่ายึบปืนกันอย่างนี้ครับใช่ไม่ชกสังเกตว้าของเธอนี่คือขยันมากนะหลังอาหาร10นาทีทุกมื้อ
1: 食事も変えましたそしたら目が充血するもなくなり
0: เธอบอกนะฮะหลังจากออกกำลังกายแล้วเนี่ยน้ำตาลในเลือดลดไม่พอนะหลับดีด้วยแล้วก็ตาที่มันบอกตาแดงก่ำเนี่ยมองดีขึ้นด้วยแล้วก็กลิ่นที่ดมไม่ออกเนี่ยได้กลิ่นดีขึ้นนั่นหมายถึงอะไรเลือดไหลเวียนดีขึ้นสมรรถภาพมันดีขึ้นหมดเลยนะ
2: มาถึงคนไข้อีก2คนนะคะจากคนที่เคยน้ำหนักเกินมากเธอตัดสินใจออกกำลังกายแบบซอมบี้ในชีวิตประจำวันคือจะเดินในบ้านจะไปห้องน้ำจะเดินไปแปรงฟันทำตลอดค่ะจนความดันกลับมาปกติน้ำหนักลดแม้ว่าถ้าออกกำลังแบบนี้จะทดแทนการออกกำลังแบบจริงจังไม่ได้เพราะอาจจะไม่ได้ช่วยสร้างกล้ามเนื้ออะไรได้มากมายแต่สำหรับคนป่วยบางโรคเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานท่านี้ช่วยได้อย่างมีนัยสำคัญค่ะ
3: ひざがまっすぐ立つっていうことは多分無理だろう。少しこういうふうに曲がって立っちゃうようなその関節の機械なんだけれども。
0: สมัยก่อนเธออ้วนเมื่อเธออ้วนฮะเธอก็จะงอเข่าไม่ได้แล้วก็ปวดเข่ามากก็เลยมีการผ่าตัดที่เข่าด้วยคุณหมอที่เกี่ยวกับเรื่องเข่าก็บอกว่าเธอจะงอเข่าไม่ได้แล้วงอได้แค่130องศาแต่พอหลังจากที่มีการออกกำลังกายซอมบี้นะฮะทำให้เธอยืนตรงได้ด้วยแล้วก็ขาตรงแล้วก็งอเข่าได้มากขึ้นนั่นอาจจะมาจากความผอมลงหรือเซลล์กลับมาแข็งแรงขึ้นก็ได้ทำให้เธอรู้สึกว่ามันกระปี้กระเป๋าขยับอะไรก็ง่ายขึ้นดีขึ้นหลายๆอย่างเลยครับ
3: 膝が痛い人でも腰が痛い人でもこうすごくハードな運動ではないので
0: เธอไม่ได้ออกกำลังกายแบบตลอดเหมือนคนไข้ท่านที่แล้วนะบอกว่าแค่1นาทีแล้วก็หยุดแล้วก็ไม่ได้ทำต่อด้วยนะแต่ว่าถ้ารู้ตัวก็ทำเพราะว่านะเธอมีการใส่เข่าเทียมอยู่นะครับแล้วก็เธอเป็นคนเหนื่อยง่ายแต่อยากจะบอกว่าแค่นะทำแล้วก็หยุดทำแล้วก็หยุดไม่ได้ทำเยอะแต่ได้ผลดังนั้นเป็นแรงบันใจให้เพื่อนๆทุกคนว่าเราเจ็บเข่าหรือเราไม่แข็งแรงเราก็สามารถทำได้เช่นกันอย่างนี้คนจะหาว่าเราแปลกวะเนี่ย

0: ちょっと歩きながら喋ってもいいですか。
1: でも先生のあれがもうこういう風にお腹に力を入れて、
2: ลืมบอกไปนะต้องเกร็งท้องด้วยนะไม่ใช่ปล่อยอย่างเดียวนะเกร็งท้องด้วย
0: ก็ยืนนั่นนี่หมดแล้ว
1: ใช่ไห
2: มและท่านทำมานะฮะเป็น10ปีแล้วนะแล้วจากเคิร์นอ้วนกลายเป็นผอมและแข็งแรงเลยอ่ะ
1: ตกใจมู่会社の人はもう知ってるから
2: และท่านนะครับมีการแนะนำบอกว่านะท่านทำที่บริษัทนะครับทุกคนตอนแรกเห็นว่าแปลกแต่ตอนนี้ทุกคนนะฮะชอบท่านแล้วแล้วก็รู้ด้วยเพราะได้ผลไงทำเป็น10ปีนะเราส่งพลังบวกเนี่ยให้กับทุกคนและทุกคนทำเนี่ยต่อไปอยากให้เห็นว่าทุกคนแข็งแรงด้วยท่านี้
1: 夏場はやっぱちょっと外だと暑いんで涼しいところでやるんですけど。
2: แล้วท่านนี่แบบว่าติดเป็นนิสัยเลยนะหลังอาหาร10นาทีเพราะฉะนั้น3มื้อ30นาที
1: 先生は僕は30分やる。
2: おお。
1: 一回に。
2: へえ。
1: じゃあもうやろう。
2: ท่านบอกนะครับว่าในครั้งแรกอย่าคิดว่าทำ10นาทีนะท่านก็บอกว่าตอนที่ท่านอ้วนอยู่เนี่ยทำไม่ได้หรอกนะแล้วก็แต่ว่าพอทำไปเรื่อยๆมันเริ่มแข็งแรงขึ้นเริ่มดีขึ้นก็เลยเพิ่มจาก1นาทีเป็น2นาทีตอนนี้ท่านทำนะฮะ10นาทีทุกมื้อก็คือ30นาทีนะมื้อละ10นาทีแต่ปัจจุบันนี้อยากจะทำลายสถิติตัวเองนะให้เป็น20นาทีนะ
3: ระหว่างดูคลิปอยู่นี้ก็ลุกขึ้นมาทำกันเลยค่ะสนุกอยู่นะคะแล้วผลน้ำตาลของฟูจิเซนเซนลงบ้างไหมมาดูกันค่ะ
2: หลังจากที่ออกกำลังกายซอมบี้ตะกี้นี้น้ำตาล166มาดูว่าซอมบี้เนี่ยออกกำลังกายแบบซอมบี้เนี่ยมันจะลดจริงหรือเปล่าเดี๋ยว1 2 3เปลี่ยนไปอย่างนี้แล้ว92先ほど160ぐらいだったんですけどของจริงเลยอ่ะตบมือเลยได้ผลได้ผลนี่คือหลักฐานจริงๆนะเนี่ย
3: ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่พัฒนาท่าออกกำลังแบบนี้ขึ้นมาเป็นทางออกให้คนไม่ชอบออกแรงไม่ชอบเหนื่อยแต่อยากมีสุขภาพดีขึ้นมากเลยค่ะตอนนี้ไม่มีข้ออ้างแล้วลุกขึ้นมาทำกันทุกวันนะคะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากญี่ปุ่นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ
4: ธรรมชาติสรรสร้างสมบัติล้ำค่าที่สุดให้มนุษย์ได้เรียนรู้สุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2บันทึกธรรมชาติในภูมิประเทศที่น่าเหลือเชื่อเพื่อศึกษาชีวิตสัตว์อย่างใกล้ชิดในแง่มุมที่แปลกใหม่มันคือความน่าพิศวงที่รอคุณมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาอย่าพลาดสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม12กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
5: สวัสดีเมืองไทยรอยยิ้มสยามแห่งไทย
6: อะไรกันแน่ที่เป็นลักษณะไทยที่เป็นเสน่ห
7: ์การที่เป็นเกษตรกรเรารู้สึกว่าได้เรียนรู้มากกว่าคนอื่น
8: เรารู้สึกว่าคุณแม่ปลอดภัยอยู่ตรงนี้จริงๆเราไม่อยากกลับเลย
9: ถ้าเขาสบายเขาไม่มาให้เรามาเลี้ยงเขาหรอก
6: มาร่วมค้นหาลักษณะไทยในตัวคุณเองในตอนสุดท้ายกับสารคดีภาคภูมิไทยวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้ 21:30 น.ทางไทย PBS
10: ตอนนี้คือของเนี่ยเต็มไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆมากมายเนาะที่ไม่ใช่แค่อุปกรณ์เสื้อผ้าแต่มันลงไปถึงอุปกรณ์การถ่ายทำสารคดีซึ่งเรือลำนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างจากเรือทั่วไปที่เราจะมาแค่ดำน้ำแต่นี่คือเรือของการถ่ายทำ
11: กองหนึ่งไป
12: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBSวัฒนธรรมแบบอาหรับที่แข็งแรงและก็ฝังรากลึกนะครับทำให้พื้นที่ในเมดินาหรืออาณาเขตเก่าแก่ในเมืองเฟสเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อก้าวเท้าเข้าไปในเมืองเฟสประเทศโมร็อกโกนักท่องเที่ยวสามารถย้อนเวลากลับไปสู่อดีตด้วยบรรยากาศของการคุมโทนสีของบ้านเรือนอันน่าทึ่งครับ Man-made มนุษย์นักสร้างตอนนครคุมโทน

0: ทีแต่มุ่นแต่พ่อแต่แม่นะรักเขตก็มีเนี่ยรักที่7ที่8 10กว่าปีแล้วบ่ได้เฮ็ดตั้งแต่มีปัญหามา
1: ที่นาของลุงอยู่ตรงไหนบ้างคะเนี่ย
2: นู่นบังเกิด
1: ปัญหาเหมือนกันหมดเลยชาวบ้านมีที่นาแต่เข้ามาทำกินไม่ได
2: ้ไม่ได้
3: โอ้ยเสียใจจนน้ำตาจนไม่สิไรหรอก
2: ปอบใดยังมีชีวิตยังหันใจว่าก็ต้องสู้เอา
1: การปกป้องแผ่นดินตรงนี้ในความหมายของลุงลุยเนี่ยค่ะ
2: ไม่อยากให้แผ่นดินเราเสียเนาะก็ปกป้องเลยแผ่นดินเราคืน
4: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนแผ่นดินของเรา16กรกฎาคมนี้3ทุ่มครึ่ง
5: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นทางเลือกพลังงานสะอาดที่ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงและช่วยประหยัดค่าไฟได้ในระยะยาวพลังงานจากแสงอาทิตย์สามารถนำมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าทั้งในบ้านอาคารและสถานประกอบการนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
6: ตอนนี้ก็คือกำลัง
7: หลง
6: ซ้ายหรือขวา
7: ขวาสิ
6: หรอซ้ายก็จะเลียบน้ำไปนะ
8: อ้าวเราไม่ทันกลุ่มข้างหน้าเหรอครับ
7: หลงนี่ไงป้ายเขาเขียนว่าอะไร
6: ไปดูไม่เลยจริงๆเราต้องแบบเหมือนใช้วิชาลูกเสือว่าคนข้างหน้าเขาเหยียบกิ่งไม้ยังไง
7: โถคูณมันเป็นทางเดินต้องดูกิ่งไม้แล้ว
8: ป้ายเขียนว่าอะไรครับ
7: ไม่มีป้ายออกมาต่อม
9: ต้องแซมต้นแบบนะตรงนี้จะห
8: นึ่งนี่สองเครื่องเลย
6: เห็นไหมความช้าของใครสักคนนึงเนี่ยเราตามข้างหน้า
7: ไม่ทัน
10: น้องเต้อ่ะเ
7: ร็วๆเอง
6: พ
7: ี
6: ่เห็นไหมมีเห็นไหมเขามีรถโดยสิ
8: เออโทรถามไง
7: แล้วเขาจะมานั่งเถียงทำไมนั่งด่ากันเองทำไมวะ
9: ทางนี้ครับ
7: เออเห็นไหม
9: งั้นให้พี่อาร์ตวางทางโน้นลองดูถึงไหม
7: เชิญ
11: รายการ
8: ยังไงนะ
11: บ้านบ้านคลิปนี้
7: อยู่ที
8: ่แม่ห้องสอน
11: บอกไปแล้ว
8: อ๋อโอเคบอกยังว่าหนาวมาก
11: ไม่ต้องบอกก็รู้เนี่ยดูหมอกข้างบนสิเห็นปะโ
8: อ
11: ้โหนี่
8: ไม่ใช่ไฟป่าใช่ไหม
11: ไม่ใช่เอาเข้าเรื่องเร็วเรามาที
8: ่แม่ห้องสอน
11: รู้แล้วว่ามาสอนแต่คลิปนี้จะมาทำอะไร
8: วันนี้จะมาตามคณะนักศึกษากับอาจารย์มหาลัยศิลปากรเขามาทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับที่อยู่ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ที่แม่ห้องสอนซ่อนอยู่น่ะเขาอยู่มานานแล้วแล้วคนอื่นก็รู้กันเยอะแล้วแต่เราอ่ะไม่รู้เราก็เลยว่ามันซ่อนอยู
11: ่ซึ่งเป็นสถานโบราณคดี
8: สถานโบราณคดี
11: โบราณสถานโบราณคดี
8: ไม่ใช่เรียกว่าอะไรเดียวเป็นที่ขุดค้นร่องรอยของการอยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ในเขตประเทศไทยแล้วก็กำลังขุดค้นเจอสิ่งใหม่ๆเรื่อยๆอะไรประมาณนี
11: ้ความสำคัญของเวิร์กช็อปนี้คือ
8: ก็คือการใช้อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลสมมติว่าถ้าเกิดเราเข้าไปขุดค้นเจอข้าวของต่างๆเนี่ยเราจะต้องเก็บบันทึกทำความสะอาดก็รักษายังไงรวมทั้งเขาจะมีการสแกนเพื่อเข้าไปดูร่องรอยอะไรพวกนี
11: ้
8: เราก็เลยตามมาดูเขาด้วย
11: ก็คือเราจะมาค้นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของ
8: คนตา
11: ถูกต้องพูดตั้งนานไป
8: ทางไหน
11: ทางนู้นหนึ่งสอง
12: ครับสำหรับสิ่งที่เราจะพาทุกคนไปดูกันในคลิปนี้มันเกิดมาจากคำถามที่ว่ามนุษย์โบราณหรือยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่าบ้านเอาไว้อยู่หรือเปล่าถ้ามีหน้าตารูปร่างของบ้านพวกเขาจะเป็นยังไงเหมือนกับของพวกเราหรือเปล่านะครั้งนี้จะมีแขกรับเชิญพิเศษที่จะพาพวกเราทุกคนไปหาคำตอบกันครับ
11: ว่า
13: ไปยังไงดี
11: เดินครับอาจารย
8: ์นี่ก็คือเราเรียกว่าเป็น
13: เพิงผา
8: เพิงผา
13: เป แต่เดิมมันก็เคยเป็นช่องมาก่อนพอเวลาโลกมันเคลื่อนตัวใช่ไหมคะ
7: ค
13: แนวตรงนี้ไหมเวลามันเกิดการแคร็กเนี่ยไอ้พวกเนี้ยที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันก็หล่นลงมา
11: เพิงผาเนี่ยมันเหมือนเป็นชะง่อนมานี่เขาขนาดเรียกว่าเพิงใช่ไหมครับ
13: แล้วอันนี้มันเปรียบเสมือนกับบ้านหลังแรกๆของมนุษยชาติเลย
11: บ้านแรกของมนุษย
13: ์ใช
11: ่ก็คือต้องเป็นถ้ำ
13: เป็นถ้ำหรือเพิงผาเพราะมันเป็นธรรมชาติที่เขาไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยไงเพราะมันสามารถจะช่วยเขาหลบแดดหลบฝนได้แล้วกลางคืนเนี่ยถ้าอากาศมันหนาวอยู่ในถ้ำเนี่ยมันก็อบอุ่นเพราะฉะนั้นในยุโรปเราก็จะเจอการค้นพบมนุษย์โบราณในถ้ำ
11: ที่เขาเรียกมนุษย์ถ้ำ
13: ใช่
11: ก็คือบ้านของ
13: ของคนในอดีต
11: เพราะเรายังไม่มีสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าบ้าน
13: เรายังไม่ได้สร้างเป็นจะเอาไม้มาสร้างเอาอิฐมาสร้างแล้วคนก็จะใช้หลืบตรงนั้นน่ะเป็นที่พักพิงที่หลบอะไรแบบนี้
12: ใช่ครับและนี่คือแขกรับเชิญพิเศษของเราอาจารย์รัศมีชูทรงเดชนักโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์จากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
13: มนุษย์เนี่ยมีชีวิตอยู่และกลมกลืนกับธรรมชาติและรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่หลายหมื่นปีแล้วค่ะจริงอาจจะเป็นหลายแสนด้วยซ้ำไปแต่กรณีของเราก็คือเป็นหมื่น
7: ตรงนี
13: ้สามหมื่นกว่าปี
11: สามหมื่นกว่าปีใช่ไหมครับ
13: ใช่ใช่ร่องรอยที่คนอยู่แต่เราพบคนเนี่ยที่เรากำหนดอายุได้ก็คือ 13,000 ปีมาแล้ว 12,000 ปี
7: คนพบคนนี้คือคนพบอะไรอะครับ
13: เป็นกระดูก
7: ตรงนี้เลยใช่ไหม
13: ตรงนี้ค่ะข้างในสีขาวเนี่ย
7: ซึ่งถ้าผมเป็นคนไม่รู้เรื่องเป็นนักท่องเที่ยวเดินมาผมก็จะให้มาดูอะไรอ๋อนี่คือเพิงถ้าเปรียบเพิงก็คือบ้าน
13: บ้าน
7: อ๋อเพิงถ้ำ
13: เดี๋ยวเราขึ้นมาดูไหมคะบ้านเขาอยู่กันยังไงจะหลบฝนน่ะเราจะวิ่งไปตรงไหนอะคะอย่างพวกเราอะเราก็ต้องวิ่งมาตรงนี้อะไม่มีตรงนี้ถูกป่ะมันคือธรรมชาติไงคะเราไม่มาตรงนี้แน่ๆเลยใช่ป่ะ
7: อ๋อ
10: ครับ
13: เพราะว่าเห็นป่ะมันเห็นตัดเลยใช่ไหม
10: สุดท้ายเราก็ต้องวิ่งมาหลบตรงนี้
13: เราก็ต้องมาเห็นไหมเพราะว่ามันโค้งอย่าง
10: เงี้ยเนี่ยเคยเห็นในละครจักรวงไงสมัยก่อนแล้วแบบมาต้องมาหลบก็จะมันจะหลบอะไรได้ชะง่อนแค่นี้แต่นี่คืออยู่กันจริ
14: ง
10: หลบได้จริง
14: ๆไม่เปียกไม่ร้อนอุณหภูมิปกติ
7: แล้วเจ้าชายก็หลบในถ้ำเพราะเปียกฝนกับเจ้าหญิง
13: แล้วส่วนใหญ่เนี่ย
10: แล้วก็ให้เจ้าหญิงไปหากล้วยหาส้ม
13: วนก็จะแบบว่าเนี่ยตอนฝนตกนี่แหละก็คือเครื่องมือหินน่ะ
7: ฮะที่ออกมาตรงนี้นะครับ
13: ใช่ใช่แล้วก็มีกระดูกสัตว์บ้าง
7: อาจารย์แยกยังไงครับว่าอันไหนกระดูกอันไหนหิน
13: หินเนี่ยมันจะโผล่แบบแหลมๆเห็นไหมแล้วมุมตรงนู้นเนี่ยขาวๆบางอันเนี่ยก็คือกระดูกอะค่ะ
7: ฮะ
10: ที่เห็นขาวๆเหรอครับ
13: คือถ้าลงไปข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นชัดน้องนะคะจับตรงนี้นะคะจับตรงนี้นะคะแล้วก็หมาตรงนี้ก่อน
14: อย่าพยายามเหยียบบังหลุม
7: อ๋อทำไมครับ
13: มันจะทำให้ดินมันหล่นลงมาแล้วเราก็ค่อยๆลงแบบถ้าน้องลงมาตรงนี้จะเห็นเลย
7: โอเคคร
13: ับลงแบบเมื่อกี้นะคะหญิงดูด้วย
7: ไม่เหยียบตรงนี้นะครับหันหน้าเข้าหาบันไดแล้วก็จับตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะถ้าเราเหยียบส่วนบริเวณนี้ก็จะถล่มได้ใช่ไหมครับ
14: เราไม่ได้ห่วงคนเราห่วง
7: ห่วงของใช่ไหมขอบคุณครับผมพอจะเป็นนักโบราณคดีได้ใช่ไหมครับ
13: อันนี้คือหลุมที่หลายหมื่นปีแล้วชั้นล่างสุดตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยมันก็คือประมาณ 26,000 ปีเนี่ยชั้นเนี้ย
7: คือเมื่อ 26,000 ปีอ่ะข้างบนเนี้ยไม่มีใช่ไหมครับ
13: ไม่มีเมื่อกี้สงสัยว่ากระดูกใช่ป่ะ
7: กระดูก
13: น
7: ี่ๆไหนอ่ะ
13: กระดูก
7: ที่ขาวๆนั่นน่ะครับอาจารย
13: ์
7: ฮะเนี่ยเหรอครับ
10: ที่ยังไม่ได้เอาออกมา
13: ใช่มันยังอยู่ในผนังไงคะแล้วมันก็มีเครื่องมืออยู่เห็นป่ะเนี่ย
7: อัน
13: นี้เครื่องมือเนี่ยเครื่องมืออ
7: ๋อ
13: วลาที่เราขุดนะคะอย่างที่บอกว่ามันเหมือนขนมชั้นของเวลาสเก็ตหินส่วนที่เป็นเครื่องมือจำนวนมีเท่าไหร่กระดูกสัตว์มีอะไรบ้างแล้วดูการเปลี่ยนแปลงอาหารในแต่ละชั้นขนาดเดียวกันเราก็เก็บตัวอย่างจากแต่ละชั้นเนี่ยไปกำหนดอายุด้วยคาร์บอน14เราถึงได้รู้อายุเห็นตรงชั้นหินไหมคะเอ๊ะตรงนี้ละค่ะเริ่มฝังศพคนละ
7: ตรงที่มีก้อนหิน
15: ใช่ใช่
7: ทำไมรู้ครับอาจารย
13: ์คือตอนแรกเราไม่รู้ค่ะเราก็เห็นแล้วเฮ้ยทำไมหินกองอะไม่รู้ว่าคืออะไรพอขุดเอาไปปุ๊บเอาใต้เนี้ยกลายเป็นเจอของหินเนี้ยมันก็คือเหมือนกับเป็นมาร์เกอร์อะเก
7: ิ
13: ดบอกว่าเฮ้ยตรงนี้มีศพอยู่นะ
7: คือไม่ได้เกิดจากฝีมือธรรมชาติเป็นมนุษย์เอามาวางเป็นแพทเทิร์น
13: ใช่แล้วพอหลังจากนั้นเนี้ยพอเราขุดเราก็เริ่มสังเกตเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเจอก้อนใหญ่เน
7: ี
13: ้ยเราก็เจอคนตรงนี
7: ้กระดูกคน
13: ใช่คือเจอทั้งหมดเนี้ย4โครงนับเป็นบุคคลเนี้ย4คนแต่ว่าอีก3โครงเนี้ยมันไม่สมบูรณ์ไงคะแต่ว่าโครงที่สมบูรณ์เนี่ยจะเหมือนกับท่านั่งอ่ะ
7: คือเขาฝังศพในท่านั้นอย่างนั้นใช่ไหม
13: ท่านั้นแล้วก็มีของเส้นอยู่ตรงเนี้ยค่ะที่เราเจอเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาอายุระหว่าง35ถึง40เนี่ยแต่ฟันเขาเนี่ยเหมือนกับคนที่แก่มากแล้วอะคือเยินแหละ
7: มันแสดงถึงอะไรครับ
13: กินอาหารยากไงคะ
7: อ
13: ๋
7: อ
13: เขาใช้ฟันเยอะอะคือเรากินข้าวเนี่ยฟันเราไม่ค่อยสึกใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ที่เรากินเนื้อเยอะ
7: ครับ
13: หรือเรากินอะไรที่
7: ที่มันต้องแข็งมากๆด้วยใช่ไหม
13: มันก็จะเป็นดันเลยอะเขาสูงประมาณ150เมตรเป็นผู้หญิงที่เราขึ้นรูปหน้า
7: ผู้หญิงคนนี้คือโครงกระดูกที่หมื่นกว่าปี 13,000
13: หรือตรงเนี้ยอยู่ตรงเน
7: ี้
13: ย
7: อ๋อ
13: ก็คือคนนี้แหละ
7: งั้นมันแสดงให้เราเห็นว่าอะไรครับ
13: คนที่เก่าแก่อาจจะไม่ใช่คนที่หน้าตาเหมือนกับคนแบบเดียวกับเราอ่ะแต่นี่โครงเดียวเท่านั้นไงคะเพราะนั้นเราก็เก็บไว้สำหรับการถกเถียงอ่ะก็จะทำให้เรายิ่งเข้าใจว่าก่อนหน้านี้มันมีคนอาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแล้วซึ่งอย่างน้อยที่สุดคนในประเทศเราก็ได้เห็นว่าเอ้ยความน่าจะเป็นเนี่ยที่ถูกสันนิษฐานโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้
8: แล้วทำไมเราไม่ขุดไปข้างๆเพิ่มอ่ะ
13: ตอนที่เราขุดเนี่ยเราเจอของเกือบล้านอ่ะทั้งรวมกันหมดทั้งเครื่องมือหินทั้งกระดูกสัตว์ทั้งสารพัดเนี่ยเราก็เลยจำเป็นที่ต้องรู้ก่อนว่าไอ้ของเหล่านี้คืออะไรปริมาณมันบอกอะไรเราบ้างมันบอกเรื่องเทคโนโลยีภูมิปัญญาหรือแม้กระทั่งต้องเอาไอ้พวกนี้ไปกำหนดอายุแล้วจริงๆอ่ะเราควรจะต้องขุดทะลุจนเจอเขาเรียกว่าชั้นหินน่ะ
7: แสดงว่ายังมีปริศนาใต้เท้าเราอีกเยอะเลย
13: ออกไปเพราะว่าอย่างมนุษย์ที่เจอในอินโดนีเซียนะเขาขุดไปประมาณ15เมตรเขาขุดแบบมืออะไรเงี้ยคะมันต้องใช้การจัดการในเรื่องของการระบายอากาศแล้วก็ต้องขยายตรงนี้การขุดตรงนี้อย่างน้อยก็หลายเดือนเลยแหละไม่ใช่ปุ๊บปุ๊บไงคะเราก็รอคนในอนาคตด้วยมันต้องเป็นคนรุ่นใหม่นะคะเพราะว่าทั้งหมดที่ใช้เวลากับตรงเนี้ย10กว่าปีเลยนะ
7: ฮะ
13: เฉพาะตรงเนี้ย
8: ยังไงก็ฝากบอกพี่ๆที่ยังนอนอยู่ด้านหลังนะครับว่า
13: ออกมาด้วยนะคะ
8: แล้วเดี๋ยวจะมีลูกหลานของเราพาคุณพี่ออกมา
13: เพราะฉะนั้นสรุปก่อนนะคะก็คือว่าเวลาที่ไปเที่ยวไหนไม่ว่าจะเมืองไทยหรือเมืองนอกได้เห็นหลุมขุดค้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าข้างบนเนี่ยใหม่สุดแล้วพอไล่ระดับลงมาเนี่ยเขาก็จะเก่ากว่าข้างบนเราก็จะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วเวลาดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกอ๋อฉันรู้แล้วว่าดูอะไรผนังดินเนี่ยคือตัวบันทึกเรื่องราวของโลกและของวัฒนธรรมมนุษย์
7: นี่เราเรียกว่ามันเป็นบ้านของคนโบราณเพื่อคนอนาคตได้หรือเปล่าเนี่ย
13: เออได้อุ้ยเข้าใจคิดเพราะถ้าเราไม่เข้าใจบ้านของคนโบราณเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจบ้านของคนในอนาคตใช่ไห
7: ม
13: เพราะภูมิปัญญาเนี่ยมันต้องเกิดจากที่อยู่อาศัยเขาเป็นยังไงก่อนแล้วก็มันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆไง
8: ได้ชื่อตอนแล้ว
13: นี่
7: ได้ยินจากอาจารย์ไงตรงนี้รอให้คนอนาคตมาค้นหาความลับต่อไป
13: ดี
16: เพราะนี่คือเรื่องบ้าน

0: ี้ก็นั่งเก้าอี้ถ้ามันมีเพราะว่าปล่อยไพร่นั่งไปจน
1: ว่าแล้วไม่พูดอีกแล้วทำใจไว้ละเห็นโชจินั่งก็รู้แล้วว่าเขามีความเสียสละให้กับผู้สูงวัยวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น
0: อันเด่นอันเด่นที่ยอดแคนแคนฟิต
1: กลางได้
0: กลางได้
1: ยังได้กลางเออเสียไม่ได้รู้เสียไม่ได้รู้เสียโดนไม่เข้า
2: ใส่ตัวไหนซิปแตกหมด
0: เดี๋ยวนะเซลฟี่อันหนึ่ง
3: หนึ่งสองสาม
1: นี่คือเราต้องไปทำอะไรนะ
4: ลงลงรัก
0: โชคดีบอกว่าคุณเป็นซูเปอร์สตาร
1: ์โอ้ไม่ได้ยินเลยเอาพูดใหม่สิโชคดี
2: เราไม่ให้เกียรติซูเปอร์สตาร
1: ์เลยอ๋อเหรอเป็นไร
5: นี่เหมาะสมกับฐานะแล้ว
0: นี่เป็นซูเปอร์สตาร์แล้วถ้าเดทได้เป็นเทวดาแล
1: ้
0: ว
1: เดี๋ยวเข้าสายละทีแล้วทำอะไรนะลงลงรักเออ
0: ในถ้ำลงลงรักเนี่ยมันเป็นถ้ำที่เก็บตัวลงเป็น burial place เป็น cemetery ใช่ไหมเป็นสุสานของคนอาจารย์รัศมีเล่าให้ฟังก็คือมันจะมีลงต้องไม่ใช่โรงนะต้องโรง
1: โรง
0: รอลิงไม่รอเรือโรงโรงรัก
4: โรงโรงรัก
1: โรงโรงแรกนี่คือโรงศพ
4: รัก
1: รัก
4: รักปิดทองอย
0: ่
4: าง
0: เงี้ยใช่ใช่ใช่ก็คือเป็นหลักฐานแรกๆในพื้นที่เนี้ยเพราะมันเก่าเนาะเป็นพันปีแล้วก็เป็นหลักฐานการใช้รัก
1: รักอ๋อที่เป็นยางไม้
0: ใช่ไม่ใช่ฟาร์มรัก
1: ความรักอ๋อโลงลงรัก
0: ในการได้ครับตัวโลงตัวโลง
1: รัก
4: ลงลงรัก
1: รัก
4: คร
1: ับ
4: ออกเสียงที่คนญี่ปุ่นโลงรัก
0: โลงโลงโลงโลง
2: ลองลองรัก
1: คร
2: ับ
1: รักคือรับ
0: R A K นั่น R A B
1: โอเพนยกลงแล้ว
0: โอเคโอเค
1: โอ้ที่อาจารย์รัศมีเรียกว่าแล็กเกอร์เหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: นั่นคือรัก
0: คือเขาไปยืมคำว่าลงรักติดทองมาใช้อะนะมันก็เลยออกเสียงยากเพราะมันจะเป็นลงลงศพแล้วก็ลงรัก
4: ลองลอง
2: ลอง
4: ลอง
2: ลองรัก
4: ทำไมสั่นอย่างนี้ฮะโคจิฮะสั่นเลย
0: ส
4: ั่
0: น
4: เพราะอะไรเนี่ยสั่นจะเตะหรือสั่นจะ
1: ถ
2: ึงแล้ว
1: ถึงแล้วอ้าวถึงแล้วเหรอครับนึกว่ารถติด
3: โอ้ถึงแล้วเอาละเราก็จะมาค้นพบปริศนากันที่นี่พร้อมๆกับชาวต่างชาติและนักวิจัยต่างชาติและนักศึกษาต่างชาติตื่นเต้นจังเลย
4: จำไม่ได้ละ
2: ลองลอง
6: ครับและถ้ำลงลงรักที่พวกเรากำลังเดินเท้าข้ามเขาเข้าไปนี้ยังไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าชมนะครับเพราะยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีอยู่ซึ่งภายในถ้ำนักโบราณคดีได้ค้นพบห้องที่บรรจุโลงศพยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ทำจากไม้สักขนาดใหญ่จำนวนมากซ่อนอยู่ในถ้ำนี้ครับ
3: ตรงนี้เป็นจุดคริติคอลพอยต์อาจจะมีคนลื่นได
7: ้แล้วนี่คือคนยุคนั้นเขาก็แบกโลงศพเนี่ยแบก
0: ไม้
7: ท่อนต่อ
0: โลงอ่ะเป็นไม้สักเราต้องเอาโลงหอบขึ้นมาเนี่ยเราขึ้นนี
7: ่คือสมัยนั้นตรงนี้ไม่มีภูเขา
0: แล้วมันก็เขายกตัวขึ้นมา
7: หาคำอธิบายที่ง่าย
3: เรื่องฝังศพอย่างเงี้ยเกี่ยวกับศาสนาไหมครับ
7: เราเรียกว่าศาสนาผีแต่จริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นศาสนาหรอกครับเขาก็คือนักสืบผี
0: ความเชื่อความเชื่อโบราณ
7: คือจริงๆอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าผีหรืออะไรยังไงขนาดนั้นแต่เรารู้ว่าเออเขาเอาคนเข้ามาในถ้ำเนี้ยเหมือนกับมีการดูแลอย่างดีมีโรงไม้แกะอย่างดีแสดงว่าเขาต้องถือคนตายแหละอ่ะ
3: ตรงนั้น
7: ก็คืออนุมานว่าผีเป็นหลุดแต่เรามีข้อมูลกับเขาน้อยมากเพราะว่าเราไม่มีเรื่องเล่าหรือสตอรี่

0: เอาจริงๆอ่ะคำว่าโรงสีแดงนี้ก็เป็นภาษาไทยใหญ่ขึ้นมาทีหลังหลายพันปีหรือหลายร้อยปีมากแล้วไทยใหญ่เรียกผีแมนก็คือผีคุ้มกูโบโหเพราะว่าข้าวของหายบ่อยเขาก็เลยไปโทษว่าเออผีแมนแล้วก็เลยพาให้คนแถวนี้รัฐพันธุ์อื่นมูเซอร์รีซองก็เลยมีเรื่องเล่าคล้ายๆกับไทยใหญ่แต่คิดว่าน่าจะจำมาหรือฟังมาจากตรงนี้เหมือนกันเข้าใจว่าอย่างนี้
1: คำว่าแมนมันแปลว่าเยี่ยมหน้า
2: ตาม
1: ามองแอบมองคำล้านนาก็ใช้อะเราพบคำนี้ในกฎหมายเก่าแต่ถ้าเกิดแมนในภาษาไทยคนอื่นจะแปลว่าสวรรค์ก็ได
2: ้อ๋อเหรอ
1: แมนสวง
2: แมนสวง
1: แต่ว่าในบริบทนี้น่าจะแปลว่าการมาแอบมองมาเยี่ยมหน้ามองโผล่มาอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช่จริงๆมันก็มีหลากหลายนะเหมือนผีบุญเราไปเรียกใช่ไหมคนที่เคารพนับถือนะแต่พอหลังๆเนี่ยผีเรากลายเป็นรู้ถูกก็มีนะเหมือนผีบุญแต่ที่ว่าความหมายผีตรงนี้คือหน้านับถืออะในความหมายเชิงนับถืออ
3: ะแล้วมันจะไปเกี่ยวพันไงเพราะว่าเหมือนในฟิลิปปินส์เขาก็เจอที่เอาลงศพไปไว้ตามถ้ำใช่ไหมครับอินโดก็มี
0: ใช่จีนตอนใต้ก็มีมันก็เป็นไปได้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าหรือเป็นอะไรยังไง
1: มันจะเป็นศาสนายุคโบราณที่มันแชร์รากร่วมกันบางอย่างอย่างเช่นเรามักจะมีเรื่องเล่าของน้ำท่วมโลกแบบเดียวกันใช่ไหมทุกกลุ่มชนชาติพันธุ์เลยที่เก่าแก่ก็มีเรื่องน้ำท่วมโลกที่มันแชร์กันเขาอาจจะมาจากออริจินเดียวกันและต่างคนต่างแยกย้ายและความทรงจำมันจะดำรงอยู่
2: มาถึงแล้ว
3: อ๋อนี่คือพิธีเนี่ย
4: โอเค so this is the spirit of the king when we first walking here we have to have a shaman to perform the setting of the fire and every time that we bring somebody or even ourselves into the cave we will ask the have like permission to pay the respect to the whatever the spirit in here because you know last time when we came the shaman will tell that thewoman who live in there allow us to enter the cave. So we want to make sure that we respect the community. So we have a worker who is also local. So when they see that every time that we come, we pay the respect, they will also tell the people in the community as well. So you can say whatever you want to say, but just pay the respect to them. Ask permission to get there for your study. But normally the Thai we will do this. Just sit down and then they... yeah. Oh no, oh no, oh no.

0: ทำอยู่เนี่ย
1: ทำอยู่ตรงนี
0: ้อ๋อนี่ไง
1: โอ้ทางเดินที่เราขึ้นมาเมื่อกี้ก็คืออยู่บนหลังคาถ้ำ
2: Yeah, you can observe and if anyone scare on the high, you can stay here.
1: ได้หรอ
3: ได้ใช่ไหมกลัวก็รอตรงนี้ไปรอที่ที่พักได้ไหม
1: มีรถไปส่งไหม อันนี้ก็คือได้เลยใช่ไหมครับ
4: ได้เลยนะคะ
1: ครับ
4: กลุ่มแรกกำลังลงไปนะคะของอาจารย์กอล์ฟ
1: ขณะนี้เรากำลังลงไปที่ถ้ำลงลงลักที่เป็นจุดค้นพบลงศพ
3: โอ้ลึกมากเลยอ่ะตอนเขาเจอถ้ำครั้งแรกนี่เขายังไง
5: อ่ะโอเคงั้นนี้ผมลงได้เลยใช่ไหมครับ
1: โอเคเป็นบันไดไม้ไผ่โอ้ย
3: โอ้นี่คือข้างล่างถ้ำ
5: โอเคทุกคนต้องใส่แมสใช่ไหม
1: ใช่
6: รองเท้าก่อนนะคร
5: ับ ครับผม
1: ระวังเด้อจับเชือกไว้นะที่บอลเอาห้อยคอไว้ก็ได้นะ
7: เป็นอะไรที่มันรูพลังออกไม่ต้อง
8: อันนี้เป็นไฟเลย
7: ไฟมันมีอยู่ในขาตั้งอยู่แล้ว
8: ผมมีไฟสี่อันตรงนี้คร
7: ับ รูพลังมันต้องมุดไม่จำเป็นต้องออกเพราะขาตั้ง
1: มาได้ใช่ไหมพี่บอล
3: โอ้ย
1: นี่ด้านข้าง
3: ด้านข้างเหรอ
1: กระเป๋าออกมาก่อน
3: ไม่อย่างนี้แล้วกัน
1: เออ
3: เออเดี๋ยวคลานมาโอเคโอเคดีนะตัวเล็กดีที่ลดความอ้วนก่อนมา
1: ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะพี่บอลเร็วๆตลอดการทำรายการมาไม่เคยคิดตัวเองว่าจะต้องตกอยู่ในสภาพอะไรแบบนี
3: ้โอ้โหสุดยอดเขาเอาโลงศพเข้ามาในนี้กันได้ยังไงเนี่ยโอ้ยโอ้ย
1: ได้แล้วโอ้ย
3: โอ้เราเห็นโลงศพแล้ว
0: พี่บอลเห็นไหม
3: โอ้

0: ดูรายการเรื่องบ้านๆทุกตอนได้แล้ววันนี้ที่ www.vipha.me วิภาแอปพลิเคชันและบนสมาร์ททีวี
1: จงไม่มาสู้กับมันได้ไหมโอ้เจ้าหนึ่งเป็นมังสวิรัติ
2: ชื่ออะไรก็ช่างเอง
3: This one guy is not bad but I can feel เนี่ย
2: อะไรอาม่าเนี่ยสั่งมาเลยยามาเนี่ยทันตั้งแต่เช้ากลับมาเลยเพราะรู้สึกตัวกูที่อารมณ์กูยังมาตัวเลยอาม่าใส่กูโลบะ

0: ไม่คิมโมโตะก็โอวาดะใครสักคนนี่แหละที่ติดต่อกับรัฐบาล
1: นี่คืออาชญากรรมที่นักการเมืองกับธนาคารทำร่วมกัน
2: ท่านสวะ
1: การอยู่เคียงข้างประชาชนคอยส่งเสริมและช่วยเหลือมันเป็นหน้าที่ของนักการเมืองอย่างพวกคุณแต่คุณกลับลืมหน้าที่นั้นเบือนหน้าไปจากประชาชนเอาแต่จ้องไปที่ผลประโยชน์ส่วนตัวขอโทษพวกเขาซะกับทุกคนที่อยู่อย่างแข็งขันในประเทศนี
3: ้อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันสวะเวลา 9:00 นพฤหัสบดีนี้เสนอเป็นตอนจบทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
4: การตัดสินนะครับเราก็พิจารณาจากหลายๆด้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยงามบรรยากาศองค์ประกอบศิลปะอะไรต่างๆแต่สิ่งสำคัญที่เราจะไม่ละเลยก็คือเรื่องของเบื้องหลังการถ่ายภาพ
5: ในหลายๆสนามเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญกับจริยธรรมการถ่ายภาพคีย์ง่ายๆเลยครับ Why or Model เมื่อไหร่ที่ใครไปก็ไปตามถ่ายตัวนั้นได้ในที่นั้นตัดตัวนั้นกลายเป็นโมเดลไปแล้ว 50% ของคะแนนเนี่ยมาจากความสวยงามเป็นหลักไม่ได้เป็นจากการถ่ายยาก10คะแนนเป็นเรื่องของความยากในการคอนโทรลกล้อง10คะแนนเป็นเรื่องราวสตอรี่ของมันถ้าทั้งหมดจะหายไปโดนตัดสิทธิ์ก็คือจากการที่เราข้ามเส้นของจริยธรรมการถ่ายภาพ
4: ภาพที่ได้รางวัลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่ดูมีบรรยากาศสวยๆซึ่งกรรมการหลายท่านเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเห็นตรงกันว่าภาพแบบนี้มันสื่อสารได้ดีตรงที่ว่ามันทำให้คนดูรู้สึกสบายตามีอะไรที่มันไม่ต้องไปแตะเรื่องของจริยธรรมในการถ่ายภาพสังเกตว่าหลายๆภาพเนี่ยมันจะเป็นความเหมาะเจาะพอดีจังหวะชีวิตที่พอดี
5: เส้นแบ่งมันอยู่ตรงนี้เราเข้าไปสัมผัสธรรมชาติแล้วทำให้แบบเราอิ่มเอมใจหรือเราเข้าไปเพื่อตักตวง
4: ไทย PBS ชีวิตติดปีก

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ฝากขัง27ขบวนการพ่อทิพย์แจ้งเกิดปลอมจับเพิ่ม12คนอยู่ระหว่างควบคุมตัวสอบสวน4คนเตรียมส่งฝากขังวันพรุ่งนี
1: ้เปิดหลักฐานทุจริตขบวนการหัวเลือกสว.พฤทธิ์อ้างจ้างคนลงคะแนนวันกกต. DSI ปล่อยเกียร์ว่างตัดตอนฟอกขาว
0: ไทยช่วยไทยแผ่วหมูทอดเจ้าดังโพสต์เงียบเหงาลูกค้าน้อยสุภจีดันมาตรการเพิ่มเติมข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทเข้าครม.พิจารณาตั้งเป้า 2.5 แสนร้านค้า
1: อิหร่านตอบโต้กลับโจมตีฐานทัพสหรัฐในหลายประเทศทั่วภูมิภาคหลังความขัดแย้งจากการโจมตีเรือช่องแคบฮอร์มุซ
0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS ประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณปวีณาฟักทองและผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
1: เที่ยงวันนี้เริ่มกันที่การขยายผลสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามจับกุมขบวนการสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้กับชาวจีนนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมไปแล้ว12คนในจำนวนนี้อยู่ระหว่างการควบคุมตัวค่ะแล้วก็มีการสอบสวนอยู่4คนด้วยกันก่อนที่จะมีการนำตัวไปฝากขังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะพนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ต้องหาในขบวนการสวมสิทธิ์พ่อทิพย์ภายหลังติดตามจับกุมเพิ่มเติมได้12คนเมื่อวานนี้ซึ่งในจำนวนนี้มี4คนค่ะที่ยังคงถูกควบคุมตัวสอบสวนที่สน.บางยี่เรือโดยทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับมีสามีภรรยาชาวจีนเป็นผู้จ้างวาน2คนนะคะแล้วก็พบว่ามีชายชาวไทยเป็นผู้รับจ้างจดทะเบียนอีก2คนตำรวจเปิดเผยผลการสืบสวนพบว่าขบวนการดังกล่าวมีพฤติการจัดหาบุคคลสัญชาติไทยมารับจ้างสวมสิทธิ์เป็นพ่อของเด็กค่ะหรือที่เรียกว่าพ่อทิพย์เพื่อนำไปดำเนินการจดทะเบียนรับรองบุตรแทนพ่อชาวจีนทั้งที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเด็กตำรวจสืบสวนติดตามจับกุมชาวจีนผู้ว่าจ้างได้ที่บ้านพักในจังหวัดนนทบุรีส่วนชาวไทยสามารถจับกุมได้ที่ย่านสะพานสูงกรุงเทพมหานครและอีกหนึ่งคนค่ะสามารถจับกุมได้ที่สมุทรปราการตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลถึงนายหน้านะคะที่ทำหน้าที่จัดหาบุคคลเป็นผู้ว่าจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายรับจ้างสวมสิทธิ์พ่อทิพย์รวมถึงการตรวจสอบว่ามีการกระทำลักษณะเดียวกันนี้อีกกี่คดีค่ะ
0: เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง4คนนะครับถูกดำเนินคดีฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือรวมไปถึงการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตด้วยนะครับด้านนายรัชวิทย์จิตสุจริตวงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายจากสำนักการสอบสวนและนิติการระบุเพิ่มเติมบอกว่าข้อมูลจากชุดทำคดียืนยันบอกว่าหลังหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแล้ว35หมายล่าสุดเนี่ยจับได้แล้ว32คนเหลือ3คนครับซึ่งพบว่ามี1คนเนี่ยหลบหนีไปต่างประเทศแล้วก็คือนางเป้าเจียวส่วนอีก2คนตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีครับ
1: ส่วนประเด็นการขยายผลที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล5แห่งและเจ้าหน้าที่รัฐคนอื่นนะคะว่าจะมีใครที่มีความผิดเพิ่มเติมหรือไม่ชุดที่ทำคดีระบุค่ะว่าเจ้าหน้าที่รัฐย่านฝั่งทนเนี่ยยังพบความชัดเจนเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีใครมีส่วนร่วมในการกระทำผิดอีกก็จะขยายผลรวมถึงต่อเนื่องไปถึงโรงพยาบาลอื่นๆอีกด้วยสำหรับช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการประชุมของ6หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่กองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล8โดยมีการเชิญตัวแทนจากสำนักงานอัยการสูงสุดเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาเรื่องของข้อกฎหมายที่สำคัญโดยเฉพาะการพิจารณาว่าเข้าข่าย

0: องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่รวมถึงการวางแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับเคสลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายร้อยเคสที่ต้องรอการขยายผลต่อไปในอนาคตค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับมีภาพปฏิบัติการของฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจจังหวัดบุรีรัมย์เข้าไปบุกจับกลุ่มผู้ประกอบการสถานบันเทิงในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์จากการตรวจสอบคือมีการลักลอบเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและภายในยังไปพบนักเที่ยวที่เป็นกลุ่มเยาวชนจำนวนมากเบื้องต้นตำรวจมีการควบคุมตัวผู้จัดการร้านไปดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับจะมีการเตรียมดำเนินการสั่งปิดสถานประกอบการดังกล่าวด้วยครับ
2: คนไหนอ่ะ
3: เรียกมาที่อะไร
4: รอตรงสูงแต่จะจะเป็นยาวสี
3: เ
4: หลือง
3: เรียกมาเรียกมาเป็นผู้จัดการใช่ไหม
1: นี่เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจตรวจค้นสถานบันเทิงอยู่ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เข้าไปตรวจค้นหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากประชาชนบอกว่าสถานบันเทิงดังกล่าวลักลอบเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตและให้บริการเกินเวลาที่กำหนดปล่อยให้เด็กและก็เยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการในสถานบันเทิงแห่งนี้ด้วยนะครับจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ไปพบกลุ่มลูกค้าซึ่งมาใช้บริการภายในสถานบันเทิงจำนวนมากส่วนใหญ่เนี่ยอายุต่ำกว่า20ปีเจ้าหน้าที่จึงมีการแยกตรวจสอบแล้วก็มีการประสานไปยังผู้ปกครองนอกจากนี้บอกว่ายังจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อคุ้มครองเด็กและก็เยาวชนที่จับกุมได้ด้วยนะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังทำการตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดทั้งพนักงานและก็นักท่องเที่ยวแต่ไม่พบการกระทำความผิดนายนฤชิตรุ่งศิลาป้องกันจังหวัดบุรีรัมย์ระบุเพิ่มเติมบอกว่าจากการบุกเข้าไปตรวจค้นสถานบันเทิงภายใต้ปฏิบัติการ Operation 90 Day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่าสถานบันเทิงดังกล่าวลักลอบเปิดให้บริการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้จัดการร้านฐานตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปีพร้อมกับตรวจยึดของกลางที่เกี่ยวข้องส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนางรองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและเตรียมดำเนินการสั่งปิดสถานบันเทิงดังกล่าวเป็นเวลา5ปีต่อไปด้วยครับ
0: กลับมาที่กรุงเทพมหานครนะคะมาดูแนวทางการแก้ไขปัญหาชั้นดินทรุดตัวบริเวณโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ค่ะที่ตอนนี้ยังต้องมีการเดินหน้าทำงานกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดทีมวิศวกรมีการประเมินนะคะว่าสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะทรงตัวค่ะหลังจากที่ปริมาณน้ำรั่วเข้าสู่อุโมงค์ลดลงและก็ยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมของถนนและอาคารใกล้เคียงนะคะขณะเดียวกันทางทีมวิศวกรก่อสร้างก็เร่งเสริมความแข็งแรงของชั้นดินพร้อมดูแลคนที่ได้รับผลกระทบก่อนที่จะประเมินความพร้อมในการคืนพื้นที่ให้กับประชาชนติดตามความคืบหน้าล่าสุดค่ะกับคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดจากวงเวียนใหญ่เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเชิญค่ะ
5: คุณผู้ชมครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เองนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับก็ได้ลงพื้นที่นะครับมาติดตามสถานการณ์นะครับซึ่งสถานการณ์ล่าสุดนะครับการยุบตัวของดินเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีการทรุดตัวลงไปแล้วนะครับแล้วก็ดินบางส่วนนะครับก็มีการรีบาวขึ้นมาจากการที่ได้มีการฉีดสารเคมีแล้วก็อัดปูนซีเมนต์ลงไปครับทีมผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรบริษัทผู้รับจ้างนะครับยังคงใช้เครื่องจักรที่มีกว่า5เครื่องนะครับเร่งฉีดสารเคมีและปูนซีเมนต์นะครับลงไปในชั้นใต้ดินเพื่อสร้างความแข็งแรงนะครับโดยมีการอัดสารเคมีนะครับเพิ่มเติมจาก206ลูกบาศก์เมตรนะครับเป็น311ลูกบาศก์เมตรนะครับเพื่อให้ดินมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนสถานการณ์น้ำภายในอุโมงค์นะครับพบว่ายังมีปริมาณน้ำสูงนะครับแต่ว่าจากการไหลน้ำของน้ำนะครับที่รั่วซึมนะครับตอนนี้เริ่มคงที่นะครับโดยอยู่ที่ประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีเมื่อเทียบกับช่วงแรกทั้งนี้ภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์นะครับผู้อำนวยการเขตธนบุรีระบุถึงความคืบหน้าครับว่ายังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมของพื้นผิวถนนและก็อาคารในพื้นที่นะครับส่วนฝนที่ตกในช่วงที่ผ่านมานะครับส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำบนผิวทางเท่า

0: นั้นนะครับแต่ไม่มีผลกระทบต่อระดับน้ำใต้ดินในบริเวณจุดที่เกิดเหตุครับ
1: ฝนตกนี่ไม่ได้มีผลกระทบกับน้ำใต้ดินนะครับเพราะว่าเป็นน้ำที่อยู่ผิวทางด้านบนนะครับซึ่งเราก็ดูว่าระบบระบายน้ำของถนนเนี่ยยังสามารถใช้การได้อยู่นะครับก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะครับเพียงแต่ว่าผู้ที่อยู่อาศัยตรงนี้ก็ประสบภัยไปนิดหน่อยฝนตกในช่วงที่ลมพายุลมแรงอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของการสุดตัวของพื้นผิวจราจรแล้วก็อาคารเนี่ยตอนนี้เสถียรนะครับไม่พบการสุดตัวหรือว่าการเอียงของอาคารนะครับก็ถือว่าคงที่ส่วนการดำเนินการเกาติ้งหรือว่าปรับคุณภาพดินของทางบริษัทผู้รับจ้างก็ใช้เครื่องจักรจำนวน5เครื่องนะครับก็ทำงานเต็มที่
0: ขณะที่การเยียวยาและการดูแลผู้พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบนะครับข้อมูลจากการสำรวจล่าสุดนะครับมีทั้งหมด144ห้องแบ่งเป็นย้ายเข้าพักในสถานที่ที่บริษัทรับจ้างจัดเตรียมไว้ให้81ห้องครับย้ายไปพักกับบ้านญาติหรือเพื่อนนะครับ30ห้องดำเนินการเช่าที่พักเองนะครับ8ห้องไม่สามารถติดต่อผู้พักอาศัยได้21ห้องส่วนอีก4ห้องนะครับยังคงอยู่ในอาคารซึ่งทางเขตนะครับก็กำลังเร่งเจรจาให้ย้ายออกครับทีมข่าวได้พูดคุยกับนายสมพงษ์กองแก้วนะครับเขาบอกนะครับว่าเพิ่งเดินทางมาจากอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการครับพาหลานสาวและน้องสาวกลับเข้ามาพักอาศัยที่เดิมแต่เขาก็บอกว่ายังมีความกังวลครับแล้วก็เตรียมพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะมารับทั้งคู่กลับไปอาศัยอยู่ด้วยกันจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติครับ
2: ผมมาจากพระสมุทรเจดีย์ก็มารับน้องสาวเพราะว่าเขาพักอยู่ตรงนี้ครับก็ดูจากข่าวก็เลยเป็นห่วงครับเพราะว่าบริเวณนี้เขามีตึกตรงนี้ตรงข้ามกันก็คือตึกมีรอยร้าวก็เลยเป็นห่วงเพราะว่าวันนั้นดูร้อยไลฟ์สดกลางคืนพอดีครับก็เลยรับน้องสาวกับแม่แล้วก็หลาน2คนไปที่บ้านดีกว่า
3: แล้ววันนี้ก็คือยังไงคร
2: ับ วันนี้ก็คือดูจากข่าวในโซเชียลครับว่าเขาขุดรอยรั่วอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่มีรอยสุดตัวเพิ่มก็เลยพาหลานมาตรงเพราะว่าเขาว่าต้องไปเรียนด้วยหลัง
3: แล้วอย่างนี้ยังกังวลไหมครับเท่าที่คุยก
2: ันก็รู้สึกยังกังวลอยู่แต่ว่าก็คือเดี๋ยวให้น้องสาวอัปเดตเป็นระยะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงเพิ่มไหม
0: ทางนี้จากการประเมินสถานการณ์นะครับคาดว่าอาจใช้เวลาประมาณ12วันนะครับสำหรับการให้ประชาชนกลับมาพักอาศัยตามปกติครับและเปิดเส้นทางจราจรถนนประชาธิปกแต่ต้องรอการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียดอีกครั้งครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยเสียก่อนนะครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าขณะนี้การซุดตัวจะไม่มีจะคลี่คลายลงไปแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยังน่ากังวลนั่นก็คือในเรื่องของสภาพอากาศครับเพราะว่าณขณะนี้เองจากการตรวจเช็คสภาพอากาศเมื่อสักครู่นะครับก็พบว่าอาจจะมีฝนตกและลมกระโชกแรงบ้างเล็กน้อยซึ่งจากการพูดคุยนะครับกับผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกนะครับว่าอาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่นะครับที่ปฏิบัติงานอยู่อาจจะต้องหยุดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยสูงสุดหากฝนตกครับ
4: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะ
5: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ครับนอกจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อาจจะต้องเตรียมรับมือเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักแล้วถ้าไปดูในพื้นที่ภาคใต้อย่างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ต้องเฝ้าเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนด้วยเหมือนกันปลายปีที่แล้วหลายคนจำได้ฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมเสียหายนอกจากบ้านเรือนประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าได้รับผลกระทบไปด้วยเหมือนกันพอมาปีนี้ปี69ครับปรากฏว่าฝนตกเพียง20นาทีหลายจุดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็เกิดน้ำท่วมขังอย่างรวดเร็วเรื่องนี้ส่งผลทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เขามีความกังวลว่าถ้าเกิดช่วงปลายปีเจอฝนตกหนักมากกว่านี้จะรับมือไหวหรือไม่นะครับเรื่องนี้นักวิชาการด้านภัยพิบัติก็ออกมาเรียกร้องบอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายหยุดวิวาทะทางการเมืองเรื่องของงบประมาณแต่ควรจะเร่งสร้างความเชื่อมั่นและก็เตรียมพร้อมรับมือหากสถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นปลายปีนี้ครับดูคลิปที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะครับภาพนี้บันทึกได้เมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาในภาพคือมีประชาชนบันทึกภาพเหตุการณ์ว่าฝนตกเพียง20นาทีแต่ปรากฏว่าบริเวณสี่แยกคลองหวะเขตเทศบาลเมืองบ้านพลุจังหวัดสงขลากลับเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำจากพื้นถนนเนี่ยไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนอย่างรวดเร็วรวมถึงร้านค้าหลายคนบอกตั้งตัวไม่ทันเพราะว่าน้ำมาเร็วมากนะครับหลังจากคลิปนี้มีการแชร์ออกไปทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปบริเวณแยกคลองหวะตอนนี้จากการสำรวจคืออยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบระบายน้ำขณะที่คูระบายน้ำริมถนนสายเอเชียฝั่งมุ่งหน้าจังหวัดพัทลุง ก็ยังไปเจอทั้งขยะผักตบชวาบางจุดมีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่กลางคูน้ำซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขามองว่าจุดนี้แหละเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างช้าๆนะครับเจ้าของคลิปเล่าเพิ่มเติมบอกว่าปัญหาน้ำท่วมลักษณะนี้เกิดซ้ำมานานเกือบ20ปีเพราะคูน้ำเนี่ยไม่เคยขุดลอกอย่างจริงจังหญ้าแล้วก็กิ่งไม้ไหลมาอุดตันปากท่อแม้ว่าจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขครับเช่นเดียวกับแม่ค้าบริเวณแยกคลองหวะก็บอกว่าทุกวันนี้แค่ฝนตกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เริ่มกังวลแล้วเพราะมีปัญหาเรื่องของระบบระบายน้ำที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและยิ่งหากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนปลายปีในพื้นที่ภาคใต้ก็อาจจะหนักกว่าปีที่ผ่านมาด้วยครับ
6: กังวลนั่นแหละกังวลหมดนั่นแหละแถวนี้
7: ครับ
6: กังวลหมดแถวนี้เพราะว่าโดนกันเพลแหละแถวนี้
7: จากคือตรงนี้
6: จากน่าจะเป็น
7: ถ้าฝนตกไม่ถึงกี่ชั่วโมงก็เรียบร้อยหมด
6: เรียบร้อยหมดเลย
7: นี่เรามีความเดือดร้อนยังไงบ้างครับ
6: เดือดร้อนแล้วไม่มีขายของขายไม่มีคนเนี่ย
8: ต้องหนักว่าครั้งที่แล้วแน่นอนเลย
7: ตรงนี้
8: หนักกว่าแน่นอนเลย
7: เมื่อก่อนสุท่วมถึงชักตรงไหนครับ
8: ข้างในเตรียมเอวแต่ว่าอยู่มา20กว่าปีแล้วไม่เคยท่วมไม่เคยท่วมตรงนี้ปีที่แล้วท่วมเตรียมเอวแต่ว่าครั้งนี้ถ้าเกิดยังตรงนี้ยังไม่เสร็จก่อนตุลานี
7: ่
8: รับรองว่าหนักกว่าปีที่แล้วแน
7: ่ครับ
8: เพราะว่าเมื่อวานตกแป๊บเดียวนั้นเต็มหมดไม่มีทางไหลเป็นทะเลเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่ขุดนั้นแป๊บเดียวแห้งหมดเลย
4: ตรงนั้นคือแยกคลองหวะอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะคะที่ฝนตก20นาทีแล้วน้ำก็ขึ้นท่วมอย่างฉับพลันทีนี้พอขยับมาที่หาดใหญ่เนี่ยชาวบ้านเขาค่อนข้างกังวลใจเรื่องของสถานการณ์ถ้าฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมท่ามกลางการถกเถียงเรื่องของงบประมาณการป้องกันน้ำท่วมซึ่งเป็นงบประมาณฉุกเฉินหรือว่างบกลางที่จะมาทำให้การแก้ไขปัญหาระยะสั้นเนี่ยทำได้หรือไม่ปรากฏว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ไปจัดการสัมมนาของพรรคนะคะซึ่งระหว่างนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ลงพื้นที่ไปที่แก้มลิงคลองเรียนค่ะซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำชะลอน้ำก่อนเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่โดยระบุว่าสิ่งที่ประชาชนกังวลก็คือแนวทางการป้องกันน้ำท่วมไม่ใช่การโต้เถียงทางการเมืองโดยมองว่าประเด็นเรื่องงบประมาณไม่ควรถูกนำมาทำให้เป็นความขัดแย้งเพราะสุดท้ายแล้วประชาชนคือคนที่ได้รับผลกระทบค่ะ
9: ผมก็คิดว่าไม่อยากจะตอบโต้กันไปกันมานะครับแต่อยากจะบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ขอบคุณที่ในที่สุดเนี่ยหลังจากเราพูดไปประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยก็ได้มาในส่วนของคลองร.1แต่จะบอกว่ามันยังมีเยอะแล้วก็ยังมีเวลานะครับที่รัฐบาลก็จะได้เร่งอนุมัติงบนะครับโดยทำให้มันเป็นระบบเสียนะครับในการนำเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะว่ายอดต่างๆที่เหลือเนี่ยถ้ารวมกันแล้วผมก็เชื่อว่าน่าจะเกินอำนาจที่นายกจะอนุมัติโดยลำพังนะครับก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ฝ่ายค้านก็ได้มีความประสงค์จะไปมีความขัดแย้งอะไรนะครับ
5: ไปฟังมุมมองของนักวิชาการกันบ้างครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพรช่วยอารีนักวิชาการด้านการจัดการภัยพิบัติมอ.ปัตตานีระบุบอกว่าภาพฝนตกเพียงไม่นานแต่น้ำท่วมขังกำลังสะท้อนว่าคนหัดใหญ่กำลังอยู่ในภาวะขาดความเชื่อมั่นหลังจากเผชิญมหาอุทกภัยเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแม้ว่าระบบป้องกันน้ำท่วมของหัดใหญ่หรือว่าหัดใหญ่โมเดลจะเคยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่แต่เมื่อเกิดฝนตกหนักเกินขีดความสามารถของระบบความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานก็ลดลงตามไปด้วยนักวิชาการย้ำแบบนี้บอกว่าเหลือเวลาก่อนเข้าสู่ฤดูฝนหนักของพื้นที่ภาคใต้ประมาณสัก3เดือนสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การโต้เถียงเรื่องงบประมาณแต่ก็คือเรื่องของการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานเพราะปัญหาภัยพิบัติไม่เลือกฝ่ายการเมืองเป้าหมายเดียวกันก็คือลดความสูญเสียของประชาชนให้น้อยที่สุดครับ
10: ถ้าเราวัดเนี่ยก็คือมันเกิน100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่มันสามารถจะตกได้ถ้ามันตกแช่นะครับอันนี้ก็มันตกแล้วมันก็ผ่านไปนะครับมันก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังว่าเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันก็ลงบนถนนถูกไหมครับอย่างเชิงประจักษ์อย่างแถวคลองหวะนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันตกหนักกว่านี้นั่นหมายความว่าทำให้คนหัดใหญ่เนี่ยขาดความมั่นใจว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาใหม่อีกแบบหนักๆเหมือนปีก่อนหรือครึ่งของปีก่อนเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงคือส่วนหนึ่งก็ฝากความหวังไว้กับทางหน่วยงานแหละนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรตามกระบวนการของงบประมาณนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือหันมาให้ความสำคัญกับการ ที่จะต้องจัดการตนเองนะครับประมาณนี้นะฮะตัวนี้ก็คือถึง

0: ที่เขาสะท้อนนะครับ
1: ด้านนายสมบัติบุญงามอนงผู้ก่อตั้งมูลนิธิกระจกเงาครับก็มีการเสนอให้นำบทเรียนมาปรับใช้ทั้งเรื่องของการรวมศูนย์บัญชาการเรือกู้ภัยใช้ฐานข้อมูลกลางพัฒนาเรือแล้วก็ทีมกู้ภัยเฉพาะทางนอกจากนี้ยังเสนอให้สนับสนุนหน่วยกู้ภัยในพื้นที่แล้วก็ต้องวางแผนร่วมกันระหว่างภาครัฐเอกชนและอาสาสมัครเพราะบทเรียนจากน้ำท่วมครั้งก่อนอาจจะเป็นคำตอบสำคัญที่จะช่วยให้หาดใหญ่รับมือฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงได้ดีกว่าเดิมครับ
2: นาทีนี้ต้องบอกว่าคนไทยน่าจะไม่มีใครไม่รู้จักเนเน่รอยัลนะคะซึ่งเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์อายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นที่น้องไปสร้างชื่นบนเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์น้องกลับมาแล้วค่ะแล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆก็มาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเปิดหมวกที่จังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็นเวทีแรกนะคะแล้วก็มีแฟนคลับมาให้กำลังใจเหนียวแน่นทีเดียวตัวของเนเน่บอกว่ารู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้รับการสนับสนุนทั้งจากคนไทยและชาวต่างชาติแต่นี่จะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นจากนี้จะซ้อมให้หนักกว่าเดิมเพื่อสร้างผลงานของตัวเองค่ะ

0: นี่เป็นบรรยากาศช่วงค่ำวานนี้นะคะที่น้องแพรรัตติการอำลอยหรือว่าเนเน่รอยัลค่ะสาวน้อยวัย16ปีและวงโอโซนแบรนด์ F4 ขึ้นเวทีการแสดงภายในตลาดนัดนาคามาร์เก็ตนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหลังจากที่เนเน่ไปสร้างชื่อบนเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์ในเพลงซอมบี้ค่ะปรากฏว่าบรรยากาศเมื่อคืนนี้มีแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาให้กำลังใจกันเต็มพื้นที่ทีเดียวเนเน่ยอมรับนะคะว่าการได้รับโฟเยสจากคณะกรรมการถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยใช้ทั้งความสามารถการเตรียมตัวอย่างหนักซ้อมหนักมากเหนื่อยมากแต่ก็คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับและอยากขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์คอยให้กำลังใจซึ่งนี่จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความฝันเนเน่อยากพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อทำผลงานเป็นของตัวเองต่อไปค่ะ
1: ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่แบบว่าทำความฝันสำเร็จแล้วก็ความฝันสำเร็จแล้วก็ไม่คิดเลยว่าหนูจะทำสำเร็จอะไรขนาดนี้เพราะมันยากมากๆคือแบบหนูแบบซ้อมมาเหนื่อยมากแล้วก็ยังสู้อ่ะแต่ว่าอยากจะขอบคุณทุกคนมากที่คอยเชียร์กำลังใจหนูนะคะตามหนูไปด้วย
2: หลังจากนี้สิ่งที่เราจะทำต่อจากนี้ล่ะคะ
1: ก็หลังจากนี้สิ่งที่หนูจะทำต่อก็คือจะแต่งเพลงทำผลงานของหนูแล้วก็ทำคลิปโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ว่าเพลงแต่งเพลงของหนูเนี่ยก็อยากให้ทุกคนรอฟังนะคะ
2: พ
1: ู
2: ดถ
1: ึ
2: งความพยายามต
1: ั้
2: งแต่เริ่มต้นจนถ
1: ึ
2: งว
1: ัน
2: น
1: ี้
2: ตอนน
1: ี้
2: ร
1: ู้
2: ส
1: ึ
2: กว่าประสบความสำเร็จไหม
1: ม
2: ากน้อยแค่ไหน
1: ไหมคะพูดง่ายๆพูดจริงๆก็ยังไม่พอเพราะว่าหนูยังอยากสู้ต่ออยากพยายามต่อไปมั่นใจแล้วก็อยากสร้างผลงานให้หนูมันสำเร็จวันนี้เพราะว่านี่มันยังแบบสเต็ปแรก
3: ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วก็ชาวภูเก็ตน
0: ะ
3: สร้างชื่อเสียงนะครับเพราะว่าถ้าไปดูคลิปในของอเมริกาก็ทาเลนต์เนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้คนดูคลิปที่น้องเนเน่ร้องเพลงในการประกวดเนี่ยโอ้โหมากกว่า30ล้านวิวไปแล้ว
0: ใน TikTok 106ล้าน
3: เยอะมาก
0: เยอะมาก
3: ค
0: นเข้าไปดูเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ความสำเร็จทั้งหมดเนี่ยทั้งตัวน้องเนเน่เองแล้วก็ครอบครัวเองเขาก็บอกว่าคือมาจากความพยายามจริงๆทั้งตัวของน้องแล้วก็ครอบครัวอย่างคุณพ่อของเนเน่เนี่ยบอกเลยว่าเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยถือว่าเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ครอบครัวเคยฝันไว้ค่ะความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยเกิดจากการต่อสู้มาอย่างยาวนานของทั้งครอบครัวกว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าทุกคนพยายามช่วยกันหาทุกโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้ทั้งการหาซื้อกีตาร์หาครูและตัวเนเน่เองก็ฝึกซ้อมอย่างหนักเลยค่ะ
4: ถ้าเรียนตอนไปเรียนเลิกเรียนมาถึงก็เข้าห้องซ้อมเลยครับซ้อมไปถึง4 ทุ่ม เข้านอนรุ่งเช้าก็ไปเรียนกลับมาก็เข้าห้องซ้อมแบบนี้คือเป็นชีวิตประจำวันเลยแต่ถ้าปิดเทอมวันเสาร์อาทิตย์ทั้งวันครับตื่นนอนก็เข้าห้องซ้อมกินข้าวเข้าห้องซ้อมอันนี้คือเป็นชีวิตประจำวันโอกาสเที่ยวน้อย
0: เนี่ยค่ะเท่ากับน้องเนเน่เนี่ยซ้อมตลอดเวลาการเล่นกีตาร์การเล่นดนตรีคือชีวิตจิตใจตัวน้องเนเน่เองก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะบอกว่า

0: ใครที่มีความฝันอยากจะยิ่งใหญ่อยากจะมีชื่อเสียงหรือว่าอยากจะเป็นนักดนตรีเหมือนเธอเนี่ยเธอบอกอย่าท้อซ้อมแล้วก็ซ้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อะค่ะส่วนเป้าหมายหลังจากนี้นะคะคุณพ่อของน้องเนเน่บอกว่าต้องการผลักดันให้ลูกเนี่ยมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองแล้วก็สานฝันตัวน้องเนเน่ที่อยากออกทัวร์คอนเสิร์ตส่วนกำหนดการที่จะเดินทางกลับไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อแข่งขันรอบต่อไปคุณพ่อคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายนค่ะแต่เชื่อว่าไม่กระทบกับการเรียนนะคะเพราะว่าโรงเรียนให้การสนับสนุนและเนเน่เองเนี่ยเขาก็รับทุนทางการศึกษาด้านดนตรีจากทางโรงเรียนอยู่แล้วดังนั้นก็เชื่อว่าเนเน่เนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนเช่นเดียวกันค่ะ
1: ดูประเด็นทางการเมืองกันหน่อยนะครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์เปิดหลักฐานทุจริตขบวนการหัวเลือกสว.อ้างบอกว่ามีการจ้างคนลงคะแนนวันว่ากกต. DSI จะมีการตัดตอนฟอกขาวก่อนจะย้ำว่าหากปล่อยให้มีการโกงสว.สำเร็จสังคมจะออกใบอนุญาตให้นักการเมืองบางกลุ่มหัวได้ทั้งกระดานครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านเปิดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.คดีถึงไหนแล้วโดยวัตถุประสงค์หลักบอกว่าจะเป็นการเจาะลึกหลักฐานในคดีหัวเลือกสว.โดยอ้างอิงบอกว่ากระบวนการจากที่เห็นหลักฐานอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคดีโกงสว.เพราะมีกระบวนการที่ใช้เงินหรือประโยชน์อื่นใดในการจ้างคนสมัครเพื่อลงคะแนนเสียงให้เพื่อหวังเข้าสู่อำนาจรัฐครับ
2: พูดง่ายๆคือถ้ามีกลุ่มการเมืองใดนะครับที่ใช้วิธีการโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับในการมาแทรกแซงการเลือกสว.จนทำให้สามารถมีคนที่ตนเองสามารถกำกับทิศทางการลงมติเข้าไปอยู่ในสมาชิกเข้าไปอยู่ในวุฒิสภาเป็นจำนวนมากได้เนี่ยก็จะทำให้กลุ่มการเมืองนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปกำกับได้ด้วยเช่นกันนะครับว่าสว.เหล่านั้นเนี่ยจะลงมติรับรองใครไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระแล้วหากกลุ่มการเมืองใดสามารถกำหนดได้หรือว่าคุมได้ว่าใครเป็นอยู่ในองค์กรอิสระเนี่ยองค์กรอิสระเหล่านั้นเนี่ยที่มีหน้าที่ในการมาตรวจสอบกลุ่มการเมืองนั่นเองเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างตรงไปตรงมาพูดง่ายๆคือว่าการโกงสว.การโกงสว.มันเลยเป็นหนทางที่บางกลุ่มการเมืองเนี่ยอาจจะใช้ในการพยายามจะคุมองค์กรอิสระนะครับและก็ทำให้กลไกในการตรวจสอบนั้นเนี่ยอ่อนแอนะครับ
1: นายพฤทธิ์ระบุว่ามีหลายภาคส่วนพยายามรวบรวมหลักฐานและก็เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโดยปัจจุบันอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและกรมสอบสวนคดีพิเศษที่รับเป็นคดีพิเศษแต่สิ่งที่สังคมกังวลใจก็คือเรื่องจะไปไม่ถึงศาลพร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตบอกว่ากกต.และ DSI อาจจะตัดตอนในชั้นพิจารณาหน่วยงานประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวบอกว่ากิจกรรมในวันนี้จะมีพยานบุคคลที่อาจจะไปรู้เห็นเกี่ยวกับกระบวนการและก็หลักฐานมาอธิบายให้ฟังพร้อมกับระบุว่าหลักฐานที่ได้เสนอในสภาเป็นหลักฐานส่วนหนึ่งที่ส่งเข้ามาจากวิปฝ่ายค้านจึงอยากจะเห็นการทำงานของกกต.และก็ DSI อย่างตรงไปตรงมาและต้องไม่มีการเป่าคดีนี้นายพฤทธิ์กล่าวบอกว่าหากปล่อยให้การโกงสว.สำเร็จสังคมจะออกใบอนุญาตให้นักการเมืองบางกลุ่มหัวได้ทั้งกระดานเพราะว่าคุมสว.ได้คุมองค์กรอิสระได้สุดท้ายก็จะทำให้กลไกตรวจสอบอ่อนแอและก็ทำให้กลุ่มการเมืองนั้นทำอะไรไม่ผิดถือเป็นความเสียหายร้ายแรงหากปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปครับ
0: โครงการไทยช่วยไทย plus เข้าสู่เดือนที่2แล้วนะคะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยใช้จ่ายกันครบวงเงินของเดือนนี้กันแล้วหรือยังนะคะที่ถามแบบนี้เพราะว่าพอเวลาไปถามร้านค้าสำรวจร้านต่างๆส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะบอกว่าการจับจ่ายใช้สอยครั้งนี้มันเหมือนไม่ค่อยคึกคักมากนักและที่สำคัญเขาบอกว่าบางร้านบอกว่ายอดขายตกอีกด้วยนะคะ
1: ครับตกลงไปเนี่ยบางคนบอกว่า120 130บางร้านถือว่าเยอะมากเพราะว่าโครงการนี้หลายคนบอกเป็นโครงการที่ดีก็หวังว่าจะกระตุ้นยอดขายแต่ปรากฏบางร้านบอกไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับทีนี้พอไปถามนักวิชาการเขาก็สะท้อนแบบนี้บอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมาจากเรื่องของประชาชนที่เขาต้องรัดเข็มขัดในการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันบางคนก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับอย่างเพจนี้ครับเจ๊จงหมูทอดกิจแสวงถือว่าเป็นหมูทอดเจ้าดังนะครับหลายๆคนก็รู้จักเพราะมีหลายสาขาล่าสุดเนี่ยเพจ Facebook เจ๊จงหมูทอดกิจแสวงเขาโพสต์ข้อความบอกว่าใครๆก็ว่าร้านเจ๊คนเยอะแต่ตอนนี้บอกเลยค่ะเงียบร้านอื่นจะเป็นยังไงกันบ้างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนของร้านดังที่คนรู้

0: จากเยอะนะครับสะท้อนบอกว่าช่วงที่ผ่านมายอดขายไม่ได้เป็นไปตามเป้าเลยทีนี้ทีมข่าวไทย PBS ก็เลยไปพูดคุยกับนางจงใจแสวงกิจหรือเจ๊จงเขาเปิดเผยแบบนี้เขาบอกว่าแม้ว่าจะมีโครงการไทยช่วยไทย Plus แต่ว่ายอดขายของร้านลดลงไปกว่า120ถึง130ขณะเดียวกันต้นทุนก็สูงขึ้นด้วยครับมีทั้งเรื่องของเนื้อหมูไข่ไก่แม้กระทั่งกล่องใส่อาหารก็ยังไม่ได้มีการปรับราคาลงก็เลยทำให้พ่อค้าแม่ค้าต้องปรับตัวเพราะว่ายังต้องแบกรับนอกจากต้นทุนแล้วหลายๆร้านก็ยังมีลูกน้องที่ต้องดูแลแม้ว่ายอดขายจะลดลงและก็ยังไม่แน่ใจด้วยว่าหลังหมดโครงการไปแล้วยอดขายจะเป็นยังไงอะครับ
1: แต่ถ้าเจ๊มองจริงๆแล้วอะ60 40อะไม่น่าจะเท่าไหร่ไงเจ๊มองว่าคนอะไม่ค่อยใช้ตังค์อย่างเจ๊ก็มาดูว่าโหบางวันแบบมีอยู่วันหนึ่งกับข้าวเหลือเป็นถาดแบบผักบุ้งเหลือถาดเต็มๆเลยอ่ะแล้วเหลืออย่างเงี้ยคือเราต้องทิ้งใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบคนที่เอาข้าวเจ๊ไปขายกันน่ะบางคนน่ะธรรมดาแล้วอ่ะคือเขาเอาไปขายก่อนแล้วถึงโอนเงินให้เจ๊ใช่ไหม
2: ครับ
1: กับกลายว่าเอาไปขายแล้วก็เอาเงินเจ๊เนี่ยไปหมุนก่อน
3: ไปสำรวจพื้นที่อื่นกันบ้างค่ะอย่างพื้นที่ภาคเหนือที่ตลาดเทศบาล1ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเกือบทุกร้านที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ก็บอกว่าการจับจ่ายซื้อของเนี่ยเดิมทีโครงการนี้เนี่ยถือเป็นความหวังแต่บางคนก็บอกว่าไม่ได้ช่วยนะคะให้ยอดขายดีขึ้นอย่างนางอัมพรพรมเสมอแม่ค้าในตลาดแห่งนี้ก็บอกว่าโครงการยังไม่ได้ช่วยทำให้ยอดขายดีขึ้นเท่าที่ควรค่ะบางวันพอมาหักต้นทุนลงแล้วเหลือกำไรน้อยนิดแต่ในทางกลับกันถ้าไม่มีโครงการไทยช่วยไทย Plus ยอดขายก็อาจจะแย่กว่านี้ก็ได้ค่ะ
4: วันหนึ่งอ่ะ 4,000 5,000 6,000 เดี๋ยวนี้เสาร์อาทิตย์อ่ะ 3,000 ยังแทบจะไม่ถึงเลยมันหายไปเกินครึ่งอ่ะยอดขายอ่ะใช่อ่ะยอดขายลดลงมากเพราะฉะนั้นแรงไม่ค่อยเหลือแล้วค่ะแม่ค้าตื่นตั้งแต่ 2:00 น. 3:00 น. ไม่ค่อยจะเหลือ
3: ส่วนบรรยากาศที่ตลาดเทศบาลเมืองนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเงียบเหงาเหมือนกันแม่ค้าบอกว่าต้นทุนสูงขึ้นก็จำเป็นต้องปรับราคาขายค่ะส่งผลให้ผู้บริโภคบางส่วนก็เลือกไปซื้อของที่ตลาดชุมชนหรือว่าห้างค้าปลีกมากขึ้นเพื่อที่จะลัดเข็มขัดในการใช้จ่ายก็อยากให้ภาครัฐหามาตรการดูแลราคาสินค้าแล้วก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนค่ะ
0: ครับที่ทีมข่าวเราไปสำรวจมานี่เป็นเพียงเสียงสะท้อนบางส่วนนะครับทั้งในพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครเรื่องนี้เนี่ยนักวิชาการอาวุโส TDRI เขาก็มองบอกว่ายอดขายของไทยช่วยไทย Plus ที่ยังไม่กระเตื้องเท่าที่ควรก็มาจาก3ปัจจัยหลักๆครับอย่างแรกก็คือสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเรื้อรังยังมีปัจจัยเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่มีความผันผวนสูงและก็สุดท้ายก็คือปัจจัยเรื่องของคนที่เริ่มบริหารการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทย Plus เนี่ยเพิ่มมากขึ้นวางแผนเรื่องของการใช้จ่ายตลอดทั้งเดือนก็เลยอาจจะทำให้ยอดขายใน2สัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมยังไม่เห็นยอดชัดเจนมากนักนะครับซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเท่านั้นส่วนการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวยังถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลว่าหากหมดโครงการนี้ไปแล้วจะช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างไรครับ
5: แม้ว่าภาครัฐจะพยายามแจกเงินนะครับแต่ท้ายสุดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมันก็ติดขัดเพราะว่ามันเจอปัญหาเชิงโครงสร้างนะฮะพูดง่ายๆก็คือเหมือนเครื่องจักรที่ไม่ทำงานนะเราใส่น้ำมันหล่อลื่นใส่อะไรเข้าไปแต่ถ้าเครื่องจักรมันพังเนี่ยยังไงรถมันก็ไปไม่ได้ไกลอันนั้นคือประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับผมให้น้ำหนักกับเรื่องของความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลกนะครับก็คือถ้าตามข่าวกันมาจะพบว่าครอบตัวสงครามนะฮะสหรัฐอิหร่านที่มีการปิดช่องแคบฮอร์มุสมีการยิงถล่มกันเนี่ยมันตอนแรกมันเหมือนกับว่ามันจะเริ่มไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะแต่ในช่วงหลังก็กลับมาเหมือนจะรุนแรงอีกครั้งนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้นะฮะในมุมมองของการคาดการณ์เนี่ยมันเริ่มมีความเสี่ยงว่าสถานการณ์มันอาจจะกลับมาลากยาว
0: ไปดูตัวเลขการใช้จ่ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างนะครับถ้าไปดูข้อมูลจากกระทรวงการคลังเขาสรุปตัวเลขโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่7กรกฎาคม2569มียอดใช้จ่ายรวมกว่า 60,000

0: ล้านบาทเป็นการกระจายรายได้สู่ร้านค้าขนาดเล็กทั่วประเทศ1ล้านร้านค้าด้วยกันครับ
1: ขณะเดียวกันค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมที่จะผลักดันแนวคิดข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทกับข้าว2อย่างนะคะเข้าให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนกรกฎาคมนี้เขาตั้งเป้าค่ะว่าจะมีร้านค้าเข้าร่วมประมาณ 250,000 ร้านค้าซึ่งรัฐบาลจะช่วยเหลือในเรื่องของค่าวัตถุดิบนำร่อง 100,000 ร้านค้าก่อนภายใน3เดือนหวังว่าจะช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนจากเดิมนะคะก็คือเพิ่มเติมในโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะอาหารปรุงสำเร็จหรืออาหารจานด่วนเป็นปัจจัยการบริโภคขั้นพื้นฐานนะคะที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงเนื่องจากว่าหารับประทานง่ายราคาไม่แพงค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารราคาปรับสูงขึ้นตามต้นทุนพลังงานส่งผลให้ราคาอาหารตามร้านอาหารตามสั่งร้านข้าวแกงก็ปรับขึ้นไปด้วยล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์จะเปิดรับสมัครร้านอาหารเข้าร่วมโครงการข้าวแกงราคาประหยัดจัดทำเมนูขายข้าวราดแกงและอาหารปรุงสำเร็จกำหนดราคาเบื้องต้นค่ะข้าวราดแกง2อย่างจะขายไม่เกิน40บาทต่อจานซึ่งตอนนี้นะคะร้านอาหารในข่ายของกระทรวงพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมีอยู่ประมาณ 250,000 ร้านค้าในจำนวนนี้ถ้าเกิดว่าร้านไหนสมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนช่วยเหลือด้านวัตถุดิบค่ะเพื่อที่จะใช้ในการปรุงอาหารเป็นวงเงินให้เป็นแบบรายเดือนนะคะประมาณ 3,000 บาท 5,000 บาทหรือว่า 10,000 บาทจะนำร่อง 100,000 ร้านก่อนในระยะเวลาโครงการอย่างน้อย3เดือนเริ่มได้ทันทีที่ผ่านความเห็นชอบจากครม.ซึ่งคาดว่าจะนำรายละเอียดให้กรมการค้าภายในเสนอครม.ให้ได้สัปดาห์หน้านะคะในสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะเพื่อที่จะเริ่มโครงการก่อนเดือนสิงหาคมซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าเดือนที่3พอดีค่ะ
2: ซึ่งจะให้กี่สิทธิ์ให้เงินสนับสนุนเท่าไหร่ราคาจะเป็นอย่างไรขณะนี้เนี่ยเหมือนกันค่ะกรมการค้าภายในก็ทำเรื่องขึ้นมาเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องนำไปเสนอกับทางครม.นะคะในการที่จะขอใช้เงินที่มาจากพรบ.เงินกู้หรือไม่งั้นก็จะเป็นงบกลางนะคะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเรายังไม่มีงบตัวนี้ค่ะระยะประมาณ40บาทนะคะแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยก็คงจะต้องดูความเป็นไปได้ในเรื่องของวัตถุดิบหลายๆตัวด้วยเช่นกัน
1: ตัวคุณสุภจีก็ย้ำนะคะว่าไม่ได้บังคับหรือว่าแทรกแซงกลไกร้านอาหารว่าต้องลดราคาอาหารปรุงสำเร็จจากที่มีการปรับเพิ่มไปก่อนหน้านี้ค่ะแต่ว่าจะเน้นให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าร่วมโดยสมัครใจกระทรวงพาณิชย์จะมีการทำป้ายสัญลักษณ์ติดหน้าร้านให้ชัดเจนนะคะเพื่อให้ประชาชนที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยได้รับรู้ว่าร้านไหนเข้าร่วมโครงการแล้วก็เป็นอาหารปรุงสำเร็จที่ราคาประหยัดค่ะ
0: ไปดูมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยกันหน่อยนะครับตอนนี้เขาเตรียมขยายผลมาตรการเรื่องของการกำกับการรับฝากเงินสด5ล้านบาทขึ้นไปหวังว่าจะเป็นการสกัดการฟอกเงินนอกจากนี้ยังมีการสั่งอายัดแล้วก็ปิดบัญชีเงินฝากกว่า 1,000 บัญชีหลังจากการไปตรวจสอบเขาไปพบรูปแบบการโอนเงินผิดปกติเข้าข่ายเป็นธุรกรรมพนันฟุตบอลโลกครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครับมีข้อมูลจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยออกมารายงานผลสำรวจกลุ่มตัวอย่างอาจจะเล่นพนันเฉลี่ยนัดละ 1,109 บาท7สตางค์คิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า 47,000 ล้านบาทเรื่องนี้เนี่ยล่าสุดผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าแบงก์ชาติได้มีการประสานให้ธนาคารพาณิชย์อายัดบัญชีธนาคารไม่น้อยกว่า 1,000 บัญชีหลังจากไปพบรูปแบบพฤติกรรมการโอนเงินผิดปกติในช่วงกลางคืนและก็เวลาดึกซึ่งอาจจะเข้าข่ายเป็นการทำธุรกรรมจากการโอนเงินเพื่อเล่นพนันฟุตบอลโลกครับพร้อมกับย้ำว่าแม้การอายัดบัญชีธนาคารอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
3: บางบัญชีอ่ะมันเห็นเงินเข้าทุกกลางคืนช่วงนี้พนันบอลเห็นเงินเข้าทางบัญชีแบงค์เห็นอยู่แล้วเข้า500 1,000 2,000 10,000 20,000 100,000มันต้องพนันอยู่แล้วเพราะมันเป็นเลขตัวกลมเข้าตอนกลางคืนมันไม่มีใครซื้อของเลขตัวกลมแล้วเน้นตอนกลางคืนถูกไหม แปลว่าอันนี้เราก็จะเข้ม

0: วดขอให้แบงค์ขอความร่วมมือแล้วก็ขอให้แบงค์เข้ามาจับก็ต้องปิดต้องฟรีซปิดแล้วเปิดใหม่ก็ปิดใหม่แล้วฟรีซใหม่คือก็สู้กัน
1: นอกจากเรื่องของการเฝ้าระวังพฤติกรรมการโอนเงินที่ผิดปกติแล้วผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้กล่าวอีกว่าตอนนี้แบงค์ชาติกำลังประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เครื่องมือเรื่องของกฎหมายไปกำหนดให้สถาบันการเงินต้องทำการประเมินความเสี่ยงกรณีการฝากเงินสดที่มีมูลค่าตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปเพื่อเป็นการสกัดการฟอกเงินและก็ได้มีการยกตัวอย่างปัญหาคนไทยขายวิลล่าราคา100ล้านบาทให้กับกลุ่มทุนเทาเมื่อได้เงินสดที่ไม่สามารถแจ้งที่มาที่ไปได้ก็อาจจะถูกปฏิเสธการรับฝากเงินและก็คาดว่าจะบังคับใช้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ
0: บริษัทขายวิลล่าให้ทุนเทา100ล้านผมอาจจะไม่ให้ฝากขายได้ผมไม่มีอำนาจไม่ให้ขายจริงๆดีที่สุดก็คือต้องสั่งว่าห้ามรับสินค้าราคาเกินเท่าไหร่ห้ามรับเป็นเงินสดอันนี้ควรทำแต่ไม่ใช่แบบหน้าแบงค์ชาติแบงค์ชาติคุมแบงค์พาณิชย์กับแบงค์รัฐเพราะฉะนั้นเราอาจจะบอกว่าเกินเท่าไหร่ต้องทำอะไรเพราะคุณขายได้แต่คุณอาจจะฝากไม่ได้เอาไหมอะไรอย่างนี้นะกำลังหาช่องทางอยู่
1: ผู้ว่าการแบงก์ชาติกล่าวเพิ่มเติมบอกว่ามาตรการนี้ถือว่าเป็นมาตรการต่อเนื่องจากการกำกับการถอนเงินสดสามารถลดปริมาณธุรกรรมที่น่าสงสัยทั้งเรื่องของการแลกเงินหรือว่าถอนเงินสดที่มีมูลค่าสูงได้ร้อยละ35เช่นเดียวกับปริมาณการซื้อขายทองคำผ่านแอปพลิเคชันลดลงจากเดือนละ 4,000 กิโลกรัมเหลือประมาณ700กิโลกรัมซึ่งถือเป็นธุรกรรมผิดปกติและก็ได้มีการประสานการทำงานกับปปง.ขยายผลต่อไปแล้วก่อนจะมีการเร่งหารือกับก.ล.ต.ออกเกณฑ์กำกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอ้างอิงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือว่า USDT ซึ่งอาจจะถูกกลุ่มทุนเทาใช้เป็นตัวกลางในการฟอกเงินได้เช่นกันครับ
2: ไปดูสถานการณ์ต่างประเทศนะคะตอนนี้เกิดเหตุน้ำท่วมในบังกลาเทศและเมียนมาค่ะหลังจากที่เผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านคนขณะที่พายุไต้ฝุ่นบาวีตอนนี้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วนะคะหลังจากที่พัดขึ้นฝั่งจีนเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะท้องถนนในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนมีน้ำท่วมขังสูงกิ่งไม้ต้นไม้ก็หักโค่นค่ะเป็นผลจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีนะคะที่พัดขึ้นฝั่งเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีรายงานต้นไม้หักโค่นกว่า 1,300 ต้นในจำนวนนี้กว่า700ต้นถูกถอนรากถอนโคนพายุบาวีเคลื่อนตัวลงช้าลงนะคะแล้วก็อ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่พัดขึ้นฝั่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ด้านอุตุนิยมวิทยาระบุว่าตอนนี้กลายเป็นพายุโซนร้อนแล้วแต่ยังเตือนนะคะว่าขนาดของพายุที่ใหญ่และมีความชื้นสะสมมากอาจทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นวงกว้างในภาคตะวันออกและภาคเหนือของจีนก่อนหน้านี้ทางการมณฑลเจ้อเจียงสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงกว่า2ล้านคนยกระดับการรับมือเหตุฉุกเฉินสู่ระดับสูงสุดพร้อมเตรียมรับมือกับพายุบาวีซึ่งนับเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่2ที่พัดถล่มจีนในรอบสัปดาห์ต่อจากพายุไมซักที่ถล่มทางตอนใต้ก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของบังกลาเทศกำลังเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่ค่ะหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงฤดูมรสุมกระทรวงการจัดการภัยพิบัติบังกลาเทศเปิดเผยว่าพื้นที่ประสบภัยพิบัติครอบคลุม7เขตส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย44คนและกว่า1ล้านคนตกค้างในพื้นที่ส่วนที่รัฐยะไข่และรัฐชินทางตะวันตกของเมียนมาก็เผชิญกับฝนตกหนักเช่นเดียวกันค่ะส่งผลให้น้ำท่วมในชุมชนและหมู่บ้านต่างๆรวมกว่า70แห่งโดยถนนสายหลายสายนะคะที่ถูกตัดขาดประชาชนหลายหมื่นคนไร้ที่อยู่อาศัยเพราะว่าต้องอพยพหนีน้ำท่วมเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่แสดงความกังวลว่าระดับน้ำอาจท่วมเพิ่มสูงขึ้นอีกขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมไปแล้วอย่างน้อย3คน
1: มีปฏิบัติการของอิหร่านครับอิหร่านเนี่ยส่งโดรนแล้วก็ขีปนาวุธไปถล่มฐานทัพสหรัฐในหลายประเทศทั่วภูมิภาคเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่สืบเนื่องจากเหตุโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซครับ ลุ่มควันปรากฏขึ้นเหนือกรุงโดฮาของกาตาร์หลังจากระบบป้องกันภัย

0: ทางอากาศสามารถสกัดขีปนาวุธที่ถูกยิงมาจากอิหร่านเอาไว้ได้ท่ามกลางรายงานบอกว่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งทั่วเมืองมีข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตออกแถลงการบอกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศได้สกัดขีปนาวุธและก็โดรนพร้อมร้องขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบรวมไปถึงปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีรายงานเรื่องของเสียงเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นในบาเรนแล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นในคูเวตและก็จอร์แดนกองทัพกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC ยืนยันบอกว่าได้ส่งฝูงโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐหลายแห่งในคูเวตและก็บาเรนรวมทั้งยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศในจอร์แดนและก็กาตาร์มีการโจมตีฐานสนับสนุนของกองทัพสหรัฐในโอมานด้วยนะครับความเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบที่3ในรอบสัปดาห์แล้วก็อ้างแบบนี้บอกว่าเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ติดธงไซปรัสขนาดกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสโดยรอบนี้สหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านประมาณ140เป้าหมายด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย IRGC ประกาศที่จะปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้ยิงเตือนเรือลำหนึ่งที่พยายามแล่นผ่านเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตล่าสุดเนี่ยอิหร่านได้อ้างบอกว่ามีการโจมตีแล้วก็สกัดเรือที่ทำผิดกฎระเบียบบริเวณช่องแคบฮอร์มุสเป็นลำที่2แล้วโดยระบุว่าเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐยังคงโจมตีทั้งที่ตั้งทางทหารของอิหร่านอย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีการส่งสัญญาณเตือนบอกว่าหากสหรัฐและก็อิสราเอลยังไม่เลิกพฤติกรรมรุกรานก็จะต้องเผชิญกับการโต้กลับจากอิหร่านที่รุนแรงกว่าเดิมด้วยครับ
1: ช่วงนี้ไปติดตามไทยบันเทิงกับคุณกฤษฐาดีมีปฏิรบค่ะ

สวัสดีค่ะคนไทยเราไอเดียบันเจิดไม่แพ้ใครนะคะหลักฐานอยู่ในงาน Thailand Character and Content Expo 2026ค่ะกำลังจัดแสดงอยู่ตอนนี้นะคะคือเดินไปทางไหนเนี่ยมีแต่คาแรคเตอร์น่ารักแถมเรื่องเล่าโดนใจค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาเลยวางหมุดหมายเอาไว้นะคะว่าต้องดันงานคาแรคเตอร์ไทยให้ไปให้สุดค่ะความตะมุตะมิค่ะบวกกับแรงศรัทธาผสมกันกลายเป็นคาแรคเตอร์นากี้บึงกาฬค่ะตัวนี้จึงเกิดขึ้นนะคะในงาน Thailand Character and Content Expo 2026หรือว่า ThaiSEC 2026น้องๆเข้ามากันหลายเวอร์ชั่นค่ะมีทั้งพญานาคมินิมอลสำหรับตั้งโชว์พวงกุญแจก็มาและกระปุกออมสินนะคะสำแดงพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ที่ไม่ได้มีดีแค่น่ารักเพราะว่านักกี้ค่ะมาจากแนวคิดเรื่องการออมเงินของเด็กๆและสามเณรจะเรียกว่าพระธรรมแท้ๆก็ได้เพราะเป็นไอเดียของพระสงฆ์ค่ะวัดศรีสามัคคีธรรมอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬค่ะสตอรี่ดีหน้าตาน่ารักโดนใจเป็นหัวใจหลักๆของการออกแบบคาแรคเตอร์นะคะและเรื่องความสร้างสรรค์บ้านเราก็ไม่แพ้ใครในโลกค่ะโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญามีข้อมูลว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยมีศักยภาพสูงค่ะมีผลงานของศิลปินและครีเอเตอร์ไทยจำนวนมากนะคะโดดเด่นจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติแต่ว่าการต่อยอดงานสร้างสรรค์สู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนต้องเริ่มจากการคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาค่ะและการนำสิทธิ์ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพและจัดงานนี้ขึ้นมาค่ะที่TSEC 2026นะคะเพื่อเป็นพื้นที่แสดงศักยภาพของผลงานสร้างสรรค์ควบคู่กับการสร้างเวทีธุรกิจที่เชื่อมโยงเจ้าของสิทธิ์นักลงทุนผู้ซื้อสิทธิ์ผู้ผลิตผู้จำหน่ายและให้ผู้มาชมได้ค้นหาแรงบันดาลใจร่วมกันค่ะงานค่ะจัดถึงวันนี้วันสุดท้ายนะคะถึงเวลา2ทุ่มตรงที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์เข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะในขณะที่ชาวอาร์เจนตินาอยู่ในช่วงเวลาเฉลิมฉลอง2วาระใหญ่พร้อมกันค่ะทั้งการครบรอบวันประกาศเอกราชของประเทศและการเป็นชาติละตินที่ยังมีลุ้นในศึกฟุตบอลโลกปีนี้แต่ดูเหมือนว่าเพื่อนบ้านในละตินอเมริกากลับไม่ได้เอาใจช่วยขุนพลฟ้าขาวสักเท่าไหร่ค่ะยิ่งในโลกออนไลน์กำลังมาแรงกับกระแสแฟนบอลละตินลุ้นให้อาร์เจนตินาตกรอบอะไรคือเหตุผลที่เป็นแบบนั้นอะไรทำให้ประเทศนี้เพื่อนบ้านไม่เชียร์คำตอบไม่ได้อยู่ในสนามฟุตบอลแต่กลับมาจากวงการบันเทิงติดตามในบันเทิงเทศค่ะ

0: บอลโลกมีถ้วยแชมป์บอลโลกโซเชียลปีนี้มีอีกหนึ่งถ้วยที่หลายชาติพร้อมใจกันยกให้นั่นคือรางวัลทีมที่เพื่อนบ้านอยากให้ตกรอบที่สุดดูเหมือนตำแหน่งนั้นตกเป็นของอาร์เจนตินาเพราะในหมู่แฟนบอลละตินอเมริกามีประโยคนึงที่กำลังเป็นไวรัลทุกครั้งที่ขุนพลฟ้าขาวลงสนาม
1: Mensaje para Argentina.
2: ¿Argentina?
1: Sí.
2: No, Argentina.
1: No, no me gusta, no me gusta.
3: Para Argentina.
2: No, no.
3: No. ¿Por qué? ¿Por qué?
4: América Latina menos Argentina.
5: América Latina menos Argentina. América Latina.
0: Seguir apoyando a la. เชียร์ทุกทีมจากละตินอเมริกายกเว้นอาร์เจนตินาฟังเผินๆเหมือนมุกแซวของแฟนบอลแต่ถ้าไล่ดูต้นตอเรื่องนี้ไม่ได้เริ่มจากวงการกีฬาอย่างที่หลายคนคิดค่ะ
6: Argentina no. No, lo siento Messi, a ti te amo, pero Argentina, Argentina no.
0: คำถามว่าทำไมอาร์เจนตินาเพื่อนไม่เล่นด้วยไม่ได้เริ่มจากลูกฟุตบอลกลมๆแต่มาจากโชว์ผักครึ่งของแบดบันนี่บนเวทีซูเปอร์โบว์เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาต่างหากค่ะที่เป็นชนวนของข้อถกเถียงครั้งนี้หนึ่งในช่วงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของโชว์คือช่วงที่แบดบันนี่เริ่มไล่เอ่ยชื่อประเทศจากทั่วละตินอเมริกาไล่มาตั้งแต่อาร์เจนตินาเม็กซิโกโคลอมเบียจิเลเปรูเอกวาดอร์ราวกับกำลังเรียกชื่อทั้งภูมิภาคก่อนปิดท้ายด้วยข้อความ Together We Are America เพื่อชวนชาวละตินสามัคคีร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว
7: Nosotros no tenemos nada que ver con los latinos. Lo que digo no es valorativo, es descriptivo. Nosotros tenemos una afluencia migratoria muy grande de Italia y de España. Nada que ver con Centroamérica.
0: แต่แทนที่โชว์จะจบลงด้วยความรู้สึกบวกๆ Netizen Argentina บางส่วนกลับพร้อมบวกสวนกลับทันทีว่าเราไม่ใช่คนละตินแบบที่แบดบันนี่กำลังพูดถึงบางคนอัดคลิปเพื่อบอกว่าพวกเราเป็นชาวยุโรปและอาร์เจนตินามีรากทางวัฒนธรรมใกล้เคียงกับยุโรปมากกว่าละตินอเมริกาขอถกเถียงเรื่องอัตลักษณ์ความเป็นละตินจึงค่อยๆลุกลามออกไปทั้งในรีลส์ TikTok แม้กระทั่งสื่อโทรทัศน์ระดับประเทศก่อนจะย้อนกลับมาปรากฏอีกครั้งทั้งในและนอกสนามระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดแต่แท้จริงแล้วเชื้อไฟก้อนนี้ไม่ได้เพิ่งถูกจุดจากโชว์ของแบดบันนี่ค่ะเพราะถ้าย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์สิ่งนี้คุกรุ่นอยู่ในอาร์เจนตินามานานกว่า100ปีตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่19ที่อาร์เจนตินาเปิดประตูรับผู้อพยพจากยุโรปจำนวนมหาศาลโดยเฉพาะชาวอิตาลีและสเปนจนเกิดเป็นมีมที่คนละตินแซวกันเองว่าเม็กซิโกสืบเชื้อสายจากเอสเท็กเปรูสืบเชื้อสายจากอินคาส่วนอาร์เจนตินาสืบเชื้อสายมาจากเรือซึ่งหมายถึงเรือที่พาผู้อพยพจากยุโรปเดินทางข้ามมหาสมุทรมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ร่องรอยนี้ยังคงปรากฏผ่านภาพจำของชาวอาร์เจนตินาบางส่วนที่มีผิวขาวตาสีฟ้าหรือผมบลอนด์ใกล้เคียงกับคนยุโรปรวมถึงรากทางวัฒนธรรมอย่างนามสกุลและสายตระกูลเช่นนักฟุตบอลระดับตำนานของประเทศดิเอโก้มาราโดน่าและลีโอเนลเมสซี่ก็มีบรรพบุรุษเชื้อสายอิตาเลียนขณะที่ในทางราชการชาวอาร์เจนตินาบางส่วนยังสามารถยื่นขอสัญชาติอิตาลีหรือสเปนผ่านบรรพบุรุษจนถือ2สัญชาติ2พาสปอร์ตได้ตามกฎหมายของประเทศเหล่านั้นภาพจำเหล่านี้เองทำให้อาร์เจนตินาจึงถูกมองว่าเป็นยุโรปของละตินอเมริกาทั้งจากคนในและคนนอกแต่อีกด้านหนึ่งดราม่าครั้งนี้ไม่ได้สะท้อนแค่เหตุผลที่คนอาร์เจนตินาบางส่วนรู้สึกผูกพันกับความเป็นยุโรปแต่ยังชวนตั้งคำถามว่าหลายปีที่ผ่านมาวงการบันเทิงและป๊อปคัลเจอร์กำลังทำให้คนทั่วโลกจดจำละตินผ่านภาพเพียงแบบเดียวหรือไม่เพราะเมื่อพูดถึงนักร้องหรือนักแสดงละตินหลายคนมักนึกถึงภาพคนผิวแทนวัฒนธรรมแถบแคริบเบียน
8: My culture meant a great pride in doing physical labor
9: I know that's why I hire people from your culture

0: ว่าละตินต่างหากเพราะรากเหง้าความเป็นยุโรปที่คนอาร์เจนตินาบางส่วนใช้บอกอัตลักษณ์ตัวเองกำลังเป็นเหตุผลเดียวกับที่เพื่อนบ้านผลักให้อาร์เจนตินากลายเป็นข้อยกเว้นหรือเป็นคนอื่นทั้งที่ความเป็นละตินอเมริกาไม่เคยมีหน้าตาแบบเดียวมาตั้งแต่ต้นเวนิกาวิชัยวัฒนาไทย PBS รายงาน
1: คนเรามีกองเชียร์ก็มีกองแช่งนะคะแต่ต้องบอกว่าเช้านี้กองแช่งไม่สมหวังค่ะเพราะว่าชาติอาร์เจนตินานะคะเพิ่งชนะ 3-1 ไปกับสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเมื่อเช้านี้ในรอบไปเข้ารอบนะคะรองชนะเลิศฟุตบอลโลกเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ขอบคุณคุณกฤตฐาค่ะ
3: ขอบคุณครับไปตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อวันนี้เจอกับคุณนิตยากิรติเสริมสินครับ
4: สวัสดีค่ะกว่า20จังหวัดทั่วไทยนะคะเสี่ยงฝนตกหนักและมีทิศทางฝนนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าตามแนวชายขอบของประเทศจะตกหนักถึงหนักมากอาจจะเสี่ยงท่วมได้ค่ะมาดูแนวโน้มของสถานการณ์ฝนบ้านเรานะคะตอนนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านของภาคกลางนะคะภาคตะวันออกรวมถึงทางด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากว่าระยะนี้เรายังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับระยะนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดนามตอนบนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะคุณผู้ชมเรามาดูพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นทางภาคเหนือและภาคอีสานกันหน่อยนะคะหลายจังหวัดต้องเฝ้าระวัดระวังต่อเนื่องค่ะเนื่องจากว่าอาจจะมีความเสี่ยงน้ำท่วมได้อย่างเช่นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและจังหวัดตากนะคะส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กับแนวริมฝั่งแม่น้ำโขงทางหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้ภาคกลางมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะที่มีภาวะเสี่ยงน้ำท่วมแถวๆจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีค่ะส่วนที่ภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและจังหวัดตราดนะคะส่วนพื้นที่ทางด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะตกหนักแถวๆจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะหรือฝั่งอันดามันไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นะคะฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงท่วมได้ค่ะสำหรับแนวโน้มของฝนกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนใหญ่ตกบ่ายถึงค่ำพรุ่งนี้ไปจนถึงวันพฤหัสบดีจะไม่ร้อนมากนะคะตลอด5วันนี้อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 25-34 องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ชมคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติยังคงเตือนเกิดน้ำทะเลหนุนสูงนะคะที่จะเกิดขึ้นใน6จังหวัดช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมนี้ที่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนะคะส่วนใหญ่แล้วจะอยู่แถวๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่กลองท่าจีนขอให้เฝ้าระมัดระวังน้ำทะเลหนุนสูงอย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในข่าวข้ามไทยพีบีเอสนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยงวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

0: What the duck?
1: Where's the duck?
0: What the duck? อะไรนะสารคดี

0: ดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณอ่างเก็บน้ำวังบอนและเขื่อนขุนด่านปราการชนแทนครับทหารพรานประจำด่านความมั่นคงเกาะหม้อแกงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีสกัดจับยาไอซ์ได้200กิโลกรัมผู้ต้องหาลักลอบนำมาจากอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเพื่อนำส่งให้เครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสยาไอซ์200กิโลกรัมเป็นของกลางที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่43ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด่านความมั่นคงเกาะหม้อแกงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีตรวจยึดได้จากการตรวจค้นรถกระบะดัดแปลงแบบตู้ทึบมีนายสุวิทย์เป็นคนขับจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพเดินทางจากพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลามีแผนนำสารเสพติดไปส่งในพื้นที่ตำบลปาเสมัสอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสก่อนถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจและตรวจพบยาเสพติดดังกล่าวซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและเร่งขยายผลติดตามขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปครับตำรวจแคนาดาไล่ล่าผู้ต้องสงสัยหลังเกิดเหตุยิงกลางเทศกาลวัฒนธรรมลาตินในนครโทรอนโตทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนครับผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพนาทีตำรวจแคนาดารุดมายังถนนเซนส์แคลร์ในนครโทรอนโตซึ่งเป็นสถานที่จัดเทศกาลซันซาออนเซนส์แคลร์เทศกาลถนนคนเดินสไตล์ลาตินที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาครับหลังเกิดเหตุยิงกันกลางงานเทศกาลดังกล่าวตำรวจเปิดเผยด้วยนะครับว่าเหตุสะเทือนขวัญดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและมีผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย4คนก่อนที่ในเวลาต่อมาตำรวจออกมาชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการยิงปะทะของกลุ่มบุคคลซึ่งส่งผลให้มีผู้มาร่วมงานตกอยู่ในอันตรายครับโดยในขณะนี้ผู้ก่อเหตุยังคงหลบหนีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งไล่ล่าตัวมาดำเนินคดีครับส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายสุทธิรักษ์สุพัฒน์อายุ53ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวดำแดงผมสั้นรองทรงมีอาการทางสมองหายจากบริเวณวัดสวนแก้วถนนบางกรวยไซน้อยตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับเมื่อวันที่4กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับเปิดเวลาทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการ Policy Easy ครับสวัสดีครับ
1: รอด1ด่านแต่ยังเสี่ยงหมดพรก.กู้เงินเผชิญด่านหัวสว.และเลือกตั้งโมฆะส่องภารกิจกอรมน.วิเคราะห์ข้อสังเกตผ่านงบประมาณงานซ้ำซ้อนจับตาไปต่อหรือพอแค่นี
2: ้ของกอรมน.ผมยังไม่เห็นอะไรเด็ดเลย
3: ประย
2: ุ
3: ทธ์ได้ไง
2: กอรมน.
3: ดูชาติไทยมาแล้ว
1: อ่านใจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สงครามระลอกใหม่สหรัฐอิหร่านติดตามได้ในนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย์นี
4: ้ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: จะสอบข้าราชการฟังทางนี้ค่ะแค่พยายามอ่านหนังสืออย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้วนะคะตราบใดที่ประเทศไทยเรายังคงมีปัญหาเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งอยู่แบบนี้ค่ะ
1: เราแก้ปัญหาแค่ตามเอาผิดกับคนโกงการสอบเป็นแค่อาการเป็นซิมทอมที่มันสะท้อนถึงความอ่อนแอเชิงระบบหลักสำคัญคือเราขาดองค์กรกลาง
0: จะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาให้ระบบราชการไม่ใช่แค่ว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เท่านั้นแต่เรื่องของระบบการคัดคนเข้าสู่ระบบราชการจำเป็นต้องทบทวนกันใหม่แล้วค่ะ
2: ไม่ใช่ข้าราชการไทยไม่ดีนะแต่เราต้องออกแบบให้ไล่คนที่ไม่ใช่มันออกไป
1: ถ้าเราสะอาดโปร่งใสแต่เราได้คนไม่ตรงกับงานก็เป็นปัญหานะครับคำถามคือใครทำหน้าที่นี้
0: แค่จับคนผิดมาลงโทษยังไม่พอค่ะในระยะยาวจะทำยังไงให้ระบบราชการมีแต่คนดีคนเก่งมีความสามารถและไม่โกงด้วยนุ่นจะเล่าให้ฟังใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้ค่ะถ้าพูดถึงอาชีพข้าราชการแล้วนะคะอาชีพนี้ได้รับการยกย่องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมานานแล้วค่ะแต่ว่าปัจจุบันมักถูกเสียสีจากหลายคำเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานแบบเช้าชามเย็นชามองค์กรใหญ่เถอะทะมีความเชื่องช้าหรือแม้แต่ใช้เงินคุ้มค่าหรือเปล่าสำหรับงบประมาณแผ่นดินเงินภาษีของประชาชนและล่าสุดค่ะยังมีคำถามเกิดขึ้นกับการทุจริตโกงสอบข้าราชการด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยค่ะเพราะว่ามีมูลค่าความเสียหายมากกว่า1,500 ล้านบาทค่ะล่าสุดมีการเปิดเผยผลการตรวจสอบการสอบท้องถิ่นซึ่งมีผู้สอบผ่านมากกว่า 15,520 คนนะคะและพบความผิดปกติมากกว่า 5,000 คนที่คะแนนไม่สอดคล้องกับกระดาษคำตอบนั่นเองค่ะซึ่ง 5,000 คนนี้ยังได้รับการบรรจุนะคะจนกว่าที่ผลการสอบสวนของปปช.นั้นจะสิ้นสุดลงไปซึ่งถ้าผลออกมาว่าทั้ง 5,000 คนนี้ทุจริตจริงนั่นหมายถึงภาพของการทุจริตคอร์รัปชันที่มโหฬารมากจริงๆค่ะและนี่คือหน้าตาของหน่วยงานที่เข้ามาร่วมสางปมทุจริตในรอบนี้นะคะมีตั้งแต่การตั้งหน่วยงานระดับชาติอย่างคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเข้ามากำกับภาพรวมแก้ปัญหาเชิงนโยบายและอุดช่องโหว่ของระบบค่ะส่วนองค์กรอิสระนะคะก็มีตั้งแต่หน่วยงานของปปช.ปปท.ตำรวจสอบสวนกลาง CIB สำนักงานปปง.ที่เข้ามาตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยนะคะรวมถึงส่วนท้องถิ่นที่เข้ามากำกับดูแลเรื่องนี้โดยตรงอย่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ภายใต้กระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งก็มีการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและมีอำนาจในการสั่งพักราชการที่พัวพันกับคดีนี้ในวันที่8กรกฎาคม2569ปปช.ก็มีมติเป็นเอกฉันท์ยกระดับคดีทุจริตการสอบเป็นคดีพิเศษค่ะด้วยเหตุผลหลักๆคือมีหลักฐานเพียงพอเป็นเรื่องสำคัญระดับประเทศมีความซับซ้อนและมีจำนวนผู้เกี่ยวข้องมหาศาลรวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับความเชื่อมั่นของข้าราชการไทยค่ะซึ่งตอนนี้ก็เดินทางมาถึงจุดที่ปปช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งจะไต่สวนกัน4กลุ่มหลักๆด้วยกันค่ะกลุ่มแรกก็คือผู้บริหารระดับสูงของกรมหรือสท.นะคะกลุ่มถัดมาค่ะก็คือเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสอบกลุ่มที่3ค่ะคือกลุ่มที่ไปแก้คะแนนสอบและเครือข่ายในหน้าต่างๆและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4คือผู้เข้าสอบผู้ได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ค่ะเวลานี้ค่ะมีการตั้งสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนะคะและมีการสั่งย้ายให้พ้นตำแหน่งเดิมด้วยค่ะคนแรกก็คือนายธีรุธสุภาวิบูลผลซึ่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.นั่นเองคนที่2คือนายธนนท์พันธ์พีพาทรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะคนที่3ก็คือนายพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีคนที่4คือนางสาวบุรณีแพโรธผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่นและสุดท้ายคนที่5คือนายปิยะคังกันผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นค่ะรัฐบาลก็ดูจะให้ความสำคัญเรื่องนี้นะคะไล่มาตั้งแต่การตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นมาสอบสวนเรื่องนี้โดยเฉพาะมีหลายหน่วยงานที่บูรณาการการทำงานกันค่ะถัดมารัฐบาลยังผลักดันเรื่องของกฎหมายในการปราบการโกงข้อสอบด้วยมีโทษหนักถึงขั้นห้ามรับราชการตลอดชีวิตเลยเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของระบบราชการกลับคืนมาค่ะหรือแม้แต่หน่วยงานอย่างปปช.เองก็รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษแต่ต้องไม่ลืมนะคะว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่การไล่จับคนผิดมาลงโทษเท่านั้นแต่ว่าต้นตอสำคัญคือระบบการคัดเลือกคนเข้าสู่ราชการโดยเฉพาะการสอบท

0: ท้องถิ่นตรงนี้เนี่ยยังไม่มีใครพูดถึงการแก้ปัญหาเลยค่ะ
1: การทุจริตการสอบที่เกิดขึ้นก็ดีระบบการคัดเลือกก็ดีเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเราเรียกว่าองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลเนี่ยมันค่อนข้างอ่อนแอเราแก้ปัญหาแค่ตามเอาผิดกับคนโกงแต่ผมยังไม่เห็นหน่วยงานไหนที่จะออกมาทำหน้าที่ว่าเราจะยกระดับปรับเปลี่ยนพัฒนารูปแบบการสรรหาคัดเลือกข้าราชการใหม่ให้มันดีกว่าเดิมรอบครอบรัดกุมกว่าเดิมถ้าเราสะอาดโปร่งใสแต่เราได้คนไม่ตรงกับงานก็เป็นปัญหานะครับคำถามคือใครทำหน้าที่นี้ในส่วนท้องถิ่นผมยังไม่เห็นว่างานนี้จะเป็นของหน่วยงานไหนเป็นการเฉพาะ
0: แต่ก็ใช่ว่าไทยไม่มีความพยายามในการแก้ปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในการโกงสอบท้องถิ่นนะคะก่อนที่จะมาถึงคดีการทุจริตล่าสุดในปี2568ประเทศไทยก็เคยมีบทเรียนจากคดีการโกงสอบที่มหาสารคามในช่วงปี2556ถึง2557ด้วยค่ะคดีทุจริตสอบมหาสารคามรอบนั้นนะคะมีผู้ที่ถูกชี้มูลมากกว่า109คนค่ะโทษสูงสุดคือศาลตัดสินนายกอบต.หนองกุงถูกศาลพิพากษาจำคุก100ปีมีสถาบันการศึกษาที่จัดสอบโดนจับข้อหาการจัดทำผลคะแนนสอบเป็นเท็จด้วยนะคะมูลค่าความเสียหายรวมๆตอนนั้นอยู่ที่47ล้านบาทและคดีนี้ใช้เวลาเกือบ10ปีกว่าที่ศาลจะตัดสินเสร็จสิ้นค่ะในขณะที่คดีล่าสุดอย่างที่เรารู้กันนะคะมูลค่าความเสียหายมากกว่า 4,500 ล้านบาทซึ่งถือว่ามากกว่าคดีที่เป็นบทเรียนถึง100เท่าเลยค่ะสิ่งที่เหมือนกันของ2คดีนี้คือเป็นการสอบท้องถิ่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันคือการจัดสอบค่ะคดีมหาสารคามเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่จัดสอบเองนะคะไม่ว่าจะเป็นอบต.อบจ.หรือว่าเทศบาลค่ะแต่สำหรับในคดีล่าสุดของปี2568รอบนี้เป็นหน่วยงานกลางจัดสอบนั่นก็คือสถ.จัดร่วมกับสถาบันการศึกษาอย่างมสว.นั่นเองค่ะคดีมหาสารคามเป็นตัวอย่างของการทุจริตที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นและเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ใช้ในการสนับสนุนให้ออกคำสั่งคสช. 8/2560รวมศูนย์อำนาจเปลี่ยนจากการจัดสอบท้องถิ่นจากจังหวัดอปท.จัดเองมาเป็นส่วนกลางจัดแทนค่ะวันที่21กุมภาพันธ์2560พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ในขณะนั้นและเป็นนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งนี้เพื่อแก้ปัญหาทุจริตการโกงสอบท้องถิ่นค่ะแต่จนถึงวันนี้สภาก็ยังเถียงกันอยู่เลยนะคะว่าควรจะคืนอำนาจให้ท้องถิ่นจัดสอบหรือควรจะให้ส่วนกลางจัดสอบเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นระบบการกระจายอำนาจหรือรวมศูนย์ก็สามารถเปิดช่องการโกงได้อยู่ดีค่ะ
1: แต่ดั้งเดิมเราถือหลักว่าการบริหารงานบุคคลเป็นเรื่องของท้องถิ่นแต่ละแห่งจัดการแต่ในทางปฏิบัติเราก็พบว่าท้องถิ่นจำนวนมากเป็นท้องถิ่นขนาดเล็กมีบุคลากรจำกัดเขาไม่มีผู้เชี่ยวชาญเช่นการออกข้อสอบคัดเลือกไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในการคัดกรองคนให้ได้ตามตำแหน่งกระบวนการจัดสอบต้องใช้บุคลากรจำนวนมหาศาลใช่งบอันท้องถิ่นเล็กๆอย่างเช่นอบต.อย่างเงี้ยเขามีข้าราชการเพียงแค่ไม่กี่คนเทศบาลตำบลเขาถึงจัดการไม่ได้เข้าใจว่าเราก็ใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการให้คณะกรรมการระดับจังหวัดทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพช่วยท้องถิ่นเล็กๆในการจัดสอบแทนแต่ในท้ายสุดมันก็มีข่าวมีประเด็นว่ามีการทุจริตสุดท้ายก็เลยเกิดการดึงรวบกลับมาที่ส่วนกลางเพราะฉะนั้นให้ส่วนกลางจัดการเองหัวใจของปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่การกระจายอำนาจหรือการรวมศูนย์อำนาจในการจัดสอบประเด็นที่เราเป็นความอ่อนแอเชิงระบบทั้งหมดคือเราขาดองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลที่แข็งแรงนะครับในการที่จะพัฒนาระบบวางระบบทั้งในแง่ของการออกแบบข้อสอบการจัดสอบและการบริหารงานบุคคลในมิติอื่นมากกว่า
0: ในเมื่อแบบรวมศูนย์หรือแบบกระจายอำนาจยังไงก็ยังมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันอยู่ดีนะคะแล้วสำหรับคนหน้างานอย่างผู้บริหารงานระดับท้องถิ่นเองเขามีมุมมองกับเรื่องนี้อย่างไรลองไปฟังกันดูค่ะ
2: ถึงขั้นเอาข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ได้กำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับการบรรจุเขาเป็นข้าราชการที่ถือเป็นการเอาเปรียบนี่ก็คือการขายชาติอย่างหนึ่งด้วย
3: เหตุการณ์ทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้สร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนอย่างยิ่งครับเพราะว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นการบริการภาครัฐที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดครับเราไปคุยกับนายกเทศมนตรีกันครับว่ามีมาตรการในการที่จะรักษามาตรฐานในการบริการประชาชนอย่างไรรวมไปถึงธรรมาภิบาลที่จะโปร่งใสไร้คอร์รัปชันครับ

0: ผมว่าณวันนี้เนี่ยกลับมาให้ท้องถิ่นเนี่ยนะเป็นคนดำเนินการเองถ้าเรารัดกลุ่มเนี่ยไม่เปิดช่องให้ทุจริตมันจะดีกว่าไหมมีปาร์ตี้ร่วมนะอย่างนายกจะเปิด2ตำแหน่งเนี่ยเอาท้องถิ่นจังหวัดเข้ามาอำเภอเข้ามาเป็นกรรมการร่วมกันติดคุกกติทั้ง3คนน่ะเอาใครเอาบ้างอ่ะท้องถิ่นจังหวัดจะเอาไปเป็นรองผู้ว่าในอำเภอจะไปเป็นปลัดจังหวัดสะดุดขาตัวเองตรงนี้อ่ะไม่มีใครทํากติกามันก็จะอยู่ในวงแคบๆอยู่ในจังหวัดของตัวเองผู้ว่าในการจังหวัดก็จะแต่งตั้งใครมาเป็นปาร์ตี้ร่วมนะแต่งตั้งจากจังหวัดเป็นท้องถิ่นจังหวัดอะไรเงี้ยนะมาร่วมกับนายกควบคุมการสอบอะไรเงี้ยให้มันโปร่งใสผมว่ามันทำได้สมมติเราต้องการแค่2ตำแหน่งเงี้ยเราจะไปเอาตังค์เขาจะได้กี่ตังค์ไม่เหมือนระบบใหญ่ระบบใหญ่มันโอ้โหมา 4-5 พันล้านเงี้ยมันก็เห็นมันก็โอ้โหมันก็สิ่งยั่วยวนใจมันเยอะไงแต่อันนี้2ตำแหน่งเงี้ยถ้าเก็บเบี้ยได้ถุนล้านมันเกิดชื่อเสียงไม่คุ้มใช่มั้ยถ้าถามว่าเฮ้ยถ้าเขาจะไปทุจริตในพื้นที่เนี่ยคนมันเฝ้ามองกันหมดในทุกๆที่เราจะกล้าเราก็ไม่กล้าท้องถิ่นเองเนี่ยกลัวที่สุดก็คือกลัวไม่ได้กลับมาแล้วถ้าเกิดทำแผลไว้เนี่ยพอคนใหม่มาลื้อตรงนี้ก็ติดคุกกันหมดดังนั้นทุกคนถนอมตัวหมดแหละไม่อยากจะทำแบบนี้เพราะเก็บเบี้ยได้ถุนล้านไม่คุ้มนั้นนายกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกลัวคำพิพากษาของประชาชนมากกว่าก.ก.ต.ด้วยซ้ำทีนี้มันก็จะกลายไปว่าสอบจากส่วนกลางมาใช่ไหมเขาส่งมาส่งใครมาก็ไม่รู้คอลิฟายหรือไม่คอลิฟายก็ไม่รู้ถ้าจังหวัดปทุมกับปทุมอย่างเงี้ยมันยังรู้จักกันอยู่เคารพในพื้นที่มีรอยัลตี้ต่อพื้นที่นะบ้านเกิดเมืองนอนมาหรือว่าย้ายมามันก็เป็นคนปทุมแล้วมันก็จะมีความรู้สึกในความเป็นปทุมไงแต่ถ้ามาจากที่อื่นเลยเนี่ยมันปรับตัวอีกอะไรอีกแล้วความรักในพื้นที่เขามีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าท้องถิ่นมันต้องการบริการด้วยจิตวิญญาณแต่ปัญหาว่าเราเลือกได้ไหมถ้าเขาส่งมาถ้าเราอยากได้ฉลาดและขยันเนี่ยมันจริงมันหายากแต่เราขอกลางๆก็พอแล้วเราค่อยมาฝึกเอาใช่ไหมเราเลือกไม่ได้เลยคุณส่งใครมาก็ตามนั้น
1: การโกงสอบท้องถิ่นรอบนี้นะคะเป็นเพียงแค่อาการหนึ่งเท่านั้นค่ะที่แสดงให้เห็นว่าระบบการพัฒนาบุคลากรของภาครัฐนั้นมีความอ่อนแอและยังมีปัญหาอยู่นะคะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าท้องถิ่นไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลระบบการคัดสรรคนเข้าสู่ระบบราชการจึงมีข้อเสนอให้ถอดบทเรียนเรื่องนี้นะคะและทำให้มาตรฐานการสอบในระดับของท้องถิ่นนั้นมีมาตรฐานทัดเทียมกับส่วนกลางให้ได้ค่ะผู้เชี่ยวชาญยังได้ยกตัวอย่างการสอบกพ.ของข้าราชการสายสามัญ นะคะซึ่งเราแทบจะไม่ได้ยินเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเลยค่ะรวมถึงข้อเสนอในการดึงองค์กรภายนอกเข้ามาช่วยจับตาตรวจสอบเพื่อให้การคัดสรรคนเข้าสู่ระบบราชการนั้นมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองค่ะ
2: คนที่จัดสอบเขาก็จะเป็นการที่จะพยายามทำตาม TOR หรือว่าเงื่อนไขมากกว่าที่จะรายงานปัญหาระหว่างทางว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าสังเกตกระบวนการในการสอบทั้งหมดอะค่ะมันไม่มีคนที่ตรวจสอบที่ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระบวนการเลยหมายความว่าอะไรมันไม่มีเติร์ดปาร์ตี้ไม่มีใครมาดูเลยคือแบบคนที่เข้ามาตรวจสอบทุกคนในกระบวนการเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการนั้นทั้งหมดถ้าเราทำให้กระบวนการมันทำยากขึ้นเดินทางรัดยากขึ้นมีกระบวนการที่มีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาจัดการโดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการนั้นมันก็จะเวิร์กมากขึ้น
3: บริษัทเอกชนงานซึ่งมีพนักงานเยอะเนี่ยเขาจะมีสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการเฉพาะเพื่อทำหน้าที่ทั้งในงานรูทีนและในงานยุทธศาสตร์แต่สิ่งที่น่าประหลาดมหัศจรรย์คือบริษัทภาครัฐไทยมันใหญ่กว่าเอกชนเยอะมีจำนวนคนเยอะมากอย่างท้องถิ่นเนี่ยเอาเฉพาะอัตราข้าราชการซึ่งเป็นข้าราชการไม่นับลูกจ้างอื่นๆเนี่ยก็หลายแสนคนแต่เรากลับขาดองค์กรกลางนะครับที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและจริงจัง
1: ถ้าดูในภาพรวมเวลานี้นะคะหน่วยงานที่คัดบุคลากรเข้าสู่ระบบราชการที่มีความแข็งแกร่งหนึ่งเดียวตอนนี้ก็คือกพ.ค่ะคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเพราะว่าเขามีมาตรฐานที่ชัดเจนมีผู้เชี่ยวชาญในการคัดกรองเลยนะคะแต่ปัญหาก็คือตอนนี้ข้าราชการทั่วประเทศมีอยู่ล้านกว่าคนนะคะสอบในแทร็กของกพ.อยู่ที่400,000กว่าคนเท่านั้นเองค่ะนอกนั้นเป็นการสอบของส่วนข้าราชการอื่นๆนะคะอย่าง

0: เช่นข้าราชการที่เชี่ยวชาญเฉพาะอย่างครูตำรวจหมอทหารตรงนี้ก็สอบอีกแทร็กหนึ่งนะคะอีกแทร็กหนึ่งก็คือข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งก็จะมีมาตรฐานในการสอบที่แตกต่างกันไปค่ะการสอบกพ.และการสอบท้องถิ่นจะถูกแบ่งออกเป็น3ภาคใหญ่ๆเหมือนกันเลยนะคะก็คือภาคกค่ะวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคขวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคคสอบสัมภาษณ์ค่ะแต่จุดที่ต่างกันที่สำคัญมากๆคือกลไกที่อยู่เบื้องหลังนะคะเพราะว่ากพ.นั้นจะจัดสอบทุกปีโดยให้เลือกรูปแบบของการสอบได้นะคะเป็นทั้งแบบกระดาษและแบบออนไลน์หรือที่เราเรียกกันว่า e-exam ค่ะส่วนการสอบท้องถิ่นไม่ได้จัดสอบทุกปีนะคะและมีการสอบในรูปแบบกระดาษเพียงอย่างเดียวเท่านั้นความต่างอีกอย่างนึงก็คือหน่วยงานที่จัดสอบค่ะกพ.เป็นหน่วยงานกลางทั้งการทำวิจัยทำระบบทำข้อสอบจัดสอบด้วยตัวเองซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญด้านการคัดคนเข้าระบบราชการโดยเฉพาะเลยค่ะในขณะที่สท.ไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างกพ.ค่ะจึงต้องจ้างเหมามหาวิทยาลัยภายนอกเข้ามารับงานจัดสอบแทนนั่นเอง
1: ในฝั่งส่วนกลางยังดีหน่อยที่เรามีอย่างสำนักงานกพ.ที่เราถือว่าเป็นหน่วยสตาฟของรัฐบาลด้าน HR ของประเทศแต่ท้องถิ่นเนี่ยกลับไม่มีหน่วยงานเหล่านี้เรามีแต่คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งไปตามตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนดเราไม่สามารถขับเคลื่อนงานซึ่งมันมีความซับซ้อนมีรายละเอียดและต้องทำงานต่อเนื่องเป็นประจำตลอดเวลานะผ่านการทำงานแบบกรรมการได้เราไม่มีหน่วยงานที่จะมาคิดที่จะมาทำเรื่องนี้เลยเพราะโครงสร้างมันอาศัยระบบกรรมการนะครับเพราะฉะนั้นผมกลับไปจุดตั้งต้นผมพยายามชี้เห็นว่าความอ่อนแอปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะเรื่องการสอบการสอบเป็นแค่อาการเป็นซิมทอมที่มันสะท้อนถึงความอ่อนแอเชิงระบบหลักสำคัญคือเราขาดองค์กรกลางนะครับไม่ใช่กรรมการองค์กรกลางอย่างกพ.เขาไม่ได้มีแค่กรรมการเขามีตัวผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานที่จะทำงานเรื่องนี้โดยต่อเนื่องทั้งปีท้องถิ่นกลับไม่มีหน่วยที่ทำหน้าที่นี้
0: จะเห็นว่าระบบคัดคนนั้นมีความสำคัญมากจริงๆนะคะเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการดึงคนที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบราชการเพราะว่าคนกลุ่มนี้มีความสำคัญในการดูแลงบประมาณของชาติและเงินภาษีของพวกเราทุกคนค่ะ
2: หน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยทำหลายหน้าที่อย่างเช่นการจัดเก็บรายได้เก็บภาษีต่างๆอันที่สองคืออำนาจในการบังคับใช้กฎหมายต่างๆอันที่สามเนี่ยก็คือว่าเขาอะไปทำหน้าที่อนุมัติอนุญาตในหลายส่วนอันที่สี่เขาเอาอำนาจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมาจัดซื้อจัดจ้างเลยต้องบอกว่าต้องได้คนดีมาแล้วต้องได้คนที่อย่างน้อยมีจริยธรรมหน่อยแล้วไม่ถอนทุนคืนอะคนเหล่านี้นะถ้าเข้าไปเนี่ยแล้วเราไม่ได้เฝ้าจับตาเฝ้าระวังให้เพียงพอคนเหล่านี้ก็จะเป็นมือเป็นไม้ให้กับนักการเมืองที่เรียกว่าไม่ดีแล้วมันจะไม่ใช่แค่ท้องถิ่นละครับมันก็จะเป็นระดับจังหวัดใหญ่ขึ้นไปอย่างน้อยอันนี้เป็นโอกาสในการปฏิรูประบบราชการไม่ใช่ว่าปฏิรูปแค่วิธีการหรือกระบวนการในการสอบอย่างเดียวผมคิดว่าเราต้องถือโอกาสนี้นะคิดใหญ่ไปกว่านั้นว่าเราจะลดกระบวนการที่มันเอาดุลพินิจของคนนะคนที่อย่างเงี้ยนะที่จะเข้าไปกี่ตำแหน่งเนี่ยได้อย่างไร
3: ท้ายที่สุดเราควรจะต้องรับคนในเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณไหมบางทีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งบางตำแหน่งมันรวมกันได้ในคนคนเดียวเหมือนโมเดลธุรกิจตอนนี้โมเดลธุรกิจ1คนสามารถทำ2จ็อบได้แน่นอนระบบราชการคือสวัสดิการที่ทุกคนใฝ่ฝันอาจจะต้องกลับเข้ามาคิดด้วยความท้าทายใหม่ๆว่าเราควรจะมีระบบสวัสดิการที่มันเหมาะสมสำหรับเจเนอเรชันมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเพราะว่าเอกชนเขาทำกันแล้วแต่ละคนมีวิธีคือแต่ละบริษัทพยายามจะรักษาคนในองค์กรด้วยระบบสวัสดิการใหม
0: ่ๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนก็ไม่ควรเกิดการทุจริตคอร์รัปชันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบราชการไม่ควรเกิดขึ้นเลยค่ะเพราะว่าระบบนี้ถูกเรียกว่าระบบคุณธรรมหรือ merit system ยกย่องคนที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถเท่านั้นค่ะ
1: ระบบคุณธรรมเกิดขึ้นมาเพื่อทำให้ข้าราชการมีสถานะที่พิเศษชนิดหนึ่งเราเรียกว่าบุคลากรของภาครัฐไม่ใช่เป็นบุคลากรของฝ่ายการเมืองในหลายประเทศนะครับในยุคเก่าตั้งแต่ศตวรรษที่19เนี่ยการสรรหาบรรจุแต่งตั้งมันมักจะอาศัยระบบเครือข่ายทางการเมืองชาติตระกูล ในการดึงคนเข้ามาซึ่งมันก็มีข้อดีในยุคสมัยหนึ่งแต่มันก็สร้างปัญหาเราพูดคำว่าสปอยล์ซิสเต็มการเล่นพรรคเล่นพวกทางการเมืองการอาศัยเครือข่ายอุปถัมภ์ระบบเมอริทซิสเต็มจึงเข้ามาเพื่อคัดสรรคนตามหลักความรู้ความสามารถให้หลักประกันในการจ้างงานระยะยาวครับแต่ถ้าเป็นการจ้างงานตามสัญญาหรือระบบแต่งตั้งทางการเมืองเนี่ยจะอยู่จะไปก็ขึ้นอยู่กับคนแต่งตั้งเพราะฉะนั้นไอ้ระบบเมอริทซิสเต็มจึงเกิดขึ้นมาแล้วเราก็มาปรับใช้กับระบบข้าราชการพลเรือนทั้งในส่วนกลางและก็ส่วนท้องถิ่นทั้งหมด
0: และจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าหลายประเทศที่พัฒนาแล้วก็มีระบบการคัดคนที่มีคุณภาพมีมาตรฐานค่ะและให้ความสำคัญกับคนที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ระบบราชการด้วยค่ะอย่างสิงคโปร์ค่ะก็ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการด้วยนะคะโดยเขาแยกอำนาจขาดออกจากกันตั้งองค์กรอิสระขึ้นมากำกับดูแลการคัดเลือกราชการโดยไม่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผลประโยชน์จากการสอบสรุปง่ายๆก็คือแยกคนจัดสอบออกจากหน่วยงานที่รับคนค่ะนอกจากนี้ยังให้คุณค่ากับคนเก่งโดยให้เงินเดือนข้าราชการสูงที่สุดติดอันดับโลกเลยนะคะส่วนที่เกาหลีใต้ค่ะเขาทำให้การโกงนั้นมีต้นทุนสูงโอกาสสำเร็จน้อยนะคะเพราะออกแบบกระบวนการสอบตามระดับความรับผิดชอบยิ่งตำแหน่งสูงก็ยิ่งสอบหลายรอบในขณะเดียวกันก็เปิดทางให้คนนอกสอบแข่งขันเก้าอี้ผู้บริหารระดับสูงได้เพื่อสร้างระบบราชการที่น่าดึงดูดใจค่ะถัดมาคืออินโดนีเซียค่ะใช้การสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์แอสเซสเทสสุ่มข้อสอบจากคลังขนาดใหญ่และรับผลคะแนนสอบทันทีหลังสอบเสร็จเพื่อปิดช่องโหว่การแก้ไขผลสอบภายหลังนั่นเองค่ะ
3: อาจารย์ไม่ได้บอกนะว่าทั้ง3ประเทศได้ข้าราชการที่ดีนะแต่เขาออกแบบระบบให้มันโกงยากขึ้นแปลว่าไม่ใช่ข้าราชการไทยไม่ดีนะแต่เราต้องออกแบบให้ไล่คนที่ไม่ใช่มันออกไปหรือว่าทำให้คนไม่ใช่มันทำผิดได้ยากขึ้น
0: อย่างการสอบท้องถิ่นครั้งนี้นะคะมีคนเข้าสอบมากกว่า 400,000 คนค่ะรับแค่ประมาณ 6,000 กว่าคนเท่านั้นเองนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีความต้องการของหลายคนมากๆที่จะเข้าสู่ระบบราชการค่ะตราบใดที่ปัญหาเรื่องของการโกงสอบหรือว่าการทุจริตนี้ยังไม่หายไปแน่นอนนะคะก็จะทำให้คนที่มีความพยายามมีความตั้งใจที่จะเข้าไปสอบจริงๆเนี่ยท้อถอยและเราก็จะไม่มีทางได้คนที่ดีคนที่มีความสามารถเข้าสู่ระบบราชการเพราะว่าแพ้เรื่องของเงินตรามันถึงเวลาแล้วหรือยังคะที่ประเทศของเราเนี่ยจะต้องพัฒนาเรื่องของระบบการสอบการคัดคนเพื่อให้ระบบราชการนั้นมีคนที่มีศักยภาพมีคนที่เก่งจริงๆเข้าไปช่วยดูแลงบประมาณแผ่นดินเข้าไปช่วยดูแลผลประโยชน์ของเราค่ะทั้งหมดนี้คือรายการ Policy Easy นโยบายเข้าใจได้ในวันนี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ

0: อาร์เจนตินาแชมป์เก่าออกแรงเหนื่อยกว่าจะเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ที่เหลือ10คนในช่วงต่อเวลาผ่านเข้าไปเจอกับอังกฤษในรอบตัดเชือก
1: บรรยากาศเชียร์ฟุตบอลโลกที่สวนรถไฟสุดคึกคักแฟนบอลกว่า 2,000 คนร่วมเชียร์ทีมรักเต็มพื้นที
2: ่มาจากมีทีเด็ดกันนะครับลูกโป่งนะครับ
0: นักเตะโคลอมเบียยกเลิกเดินทางกลับหลังถูกข่มขู่วันเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอันเดียสเอสโคบาร์ในฟุตบอลโลกปี1994
1: สวัสดีครับผมวิริยะตันนุกุลกิจครับ
0: สวัสดีครับผมไพฑูรย์รติวิริยะพงษ์ครับ
1: ก็ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สุดสัปดาห์กีฬามันนะครับในวันที่บรรยากาศฟุตบอลโลกเนี่ยงวดเข้ามาถึงช่วงโค้งสุดท้ายนะ
0: คร
1: ับเพราะว่าตอนนี้เราได้4ทีมแล้วที่เข้ารอบตัดเชือก
0: ใช่นะครับถ้าเทียบเป็นมาราธอนตอนนี้อยู่อีกสักประมาณ2กิโลเมตรสุดท้ายนะฮะเหลือเข้าชิงเมื่อไหร่ปุ๊บเหลือ1กิโลเมตรเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศก็ต้องบอกว่าตามความคาดหมายเพราะเขาบอกว่าอันดับ1ถึง4ของแรงกิ้งโลกเนี่ยเข้ามาทั้ง4ทีมเลย
1: ใช่แต่ว่ามันไม่ง่าย
0: ครับ
1: โดยเฉพาะอาร์เจนตินาขอบ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ไปเลยทุกนัดนะ
1: ลุยเลยครับ
0: อาร์เจนตินาครับแชมป์เก่าออกแรงเหนื่อยครับกว่าจะชนะสวิตเซอร์แลนด์ที่เหลือ10คนในช่วงต่อเวลาพิเศษเข้าไปเจอกับคู่รักคู่แค้นอย่างอังกฤษในเกมรอบตัดเชือกครับ
3: พร้อมเข้าฝักเลย
4: ครับ
0: เกมฟุตบอลโลกรอบก่อนรองชนะเลิศคู่สุดท้ายครับระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบกับสวิตเซอร์แลนด์นัดนี้ประตูเกิดขึ้นเร็วครับตั้งแต่นาทีที่10เมื่ออเล็กซิสแมคอลิสเตอร์มงบอลจากลูกเตะมุมให้อาร์เจนขึ้นนำก่อน1-0แต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์เองก็ตามตีเสมอได้ครับจากแดนเอนดอยนาที67แต่หลังจากนั้นครับนาที67สวิตเซอร์แลนด์เจอข่าวร้ายครับเมื่อบรีเอมโบโลเรายิงตัวเก่งโดนใบเหลืองที่2จากข้อหาพุ่งล้มเป็นใบแดงไล่ออกแม้จะเหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่าแต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์ยันสกอร์เสมอเอาไว้ได้ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีเพื่อหาผู้ชนะปรากฏว่าอาร์เจนมายิงเพิ่มอีก2ลูกครับจากลูกยิงสุดสวยของผู้เล่นอัลวาเรสนาที112แล้วก็ลูกยิงซ้ำดาบ2ของลาตาโรมาร์ติเนสนาที120+1ช่วยให้อาร์เจนตินาครับเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ที่เหลือ10คนไป3-1ในช่วงต่อเวลาพิเศษผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยแชมป์เก่าครับจะเข้าไปเจอกับคู่รักคู่แค้นอย่างอังกฤษที่แซงเอาชนะนอร์เวย์ในช่วงต่อเวลาเช่นกันโดยนัดนี้ครับทางด้านของนอร์เวย์นะครับได้ประตูนำก่อนจากอันเดรสเชรูฟนาที36ก่อนที่จูดเบลลิงแฮมครับจะสวมบทฮีโร่ยิงให้อังกฤษตามตีเสมอนาที 45+2 และมาทำประตูชัยครับนาทีที่3ของการต่อเวลาพิเศษแม้ว่าจะผ่านเข้ารอบมาได้ครับแต่ว่าโทมัสทูเคิลเฮดโค้ชของสิงโตคำรามเปิดใจหลังจบเกมยอมรับว่าไม่ค่อยพอใจกับฟอร์มของลูกทีมในวันนี้เพราะว่าน่าจะเล่นได้ดีกว่านี้ได้อีกนัดนี้ครับนักเตะอังกฤษเล่นพลาดทางเทคนิคหลายครั้งจนทำให้สูญเสียความเชื่อมั่นซึ่งอังกฤษเองถือว่ามีโชคช่วยครับในช่วงเวลาสำคัญที่กรรมการเปลี่ยนคำตัดสินจนไม่โดนคู่แข่งยิงทิ้งห่างเป็น2ลูกด้านจูดเบลลิงแฮมครับที่คว้ารางวัล Man of the Match ในนัดนี้ออกมาโต้ทูเคิลที่กล่าวหาว่าอังกฤษโชคดีโดยกล่าวว่าบางทีเนี่ยโค้ชคงไม่รู้ครับว่าการต้องเจอกับนอร์เวย์ที่มีทั้งเออร์ลิงฮาลันและมาร์ตินโอเดการ์ดเนี่ยคือมันยากแค่ไหนนะครับพร้อมกับชื่นชมเพื่อนร่วมทีมทุกคนและจะรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้เอาไว้ในเกมรอบรองชนะเลิศซึ่งบางครั้งครับทีมก็จะเป็นต้องเอาชนะคู่แข่งทั้งที่เล่นไม่ดีเหมือนอย่างที่อังกฤษทำให้เห็นในวันนี้นะครับ
1: คือนี่คือทีมเดียวกันไหมเนี่ยเฮ้ยมันคนละทีมเดียวกันไหมเนี่ย
0: คืออยากจะสกิดนะโค้ชมาเล่นเองไหมนะครับว่าอย่างที่เราทราบกันดีนอร์เวย์ปีนี้มาแรงมาก
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วจริงอังกฤษก็เกือบไม่รอดเหมือนกันนะ
1: ใช่ก็อย่างที่คุณไปทูลบอกเต็ง1ถึงเต็ง4อยู่ครบหมดคราวนี้เกมในรอบ4ทีมเนี่ยไม่ว่าใครจะเข้าชิงหรือว่าใครจะชิงอันดับที่3เนี่ยมันน่าดูหมดเลยนะ
0: ใช่นะครับก็ถือว่าจริงๆรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยเหมือนไม่รู้ว่าบังเอิญหรือตั้งใจนะเพราะว่า4คู่ที่เจอกันเนี่ยมันเป็นการเจอกันของทีมที่เคยคว้าแชมป์โลกมาแล้วกับทีมที่ยังไม่เคยคว้าแชมป์เลยผลก็อย่างที่เราทราบกันทีมที่ยังไม่เคยคว้าแชมป์เนี่ยตกรอบหมด
1: ใช่แล้วรอบ4ทีมเนี่ยเป็นทีมที่เคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วทั้งหมดเลยเนี่ยสเปน1สมัยอาร์เจนตินา3สมัยฝรั่งเศส2สมัยแล้วก็อังกฤษ1สมัยไม่ว่าปีนี้ใครได้แชมป์โลกทีมนั้นจะได้เพิ่ม
0: ครับผม
1: นะฮะง่ายๆเลยสมการง่ายๆเลยนะครับอ่ะส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่สวนรถไฟคึกคักจริงๆนะครับเราพาไปดูบรรยากาศเชียร์ฟุตบอลโลกอย่างสนุกสนานและเต็มอิ่มจุใจของแฟนบอลชาวไทยที่สวนรถไฟซึ่งหลังจากนี้อาจจะเกิดกิจกรรมเชียร์บอลโลกนัดชิงชนะเลิศที่ลานคนเมืองของกรุงเทพมหานครครับนี่ครับแฟนบอลไทยกว่า 2,000 คนร่วมกิจกรรม FIFA World Cup Fan Park Thailand เชียร์บอลโลกในสวนรถไฟรอบ8ทีมสุดท้าย2คู่นะครับคู่แรกก็คืออังกฤษ แซงชนะนอร์เวย์ไป 2-1 ในช่วงต่อเวลาพิเศษตามด้วยอาร์เจนตินาก็ชนะสวิตเซอร์แลนด์ไป 3-1 ช่วงต่อเวลาพิเศษด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่ามกลางเหล่าบรรดาอินฟูสายบอลชื่อดังและก็สีสันการเชียร์อย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็มีแฟนบอลพันธุ์แท้กลุ่มคนรุ่นใหม่รวมถึงแฟนกีฬาที่ชื่นชอบในการออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยก็ได้ร่วมเชียร์ไปด้วยนะคือถ้าใครไม่รู้เนี่ยมาวิ่งก็เฮ้ยวันนี้เขามาทำอะไรกันเอาก็ได้ดูไปด้วย
4: วิ่งกันขนาดนี
1: ้อันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าพี่เองวิ่งตามสวนสาธารณะแบบนี้บางครั้งเขามาถ่ายละครก็มีเหมือนกันก็คึกคักนะครับที่สำคัญครับดร.โสรัตน์ อัศวประภา CEO ของบริษัทแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์บอลโลกเมืองไทยยืนยันว่าฟุตบอลโลกคู่ที่เหลือเนี่ยหลังจากนี้จะถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีครบทุกคู่เลยนะครับ โดยเฉพาะรอบชิงชนะเลิศที่อาจจะจัดกิจกรรมแบบนี้ไปโยกไปจัดที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครครับ
5: แต่บรรยากาศดีนะครับ
6: บรรยากาศดีมาก
5: แล้วเดี๋ยวพี่น้อยคิดว่าจะมีที่ไหนครับเนี่ย
7: เมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้ได้คุยกับท่านรองผู้ว่านะครับก็ตอนนี้กำลังคุยกันอยู่ว่าที่ลานคนเมืองนัดชิงชนะเลิศเป็นไปได้ไหมนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ตอนนี้จัดแน่ๆนัดชิงชนะเลิศที่โมโนสเตเดียมแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ลานคนเมืองเนี่ยผมว่าได้หลายพันนะครับ
6: ตีสองนะเวลาเตะถ้าจำไม่ผิดนะมันนัดชิง
7: แต่แมต
6: ช์จุคนได้เยอะ
7: แมตช์ตัดเชือกมันวันธรรมดาก็อาจจะไม่จัด
5: ครับก็รู้สึกว่าล่มลื่นค่ะแล้วก็ได้สุขภาพดีด้วยใช่ไหมเราดูบอลเสร็จเราก็ไปวิ่งกันต่อได้ใช่ไหมคะแล้วก็มีบอลให้ดูทั้งสองคู่เลยก็รู้สึกว่าก็เราก็ได้สุขภาพที่ดีกลับไปด้วยแล้วก็ได้ดูบอลสนุกไปด้วยค่ะถึงแม้ว่าเชียร์เจนมันอาจจะเหนื่อยบ้างนะคะมันอาจจะมีแมตช์ที่สนุกแล้วก็ลุ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มั่นใจว่าน่าจะไปถึงแชมป์ได้อีกปีนึงเนาะเป็นกำลังใจให้อาเจนกันต่อไปนะคะ

0: เรามาดูโปรแกรมหน่อยนะครับย้ำอีกทีครับรอบรองชนะเลิศแข่งเช้ามืดวันพุธที่15กรกฎาคมเวลาตีสองนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสกับสเปนก็คือฝรั่งเศสกับสเปนเจอวันพุธนะครับแล้วก็ตามด้วยเช้ามืดวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมเวลาตีสองอังกฤษเจอกับอาร์เจนตินาเกมชิงที่3ก็เช้ามืดวันอาทิตย์ที่19เวลาตีสี่ครับและรอบชิงชนะเลิศเช้ามืดวันจันทร์ที่20กรกฎาคมเวลาตีสอง
1: ครับ
0: ตีสองตีสี่ครับ
1: ครับผมที่ประธานแจ๊สก็บอกครับคือนัดชิงเนี่ยเตะกันวันอาทิตย์ก็จริงนะแต่มันคือคืนวันอาทิตย์บ้านเราแล้วเข้าเช้าวันจันทร
0: ์ถูกต้อง
1: แล้วนัดเชียร์บอลกันตีสองลานคนเมืองตอนเช้าวันจันทร์อ่ะผมว่าลางานกันเต็มไปหมดแน่เลย
0: น่าจะต้องลางานเพราะว่าแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยไปเชียร์เหมือนกัน
1: ครับ
0: ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยทำไปเล่นไปมืดๆนะฮะ
1: ครับ
0: คนเต็มครับเอาง่ายๆขนาดเขาฉายจอยักษ์นะครับเรายืนดูเนี่ยหามุมดูไม่ได้นะครับเพราะมันเต็มพื้นที่ไปหมดก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่าเฮ้พอไปตรงจุดนั้นจริงๆพอคนมันแน่นเนี่ยเราจะขอสักจุดนึงอ่ะเพื่อจะแทรกดูไม่ได้นะครับมันคนมันเยอะมากแล้วมันทำให้พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นโอ้โหขายดีไปด้วย
1: เห็นอย่างนี้แล้วก็ได้แต่ฝันนะถ้าวันนึงทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกได้เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหเชื่อว่าทั้งประเทศเนี่ยบรรยากาศแบบนี้น่าจะมีทุกจุดแน่นอนนะครับ
0: ไม่อยากให้เป็นอย่างที่โค้ชเฮงบอกอ่ะให้หลับตาแล้วฝันเอานะครับมันต้องมีสักครั้งครับ
1: ครับผมยังอยู่กันที่เรื่องราวของฟุตบอลโลกครับแต่ว่าคราวนี้เป็นข่าวเศร้านะครับเพราะว่ากองกลางทีมชาติแอฟริกาใต้ที่เพิ่งรับใช้ทีมชาติในศึกเวิลด์คัพไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเสียชีวิตลงเมื่อวานนี้ครับด้วยวัยเพียง25ปีเท่านั้นครับสมาคมนักฟุตบอลอาชีพแห่งแอฟริกาใต้ยืนยันข่าวร้ายครับว่าเจเดนอดัมส์มิดฟิลด์ทีมชาติแอฟริกาใต้เสียชีวิตด้วยวัยเพียง25ปีทั้งที่ตัวเขาเพิ่งลงสนามรับใช้ทีมชาติทำการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายไปเมื่อไม่กี่วันก่อนแม้จะไม่มีการเปิดเผยสาเหตุของการเสียชีวิตนะครับแต่ว่าก็มีรายงานข่าวจากสื่อท้องถิ่นว่าน่าจะเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับระหว่างที่อดัมเดินทางอยู่ที่บ้านเกิดเมื่อช่วงเที่ยงวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นสำหรับอดัมครับเป็นนักเตะจากสโมสรมาเมโลดี้ซันดาวส์ลงสนามรับใช้ทีมชาติแอฟริกาใต้ไปแล้ว9นัดซึ่งในฟุตบอลโลกคนนี้ครับอดัมเองมีส่วนในการสร้างประวัติศาสตร์ช่วยให้แอฟริกาใต้ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกจากการลงสนามช่วยทีมครบทั้ง3นัดในเกมรอบแบ่งกลุ่มรวมถึงมีชื่อเป็นตัวสำรองครับนัดที่แพ้แคนาดาจนตกรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาครับต่อกันที่เรื่องน่ากังวลใจครับกับฟุตบอลโลกคนนี้เมื่อคาร์มินตันเคมปาสครับนักฟุตบอลทีมชาติโคลอมเบียกลายเป็นแพ้รับบาปหลังจากทีมต้องพลาดท่าตกรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อตัวเขาได้รับข้อความข่มขู่ฆ่าจำนวนมากครับจากแฟนบอลเลือดร้อนที่ส่งผ่านมาช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวซึ่งมูลเหตุก็น่าจะมาจากการที่เคมปาสครับพลาดโอกาสทองฝังเพชรได้ส้มหล่นโดนเดี่ยวกับผู้รักษาประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษแต่ว่ายิงข้ามคานออกไปแบบไม่ได้ลุ้นก็เป็นจังหวะที่เราเห็นกันนี้นะครับ
0: ครับ
1: ก่อนที่โคลอมเบียจะเป็นฝ่ายแพ้สวิตเซอร์แลนด์ในช่วงของการโดนจุดโทษในเวลาต่อมาครับโดยหลังเกิดเหตุทางสหพันธ์ฟุตบอลโคลอมเบียออกแถลงการแสดงจุดยืนหนุนหลังแคมปาสนะครับโดยชี้ว่าไม่ควรมีนักฟุตบอลคนใดถูกข่มขู่คุกคามจากการลงสนามรับใช้ทีมชาติพร้อมกับเรียกร้องครับให้สำนักงานอัยการสูงสุดของโคลอมเบียดำเนินการสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้เร็วที่สุดขณะที่ตัวแคมปาสเองครับก็เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตจนล่าสุดมีข่าวว่าตัดสินใจไม่บินกลับบ้านเกิดพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมโดยจะอาศัยอยู่ในประเทศแคนาดาออกไปอีกสักระยะครับเพราะว่าตัวเกิดเหตุการณ์เศร้าซ้ำรอยนะครับกับกรณีของอันเดรสเอสโคบาร์กองหลังทีมชาติโคลอมเบียที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตหลังสกัดบอลเข้าประตูตัวเองครับจนทีมต้องตกรอบในศึกฟุตบอลโลกปี1994ครับ
0: มันเคยมีเหตุนะครับนักเตะก็ไม่กล้าตอนนั้นโดนยิงนะครับสำหรับเอสโคบาร์
1: นะครับ
0: ครับ
1: ไปดูที่ทีมชาติอิตาลีกันบ้างครับแม้ว่าครั้งนี้จะไม่ได้สิทธิ์มาแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแต่พวกเขาเองก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับเมื่อเปาโลมาลดินีได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีให้เข้ามาทำหน้าที่ผู้อำนวยการด้านเทคนิคคนใหม่คอยดูแลแนวทางการทำทีมครับของทีมชาติอิตาลีทั้งระบบตั้งแต่ทีมชาติชุดใหญ่ไปจนถึงชุดเยาวชนโดยมีเลโอนาร์โดครับอดีตเพื่อนร่วมทีมเอซีมิลานชาวบราซิลถูกแต่งตั้งเข้ามารับบทบาทที่ปรึกษาเพื่อพาอิตาลีครับกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งหลังจากต้องพลาดตัวฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมา3สมัยติดต่อกันซึ่งงานแรกครับของมาลดินีก็คือการเลือกคนมาทำหน้าที่เฮดโค้ชทีมชาติชุดใหญ่โดยตอนนี้ครับมี2รายชื่อเป็นตัวเต็งก็คืออันโตนิโอคอนเต้และโรเบโต้มันชินีครับ
0: จากแชมป์โลก4สมัยนะครับตอนนี้กลับต้องวางเป้าหมายใหม่คือกลับไปเล่นฟุตบอลโลกอ
1: ่
0: ะ
1: ให้ได้ก่อนด้วย
0: โอ้โห
1: ครับ
0: เปลี่ยนกันมั่วหมดนะฮ
1: ะ
0: คือสไตล์บอลแบบอิตาลีมันไม่เหมาะสำหรับทีนี้แล้วไอ้รับและโต้อ่ะคือแล้วเราถ้าเราดู

0: ูฟุตบอลยุคใหม่ทีมเก่าๆเนี่ยถ้าไม่พัฒนาบราซิลก็โดนมาแล้วเยอรมันก็โดนมาแล้ว
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: แล้วสังเกตได้นะครับพี่ต้องถ้าปีไหนที่อิตาลีลงแข่งเนี่ยแฟนบอลผู้หญิงจะกรี๊ดการ์ดเยอะเป็นพิเศษโอ้โหอิตาลีแต่ละคนนี่หน้าตาต้องบอกว่าไม่ธรรมดา
0: ตอนนี้ไม่แล้ว
1: ครับ
0: หาโอกาสเข้ารอบไปได้ก่อนนะครับ
1: ค่อยว่ากัน
0: ใช่ครับคราวนี้ไปดูวงการวอลเลย์บอลหน่อยนะครับคือตอนนี้วอลเลย์บอลสาวไทยดูสดๆอยู่นะครับก็คือว่าเสมอกับทีมชาติตุรกี1ต่อ1เซตใน VNL นัดสุดท้ายแต่ว่ามีเรื่องนึงครับก็คือประเด็นใหญ่เหมือนกันก็คือเรื่องของโค้ชยะที่ประกาศลาออกก็มาจากโค้ชคีย์บอร์ดแหละนะไปดูนายกสมาคมกันนะครับเมื่อนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยออกมากล่าวขอบคุณและยกย่องโค้ชยะนาวาอากาศโทณัฐพลศรีสมบูรณ์นาคนะครับหลังตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งชี้เป็นบุคลากรต้นแบบที่ทุ่มเททำงานเพื่อส่วนรวมค่อนชีวิตหลังจากสร้างผลงานปิดท้ายพาทัพสาวไทย U18 คว่ำญี่ปุ่นคว้าอันดับที่3ของทวีปเอเชียครับความเคลื่อนไหวของวงการวอลเลย์บอลไทยเมื่อสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าวจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI 6 CV Cup 2026นะครับ 7-9 สิงหาคมนี้ที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมี4ชาติชั้นนำของอาเซียนลงแข่งขันนะครับก็คืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานระดับภูมิภาคสู่เวทีระดับสากลแล้วก็ใช้เวทีนี้นะครับเตรียมพร้อมก่อนที่สาวไทยชุดใหญ่เนี่ยจะล่องลงแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่มีตั๋วโอลิมปิกเป็นเดิมพันที่ประเทศจีนนะครับโดยในงานนี้นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการเปิดเผยถึงประเด็นที่โค้ชยะนาวาอากาศโทณัฐพลศรีสมุทรนาคตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งครับหลังจากพาทีมสาวไทยชุด U18ประสบความสำเร็จทั้งการคว้าแชมป์อาเซียนแล้วก็ผงาดคว้าอันดับ3ของเอเชียด้วยการคว่ำทีมชาติญี่ปุ่นลงได้นะครับนายกสมาคมระบุว่าต้องขอบคุณความทุ่มเทค่อนชีวิตที่โค้ชยะมอบให้กับวงการวอลเลย์บอลไทยมาโดยตลอดที่ผ่านมาสร้างผลงานไว้มากมายนะครับรวมถึงการนำทัพทีมชาติไทยชุดใหญ
2: ่
0: ลงทำการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในปี2024และก็ยกย่องว่าโค้ชยะคือบุคลากรต้นแบบของวงการเป็นคนทำงานเต็มที่ตามความสามารถไม่เรื่องมากนะครับไม่เคยบ่นและไม่เคยต่อว่าใครตั้งใจทำเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริงซึ่งทางสมาคมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโค้ชยะจะยังคงช่วยสนับสนุนและก็พัฒนาวงการวอลเลย์บอลไทยต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทหรือว่าหน้าที่ใดก็ตามครับ
2: เอาครับต้องแก้แล้วครับต้องแก้แล้วเอาสวัสดิ
3: ์โค้ชยะในส่วนของสมาคมก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณโค้ชยะนะครับที่ได้เสียสละนะครับทั้งชีวิตของเขาผมคิดว่าข้อชีวิตของเขานะครับตั้งแต่การเป็นนักกีฬาทีมชาติเรื่อยมาจนกระทั่งเป็นผู้ฝึกสอนนะครับเขาได้ยอมเสียสละอย่างเช่นเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเราเขาก็ระยะสั้นๆเขาก็ยอมเสียสละมาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าโค้ชในส่วนของทีม VNL นะครับแล้วก็พาทีมอยู่รอดนะครับมาได้ใน VNL นะครับก็แล้วก็ในปีนี้มารับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน U18 ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียชิงชนะเลิศแห่งอาเซียนก็ถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนะครับในระดับอาเซียนเราก็ยังรักษาแชมป์ไว้ได้ในระดับเอเชียเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็น1ใน4นะครับเพื่อเราจะได้สิทธิ์ไปชิงแชมป์โลกก็สามารถทำได้และนอกจากนั้นก็ยังสามารถได้ถึงอันดับที่3นะครับ
0: สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน CV Cup 2026หรือว่าชื่อเดิมก็คือ CV League ครับจะมาเดิมด้วยประเทศทีมชายสนามแรกแข่งขันที่ฟิลิปปินส์ 15-19 กรกฎาคมต่อด้วยสนาม2ที่อินโดนีเซีย 22-26 กรกฎาคมจากนั้นก็จะเป็นคิวของทีมหญิงสนามแรกเวียดนามนะครับวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมแล้วก็จะกลับมาปิดท้ายสนาม2ที่เชียงใหม่ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคมนี้นะครับทีมสาวไทยของเราปีที่แล้วก็ชนะ1สนาม
1: ครับ
0: แพ้1สนามที่เวียดนามนะครับ
1: ผมนะฮะก็ต้องบอกว่าเพลาๆกันนิดนึงนะสำหรับโค้ชคีย์บอร์ดนะครับเพราะว่าเห็นโค้ชยะเนี่ยคือไม่ใช่แค่ลาออกชุด U18 อย่างเดียวใช่มั้ยครับพี่ต้อง
0: ก
1: ็วางมือจากการคุมทีมชาติทุกชุด
0: ทุกชุดเลยนะครับก็มันก็มีเสียงสะท้อนมาเหมือนกันนะครับ ถ้ายังเป็นอย่างนี้ครับอีกหน่อยก็จะไม่มีคนที่กล้ามาทำอะไรแบบนี้เพราะมาแล้วเปลืองตัวชนะก็เสมอตัวแพ้ก็ยับขนาดนี
1: ้ใช่นะฮะ
0: ก็ต้องเบาๆหน่อยครับ
1: แฟนวอลเลย์บอลไทยเนี่ยต้องเข้าใจกันนิดนึงคือทีมชาติไทยเนี่ยโอเคอันดับโลกเนี่ยอาจจะสู้กับอันดับโลกได้นะครับแต่ว่าเราเสียเปรียบเขาเรื่องรูปร่างและก็อีกอะไรอีกหลายๆอย่างทำมาได้ถึงขนาดนี้ก็ต้องถือว่าเต็มที่แล้วแล้วก็ไม่มีใครอยากคุมทีมแล้วจบตรงด้วยความพ่ายแพ้หรอก
0: ใช่ครับแล้วมาอัปเดตตอนนี้หน่อยตอนนี้

0: ก็เสมอกับทางด้านของตุรกีอยู่1ต่อ1
1: ครับผม
0: ส่วนเซตที่3เนี่ยเรานำตุรกี10ต่อ8นะครับทั้งที่ตุรกีส่งผู้เล่นชุดใหญ่เลยนะครับมีทั้งวากัสแล้วก็เซลากูเนสด้วย
1: คราวนี้
0: ถ้าชนะได้ชุดใหญ่ของจริง
1: ใช่
0: ครับ
2: ต่อมาครับไปดูเรื่องสีสันกีฬาครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูงานรวมพลคนรักเสื้อบอลที่ครั้งนี้ครับได้เดอะตุ๊กนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนอดีตตำนานกองหน้าทีมชาติไทยมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆผ่านเสื้อบอลในแต่ละยุคที่ลงเล่นครับงานรวมพลคนรักเสื้อบอล Thailand Football Church Festival ครั้งที่12ครับจัดขึ้นที่เดอะมอลล์ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับทางด้านของซึ่งครั้งนี้ครับมาในงานคอนเซปต์ The Twelve Man นะครับเพื่อสื่อถึงแฟนบอลหรือว่าผู้เล่นคนที่12ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญครับของเกมลูกหนังแม้จะมีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมหรือภาษาแต่ทุกคนสามารถรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ด้วยความรักในฟุตบอลภายในงานครับอบอุ่นไปด้วยกิจกรรมของคนรักเสื้อบอลโดยเฉพาะการนำเสื้อทีมชาติไทยซึ่งเป็นแมตช์บอลหายากครับของเดอะตุ๊กนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนอดีตตำนานกองหน้าทีมชาติไทยมาโชว์ให้แฟนบอลได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกรวมถึงถ่ายทอดเรื่องราวของเสื้อแข่งขันในปีต่างๆว่ามีความประทับใจอย่างไรครับกับการได้สวมใส่ลงรับใช้ทีมชาติไทยรวมไปถึงเสื้อสโมสรลัคกี้โกสตาร์ในเคลีของเกาหลีใต้โดยเดอะตุ๊กยอมรับว่ามีความภาคภูมิใจครับที่แฟนบอลทีมชาติไทยยังคงให้ความรักและความอบอุ่นเหมือนสมัยที่ตัวเขายังเป็นนักเตะโดยเฉพาะแฟนคลับครับที่ยังคงมีเสื้อแข่งขันของตัวเขาเองเก็บไว้อย่างดีซึ่งกิจกรรมนี้ครับได้สร้างความรู้สึกดีๆให้กับอดีตนักเตะทีมชาติไทยหลายคนแม้ว่าพวกเขาจะเลิกเล่นไปนานแล้วก็ตามครับ
3: ก็ต้องขอบคุณนะแฟนๆคลับทั่วทั้งประเทศนะครับยังให้ความกรุณานะครับมาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็ยังมีคนมาพูดคุยมาทักทายแล้วก็มาขอลายเซ็นก็รู้สึกปลาบปลื้มแล้วประทับใจมากที่เรายังไม่ลืมกันนะครับโอ้ผมเห็นเสื้อบางตัวเนี่ยผมยังไม่มีเลยแล้วชอบมากมีอยู่ตัวนึงออกจะสีออกชมพูนะฮะแล้วก็เป็นสถานการณ์ในอดีตโอ้โหมันหายากมากนะครับก็ต้องยอมรับว่าเห็นแล้วก็แทบจะน้ำตาซึมเหมือนกันนะฮะที่มีแฟนๆที่รักใครแล้วเก็บเสื้อสถานการณ์เสื้อทีมชาติไทยแม้กระทั่งไปเล่นต่างประเทศก็ไม่รู้พูดยังไงเหนือคำบรรยายนะมันความรู้สึกมันบ่งบอกไม่ถูกจริงมันตื้นตันใจมากครับ
4: เป็นศูนย์หน้าที
5: ่
4: คนไทยทุกคนต้องรู้จักแล้วก็ไม่มีใครลืมนะครับเพชรฆาตหน้าหยกคนนี้นะครับก็โอกาสที่จะได้เจอพี่ตุ๊กนี่ก็ค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าหลังจากที่พี่ตุ๊กแขวนสตาร์ทไปแล้วก็ยังอยู่ในวงการฟุตบอลอยู่ยังอยู่ในเบื้องหลังนะครับเมื่อมีโอกาสทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับถ้าผมทราบข่าวว่ามีพี่ตุ๊กเดินทางไปไหนถ้าผมมีของที่ลึกไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับของสะสมของผมก็จะเอาไปขอลายเซ็นนะครับก็ดีใจมากครับแล้วก็อยากให้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับคือพี่ตุ๊กเนี่ยเป็นเหมือนว่าเป็นไอดอลของผมแต่สมัยเด็กแล้วผมดูฟุตบอลตั้งแต่อายุ5ขวบติดจำชื่อนี้แล้วก็เชียร์ทีมทหารอากาศมาตลอดครับครับผมครับ
5: ต้องการด้วยครับ
2: นอกจากนี้ครับภายในงานยังได้มีการตั้งร้านจำหน่ายเสื้อฟุตบอลและทั้งฟุตบอลไทยและฟุตบอลนอกครับราคาก็มีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นบาทซึ่งได้รับความสนใจจากแฟนคลับนักสะสมเสื้อฟุตบอลจากทั่วประเทศซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมกีฬาที่มีเงินหมุนเวียนไม่น้อยเลยทีเดียวครับ
0: คือคุณค่าของเสื้อแต่ละตัวอย่างที่เขาบอกนะฮะมันไม่ใช่เรื่องราคา
1: ครับผม
0: มันเป็นเรื่องของความทรงจำ
1: ใช่
0: อย่างพี่ตุ๊กเนี่ยโอ้โหพี่ตุ๊กโอ้โหก็ใกล้ๆกันไม่ใกล้ก็คือตอนนั้นมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จคนนึงอ่ะเป็นศูนย์หน้าดาราเอเชียด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นอ่ะแกก็เล่นฐานอากาศ
1: ครับ
0: แล้วก็คือไปเล่นกับลีกของเกาหลีใต้คนที่ดูโค้ดปาร์คฮังซออ่ะ
1: ครับผม
0: ยุคนั้นน่ะเป็นเพื่อนกันนะฮะ
2: แล้วก็เสื้อฟุตบอลก็อย่างที่เดอะตุ๊กบอกโอ้โหขนาดแบบตัวนักเตะเองอ่ะใส่อยู่บ่อยๆอ่ะยังไม่มีเสื้อแบบสะสมเหมือนอย่างที่แฟนบอลเขาเก็บไว้ให้เลย
0: ถูกต้อง
2: ไม่ธรรมดา
0: แต่ก่อนน่ะนักเตะแพ้แล้วก็ถอดทิ้งอ่ะ
1: ครับ
0: ใครจะรู้ล่ะว่าหลายๆตัวใช่มั้ยอย่างตัวของเปเล่ดูของมาราโดน่ามันจะเป็นขนาดเนี้ย
1: ครับผม
0: แล้วตอนเนี้ยเขาก็เก็บกันแล้วสิใช่มั้ยเก็บกันแล้วแล้วก็ถ้าเราสังเกตในฟุตบอลยุคใหม
1: ่
0: ก็จะมีสกรีนไว้เลยว่าแมตช์ใช้วันไหนอะไรยังไงอันเนี้ยมันก็คือการค้าคือเก็บไว้แล้วก็ไปเซ็นพอเซ็นเสร็จปั๊บเดี๋ยวก็ออกประมูลขาย
2: มันมีอย่างนี้ด้วยครับพี่ต้องถ้าเป็นเสื้อแมตช์บอลนะต้องเอารูปแบบที่นักเตะใส่อะแล้วมีรอยเปื้อนตรงไหนอะต้องเอารอยเปื้อนให้เหมือนๆตรงนั้นด้วยให้โชว์เลยว่าอันเนี้ยได้มาแล้วไม่ได้ซักเลยตัวเดียวกันแน่นอน
0: แล้วก็มีไปดูตะเข็บ
1: ครับ
0: ด้วยการย้อนไปดูการแข่งขันว่าตัวเนี้ยใส่วันนั้นจริงๆถึงจะมีราคา
1: ใช
0: ่สุดยอดนะครับไม่ถูกแล้วนะครับปัจจุบันนี้แต่ก่อนไปห้างหนึ่งแถวลาดพร้าวนี่แหละน่าจะห้างเนี้ยเสื้อบราซิลอ่ะตัวละ625บาทของแท้นะครับตอนนั้นโอ้โห
1: เราก็ว่ามันก็แพงอ่ะแต่ตอนนี้พอไปดูอีกทีนึง 4,800 4,800 นะครับเสื้อจากตอนนั้นมาถึงตอนนี้นะครับมูลค่ามันสูงขึ้นจริงๆอ่ะจบจากเรื่องของเสื้อบอลไปดูกีฬาภูธรที่จังหวัดพิษณุโลกกันหน่อยนะครับเราพาไปดูเรื่องราวของพนักงานขับรถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเปิดค่ายมวยครับนำวิชาหมัดมวยมาถ่ายทอดให้กับเยาวชนในจังหวัดเพื่อเป็นเกราะป้องกันภัยยาเสพติดแล้วก็ปัญหาต่างๆของสังคมไปติดตามได้จากรายงานของคุณจำลักษณ์ล้วนรอดครับ
5: นี่เป็นงานประจำของพี่ต่ายนายวีรพลวันเพ็งเขาเป็นพนักงานขับรถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกหลังจากเสร็จภารกิจจากงานประจำพี่ต่ายก็จะมาทำหน้าที่ที่เขารักและผูกพันหน้าที่ที่ว่านั่นก็คือเป็นหัวหน้าค่ายมวยเขาได้ลงจากรถเปลี่ยนจากนั่งหลังพวงมาลัยมาใช้มือจับเป้าให้กับเด็กๆและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลกที่ค่ายมวยสองไก่เคียสำหรับหน้าที่หัวหน้าค่ายมวยพี่ต่ายบอกว่ามันเริ่มมาจากคนในชุมชนที่รู้ว่าเขาเป็นนักมวยมาก่อนเรียกร้องอยากจะให้เขานำมวยไทยมาเป็นเกราะป้องกันภัยต่างๆของสังคมและช่วยสร้างระเบียบขัดเกลาบุตรหลานพอพี่ต่ายได้ยินบ่อยๆก็เลยคิดเปิดค่ายมวยแห่งนี้ขึ้นมา
6: คืออยากให้มาช่วยเด็กในเรื่องของอาหารการยาเสพติดครับแล้วก็ให้เล่นกีฬาแล้วก็สืบทอดวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมของชาวบ้านมวยไทยให้ชุมชนก่อนนะครับให้ชุมชนรักเราแล้วก็เด็กเริ่มสนใจในกีฬามวยนะครับระดับ2มาคือเด็กเริ่มมีรายการเริ่มอยากต่อยมีอาชีพนะครับแล้วก็มีรายได้แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเด็กในชุมชนลดปัญหายาเสพติดครับนี่เป็นเรื่องหลักเลยซึ่งชาวบ้านเขาเห็นดีเห็นชอบก็เลยเอาเด็กมาฝากมากมายในตลอดระยะเวลา19ปีครับ
5: เกือบ20ปีแล้วครับที่พี่ต่ายสร้างค่ายมวยภูธรแห่งนี้ขึ้นมาแล้วนำมวยไทยส่งต่อให้กับเด็กๆและเยาวชนคนในจังหวัดพิษณุโลกหลายคนเติบโตมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็เพราะมวยแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปแต่ปณิธานของหัวหน้าค่ายคนนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเขาไม่อยากร่ำรวยจากการทำมวยแต่เขาหวังว่ามวยไทยจะสามารถทำให้เด็กๆในค่ายแห่งนี้เติบโตเป็นคนดีและใช้มวยไทยเป็นใบเบิกทางสู่การศึกษาที่ดีขึ้น
7: 2-3 ปีครับสอนเตะต่อยศอกเข่าครับ
8: ชอบอะไรชอบอะไรไหม
7: เตะครับ
8: ตอนชอบครับ
7: เตะมันเป็นระยะแรก
8: แล้วทำไมมาต่อยมวย
7: อยากหารายได้ครับอยากเอาไว้ป้องกันตัวครับแต่2ปีค่ะฮ
8: ะ
7: แต่2ปีค่ะ
8: 2ปีทำไมมาเรียนล่ะครับ
7: เอาไว้ป้องกันตัวและออกกำลังกายด้วยค่ะ
8: ซุปเปอร์เล็กชอบซุปเปอร์เล็กไหมครับแล้วมวยเวลาต่อยเนี่ยซุปเปอร์เล็กเขาเก่งไงบ้าง
7: เตะหน
8: ัก แล้วเราเตะอะไรกันแล้ว
9: แต่ก่อนต่อยมวยไทยค่ะแล้วก็เคยไปเก็บตัวมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยค่ะ
8: เอาความรู้ความสามารถมาอะไรบ้างเรา
9: ก็คือไปฝึกเก็บตัวมวยสากลก็เอามวยสากลมาผสมผสานกับมวยไทยให้เด็กๆแบบได้ก้าวไปถึงขั้นจุดที่เราเคยไปอะไรเงี้ยทำให้เด็กมาออกกำลังกายแล้วก็ไม่ยุ่งข้องเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ลดหน้าจอได้ด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นทั้งออกที่ดีออกกำลังกายแล้วก็แถมยังชกมวยหาเงินเลี้ยงชีพด้วย
5: สอไก่เคียชื่อนี้แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ค่ายมวยภูธรเล็กๆที่หยิบยื่นโอกาสให้กับเด็กๆและเยาวชนแต่ทุกคนในค่ายต่างก็มุ่งมั่นทุกหยาดเหงื่อที่ไหลออกจากตัวเวลาที่ฝึกซ้อมมาจากความรักและผูกพันกับมวยไทยโดยพวกเขาเชื่อว่ามวยไทยจะสามารถนำพาให้พวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้จำลักล้วนรอดไทย PBS รายงาน
1: ถ้าเห็นแบบนี้แล้วมวยไทยมันไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจแล้วนะ
10: ครับผม
1: นะครับหรือว่าการสร้างอาชีพสร้างเกาะคุ้มกันให้กับเยาวชนด้วย
10: เรื่องของวิถีชีวิตด้วย
1: ใช่ครับ
10: ก็เป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะครับห่างไกลจากยาเสพติด
2: นะฮะ
0: ครับผม
2: ไปดู

0: เรื่องของกีฬาโลกกันบ้างครับทางด้านของลินดานอสโควานักเทนนิสดาวรุ่งชาวเช็กสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับตัวเองหลังเอาชนะมูโชวารุ่นพี่ร่วมชาติครับคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวเทนนิสวิมเบิลดันมาครองได้สำเร็จครับศึกเทนนิสวิมเบิลดันรายการแกรนด์สแลมที่3ของปีครับโดยรอบชิงชนะเลิศปีนี้เป็นการดวลกันของ2นักเทนนิสจากสาธารณรัฐเช็กระหว่างคาโรลีนามูโชวามืออันดับ9ของโลกครับพบกับลินดานอสโควาผู้แข่งรุ่นน้องวัย21ปีดีกรีมือ12ของโลกแม้ว่าประสบการณ์จะเป็นรองครับแต่ว่านอสโควาโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะมูโชวาไป2ต่อ1เซตคะแนน6ต่อ2 5ต่อ7และ6ต่อ3คว้าแชมป์แกรนด์สแลมมาครองได้ทันทีครับจากการเข้าชิงครั้งแรกรับเงินรางวัลจากการแข่งขันไปทั้งหมด3ล้าน6แสนปอนด์หรือกว่า160ล้านบาทขณะที่มูโชวาครับที่เอาชนะน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วของไทยมาในการแข่งขันรอบ3ต้องผิดหวังซ้ำสองจากการเข้าชิงถ้วยแกรนด์สแลมครับก่อนหน้านี้ก็เคยแพ้กับอีกาสวอนเทคจากโปแลนด์ครับในการเข้าชิงเฟรนช์โอเพนเมื่อปี2023ขณะที่เกมรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวคืนนี้ครับจะเป็นการดวลกันระหว่างยานิกซินเนอร์มืออันดับ1ของโลกจากอิตาลีดีกรีแชมป์เก่าพบกับอเล็กซานเดอร์ซาเวเรสมืออันดับ2ของโลกจากเยอรมนีครับน่าเสียดายที่คาร์ลอสอัลคาราสผู้ประสบการณ์ของซินเนอร์เนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะครับไม่ได้มาแข่งด้วย
1: ครับ
0: ต่อกันที่เรื่องของกอล์ฟกันบ้างครับในศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการ AV Young Championship โดยตำแหน่งผู้นำหลังจบการแข่งขันวันที่3เป็นของริวเฮรันครับโปรสาวชาวเกาหลีใต้โดยเธอโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับเก็บได้ถึง11อันเดอร์ในรอบนี้ทำลายสถิติของสนาม

0: เมเอเรียจุดธนุการอยู่ที่อันดับ16ร่วมสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์ครับ
1: ก็โปรจีนก็ยังรอคอยเรื่องของแชมป์เมเจอร์อยู่นะครับก็เชื่อว่าคงอาจจะทำได้เร็วๆนี้เหมือนกันต้องรอต่อไปนะครับตอนนี้อัปเดตสกอร์นะครับตุรกีกับไทยตอนนี้ตุรกีนำไทย22-18ในเซตที่3นะครับแต่ว่าพอจบรายการเราเนี่ยมีวอลเลย์บอลอีกหนึ่งรายการให้ชมนะครับก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวเหล็กโนเอลครับรอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับคู่ชิงปีนี้เป็นประเสริฐนิกรกุลเจอกับทีมพาริกานะที่แข่งขันกันที่มอราชพัฒน์สุทธนธาก็จบรายการเราเวลาประมาณ 15:05 นะครับแล้วเรามาปิดท้ายสุดสัปดาห์กีฬามันวันนี้นะครับกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวชิลีครับที่ทำตามความฝันในวัยเด็กที่อยากมีอัลบั้มสติ๊กเกอร์ฟุตบอลโลกเป็นของตัวเองครับคือเปลี่ยนรถยนต์ส่วนตัวนะครับให้กลายเป็นสูตรแปะติดสติ๊กเกอร์ฟุตบอลโลกนอกจากนี้ยังมอบสมุดแล้วก็สติ๊กเกอร์บอลโลกให้กับเด็กคนอื่นเพื่อส่งต่อความฝันให้กับคนรุ่นต่อไปนะครับแล้วผมและคุณเบทูลาไปเลยนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับครอบครัวผู้ต้องหา2พี่น้องคดียิงงานบวชมีผู้เสียชีวิต1คนพาทนายความเตรียมยื่นประกันตัวที่สถานีตำรวจภูธรลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับขณะที่ตำรวจเตรียมนำตัวส่งฝากขังวันพรุ่งนี้พ่อแม่ของนายวิโรจน์อายุ33ปีและนายธานีอายุ27ปีครอบครัวและเพื่อนเดินทางมารอเยี่ยมผู้ต้องหาที่สถานีตำรวจภูธรลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับหลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงกันภายในงานเลี้ยงเตรียมอุปสมบทพื้นที่หมู่ที่7ตำบลพระยาบรรลืออำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อคืนวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาครับมีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ1คนครอบครัวผู้ต้องหามีทนายความเดินทางมาด้วยครับพร้อมกับเตรียมยื่นประกันตัวโดยพ่อแม่ปฏิเสธให้สัมภาษณ์พนักงานสอบสวนให้ข้อมูลว่าขณะนี้เป็นขั้นตอนการสอบสวนซึ่งต้องใช้ระยะเวลาเบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและความผิดที่เกี่ยวข้องและพร้อมนำตัวฝากขังในวันพรุ่งนี้ส่วนผู้บาดเจ็บนางสาวสุพรรณีกลิ่นฟุ้งอายุ27ปีที่ถูกลูกหลงกระสุนเข้าที่บริเวณกรามด้านขวากระสุนฝังในยังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสนารอผ่าตัดนำกระสุนออกครับเจ้าหน้าที่ยังคงปิดการจราจรเฉพาะจุดระหว่างรื้อถอนชิ้นส่วนเครนหลังเกิดเหตุแขนเครนก่อสร้างหักบริเวณแยกเจริญเมืองเขตปทุมวันครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนายจัตชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามความคืบหน้าเหตุแขนเครนก่อสร้างหักบริเวณโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมแยกเจริญเมืองใกล้วัดดวงแขเขตปทุมวันจากลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเมื่อ11กรกฎาคมที่ผ่านมาตรวจสอบพบว่าแขนเครนหักและพาดอยู่บนตัวอาคารก่อสร้างโดยไม่ได้ตกลงมาสู่พื้นและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินภายนอกได้รับความเสียหายเบื้องต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากลมกระโชกแรงและฝนตกหนักโดยในวันนี้ผู้รับจ้างจะเริ่มทยอยตัดชิ้นส่วนแขนเครนที่เสียหายรวมถึงเคลื่อนย้ายน้ำหนักถ่วงของเครนออกจากพื้นที่และประสานทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนปิดการจราจรเฉพาะจุดที่มีความจำเป็นระหว่างการรื้อถอนเพื่อลดผลกระทบต่อการสัญจรป้องกันความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานครับเวียดนามยังคงเดินหน้าค้นหาและสอบสวนเหตุเรือท่องเที่ยวอับปางนอกชายฝั่งเกาะฟุกวกส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย15คนชาวอินเดียซึ่งเป็นญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือท่องเที่ยวอับปางนอกชายฝั่งเกาะฟุกวกทางตอนใต้ของเวียดนามต่างอยู่ในอาการโศกเศร้าครับพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทางการเร่งประสานส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับอินเดียโดยเร็วเหตุเรืออับปางเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาที่

0: ภาพอากาศในทะเลแปรปรวนอย่างหนักและมีคลื่นลมแรงครับขณะเกิดเหตุมีคนอยู่บนเรือ36คนในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย32คนซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย15คนนายกรัฐมนตรีเวียดนามออกคำสั่งเร่งด่วนไปยังหน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นให้เร่งภารกิจค้นหาสอบสวนสาเหตุการอับปางรวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและครอบครัวครับเกาะฟุกัวเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามและได้รับเป็นแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวและจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวโดยในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาสามารถดึงดูดผู้มาเยือนชาวอินเดียได้เป็นจำนวนมากลินซี่แกรมวุฒิสมาชิกสหรัฐจากพรรครีพับลิกันเสียชีวิตแล้วในวัย71ปีหลังมีอาการป่วยอย่างกระทันหันเพียงไม่นานครับสำนักงานของลินซี่แกรมวุฒิสมาชิกคนดังของพรรครีพับลิกันจากรัฐเซาท์แคโรไลนาของสหรัฐเปิดเผยว่าลินซี่แกรมเสียชีวิตแล้วเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากล้มป่วยอย่างกระทันหันโดยไม่ได้ระบุรายละเอียดของอาการป่วยที่แน่ชัดแกรมดำรงตำแหน่งในวุฒิสภาสหรัฐมาตั้งแต่ปี2003ครับเขาเคยเป็นผู้พิพากษาโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอย่างรุนแรงก่อนจะกลายมาเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่จงรักภักดีสุดของทรัมป์ในสภาคองเกรสนอกจากนี้แกรมยังเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะวุฒิสมาชิกสายเหี่ยวผู้สนับสนุนสงครามในอิรักและเรียกร้องให้เปิดปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านมาโดยตลอดและยังเป็นหนึ่งในผู้ที่ออกโรงปกป้องทรัมป์อย่างเปิดเผยที่สุดในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายลีนป่ายอายุ45ปีสัญชาติเมียนมาสูง170เซนติเมตรผิวคล้ำผมสั้นไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้หายจากซอยราชปรารภ11ถนนราชปรารภแขวงถนนพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรขออภัยครับสถานีตำรวจนครบาลพญาไทท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลสาวเหล็กโนแอลครับบายไทย PBS สนามที่5รอบชิงแชมป์ประเทศไทยครับสวัสดีครับ
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: ป๊อปปัจจุลงเดชไกรศักดิ์ครับ
2: ปิงปองสุคัญญาภาโพธิรักค่ะ
3: เดียวอติชาติพงไพรครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการสาเล็กโนแอลครับไทย PBS
0: 2026
2: นิดนึงเพราะว่าสนามนี้เดินทางมาถึงสนามสุดท้ายแล้วกับสนามชิงแชมป์ประเทศไทยที่นี่เลยค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4: ครับผมเราไปค้นหานะครับตัวแทนแต่ละภาคมานะครับเพื่อมาชิงแชมป์ประเทศไทยกันในวันนี้แหละครับ
3: ครับจากเมื่อวานนี้ครับตัวแทนแต่ละภาค8ทีมวันนี้เหลือ4ทีมเข้ามาทำการแข่งขันกันในรอบรองชนะเลิศช่วงเช้าและตอนนี้เราได้คู่ชิงชนะเลิศรวมถึงคู่ชิงอันดับที่3แล้วเรียบร้อยครับ
2: ถูกต้องค่ะและคุณผู้ชมคะเห็นเหรียญที่เรากำลังแขวนอยู่ตรงนี้ไหมคะปีนี้ได้มีความพิเศษมากนอกจากความสวยแล้วอาจจะไม่แวววับเพราะว่าเขาทำจากขยะรีไซเคิลค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าน้องๆจากมหาวิทยาลัยพะเยานะคะตั้งใจทำมามอบให้กับคนที่จะได้รับรางวัลของเราในปีนี้เลยค่ะ
3: ใช่ครับแต่ละเหรียญเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความเป็นยูนิคส่วนตัวเลยสีแต่ละเหรียญเนี่ยแทบจะไม่เหมือนกันเลยเพราะก็แล้วแต่ว่าวัตถุดิบ
2: uh-huh.
3: ที่ใช้ในการทำเหรียญของเหรียญนั้นคืออะไร
2: ก็คือจะมีความพิเศษแตกต่างกันไป
3: ใช่ครับ
2: เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงค่ะ
3: ครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับศูนย์สิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยพะเยาด้วยนะครับ
4: ครับผมแล้ววันนี้นะครับมีหนึ่งกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันนะครับผ่านทางไลน์แอดของไทย PBS ครับเข้าไปที่หน้าไลน์นะครับของไทย PBS เลยด้านล่างครับจะมีเมนูนะครับกิจกรรม Queen of Quiz ครับสามคำถามแล้วกันให้ตอบว่าข้อไหนถูก3ข้อลุ้นรับเสื้อนะครับของการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยครับง่ายมาก
3: ง่ายมากเพราะว่าผมคิดเอง
4: อ๋อเหรอถือว่า
3: แต่ละวีคเน
2: ี่
3: ย
2: ก็เลยง่าย
3: อยากให้ของไง
4: ใช่
3: ให้ได้ง่ายๆเลยคิดแบบคำถามง่ายๆเลย
2: ค่ะเอาแหละตอนนี้เดี๋ยวเราต้องส่ง1หนุ่มหล่อของเราคุณอยู่ก่อนนะคะเพราะว่าคุณไม่ใช
4: ่
2: ดิฉันจ่ายแล้วค
4: ุณต้องเล่นทีนี
2: ้1หนุ่มหล่อของเราไปประจําจุดบรรยายกันก่อนขอเชิญพี่ป๊อปเลยค่ะ
3: ครับผมโอเค
2: นี่ไม่ได้นะรอบหน้า
3: ก็พูดรอก็ไปรีบไปอ่อนชิงก่อน
2: นิดนึงค่ะ
3: เอาละครับตอนนี้นักกีฬาทั้ง2ทีมเนี่ยพร้อมอยู่แล้วคู่แรกเป็นการแข่งขันในรอบชิงอันดับที่3นะครับแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มทำการแข่งขันกันนะครับขอเชิญทุกท่านร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีครับเพื่อถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาขอเชิญครับ

0: เอาละครับขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับอย่างที่บอกไปครับคู่แรกของการแข่งขันจะเป็นรอบชิงอันดับที่3ครับเมื่อช่วงเช้านี้ทั้งคู่แพ้มาเพราะฉะนั้นนัดนี้ไม่มีที่สำหรับผู้แพ้แล้ว
1: ต้องชนะเท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: สู้กันเต็มที่แน่นอนและตอนนี้ค่ะทีมแรกของเรามารอพร้อมอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชม
0: เอาเลยครับนี่สาวๆจากจังหวัดขอนแก่นครับนี่คือ Velo City Volleyball Club นำทีมมาโดยคนแรกครับผู้เล่นหมายเลข4น้องมาร์คปริศนพงศ์พิชัยช่วงโบใหญ่มากคนที่2ครับผู้เล่นหมายเลข5ครับน้องฟอร์ดอดิเทพ9พรม
2: คือออมแต่สูตรกินหน่อยกินหน่อย
0: คนต่อไปผู้เล่นหมายเลข7ครับวอนยองพุทธพงศ์อุ่นแก้ว
2: บอลแฟน
0: คนถัดมาครับผู้เล่นหมายเลข2ครับวงแซ่ครับธนกรขันทวุฒิคนต่อไปครับผมผู้เล่นหมายเลข11ผักบุ้งครับนิราศปูราชเรน
2: ผักบุ้งพุ่งนาง
0: คนต่อไปผู้เล่นหมายเลข10ครับหมูหยองชวนานโอทาตะวง
2: สวยเป็นแก้วเป็นแสง
0: ผู้เล่นตัวรับอิสระครับหมายเลข1น้องเอิร์ธอมรินทร์ชานกล้าแหมท่าดีจริง

0: ครูปุ๊กมขครับนันทวัฒน์นาสำแดง
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้มาดูคู่แข่งของเขาบ้างดีกว่ามายืนรอกันอยู่แล้วค่ะลีลาต้องดีไม่แพ้กันแน่นอนและถ้าพร้อมแล้วค่ะมาพบกับทีมดอนแคร์จากเชียงใหม่มาเลยค่ะเอาละค่ะนำทีมมาโดยครูนุชไหมเลขเจ็ดที่เขวัดเหมันอนันต์ตามมาด้วยค่ะหมายเลขสามเดอะดำศิวกรชุ่มทีต่อด้วยหมายเลขสองเดอะดุ๊กค่ะพีรยุทธเพชรพูนตามมาด้วยหมายเลขหกค่ะน้องหมูปิ่นสหยศวงฉายาและต่อด้วยหมายเลขสิบค่ะไนกี้ชินาทิพย์แบ่งแก้วตามมาด้วยหมายเลขสิบสองค่ะน้องพัตเตอร์ธนพัฒน์ลุงตีต่อด้วยค่ะหมายเลข15ค่ะน้องไวกี้ณัฐพัฒน์ทิเนศและวันนี้ค่ะนี่คือรายชื่อตัวจริงของเขานะคะอาจารย์ผู้ฝึกสอนอาจารย์อรรถพลทองพฤกษ์ค่ะ
2: เอาละครับเกม
3: ดูกันนะครับคู่ชิงอันดับที่3นะครับก็รอบรองนะครับแข่งกันมาแล้วนะครับเมื่อเช้านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใครจะได้ที่3ไปนะครับระหว่างเวโลซิตี้จากขอนแก่นครับกับทีมดอนแคร์นะครับจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: เวโลซิตี้เข้ามาเป็นรองแชมป์ของสนามภาคอีสานครับส่วนดอนแคร์ครับเป็นแชมป์จากภาคเหนือครับ
3: ครับเมื่อเช้านี้เวโลแพ้ประเสริฐนิกรกุลมานะครับ2-1เซตครับเนี่ยครับทีมของเวโลซิตี้นะครับมีคุณปรับปรามอันทศาสตร์เป็นผู้จัดการทีมนะครับคุณกิตติภูมิศรีมงคลเป็นผู้ควบคุมทีมครับและอาจารย์นันทวัฒน์นาสำแดงเป็นผู้ฝึกสอนนะครับแพ้ประเสริฐนิกรกุลมา2-1เซตนะครับส่วนดอนแคร์จากจังหวัดเชียงใหม่ครับมีคุณชัยพัฒน์พุ่มจันทร์เป็นผู้จัดการทีมนะครับคุณอัตพลทองพฤกษ์ครับเป็นผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอนนะครับเมื่อเช้านี้ก็แพ้รถถังเอ็กซ์คาริกามา2-0เซตครับ
1: ซึ่งทีมดอนแคร์นะคะวันนี้ตัวจริงของเราเมื่อกี้มีน้องไดมอนด์ค่ะกอรวิทย์นันตาทิพย์ด้วยอีก1คนนะคะอาจารย์ผู้ตัดสินของเราวันนี้อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มาค่ะต่อมาที่ผู้ช่วยผู้ตัดสินของเราค่ะอาจารย์วีระพงษ์สุรินทรานนท
3: ์
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แข่งกัน2-3เซตนะครับ
1: ชิงอันดับ3สนุกแน่นอนคุณผู้ชมใครที่รับชมทางออนไลน์รอกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะคะ
3: เป็นทางด้านดอนแคร์เสิร์ฟก่อนนะครับโดยคุณนุชครับเสิร์ฟมาครับลูกนี้ฟอร์ดเลือกมาที่3เมตรครับตบบล็อกลงไปครับโอ้เริ่มมาตั้งแต่ต้นเกมเลยครับทางด้านผักบุ้งครับหรือว่าเมื่อเช้านี้ชื่อว่าน้องน้ำครับ
1: ตอนปลายเปลี่ยนแล้ว
3: เปลี่ยนแล้วครับผม
0: นะ
3: ฮ
0: ะพี่ว่าการอำเภอต้องทำงานทั้งวันนะ
3: กระตุ่ยก็เป็นโฟกเซ่จำกันใหม่อีกแล้วครับผู้สาจำได้ครับมาครับลูกนี้รับบอลหนึ่งไม่ดีเท่าไหร่ครับมาที่หัวเสาตกไปไม่ถนัดครับโฟกเลือกมาที่นี่แหละผักบุ้งครับอีกครั้งหนึ่งของผักบุ้งที่หัวเสาครับโดนบล็อกออกไปครับโอ้ผมจะเรียกน้องน้ำอีกแล้วเนี่ยโอ้
1: ไม่ได้แล้วฮะพี่ป๊อปเปลี่ยน
3: ใช่ครับเปลี่ยนชื่อแล้ว
4: โ
3: ซ่
4: ท
3: ุ
4: นอ
3: ี
4: กแล้วทำได้ดี
0: เกือบทำได้ครับเกมรับของดอนแคร์แต่ว่าบอลบุกนั้นแรงเอาละครับเสิร์ฟมาดูครับคุณนุชเซตไหลหลังมาแบบนี้ครับยังควักขึ้นมาได้แล้วหัวเสาตรงนี้เอายังร้องโอ้โหเหนียวทั้งคู่ครับต้องแก้ไขข้ามมาก่อนบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งของเวโลซิตี้โอ้โหยังเหนียวครับดอนแคร์ครับรูนเซตสั้นๆมาแล้วปิดเลยครับลูกนี
3: ้โอ้เดือดดำนะครับที่หัวเสาครับคมจริงๆครับเดือดดำครับ
0: โอ้แล้วบังทักษะดีมากครับจังหวะหลบลูกเมื่อกี้
3: ครับผม
0: โอ้แสดงว่ามาบ่อย
3: รู้
0: โอ้จังหวะบังหลบลูกกับง่ายๆเลยเมื่อกี้นี้
3: ผมก็กลัวลูกไปโดนถั่วหมดนั่นเลยหมด
1: แล้วพอพูดปุ๊บคุณผู้ชมก็อยากเห็นไง
3: 1-2ครับเดี๋ยวน้ำเสิร์ฟมาครับบอล1รับไปล้นแล้วก็โดนกดเลยครับตอนนี้เดอะดุ๊กยืนรออยู่แล้วครับ
1: เป็นแต้มตีเสมอของดอนแคร์ค่ะจากเชียงใหม่นะขึ้นตีเสมอได้2ทางพอพูดถึงว่าบังหลบลูกเขาก็อยากเห็นไงถ่ายไม่ทัน
0: เดี๋ยวให้พี่มิ้นพามาดูอาบังหน่อย
1: เสิร์ฟของเดอะดุ๊กค่ะหมายเลข3เดอะดัมค่ะ
3: เดอะดัมเสิร์ฟมาครับตรงนี้เลือกไหลหลังมาง้างรอระ ็ยัดใส่บล็อกออกไปเลยครับทางด้านวอนยองครับ
5: พยายามวอร์มแอคชั่น
6: เป็นแต้มของเวโรซิตี้นะคะขึ้นนำเป็น3ต่อ2
0: แสดงเกมรับให้เราเห็น2ครั้งแล้วนะครับแต่ว่ายังเป็นทัชเอาท์อยู่ครับสำหรับดอนแคร์ครับ
3: นี่บอลหนึ่งโอ้โหรับเสียไปเองครับเสียดายมากครับลูกนี้ครับ
0: ที่บ้านเรียกแตกครับผม
3: ไวกี้ครับ
0: โอ้เปิดแตกครับ
3: มาดูลูกเสิร์ฟต่อนะครับของทางด้านวอนยองครับไวกี้ระบายคุณอันเดอร์หมาง้างไม่โอ้โหตกไม่ท่าไปเองครับพอเล่นก็กลายเป็นโฟบอลเลยครับ
5: ตำแหน่ง6มา1
0: นี่ครับจังหวะที่ตีแล้วไปติดเน็ตเองครับไนกี
3: ้เสิร์ฟของบอนยองครับ
5: ทางนี้ทางนี
3: ้ขูนุชมาบอลเร็วบ้างเลยครับแล้วก็ได้ผลด้วยครับโดยเดอะดุ๊กครับ
0: ตอนแรกผมให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ผมบอกว่าเดอะดุ๊กคือนักตบที่สูงที่สุดที่มีอยู่ตอนนี
3: ้
0: จริงๆแล้วมีอีก1คน194ซม
3: โอ้โห
6: ใครคะ
0: น้องทีน่าอยู่ประเสริฐนิกรกุล
3: ครับเดี๋ยวได้เห็นกัน
0: เมื่อเช้านี้เราอาจจะไม่ได้เห็นน้องในสนามเพราะน้องเต้นอย่างเดียวเลย
3: โอ้ลูกนี้ยัดใส่บล็อกออกไปครับ
6: บอกว่าน้องไม่ได้มาแข่ง
0: มาเต้น
6: มาเต้น
0: ครับผม
6: เชียร์มาเชียร์นะคะตอนนี้ค่ะเวโรซิตี้นำอยู่6ต่อ3ค่ะนำไป3แต้มแล้วนะคะทางด้านดอนแคร์จากเชียงใหม่จะต้องเร่งทำแต้มแล้วค่ะติดไปนะคะ
3: เนี่ยโฟกเซ่ครับเมื่อเช้าชื่อกระตุยอยู่เลยฮะ
6: จำใหม่เดินมาบอกเองด้วยนะพี่คะหนูขอเปลี่ยนได้ไหมคะ
3: แล้วแต่เลยพี่ก็จำใหม่ขนาดนึง
6: ก็ได้ค่ะ
3: มาดูเกมเสิร์ฟของทางด้านหมูบินครับจากดอนแคร์ครับนี้เรือไปที่หัวเสาโดดหลอกโอ้บล็อกยังมาดักไว้ได้ครับดูที่3เมตรครับโดยวอนยองครับ
6: ลูกนี้คือต้องให้วอนยองจริงๆนะสวยมากค่ะกระโดดลอยมาเลยค่ะเนี่ยค่ะ
5: เดินดูสั้นกว่านะหนู
0: 3เมตรหลังครับ181ซมครับจากศรีสะเกษครับวอนยองพุทธพงศ์อุ่นแก้วแล้วเสิร์ฟตรงนี้ครับโมเบโล3เมตรหลังบ้างวิ่งมาเคาะแต่ว่ายังเอาไม่ลงครับแล้วซ้ำจังหวะ2ครับไม่รอให้ลุกครับโอ้โห
3: เลือดเย็นมากเลยครับจังหวะนี้ครับคือพอสไลด์มารับแล้วมันลุกขึ้นมาเนี่ยไม่ทันนะครับยืนรอดักอยู่แล้วครับ
6: ไนกี้นะฮะไวมากไปเสิร์ฟต่อเลยค่ะน้องไนกี
5: ้ช้านะฝากด้วยว่าพี่ตะขายด้วยนะ
3: นี่ไนกี้เสิร์ฟมาโอ้โหเสียดายครับเบาไปครับ
5: ใครเสิร์ฟตำแหน่ง1ไปเลยลองจี้นะนางแทกเราลูกหนึ่งลองจี้ไปเบอร์1ตำแหน่ง1
3: มาดูทางด้านเวโลครับหมูหยองเสิร์ฟมาครับโอ้โหแล้วเสิร์ฟดีด้วยครับคุณนุชเลือกมาที่หัวเสาครับกรรมการว่าโอ้เป็นแต้มของทางด้านดอนแคร์ครับ
5: เกมมันติดกู
7: ได้เอาเพชร
3: ขึ้นตบลูกนี้ได้ดีมากครับทางด้านดอนแคร
5: ์เปลี่ยนลูกนี้เป็น9
0: ก็ยังขยับแต้มหนีห่างไปจาก2คะแนนไม่ได้นะครับโอ้อ้าวแล้วเนี่ยครับพลาดเองง่ายๆครับจังหวะเปิดเสิร์ฟ
5: อาจารย์เอิร์ธ
3: รับหลุดออกไปเองเลยครับลูกเสิร์ฟของทางด้านไดมอนด์ครับ
6: ตอนนี้ดอนแคร์ก็ไล่ตามตีตื้นขึ้นมาแล้วค่ะ7ต่อ8
3: เสิร์ฟดีครับเอิร์ธรับขึ้นมาลูกนี้มาที่3เมตรไปยังรับอยู่ครับหลุดขึ้นมาก่อนไดมอนด์ต้องฟรีบอลไปก่อนครับเอิร์ธรับมาไหลหลังมาลูกนี้สวยครับแล้วก็ยืนลุ้นเลยฮะแต่ว่าลูกนี้มันออกครับ
6: อะไรไม่รู้แต่ว่าดีใจวิ่งไปก่อน
0: เป็นบล็อกของเดิร์ดดังครับเพราะว่าเป็นทาเช้าออกไป
5: 5
3: เสิร์ฟครับของมาร์คครับเสิร์ฟมาโอ้โหบอลน้ำหนักเบาไปนิดนึงครับมันไม่พลิกเน็ตไปครับ
6: เสิร์ฟติดเน็ตนะเป็นแต้มให้ดอนแคร์ค่ะไล่ตามมาเป็น8ต่อ9
5: น้ำเช็คบอลออก
0: พยายามจะขยับแต้มหนีนะครับแต่พอสุดท้ายแล้วก็จะมาติดที่ความผิดพลาดของตัวเองครับเวโรซิตี้แล้วจังหวะนี้ปล่อยออกครับแล้วเป็นคะแนนของเวโรซิตี้ครับเกมเสิร์ฟของครูนุช
6: ป็น10ต่อ8ค่ะ
5: ทำบล็อกให้ได้นะบอลเข้า
0: แล้วชอบคุณนุชไปแอบหลังบอกว่าให้เสิร์ฟไปตรงไหนแต่ตัดออกจอใหญ่พอดี
3: ครับผมรู้หมดเลยเห็นแผนหมดรู้นี่อันเดอร์ฟรีบอลมาก่อนนะ
0: ไม่น่าให้แอบหรอกพูดถึง
3: จะถ่ายขนาดนี้แล้วดูหัวเสาโอ้ยังเหนียวพอครับทางด้านดอนแคร์ครับไหลหลังมาเหนียวเช่นกันครับเวโรซิตี้ครับขุดกลับมาก่อนครับโฟกเซ่แก้ไขมาลูกนี้คุณนุชช็อตบอลมาแล้วก็กดลงไปเลยครับโดยทางด้านเดอะดุ๊กครับ
6: แม้ว่าแผนจะออกทีวีไปแล้วแต่ก็ยังสามารถทำแต้มจากลูกนี้ได้ตอนแรกเขาก็ไม่รู้หรอกถ้าคุณไม่พูดแต่คุณดี
3: ตอนนี้ทุกคนมองหมดเลยโค้ชมองแล้วมองจอแล้วนะ
0: คุณด้วยบอกระวังตัว3เรียนรู้หมดเลย
6: มาเสิร์ฟของเดือดดำ
3: บอลหนึ่งไม่ดีเท่าไหร่ครับเซตกลับมาลูกนี้หยอดไปยังรับไม่ได้ครับโดยคุณนุชดุมาโอ้ไม่ดีเช่นกันครับฟรีบอลมาเอิร์ธมาให้กับโฟกัสตัวโดนบล็อกครับแล้วก็เด้งโดนตัวเองครับบอลยองครับ
5: เอิร์ธ
6: โดนบล็อกเต็มๆเลยอ่ะของไนกี้ชินาทิพย์แปงแก้วค่ะหมายเลข10
5: แต้มเท่าอยู่เริ่มใหม่
0: ครับสวัสดีครับ
3: 10เท่าแล้วครับตอนนี้ครับมาดูเกมเสิร์ฟของทางด้านเดดัมครับวันนี้ฟอร์ดไปมีหลอกหนึ่งโอ้โหตบอย่างนี้จะไปขุดขึ้นมายังไงครับ
5: ดีมากดีมาก
6: เรียกว่ากดเลยอ่ะฝังเลยดีกว่าลูกนี
3: ้โอ้โหลูกตบของผักบุ้งครับดูคือถ้าบล็อกไม่อยู่ลูกนี้มันรับยากแล้วครับ
0: โอ้โหแล้วตบตรงนั้นนี่คือพอดีไปหมดเลยครับ
6: พี่ป๊อปเป็นคนที่มีความสามารถมากนะในเรื่องการจำชื่อนะเดี๋ยวจะเรียกน้องน้ำอยู่เลยเมื่อกี
3: ้บุกลวนไปแป๊บนึงฮะลูกนี้มาดูที่หัวเสาครับหมูหยองครับโอ้โหโดนบล็อกครับ
5: ลองดีลองหน่อยลองนิดนึงถ้าหนูเดินตามสไลด์ไปถึงนั้นไม่อยากคิดว่ามันไม่ติดลูก
3: นี่โอ้โหคืนตบของปูหยองนี่ในเกมนี้ยังไม่ค่อยโชว์เท่าไหร่นะไม่เหมือนเมื่อเช้าเนี่ยครับเซต2เนี่ยผลงานดีมากครับ
0: ตัวหลักเลย
6: 11เท่าค่ะลูกเสิร์ฟของเดอะดุ๊ก
3: ตอน1รับมาแล้วก็หมายกับโฟกเซก็โดนบล็อกอีกแล้วครับ2บล็อกเลยครับ
0: ติดบล็อกของนี่ครับไดมอนด์ครับอายุน้อยสุดเกือบจะอายุน้อยสุดในทีมนะครับไดมอนด์19ปี
6: เดอะดุ๊กค่ะหมายเลข2เสิร์ฟ
3: ช็อตบอลให้กับโฟกเซยัดไปโอ้ยังรับมาแต่ว่าล้นมาครับมาดูที่หัวเสาครับโอ้โหบล็อกแล้วมันลงไปกับตัวครับ
6: ไนกี้บอกบล็อกแล้วลูกรักอ่ะลูกรักก็เลยหล่นใส่ตัวเลย
3: ไม่ยอมหนีไปไหนเลยดูครับ
0: ไม่ไปไหนเรื่องกันครับ
3: หมายถึงว่าบอลน่ะเหรอ
0: ฟังเนี่ย
3: ครับผม
0: ไปไหนเลยเดิน
3: จะมีสนามไหนที่มีเดินขายทัวร์ในสนามเนี่ย
0: ขายดีป่ะบางวันนี้ขายดีแล้วได้ผม
3: ก็เดินมาขายหรอก
0: ฮะได้ผมไปจานนึงแล้วเมื่อกี
5: ้ดีป่ะดีป่ะ
0: นี่ก็ไม่ไปไหนเหมือนกันครับ
5: บอลเสิร์ฟไม่ต้องรีบ
3: มันยังตั้งอ่ะเหรอ
6: เวโรซิตี้ค่ะขึ้นนำแล้วตอนนี้13 12ค่ะ
5: ล่าสุดอีกแล้ว
0: นี่ล่าสุดในล่าสุด
3: มาครับลูกนี้ขู่นุชมาบอลโอ้โหแต่ว่าจังหวะมันไม่ดีครับคือเลือกใช้บอลเร็วได้ดีแล้วนะครับ
5: สไลด์ยอดให้ได้นะโค้งตัวนี้เขาตีไล่เส้นดีพยายามสไลด์ยาวๆอ่านทางบอล
3: ไปเองครับ
5: ลูกไหนมีรูก็สองเข้ามา
3: 14 12ครับขู่นุชเลือกหมานมีหลอก1ครับ
5: ชาเลนจ์หน่อยครับ
3: ว่ากรรมการ
5: ชาเลนจ์ครับ
3: อ้าวโอเคครับมีการขอชาเลนจ์นะครับ
5: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: ได้ก็ด
5: ี
3: ไ
5: ม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกครับรูปเกมกำลัง
3: อ๋อระหว่างนี้นะครับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับสามารถสแกน QR code นะครับ LINE แอดของไทย PBS กันได้นะครับหรือว่าใครเป็นเพื่อนอยู่แล้วนะครับเข้าไปที่หน้าแชทของไทย PBS นะครับมาร่วมตอบคำถามกันนะครับพอเข้าไปเนี่ยด้านล่างจะมีเมนูนะครับ Queen of Quiz ครับ3คำถามด้วยกันนะครับแล้วก็ลุ้นรับเสื้อนะครับของการแข่งขันสาวเหล็กโนเอลครับสัปดาห์ละ10รางวัลครับ
0: ครับผม
3: สัปดาห์นี้ถามง่ายนะถามง่ายใช่ไหม
0: คำถาม3คำถามเดี๋ยวผมเปิดดูแป๊บนึงผมขึ้นส่งให้น้องไปเมื่อวาน
3: ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยมีกี่ทีมแข่งที่ไหน
0: โหง่ายมาก
3: แล้วก็วัสดุที่ใช้ทำเหรียญรางวัลในปีนี้ง่ายเลยง่ายมาก
0: ง่ายมาก
3: พูดไปหมดแล้วอ
0: ่
3: ะ
0: ใช่ครับ
6: ถ้าตอบไม่ได้นี่โกรธนะ
0: ยังวัสดุซีไลเคิลที่เราทำ
3: ไม่ใช่รีไซเคิลครับผม
0: โอ้นี่ใบนะใบนี่ใบ
6: คุณนี่คือรับมุกกันดีมาก
3: เดี๋ยวก็ดูก็ไปดูอ๋อซีไลเคิล

0: ไหน
1: เออนึกว่าเป็นชื่อพิเศษวัสดุแบบ
2: ผมไม่ต้องกลัวหรอกพวกผมมองตาก็รู้ใจกัน
3: เนี่ยพูดถูกอย่าไปพูดเลย
2: ครับผม
1: กลับมาที่เกมการแข่งขันของเราคุณผู้ชมดิฉันก็ต้องเป็นคนคอยพากลับมานะฮะไม่งั้นออกทะเลไปเรื่อยเลย
2: แค่มองก็รู้ว่าต้องการอะไร
3: ตัวมืดๆยังแค่แคนกันได้เลยผมจับไปไงก็โดนมือ
1: มาค่ะเกมการแข่งขันนะฮะเดินต่อเลยค่ะจังหวะนี้เป็นเสิร์ฟของทางด้านดอนแคร์จากเชียงใหม
2: ่ลูกนี้ล้นมาก็ดูโดนหนักครับแต่ว่ายังเก็บมาได้แล้วล้นก็โดนดาบ2ไม่ยั้งครับ3เมตรตกแก้ไขไปโอ้โหตามไม่ทันครับสไลด์สุดจริงๆครับลูกนี้ครับดูลูกนี้3เมตรพอรับเสร็จลูกมันออกไปไกลครับโหนี่พยายามตามแล้วแต่ว่ามันไกลเกินไปครับดูลูกเสิร์ฟของหมูบินกันต่อครับ14เท่าครับฟอร์ดมาร์ทมีโดดหล่อแล้วครับแล้วก็ตบลงไปครับทางด้านผักบุ้งครับ
1: เนี่ยค่ะจังหวะผักบุ้งเหลือนะยังขาดเดี๋ยวช่วงต่อไปเซตต่อไปเปลี่ยนชื่ออีกเป็นกุ้งนาง
3: มีเดี๋ยวเขาต้องมีคนนึงที่เป็นกุ้งอุ้ยแล้วปล่อยออกแบบ
2: ลุ้นอะ
3: ปล่อยออกแบบลุ้นๆครับ
2: เหมือนเลือกแล้วอะว่าจะปล่อยแต่พอวิธีมาโอ้ยืนลุ้นดีกว่าน
3: ี่ครูฟุกเนี่ยเขาลุ้นอยู่ข้างๆเลยเมื่อกี
1: ้16 14ค่ะตอนนี้เวโรซิตี้นำอยู่2คะแนน
2: ผักบุ้งเสิร์ฟมาโอ้โหแล้วดูครับลูกนี้พลิกเน็ตมาครับไม่รู้จะรับยังไงเลย
1: ขอให้เป็นลูกเจ้าที่รักได้ไหมโอ้โห
2: ถึงขั้นต้องขอเวลานอกเลยครับทางด้านดอนแคร์ครับจากเสมออยู่ตอนนี้โดนฉีกไป3คะแนนแล้วครับ
3: ครับพยายามไล่ตามตีเสมอถึง2ครั้งนะครับในเซตนี้สำหรับดอนแคร์เสมอได้แล้ว10ต่อ10ครั้งนึงครับแต่ก็ยังไม่สามารถฉีกขึ้นนำได้ครับแล้วสุดท้ายเป็นฝ่ายตามตามที่เสมออีกครั้งนึงในสกอร์ที่14ต่อ14ครับแต่สุดท้ายครับก็ยังโดนพลังของเวโรซิตี้ครับฉีกนำไปอยู่ดีครับโอ้โหแล้วจะเข้าสู่ช่วงท้ายเซตแล้วด้วยครับตอนนี
4: ้มาสามใบได้ดอนแค
3: ร์ดูครับดอนแคร์เอ
2: ไม่ใช
1: ่ทูเอนี่วัน
3: ทูเอนี่วัน
1: นี่รู้จักทูเอนี่วันไม่เด็กแล้วนะเรา
3: ครับผม
2: บอกเลยครับผม
3: ครับผมแม่เชื่อเหอะต่อให้น้องเปลี่ยนที่นั่งไปตรงไหนก็
2: จะหาเจอ
3: หาเจอเสมอ
2: 3กล้องพร้อมใจกันไปมุมเดียวครับ
1: เสิร์ฟของทางหมายเลข11
2: บุงเสิร์ฟมาครับลูกนี้ครูนุชจ้อนกลับมายัดใส่บล็อกไปยังดักไว้อยู่ครับเอาแหละครับล้นครับลูกนี้มาดูที่หมูหยองครับยังขุดขึ้นมาได้แล้วหมูหยองอีกทีครับโอ้โหลุ้นตบหลุดออกไปครับ
3: หลุดออกไปเยอะพอสมควรครับเมื่อครู่นี้ตบจากหมูหยองครับนี่พยายามเน้นแล้วครับเล็งแล้วครับมุมซ้ายล่างนั้นแต่ว่าโหล้นออกไปเยอะครับ
1: คือตั้งใจว่ากะให้หล่นท้ายสนามฮะแต่ว่าเลยออกไปหน่อยเสิร์ฟของไนกี้ค่ะ
2: มันมึงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโยกมา3เมตรแล้วก็ยัดใส่บล็อกไปเลยครับผักบุ้งครับโอ้วันนี้ฟอร์มมาดีมากครับในรอบชิงอันดับที่3เนี่ยครับ
1: คือเปลี่ยนชื่อปุ๊บฟอร์มดีเลย
2: แก้เคส
3: เปลี่ยนชื่อแก้เคสหมอไหนเนี่ยโทษที
1: ตอนชื่อน้ำคืออาจจะยังแบบเฉย
2: ๆแก้เคสก็ต้องหมอกายภาพไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: ไปต่อไหลหลังมาครับลูกนี้
3: โอ้โหแล้วรีบ
2: ไปครับ
3: รีบ
2: บอลเร็วเลยบอลเร็วปองชอบโดนเส้นอยู่นั่งขำอยู่มาดูหัวสาวครับเนี่ย
1: ถ้าหายไปก็คือขำอยู่ค
3: ่
1: ะ
3: แก้เคสเลยรีบเล่นรีบไม่รอให้ตบให้เติบเลยด้วยรีบเล่นรีบไปด้วย
2: มันเงียบดูทรงแล้วเล่นไปแล้วเก็บดีเฟนได้สองสาม
1: แต้มแล้วได้สองแต้มมากันต่อค่ะกับเกมการแข่งขันของเรานะฮะเสิร์ฟของทางหมายเลข9ค่ะน้องไดมอน
3: มันเสิร์ฟมาครับบอกวันแรกไว้ได้แล้วดูหัวเสาตรงนี้ครับยังรองไม่ได้ต้องตามมาโอ้เซฟบล็อกไว้ครับแล้วก็แก้ไขข้ามไปก่อนครับขวาขึ้นมา1 2 3เมตรหลังจี้จี้ไปเลยครับโอ้
2: โหตบลูกนี้หนักมากครับคือรับแล้วมันก็หลุดออกไปเลยครับ
1: รับไม่ไหวฮะเด้งออกไปเลย
2: ตัวไหลหลังมาให้กับผักบุ้งได้ดีมากครับ
1: ผักบุ้งนี่เปลี่ยนชื่อปุ๊บฟอร์มดีเลยทันที
5: คุณแม่ถึงคิวแม่แล้วป้าน้อยปวดที่ลุก
1: มาค่ะเสิร์ฟของหมายเลข4ค่ะน้องมาร์ค
2: 19ต่อ16ครับบอลหนึ่งรับไม่ดีครับต้องยกกลับมาให้กับเดอะดัมครับแต่ว่ายังถือว่าตกแก้ไขได้ดีครับสำหรับทางด้านเดอะดัมครับ
3: ไล่ขึ้นมาจี้ระยะห่างเหลือ2คะแนนอีกครั้งนึงนะครับสำหรับดอนแคร์17ต่อ19ครับจะทันหรือเปล่าคุณรุษเสิร์ฟมาครับต้องแล้วยิงไปหัวเสานี่โอ้โหเรียบร้อยเลยครับ
2: บอลยองครับอีกแล้วครับลูกตบเขาคมมากนะรุนแรงมากเลยครับดูครับทะลุบล็อกมาเลยครับ
1: เสิร์ฟของหมายเลข5ค่ะฟอร์ดคะแนนนำอยู่เวลโลซิตี้20-17ค่ะ
2: หมาที่หัวเสาไปยัดใส่บล็อกไปรับขึ้นมาโอ้แล้วจะเล่นจังหวะ2เลยครับโทกเซ่กลับไปที่หัวเสายัดใส่บล็อกลงครับหุดไม่ขึ้นนะแบบนี้ครับ
1: ดีใจมากรีโบโลเราน้องโพนี่ยืนตื่นเต้นอยู่แล้วก็ดีใจมากเลยค่ะจังหวะนี้โอ้โหเก็บกลับมาได้โอ้โหขนาดเดินดูก็ยังรับไม่อยู่อ่ะ
2: สองคนสำคัญคือทางด้านผักบุ้งกับวอนยองนะครับในเซตที่1ของเวโลครับวอนหนึ่งรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโยกกลับมาลูกนี้จะหยอดใส่บล็อกก็โดนดักไปเลยครับนี่อ่ะโฟกเซ่ยืนรออยู่แล้วครับ
3: เคลื่อนไปเยอะเลย
1: เมื่อเช้าคือชื่อกระตุ่ยนะคะคุณผู้ชมเผื่อจำไม่ได
3: ้กระตุ่ยน้องกระตุ่ย
1: ตอนนี้แต้มขึ้นนำค่ะของเวโรซิตี้22ต่อ17ค่ะนำทิ้งห่างไป5แต้ม
3: กองเชียร์ยังน่ารักเลยนะยังแต่งหน้ามาเลย
2: เรามีรางวัลให้กองเชียร์ด้วย
3: ไม่มีครับ
1: จริงๆปีหน้าพิธีกรชายก็จะแต่งแบบนั้นแหละค่ะ
3: มีอดมแจกเลยวูดแฮปปี้เวสเรามีอดมแจกน้อง
1: แล้วเกี่ยวอะไร
3: ไม่เกี่ยวพูดเฉยฮัลโหลสุรานารีสวัสดีทุกคน
2: สุรานารีที่มาแข่งขันเกิร์ลวอลเลย์บอลกับเราเนี่ยนะครับ
1: เสิร์ฟของเดอะดัมฟ์ค่ะ
2: ปล่อยดูลูกนี้ที่หัวสาวยัดใส่บล็อกไปโอ้โหแล้วเข้าไปหุดมาไม่ได้ครับพอดูบอลว่าเป็นน้ำเปียกไปแล้วครับแล้วเป็นคนนี้อีกแล้วครับทางด้านผักบุ้งครับนี่เสิร์ฟมารับไว้ไม่ดีเท่าไหร่ครับคุณนุชวิ่งมาเซตให้โดนบล็อกเด้งกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับลูกนี้หยอดใส่บล็อกมาโอ้อะไรครับฟาวครับมีการขอชาเลนจ์แล้วครับ
1: กรรมการให้เป็นแต้มของทางดอนแคร์นะคะ
0: เวลโลซิตี้ขอชาเลนจ
1: ์แปลว่าเวลโลซิตี้ขอชาเลนจ
3: ์ชาเลนจ์ครั้งที่2ในเซตนี้นะครับของเวลโลซิตี้ครับแหม
2: รู้เลยว่าไปเอายาดมมาแล้วฮะ
3: ยาดมจากไทย PBS ของเรานะครับเราคัดตีเปลี่ยนเรานี่ครับมาดูครับอาจารย์เชิดนะครับมันก็ได้อาจารย์ละพัดครับกับอาจารย์อัศดางผมแม่อาจารย์อัศดาง
6: ใช่ตัวกลางเขาถ้าบอลเข้าบอลเราเข้าแล้วเราดึง
3: แล้วอาจารย์ทำท่าสลังเฮฮะหัวใจ
2: ใช่ครับท่าชาเลนจ์ครับแบบดูจอ
3: เออ นึกว่าทำ
1: อาจารย์ซ้อมในช่วงเช้าน
2: ะใช่
3: นึกว่าอาจารย์เป็นบี้สุกิจทำท่าหัวใจ
2: โอ้ยอาจารย์เป็นพี่บี้วันนี้ก็อยู่วัดแล้วฮะ
3: ไอ้นี้ซัมบาดี
1: อะไรกันเนี่ย
2: โทษทีนานๆเจอกันที
3: เอาหน่อย
2: พากันออกทะเล
1: มาค่ะเสิร์ฟของเดอะดุ๊ก
2: โอ้โหลูกนี้ตบไม่ดีครับตบไม่ถนัดครับ
3: มันโหนเกินไปครับลูกนี้
1: ออกไปเป็นแต้มของทางดอนแคร์ค่ะไล่ตามมา20ต่อ23
3: โหต้องการถึง3แต้มครับเพื่อที่จะตีเสมอครับในขณะที่เวโรซิตี้เองขอ2แต้มครับเพื่อปิดเซตนี
2: ้โอ้แล้วอันนี้ขอเวลานอกเลยดีกว่าครับ
3: ขอเวลานอกก่อนเลยครับ
6: เอาไว้ดีแล้วน้ำน้ำน้ำถ้าบอลมันปิดล้นหรือชิดมากจิ้มลงจิ้มลงก่อนเออจิ้มลงก่อน
2: เวโรซิตี้จากขอนแก่นนะครับต้องขอเวลานอกเลยครับต้องการ2คะแนนนะครับ
6: เพื่อปิดเซตที่1ครับมันอาจจะมุดลงหน้าหนูพยายามก้าวเร็วๆเด้ออ่านบอลกระแทกปึ้งมันมีเวลาให้เราคิดอยู่ฉะนั้นเราคิดตัดสินใจเร็ว
2: ๆโอ
6: ้ดีแล้วเราเตรียม
2: นะครับจะมีสนามไหนครับที่มีเดินขายถั่วครับอยู่ในสนามแบบนี้ครับ
3: พี่มิ้นขอดูหน่อยได้ไหมพี่มิ้นขอให้ผู้ชมดูบังหน่อยได้ไหมไอ้ดาโอ๊ยขอโทษทีครับผู้ชม
2: โ
3: หแพ้แต่งนิ้วหัวโทษทีโทษทีครับผมแพ้คุณอัศดางคุณไม่ลุกหนีไปไหนเลยคุณอัศดางนี่ดูนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอจบลูกนี้ก่อนเดี๋ยวผมให้ดู
2: มาดูช็อตบอลนะของโฟกเซ่ครับโอ้แล้วก็บล็อกออกไปครับเป็นเซตพอยต์นะครับของทางด้านเมโอซิตี้ครับ
1: ต้องการอีก1ลูกเท่านั้นนะคะสำหรับเมโอซิตี้ดันแคร์ค่ะไล่ตามอยู่นะคะตอนนี้24ต่อ20
6: ตำแหน่ง5ตำแหน่ง6อ่ะเซตพอยต์ก็ได้
1: จะเป็นเซตพอยต์ให้เขาปิดจบเกมนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมารอลุ้นกัน
2: ไหลหลังมาครับได้ดีมากครับยังไม่ยอมครับทางด้านดอนแคร์ครับ
3: ย่นลงมาแล้วครับเหลือ3เซตพอยต์ครับ
6: ถ้าจะเกมให้เกมลูกนี
3: ้ขอลูกเดียวเท่านั้นครับเวโรซิตี้ครับในขณะที่ดอนแคร์ครับไม่ยอมครับดูจังหวะนี้เวโรซิตี้ยังขุดกลับมาครับเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งของดอนแคร์เรียบร้อย
2: ในเซตที่1ครับเวโรซิตี้นะครับชนะทางด้านดอนแคร์ไปก่อนนะครับด้วยสกอร์25ต่อ21ครับ
0: ที่1ทีมเวโรซิตี้ชนะทีมดอนแคร์ด้วยคะแนน25ต่อ21อีกสักครู่จะเป็นการแข่งขันในเซตที่2
1: 25ต่อ21ค่ะเป็นสกอร์ที่สมศักดิ์ศรีนะสูสีมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเซตที่2ค่ะว่าการแข่งขันในเซตที่2เนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งในเซตแรกนะทางดอนแคร์ก็พยายามได้อย่างดีมากๆแหมไล่ตามมาแบบจี้ๆเลยค่ะแต่ว่าตามไม่ทันนะคะแล้วก็เกมก็พลิกไปพลิกมานะไล่ผัดกันนำผัดกันตามค่ะ
2: มีช่วงกลางๆเกมน่ะที่แบบยังคงเสมอกันอยู่ครับแล้วก็เบโลมาเริ่มฉีกออกไปเนี่ยแหละครับ
3: ไล่ตามตีเสมอ2ครั้งนะครับสำหรับดอนแคร์แต่ว่าพวกเขาไม่สามารถพลิกสถานการณ์ขึ้นมาเป็นทีมนำได้สุดท้ายครับโดนเวโรซิตี้ครับค่อยๆทำแต้มขยับนำอีกครั้งนึงแล้วก็ปิดเซตแรกได้สำเร็จครับ
1: ต้องรอดูเซต2นะคะเซต2นี่อาจจะเครื่องติดนะเครื่องติดแล้วก็อาจจะได้เห็นรูปแบบเกมที่เปลี่ยนไปต้องวางเกมและตัวผู้เล่นใหม่สักนิดหนึ่งค่ะสำหรับทางด้านดอนแคร์และสำหรับนักแข่งทุกคนที่กำลังเครียดอยู่ระหว่างพักเซตตรงนี้นะคะก็อย่าลืมเลิศนะ
3: อย่าลืมที่จะเลิศ
1: อย่าลืมที่จะเลิศนะคะเติมหน้าก่อนใดๆพิธีกรชายก็ปหายไปไหนกันคะ
3: พักน้องๆอ่ะหายแล้วเหรอตุลา
2: เจอกันมาที่นี่ไงเกิร์ลวอล
3: เลย์บอลแ
2: ชมเปี้ยนชิพนะครับ
3: เจอกันขอให้โชคดีกับการแข่งขัน
2: แล้วตอนนี้น้องๆก็มีรายการอื่นแข่งอยู่ด้วยครับมาดูสถิติครับในเซตที่1กันนะครับเสิร์ฟเอสครับสำหรับทางด้านเวโรซิตี้นะครับได้มา2ครั้งนะครับส่วนคะแนนจากการบุกโจมตีนะครับเวโรซิตี้16ครั้งนะครับดอนแคร์12ครั้งนะครับแล้วก็ลูกเออร์เลอร์นะครับของทีมนะครับดอนแคร์เนี่ยเสียไป7คะแนนนะครับเวโร5คะแนนนะครับแต่ว่าดอนแคร์มีบล็อกถึง4ครั้งเลยครับ
3: นี่ใส่มงกุฎมาเหมือนกัน3คนเลย
2: มีแจกวาร์ปกันเหรอฮะแจกวาร์ปกันอย่างนี้เลยฮะแต่ว่าโฟกัสไม่เข้าที่จอฮะ
1: มงกุฎสวยมากนะฮะ
3: ไม่ใช่เป็นแทมโบลิน
2: ฮะนี่
3: โอเคเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้ว
1: อันนี้เป็นน้องๆพยาบาลของ
3: น้องๆพยาบาลครับ
1: ทาค่ะมาดูแลเผื่อมีพี่ทีมงานคนไหนหายใจไม่ออก
3: น้องๆเขาเรียนพยาบาลเอาถ้าพี่เขาไม่ถ่ายอีกพี่รบกวนฝากอินซูลินฉีดเขาหน่อยนะลูกนี่ครับโอเคเอาแล้วครับ2ทีมกลับลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่กองนี่โอ้โหนี
2: ่โอ้โหยังจะรอดไป
3: โอ้จะรอดแม่ตั้งแต่ไปรับงานถ่ายโรงแรมบ่อยๆเลยบินเก่งขึ้นเยอะเลยช็อตแบบนี้
2: อ๋อที่แบบให้คิวใช่ไหมเปิดเลยลงน้ำหนาวโอเค
3: เสิร์ฟได้เลยค่ะเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟค่ะเปิดประตูค่ะฟอนต์เปิดประตูค่ะเนี่ยใช่เลย
2: ถึงว่าออกตัวใหม่บ่อยจังเลยเดี๋ยวนี้มาดูกันต่อครับการแข่งขันในเซตที่2ครับ
1: ตอนนี้เวโรซิตี้นำอยู่1เซตนะคะเริ่มเสิร์ฟค่ะ
2: ฟอร์เสิร์ฟมาครับ นี้ครูนุชไหลหลังมาโหเล่นบอลเร็วเลยครับทางด้านเดอะดุ๊กครับ
7: แต้มแรกไปก่อน

0: ครับ
1: อุนุสเสิร์ฟมาครับฟอร์ดวิ่งมาอันเดอร์ให้ทีนี้ต้องข้ามไปก่อนครับอุนุสเลือกไปที่หัวเสาครับลูกนี้ตกหลุดออกไปเองครับแต่ว่าขอชาเลนจ์เลยครับเพราะว่าเหมือนเช็คกันแล้วว่าจะโดนไม่โดนครับ
2: ก็ดูจังหวะที่ตกเมื่อสักครู่นี้ครับจะโหหายออกไปนู่นเลย
3: ขอชาเลนจ์บอลทัชนะคะว่า
4: เมื่อกี้มันไม่ดังไง
3: แหมมีบอลทัช
1: การทัชหรือเปล่าคือลูกก็ออกไปแล้วแหละเพียงแต่ว่าทัชหรือไม่ทัชละ
2: อาจารย์นันทพลนะครับก็ยกป้ายชาเลนจ์ขึ้นมาเลย
4: ถึงว่าแหละเกือบไปด่าเขาแล้วไหมล่ะ
2: มาดูคำตัดสินครับอาจารย์บอกว่า
1: ได้ครับทัชครับ
4: ดำดำดำ
3: ชาเลนจ์เป็นผลค่ะเป็นแต้มของทางดอนแคร์ค่ะ
4: พอสอบได้ชี
1: ของคุณนุชครับบอลหนึ่งไม่ดีเท่าไหร่ครับปอดยกกระมานเนี่ยนะครับโดนบล็อกตักเลยครับทางด้านโฟกเซ่ครับ
3: เป็นแต้มนำนะคะให้กับทางด้านดอนแคร์ค่ะขึ้นนำไป3ลูกแล้วค่ะ3ต่อ0
1: คูนุสเสิร์ฟต่อครับลองโยนลอยๆนี่เลือกไหลหลังมาออกไปยังรับไว้ได้คูนุสเลือกไปที่หัวเสาหยอดเลยครับเปลี่ยนการเข้าทำบ้างเลยครับทางด้านดอนแคร์ครับในเซตนี้ครับ
2: ดูครับใช้การหยอดข้ามบล็อกเบาๆครับแล้วเนี่ยหลังบล็อกครับไม่มีใครมารองไว้ก็เรียบร้อยครับ
1: นี่ครับในสนามเราจะมีบิวตี้แคมด้วยนะฮะ
5: ซิตี้ของเวลาโน่ครั้งที่หนึ่ง
1: อ้าวไม่ใช่ชื่อมุมนี้เหรอไม่ได้ชื่อมุมบิวตี้แคมหรอ
4: บอลบอลยืนเสิร์ฟมาสี่ร้อย
2: ไปแล้วมาไปอย่างนี้ไปแฟนไม่ว่าม
4: ันขอซองทำมันอยู่นี่มันสิบา
1: ทโดนมาผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไง
4: เอาใหม่นิดเดียวนิดเดียวต้นเกมอยู
2: ่
4: อย่าเพิ่งปล่อยอย่าเพิ่งปล่อย
3: เดชี่หันมาหลายรอบแล้วนะ
4: พี่โฟก
3: พี่
4: เขายืนเป้าพอดี
2: ถ้าจะโกรธขอให้โกรธ
4: ดีแล้วด
1: ี
4: แล
1: ้
4: ว
2: ไดเล็ก
4: มันม็อกไม่ได้ทุกลูกขนาดนั้นหรอ
2: เพราะว่าเขาเป็นคนตัด
4: ไม่ใช่จ่ายแล้ว
2: ให้
4: จะไป
2: ตั
4: ดอีกวิโลกนี้
2: ไม่ทำอย่างนั้น
1: โอเคโดนมาตรงนี้กระดาษเตรียมปิวฮะ
2: มันก็ปิวหมดเนี่ย
1: ทักทายคุณผู้ชมด้วยนะฮะ
3: ทักทายคุณผู้ชมไง
2: สว
3: ั
2: สดีครับสวัสดีนะครับผมภาพไปด้วยจับไปด้วยแล้วกันขนม
1: ผมแล้วดู
2: ขนมเต็มโต๊ะ
1: ดูกระดาษนี่ฮะโอ
3: ้ปิวแล้วค่ะจังหวะนี้ต้องจับไปก่อนนะคะเสิร์ฟของคู่นู้นค่ะเสิร์ฟให้กับทางด้านดอนแคร
1: ์4-0เลยครับนี่ฟอร์ดเลือกยกกลับมาไม่ถนัดเท่าไหร่ครับเอาเลยครับเป็นโอกาสนะครับคู่นี้ตกไปโดนบล็อกครับกลับมาอีกทีครับคู่นู้นไปที่หัวเสาครับโอ้ยังรับไปอยู่ครับเหนียวเหลือเกินดูที่ผักบุ้งเคาะใส่บล็อกลงเลยครับตามมา2-4ครับ
2: ผู้โดนเคาะง่ายๆนะครับนี่ทะลุบล็อกมาคร
1: ับ โอ้โหนุชเดือไปโอ้โหดูลูกตกของเดือดุกครับ
3: เดือดุกนี่ด้วยความสูงด้วยนะคะแล้วพอกระโดดตบลงไปแรงๆแบบนี้รับไม่ไหวจริง
1: ฝังเลยไม่รู้จะรับยังไงเลยครับทางโพนี่ครับ
3: มาค่ะเดือดัมเซิร์ฟต่อแล้วชื่อก็คล้ายๆกัน
2: เดือดุกเดือดัม
3: เดือดุกเดือดัมนะ
1: นี่ขอยกมาหมูหยองครับตบหลุดออกไปครับชาว่ามีการขอชาเลนจ์ครับ
2: ชอบนี่เอาตะกร้าถั่วไปวางล่อดักไว้ตรงนั้นน่ะไม่โดนสักทีอยากให้โดนสักทีเออชอบมากเลยชอบกิมมิกนี้มากเลยผมอ่ะไม่เคยเจอมาก่อน
3: แก้เคสแก้เคสตำแหน่ง1ตำแหน่งมาค่ะน้อง
1: โฟกเซ่
3: จะเรียกกระตุย
1: โอ้เสิร์ฟหลุดออกไปครับโฟกเซ่ครับ
3: โฟกเซ่
4: อย่าเพิ่งทิ้งนะอย่าเพิ่งทิ้งนะ
3: เปลี่ยนลิเบโร่ค่ะไวกี้หมายเลข15ลงมาเสิร์ฟของเดอะดุ๊กค่ะหมายเลข2จากดอนแคร
1: ์ตัวนี้เลือก

0: ยหลังมาครับโอ้โหแล้วก็โดนบล็อกครับแล้วบอลมันเด้งเข้าหน้าเลยครับ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนี้เราอาจจะได้เห็นเซตที่สามหรือเปล่านะเพราะว่าเกมตอนนี้เนี่ยไหลๆมาทางดอนแคร์เลยค่ะเซตต่อของเดอะดุ๊กหมายเลข2จากดอนแคร์เชียงใหม
2: ่โอ้เสิร์ฟ3ครั้งแล้วครับเดอะดุ๊ก
0: โอ้โหล้นมาก็ยืนรอดักอยู่แล้วครับแต่ว่าม
2: ีเสียง
0: มีปัญหาเรื่องตำแหน่งการเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวรอกรรมการเช็คสักคู่หนึ่งนะครับ
2: ต้องดูตำแหน่งการยืนนะครับคือเรื่องตัวเสิร์ฟแบบไม่ผิดอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวดูก็ยังคงเป็นคนเสิร์ฟอยู่ครับยืนตำแหน่งที่หนึ่งแต่ว่าคนอื่นๆนี่แหละครับ
3: เราได้เสิร์ฟเราได้เช็คเสิร์ฟ
0: เดี๋ยวรอดูกรรมการเคลียร์กันสักครู่นึงครับว่ายังไงครับ
1: เดี๋ยวรอดูผลการตัดสินจากคณะกรรมการสักครู่นึงนะคะ

0: มาม
1: าอยู่นี่อยู่น
2: ี่ไว้แต่ละแต้ม
0: เคลียร์แล้วครับตอนนี้เป็นเกมเสริมนะครับ
1: โอเคโอเคทำไปละเล่นไปเล่นไป
0: ทางด้านเวโลนะครับ
3: เท่ากับใต้เมื่อกี้เสียไป
0: ครับสี่ต่อเจ็ดครับโอ้โหบอลหนึ่งรับไม่ดีครับต้องแก้ไขก่อนครับเฟชี่ฟอร์ดเรือกลับมา3เมตรครับยังรับไปอยู่ครับยกกลับมาลูกนี้ตกไปยัดใส่เน็ตครับแล้วรับแล้วล้นมาครับเอาละครับอันเดอร์กลับมาอีกครั้งหนึ่งลูกนี้หยอดไปเบาๆยังรับไม่ได้หูฟอร์ดไหลหลังมาตกไปรับโอ้โหยังจะไป
4: จริงๆถ้าจานช่วยจังหวะนึงทันอยู่เมื่อกี้
0: ตาใจร้าย
4: ตาไม่ช่วย
0: ครับผม
5: ต้องให้ทันช่วยด้วย
4: ถ้าเมื่อกี้จานช่วยเซฟลุกขึ้นมาย้อนกลับมาได้เลย
5: ลูกนี้คือรับสุดนะ
4: โหนี่ทุกคนดูว่าพุ่งกันอุตลุดไปหมดเลยครับเมื่อกี้พลาดไม่ทันเลยครับ
5: รับกันแบบสุดแขนมากค่ะเสิร์ฟของทางด้านหมายเลข10น้องมูหยอง
0: เฟชีโยหมาลูกนี
1: ้รอหน่อยรอหน่อย
0: รับไปได้ครับกลับมาอีกทีนึงชิงจังหวะหน้าเน็ตไปโดนหยอดใส่ยกกลับปาดตกไปยังรับอยู่ครับโชว์ความเหนียวด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วดู3เมตรดูนี่เคาะข้ามมาชูนุชเลือกมาที่3เมตรโอ้เนี่ยพอมันโดนเน็ตแล้วบอลมันเสียจังหวะไปครับ
5: เป็นแต้มของนางดอนแคร์ค่ะขึ้นนำเป็น8ต่อ5เสิร์ฟของไนกี้จากดอนแคร
4: ์มาดีเลยครับต้นเซตนี้สำหรับดอนแคร์
1: ดึงออกไปดึงออกไป
4: เปิดหนึ่ง
0: ฟอร์ดไหนหลังมาลูกนี้ยัดใส่บอลไปยังอยู่ครับคุณนุชยกกลับมาหัวเสาเดอะดัมครับหนักหน่วงมากครับดูครับ
4: สุดแรงครับศิวกรชุ่มทีครับ23ปีครับยังอยู่ในเกณฑ์
0: ไหนกีเซอร์พิกเน็ตมาครับโอ้โหยังสไลด์มารับได้หลังด้วยหลังมือครับแล้วก็มีโอกาสบุกเป็นโอกาสของทางด้านดอนแคร์อีกทีนึงครับยัดใส่บล็อกออกไปเลยครับ
4: โอ้แล้วทำแต้มทำคะแนนให้ทีมติดกันเลยครับเดอะดั
5: มและตอนนี้นะคะทางดอนแคร์ก็ทิ้งห่างไปค่ะ5แต้มแล้วนะคะด้วยสกอร์10ต่อ5ค่ะ
0: ขอเวลานอกเลยครับเวโลซิตี้ครับ
6: เวลานอกครั้งที่2
0: หยุดลูกหัวเสาของเดอะดัมไม่ได้นะครับตอนนี้เวโลซิตี้ครับ
7: แม่อย่าปล่อยเราได้เซตแล้วอ่ะ
1: มาพ่อคนหนึ่งทำไม่ได้คนหนึ่งเงียบคนหนึ่งเงียบจะรอให้ใครมาพูดล่ะจะรอให้ฉันมาพ
4: ู
1: ด
4: เป็นตั้มของเกมตอนนี้มันกลับมาอยู่ที่ดอนแคร์แล้วครับ
1: เริ่มต้นจากตัวเองก่อนกระตุ้นตัวเองขึ้นมา
0: ย้อนกลับมาดูฝั่งด้านเวโลซิตี้เนี่ยฟอร์มของผักบุ้งก็หายไปเลยเราไม่ได้เห็นเกมถูกของผักบุ้งเลยนะครับรวมถึงดูหยอกนะครับ
5: อาจจะต้องแก้เกมกันเยอะเลยอ่ะมาดูค่ะเบรกนี้ไปทางเวโรซิตี้จะวางการแก้เกมยังไง
0: เสิร์ฟของไนกี้ครับ10ต่อ5ครับโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟหลุดออกครับ
5: ถือว่าขอเวลานอกเป็นผลค่ะหยุดเกมของทางด้านดอนแคร์ได้นะคะ
0: เสิร์ฟของมาร์คครับ6ต่อ10ครับคูนุชเดือไปที่หัวเสาครับยัดแล้วก็รอบนี้โดนบล็อกของทางด้านโฟกเซ่เลยครับ
5: ไล่ตามมาเป็น7ต่อ10ค่ะจังหวะนี้ทิ้งห่าง3แต้มเท่านั้นดอนแคจะทำอย่างไรเดี๋ยวมารอลุ้นกันค่ะ
0: ลูกเสิร์ฟของมาร์คครับบอลหนึ่งไม่ดีเท่าไหร่ครับคุณนุชยกกลับไปครับเดือดดำยังรับไปอยู่ครับมาโอ้โห3เมตรเสียจังหวะกันไปเองครับโอ้โหจังหวะชะงักทั้งหมดเลยครับ
4: โอ้ไม่มีใครไม่มีใครเข้ามาเล่นจังหวะนั้นนะครับนี่ครับควักจังหวะแรกมาได้แล้วแล้วดูครับเซตจังหวะที่สองที่3เมตรแล้วเอ้าดูครับเพื่อนได้จะถามว่าใคร
5: นี่มา
4: บังโอ้มาแล้วบัง
0: ที่ไหนครับเนี่ย
4: โอ้โหมาแล้ว
0: หัวอร่อยครับผมนั่งกินไปนี่ผมนั่งจิบน้ำทั้งวันเลยฮะ
4: โอ้
0: โอ้ลูกนี้แก้ไขมาก่อนครับมาดูคูนุชตีหัวเสาครับโอ้ยังรับไปอยู่ครับดูยัดไปวอนยองครับแล้วก็ลงด้วยครับ
1: ช้าๆเลยช้าๆแบบนั้นแ
4: หละฮัลโหล
0: เอาละครับมีการขอชาเลนจ์นะครับทางด้านดอนแคร์ครับเดี๋ยวต้องเช็คครับว่าขอชาเลนจ์อะไรครับ
2: ครับ
0: ชาเลนจ์เน็ตครับ
6: แค่ขอชาเลนจ์เน็ตฟอล
1: ต้นเกมอยู่นะยังทันอยู่นะอัพ energy ตัวเองขึ้นมาลูก power ตัวเองขึ้นมาสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองสร้างความมั่นใจให้กับ
4: ปิกาจูนั่นนายหรือเปล่าน
5: ี่องค์หญิงแห่งดินแดน
4: แล้วนั่นเธอหรือโอ้โหโอ้โหโอ้โหผู้ฟ้อง
5: จะบินและคนอันนี้มาเพิ่มอีกแล้วที่หัว
4: น
5: ี
4: ่แหละนี่แหละตั้งแต่เช้ามายังไม่เห็นลงสนามเลยนะแต่โดดเด่นมากวันนี้
5: 190คนนี้
2: ไม่ได
0: ้มาแล้วครับยืนยันเป็นแต้มของเวโลครับ
1: จะครับตำแหน่งเสือครับ
4: ดูครับปะจังหวะฟาว
0: อู้ไม่ฟาวแล้วก็ลูกไปลงท้ายเลยครับ
5: เสิร์ฟต่อของฟอร์ดค่ะ
2: ออก
1: ไม่ฟอร์ดไม
4: ่ออกครับ
5: เป็นแต้มให้ทางด้านดอนแคร์ขึ้นนำไป12ต่อ8ค่ะคูนุชเสิร์ฟ
4: ยังคงรักษาระยะห่างไว้ได้อยู่นะครับ4คะแนนครับแล้วดูจังหวะที่หัวเสาขึ้นมาหูยตียัดใส่ไนกี้ไปเลยครับ
1: ใส่แบบนั้นเลย
0: เนี่ย
1: พ
0: อทักปุ๊บเขาก็มาทันทีเลยครับลูกตบหัวเสาของผักบุ้งครับ
4: โอ้หายไปครึ่งเซตครับผักบุ้ง
5: เริ่มมาแล้วค่ะถ้าผักบุ้งหมูหยองประสานงานกันได้ดี
4: ๆโอ้หิวเลยหิวเลย
5: กำลังพูดถึงเกม
0: นะโฟบอลครับลูกมันเด้งเน็ตกลับมาแล้วเล่นต่อครับ
4: นี่ครับลูกมันไต่เน็ตครับกลับมาจังหวะนี้ครับนับเป็นโฟบอล
0: วันนี้คุณนุชไหลหลังมาครับตบไปครับเดดดัมอีกแล้วครับ
4: เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก็ผู้ใหญ่ใจดีของเราครับมาแอบชมเกมอยู่ข้างสนามแล้วนะครับรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาคุณสมบูรณ์นะครับรวมถึงคุณวิษณุศรีทวงศ์ด้วยนะครับสองท่านนะครับจากสสส.แล้วก็มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคมครับ
5: เสิร์ฟของเดดดัมค่ะจากดอนแคร์
0: ลูกนี้มีหลอครับแล้วก็ยัดโอ้โหดูเสีย
5: แล้วเข้าย
0: องบอกเสียดายครับ
5: เข้าเต็มหน้าเฟชชี่เลยอะค่ะเนี่ยจังหวะนี
4: ้แต่สุดท้ายเนี่ยมันไปนี่ครับชิงไปกระดอนโดนเสาอากาศ
0: กลับมาตัวเสียดายเลย
5: เสิร์ฟของเวโรซิตี้ค่ะ
0: โอ้บอลหนึ่งรับไม่ดีครับเอาแล้วครับตอนนี้สกอร์มาเสมอกันแล้วครับ13เท่าครับ
5: ตีเสมอได้แล้วค่ะ
0: ดอนแคร์ต้องขอเวลานอกครับจริงๆเป็นเกมที่เขาน่าจะสบายนะครับเพราะว่า

0: ซิตี้ตอนนี้ที่ไล่ตีตึ้งขึ้นมาจากตอนแรกเนี่ยห่างนะอยู่แพ้เขาอยู่ตามอยู่5แต้มตีตึ้งขึ้นมาเสมอได้แล้วจะสามารถพลิกเกมกลับมาเอาชนะได้หรือเปล่าหรือเซต2นี้จะเป็นทางดอนแคร์จากเชียงใหม่คว้าชัยไปได้เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันค่ะ
1: โอ้มีปีกขยายอยู่หน้ากล้อง
2: วันนี้ครูนุชเลือกเซตไตครับกับไนกี้ครับแล้วก็โดนบล็อกครับแล้วก็กลายเป็นเวโลขึ้นนำแล้วครับแบบนี้ครับ
3: ไปเดียวไปเดียวไปเดียว
1: ทำแต้มไม่โดดเด่นเท่าไหร่วันนี้สำหรับไนกี้ครับเมื่อตอนสนามชิงแชมป์ภาคเหนือเนี่ยเขาได้รางวัลผู้เล่นหัวเสายอดเยี่ยม
2: ครับวันนี้ฟอร์มไม่ค่อยมาเท่าไหร่
1: ใช่ครับ
2: มาช็อตบอลนะครับเนี่ยต้องเปลี่ยนจังหวะบอลเร็วของทางด้านเดอะดุ๊กบ้างครับก็ยังเป็นบอลเร็วที่ดีของดอนแคร์แล้วเวโลแก้ไม่ได้นะครับ
1: เป็นทีเด็ดของดอนแคร์อยู่แล้วนะครับเรื่องบอลเร็วความเข้าใจกันระหว่างเซตเตอร์กับผู้เล่นมิดเดิลบล็อก
0: เสิร์ฟของเดอะดุ๊กค่ะหมายเลข2จากดอนแคร
2: ์มีฟอร์ดเหลือมีหล่อครับหมูหยองยัดไปแล้วครับนี่นะหมูหยองเริ่มมาแล้วครับเซตนี้ครับเซต1ไม่เห็นเลยนะโอ้โห
1: เอ้ย
3: มาเสิร์ฟ
1: กินหมี
0: ่พี่ดอลลี่ไอกล
1: ้
0: าแสดงออกมากมากนะคะย้ำว่ามาก
1: กินหมี่ยังเซ็กซี่เลย
2: แล้วก็หล่นมาโอ้โหลุ้นกันทั้งทีมแล้วสุดท้ายลูกออกด้วยครับพอเฟชชี่รับหล่นมากันเล็งกันใหญ่เลยครับคูนูดเลือกไหลหลังมาเฟชชี่ต่อไปยังรับไปอยู่ครับโหนี่มาให้กับหมูหยองเคาะโดนบล็อกมาคูนูด3เมตรนะครับโอ้โหแล้วก็ออกครับเป็นแต้มของเวโลซิตี้ครับโมเมนตัมย้ายกลับมาทางด้านเวโลซิตี้แล้วครับ
1: ครับครับ
2: ดูโอ้โหเล่นจังหวะ2เลยครับคุณนุชครับโอเวอร์ครับเป็นแต้มของทางด้านเวโลครับ
1: จะไม่พูดดีกว่าจะพูดว่าใจไม่เอามานี่ครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาคุณสมบูรณ์ครับคุณวิทยุศรีทวงศ์ด้วยครับ
2: ดูหัวเท้านี้ยังรับไปอยู่ครับดูที่หมูหยองครับตบหลุดออกไปครับ
3: เปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยนะอุตส่าห์เราทำได้แล้วนะเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยนะ
2: หยองลุงหนีตบฉีกแต่ว่าหลุดออกไปเองครับมาดูลูกเสิร์ฟของทางด้านเฟชชี่ครับบอลหนึ่งไม่ดีครับยกกลับมาก่อนครับและหมูหยองครับโตโหแต่ว่าแก้ไขได้ดีครับเหมือนใจหายครับเพราะว่าบอลหนึ่งรับเสียออกไปจริงๆนะเนี่ยแต่ว่ามาแก้ไขด้วยการตบยัดใส่บล็อกเลยครับ
1: ยัดบล็อกของไนกี้นะนะดูครับตัวเสิร์ฟทัชเน็ตเล็กน้อยแต่ว่ายังเล่นกันต่อได้ของไนกี้เนี่ยครับโอ้วันนี้กลายเป็นลูกตบของไนกี้เนี่ยดูไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะครับ
2: เราว่าขอชาเลนจ์นะครับชาเลนจ์เน็ตครับ
4: ขอชาเลนจ์เน็ตฟอร
1: ์นี่ครับจากโค้ชซาโตชินะครับมาพร้อมกับปิกาจูครับไม่ใช่
2: พอใช้คำนี้มันดูยังไงนะ
1: โค้ชซาโตชิและปิกาจูของเขาม
2: าดูอาการเดิมมาแล้วฮะสรุปว่าเป็นแต้มของเวโลครับโอ้แล้วกลายเป็นเวโลมานำ5คะแนนคืนนับจากที่โดนเขานำมาครับของหมูหยองครับกูนุชไหลหลังมาโอ้โหไดมอนด์ตบลูกนี้ดีมากครับ
1: มาเรียกความมั่นใจให้กับทีมบ้างครับไดมอนด์ครับกรวิทย์นันตาทิพย์นี่ผู้เล่นวัย19ปีเท่านั้นนะครับสำหรับน้องไดมอนด
0: ์เสิร์ฟของไนกี้

0: ค่ะจากดอนแคร์ตามอยู่16-20
1: ยกกลับมาให้กับวอนยองยัดใส่บล็อกไปเลยครับ
0: และเป็นแต้มให้ Velocity ขึ้นนำ21-16
2: เสิร์ฟครับ
3: ดอนแคร์รองบอลหนึ่งไม่ได้แล้วคุณนุชยกขึ้นมาหัวเสาได้ตีเน้นๆตามไปล้วงกลับเข้ามาได้แล้วแก้ไขตรงนี้ครับเกือบดีเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งเอาล้นแบบนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โห
1: เสียดายครับผู้สานรับแล้วสุดท้ายพอล้นครับโฟเซ่ยืนรอดักอยู่หน้าเน็ตแล้วครับนั่นเหนียวมากครับดูครับตบมาแล้วดูหมูหยองยังไปขุดขึ้นมาได้ครับแล้วจังหวะนี้พอดอนแคร์รับล้นมาครับก็โดนเลยครับขอ3คะแนนเท่านั้นครับเวโลจะคว้าอันดับที่3ของการแข่งขันในปีนี้ไปครับบอล1ไม่ดีเท่าไหร่ครับไดมอนด์ยกกลับมาลูกนี้ต้องฟรีบอลไปก่อนดูโอกาสครับฟอร์ดมาจังหวะ2เลยครับโอ้โหแต่สไลด์รับได้อยู่ครับลูกนี้ตกข้ามมาแล้วกลายเป็นดีด้วยครับ
0: เป็นแต้มของทางดอนแคร
3: ์
0: ค
3: ่
0: ะ
3: โอ้สติยังดีครับจังหวะรับบอล2มาแล้วก็แก้ไขสถานการณ์นะครับโอ้โหกลายเป็นจังหวะตีข้ามไปนี่ลูกดีเลยครับ
0: น้องมาร์กบอกลงไปรับไม่ทันค่ะ
1: ไดมอนด์เสิร์ฟมาครับฟอร์ดยกขึ้นมาเอาแล้วครับเป็นโอกาสของดอนแคร์ครับไหลหลังมาให้กับเดอร์ดามไปโอ้ยังรับอยู่ครับหมูหยองยกกลับมาต้องฟรีบอลไปก่อนครับโฟเต้
3: เมื่อกี้ใช้อะไรรับเดี๋ยวดู
1: นั่นเลยผมยังมองไม่ทันเลยครับแล้วก็โดนบล็อกเอาแล้วครับขุดมาไหมที่หัวเสาอีกทีนึงครับหมูหยองรับไว้อยู่ยกกลับมา3เมตรคืนเรียบร้อยครับแบบนี้ครับโอ้โห
0: มาแล้วหมูหยองนะฮะ
3: โอ้โหต้องชมดูจังหวะที่โดนต่อยโอ้โห
1: หัวไหล่ฮะ
3: นี่ครับโอ้โหเก
1: ็บบุ้งฮะ
3: เก็บคองอเข่าอ่ะรับขึ้นมาได้ครับ
1: สุดท้ายตัวเองเป็นคนปิดเกมด้วยนะครับ
0: เสิร์ฟของหมายเลข
1: ทีนี้คูนุชไหลหลังมาโอ้โหพยายามจะเล่นนะครับแต
3: ่
1: ว่า
3: จานพยายาม
1: โดน
3: เป็นคะแนนของดอนแคร์ครับเนี่ยพยายามจะฟ้องว่า
1: บล็อกลงไปเลยครับ
3: ใช่ครับทางเบโลเองก็พยายามจะฟ้องว่าเป็นพาบอลหรือเปล่าแต่ว่าจานบอกไม่ครับ
1: ไม่เป็นไรฮะ
3: ไม่เห็น
1: ครับ
3: ไม่ฟาว
1: ครับผม
3: โอ
1: ้ตบลูกนี้หลุดออกไปเองครับ
0: มาที่ครูนุชค่ะไม่ยอมจริงๆ2แต้มสุดท้ายเนี่ยฮะของทางเวโรซิตี้ที่จะคว้าอันดับที่3ไปจะได้ไหม
1: เอาแล้วครับเป็นเรื่องครับแบบนี้ครับพลาดเองครับเวโรครับรับล้นมาโดนครับ
0: แล้วเป็นแต้มให้ดอนแคร์ค่ะไล่ตามมา20-23ค่ะ
3: เสร็จเฟรชชี่เลยครับเมื่อสักครู่นี้แล้วครูนุชเสิร์ฟบอลได้เปิดมาแล้วดูหัวเสาวิ่งมาใส่ตรงนี้แล้วติดบล็อกครับแต่กลายเป็นออกครับโอ้โหเป็นทัชเอาท์ครับคะแนนของเวโรซิตี
1: ้แล้วเป็นแมตช์พอยต์ครับของทางด้านเวโรซิตี้แล้วครับ24-20ครับ
3: จบเลยหรือเปล่ากับ4แมตช์พอยต์มีมองกล้องก่อนเล็กน้อยแล้วเสิร์ฟเปิด1 2 3เมตรหลังเคาะไปครับลงตรงนั้นยังล้วงเก็บขึ้นมาได้แล้วดูเวโรโอ้โหทัดไม่ทัดอาจารย์ครับทัชครับเรียบร้อยเลย
1: ในเซตที่2ครับเวโรซิตี้ครับชนะดอนแคร์ครับด้วยสกอร์25-20ครับ
4: สรุปผลการแข่งขันทีมเวโรซิตี้ชนะทีม
0: ก็ต้องบอกว่าเวโรซิตี้ค่ะเอาชนะไป2เซตรวดนะแต่เอาชนะไปแบบเหนื่อยหอบเลยแหละนะคะเล่นแบบถึงพลิกถึงขิงเลยค่ะจังหวะนี้2-0เซตนะคะ
1: เซตที่2เรียกว่าเกือบไปเหมือนกันนะครับมีช่วงหนึ่งที่เวโรตามถึง5คะแนนครับแต่ว่าสุดท้ายครับกลับเข้าสู่เกมของตัวเองได้ครับทางด้านเวโรครับ

นี่ก็เป็นไฮไลท์การแข่งขันนะครับในเซตที่2นะครับของคู่ชิงอันดับที่3นะครับเดี๋ยวสักครู่ครับจะได้ดูคู่ชิงที่หลายๆคนรอคอยนะครับแล้วก็คาดกันว่า2ทีมนี้น่าจะมาเจอกันนะครับมาดูครับผลการแข่งขันนะครับชิงอันดับที่3ครับเวโลซิตี้วิตตี้

ได้อันดับที่3ไปนะครับทางด้านเบโลซิตี้ครับก็เขาเข้ามานะครับอันดับที่2นะครับของภาคอีสานนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้ในรอบรองชนะเลิศ นะครับก็แพ้ประเสริฐนิกรคุณมา2-1เซตด้วยครับมีคุณผู้ชมบอกว่ารอดูคู่ชิงนะครับประเสริฐนิกรกุลนะครับกับภาริกาครับ

ี้ครับมาดูสถิติครับในเซตที่2กันนะครับเสิร์ฟเอสครับเวโลซิตี้ได้มา2คะแนนนะครับแล้วก็การบุกนะครับดอนแคร์12คะแนนครับส่วนเวโลซิตี้11คะแนนครับแต่ว่าความผิดพลาดของทีมเนี่ยดอนแคร์เยอะกว่านะครับ11ครั้งนะครับเวโลซิตี้5ครั้งครับแล้วก็การบล็อกดอนแคร์3ครั้งเวโลซิตี้1ครั้งครับก็ความผิดพลาดเยอะครับสำหรับทางด้านดอนแคร์จากเชียงใหม่ครับในเซตที่2ครับโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงกลางเกมเป็นต้นไปเนี่ยที่ผิดพลาดเองเยอะมากเลยครับดอนแคร์ครับนี่ก็เป็นถ้วยรางวัลนะครับของแชมป์ครับสาวเหล็กโนเอลครับในปีนี้ครับนี่ครับกิมมิกอยู่ที่ด้านบนครับมีลูกวอลเลย์บอลอยู่ด้านบนด้วยครับกิมมิกของถ้วยการแข่งขันของเราในครั้งนี้ครับเดี๋ยววันนี้จะมีวิธีการมอบรางวัลกันด้วยครับนี่ครับกองเชียร์อ๋อแจกบาร์ฟกันฮะแจก IG อยู่แล้วนะจริงต้องใช้เป็น iPad นะถ้าจอมันเล็กไปมันโฟกัสยากนี่ต้อง iPad แบบนี้ฮะโอ้แจกบาร์ฟกันแบบนี้เลยครับกองเชียร์ยังแต่งหน้ามาเชียร์เลยครับนี่ครับน้องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับนี่คือสนามสุดท้ายของการแข่งขันสาวเหล็กโนเอลครับในปีนี้แล้วนะครับรอบชิงแชมป์ประเทศไทยครับผู้ชมที่ถ้าเกิดรับชมอยู่และอยู่ใกล้ๆครับก็อย่าลืมนะครับมาชมติดขอบสนามได้ครับมีบูธกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันเพียบเลยครับรวมไปถึงของไทย PBS ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับผู้ชมที่รับชมการถ่ายทอดสดเราอยู่นะครับร่วมสนุกนะครับผ่านทาง LINE @ของเราได้นะครับ @thaipbs นะครับหรือว่าใครที่เป็นเพื่อนอยู่แล้วนะครับเข้าไปที่หน้า LINE Chat นะครับของไทย PBS ได้เลยครับหรือว่าจะสแกน QR Code ก็ได้นะครับเข้าไปเนี่ยด้านล่างครับจะมีเมนู Queen of Quiz นะครับมาร่วมตอบคำถามประจำสัปดาห์กันนะครับ3คำถามง่ายๆเลยครับในสัปดาห์นี้นะครับลุ้นรับนะครับเสื้อของการแข่งขันสาวเหล็กโนเอลครับ10รางวัล นะครับนี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วด้วยครับและนี่เป็นรายชื่อผู้โชคดีครับ10ท่านนะครับของสัปดาห์ที่แล้วครับในสนามที่4ของเรานะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากทีมงานครับเดี๋ยวสักครู่จะได้รับชมกันนะครับคู่ชิงแชมป์เก่าครับประเสริฐนิกรกุลนะครับเจอกับรถถังเอ็กพาริกาครับนี่ครับทีม AR ของเรานะครับกราฟิกที่ขึ้นทั้งหมดนะครับดุเดือดดุเดือดแน่นอนคู่ชิงในปีนี้ครับมาลุ้นกันว่าประเสริฐนิกรกุลจะรักษาแชมป์ได้หรือเปล่านะครับในช่วงคัดภาคเนี่ยประเสริฐนิกรกุลมีรายการที่แข่งซ้อนกันอยู่ครับก็เลยต้องมีการแบ่งตัวนักกีฬาไปนะครับในรอบคัดภาคเนี่ยถือว่า

0: ยังไม่ฟูลทีมแต่ว่าวันนี้เนี่ยรอบชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าฟูลทีมแล้วนะครับ
1: ไม่อยากกำมือแต่ผู้ชาย
0: เมื่อเช้านี้ครับประเสริฐนิกรกุลนะครับชนะเวโรซิตี้มาครับ2ต่อ1เซตนะครับส่วนรถถังเอ็กพาริกานะครับในรอบรองตอนเช้าชนะดอนแคร์มา2ต่อ0เซตครับเดี๋ยวได้รู้กันครับประเสริฐนิกรกุลจากบึงการครับเจอกับรถถังเอ็กพาริกาจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ประเสริฐนิกรกุลมาในเสื้อสีชมพูนะครับส่วนพาริกามาในเสื้อสีม่วงครับโอ้นี่ฮะลูกตือมาแล้วครับเริ่มแต่งแล้วฮะลูกตือเป็นลิเบโร่ของทีมพาริกานะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นชมหน้าค่าตานักกีฬาตัวจริงนะครับของทั้ง2ทีมกันนะครับ

ี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วครับว่าคู่นี้ใครจะคว้าชัยแล้วก็คว้าแชมป์ของการแข่งขันไปครับ

0: อนนี้ทั้งสองทีมก็เตรียมการเปิดตัวครับมีการแสดงรอบเปิดตัวด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้เราไปดูชมหน้านักกีฬาทั้งสองทีมกันเลยครับ
1: คุณผู้ชมคะและตอนนี้เรามาต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่คู่ชิงของเราในวันนี้ค่ะแม่เตรียมกันไว
2: ้ใช่นี่
1: ข
2: อบคุณครับนี่น้องๆกองเชียร์นะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวันนี
1: ้
2: ให้กำลังใจแบบติดขอบสนามเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
2: เอาละครับคู่ชิงชนะเลิศครับถือว่าสมดีกรีครับมาตามนัดแชมป์ภาคกลางกับแชมป์เก่าและรวมถึงแชมป์ภาคอีสานด้วยโคจรมาพบกันในรอบนี้ครับถือว่าเป็นคู่หยุดโลกบิ๊กแมตช์ของวันนี้ครับเอาละครับและนี่คือโฉมหน้าของนักกีฬาจาก PSNKK ประเสริฐนิกรกุลนักกีฬาคนแรกผู้เล่นหมายเลข4น้องอัดอภิสิทธิ์น้อยตําแย
3: ยอมมันจุ้งกี้อ่ะ
2: ผู้เล่นหมายเลข2ครับน้องโน้ตประโน้ตสารคำแปลง
3: ไว้ที่ใช้ดิวล่าหรอ
2: ผู้เล่นหมายเลข11เตอร์เบนจามินชีวาไมผู้เล่นหมายเลข10มาดี้ปุญญวัฒน์พิลารัตน์โอ้ข้างหลังออกอาการน้องออกน้องหน้ามากเลยนะผู้เล่นหมายเลข9ครับดิวล่ากรวัตรกอดันกลางผู้เล่นหมายเลข12ครับซีมอนนัชนนท์หาสูงผู้เล่นตัวรับอิสระครับผมเจสซี่ณัฐพลนิ่มแสงแหวนเอาละครับผมและนี่ก็คือแชมป์เก่าของเราครับประเสริฐนิกรกุลครับ
1: และมาดูโฉมหน้าผู้เล่นที่จะมาล้มแชมป์เก่าวันนี้ได้หรือเปล่ามารอพร้อมอยู่แล้วค่ะกับทีมจากกรุงเทพมหานครเสียงให้กับพอริกานำทีมมาโดยหมายเลข7เวฟปีศาจณัฐวัฒน์หมื่นลาตามมาด้วยหมายเลข12ค่ะน้องอันตันพัฒนพงษ์บุญมาและต่อด้วยหมายเลข10ค่ะน้องเกมชัชวาลจันชื่นมากันต่อที่คิสิน่าแซ่แม่หมายเลข3กับนัชชาบุญสายหมายของเราค่ะตอนนี้มันรอพร้อมอยู่แล้วนะคะด้านนี้น้องยอดเข็มค่ะหมายเลข15ค่ะทาวุฒิสอนสกุลและหนึ่งสาวสวยลูกตือของเราค่ะนี่การแข่งขันจะสนุกขนาดไหนไปรับชมพร้อมๆกันค่ะ
0: มาดูการแข่งขันกันนะครับในคู่ชิงชนะเลิศครับเดี๋ยวมาดูไลน์อัพกันนะครับของประเสริฐนิกรกุลนะครับจากจังหวัดบึงกาฬนะครับมีจันทภัสพลกฤตยานนท์ครับเป็นผู้ควบคุมทีมนะครับการฉัตรสิริที่งานเป็นผู้ฝึกสอนครับอาจารย์สิทธิพงศ์ประเสริฐนิกรกุลเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนครับ
2: เหมือนมาดูพาเลทที่ดิสนีย์แลนด์เลย
0: มีโชว์ส่วนภาริกานะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับคุณภาริกาสุดใจเป็นผู้ควบคุมทีมนะครับคุณนนท์แตงเขียวเป็นผู้ฝึกสอนครับและคุณเขียนจิรากรดาดีครับเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนครับนี่เป็นผู้ตัดสินนะครับในเกมนี้ครับอาจารย์สุดใจก้อนมณีครับและผู้ช่วยผู้ตัดสินครับอาจารย์ชนาทิพย์ชมพูนุชครับ
4: บอลเสิร์ฟดีนะบอลเสิร์ฟ
0: เป็นทางด้านประเสริฐนิดก่อนกุลครับจะภาริกาเสิร์ฟก่อนครับโดยเวฟปีศาจครับลูกนี้โอ้โหล้นไปครับแล้วก็โดนเลยครับ
2: สกอร์แรกเป็นของภาริกาก่อนเลยครับลูกทำโทษ
0: เวฟปีศาจเสิร์ฟต่อครับ1ต่อ0ครับอาจเลือกบอลสั้นมาโดนบล็อกไปยังเก็บไว้ได้ครับยกมาที่โอ้ยล้นไปครับจังหวะนี้เสียดายครับ
2: เปลี่ยนลิโบโร่นะครับเอาน้องโมอาเข้าไป
0: เสิร์ฟของน็อตครับวันนี้ถือว่ากลับมาสู่ทีมประเสริฐนิกรกุลนะครับนี่เวฟยกไหลหลังมาครับโอ้โหรับไม่ได้ครับนี่ครับอัดรับไม่ขึ้นครับแต่ว่าตบดีจริงครับอันตันครับอันนี้โยกไปที่หัวเสาครับโดนบล็อกมาแล้วก็เก็บไม่อยู่ครับโอ้ลูกบล็อกดีครับสำหรับทางด้านภาริกาครับนี่ครับขึ้นบล็อกครับสามต่อหนึ่งครับอันตันเสิร์ฟมาโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟหลุดออกไปครับทางด้านอันตันครับ
2: พอจะนำได้ครับก็มีเสียเองครับทำให้แต้มของ PSNKK ไล่ขึ้นมา
0: โอ้โหเสิร์ฟติดไปเองครับดันเตอร์ครับโอ้มาดูลูกเสิร์ฟคนนี้ดีกว่าครับเกมครับเมื่อเช้านี้เสิร์ฟดีมากนะครับ
2: ใช่ครับ
0: เสิร์ฟ S ไปหลายลูกเลยครับ4ต่อ2ครับ
2: ดูลูกไฟครับลงมาหูเจสซี่ขุดขึ้นมาได้แล้วเป็น
0: แล้วบล็อกได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับของทางท่านพาริกาครับ
2: เกมรับนี่อุตส่าห์ขุดขึ้นมาได้แล้วครับเจสซี่แต่ว่าดูครับเต็มกำแพงเลยครับมอนสเตอร์บล็อกของพาริกาครับโอ้โห
0: ลูกเสิร์ฟของเกมครับดูโยนแล้วเสิร์ฟแบบโอ้โหแรงจริง
2: โอ้โหนี่ฮะหลุดไป4แยกอ่ะครับ
0: ไปถึง
2: มันแรงมากอ่ะเอาแรงมา
0: เจอกับ
2: เจอของแรงบึงการเหมือนกันนะครับ
1: เจอมาดีค่ะเสิร์ฟ
2: โอ้โห
0: รับอยู่ครับเวฟปีศาจยกกลับมาครับน้องกันครับ
1: เป็นแต้มของประเสริฐนิกรกุลค่ะมาดีได้เสิร์ฟต่อ

0: หมือนหัวของลูกตือเขาจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าคะเนี่ย
1: ความสนใจผมไปอยู่ที่หมวกลูกตือหมดเลยนะ
2: ดูพิกเน็ตมายังรับอยู่ครับเวฟยกช็อตบอลมาหยอดไปอ้าวเลยครับมีการฟาวเกิดขึ้นครับเป็นคะแนนของทางด้านภาริกาครับ
1: ไม่ได้ขอชาเลนจ์อะไรครับ
2: ครับ
1: ประเสริฐนิกรกุลครับยังปล่อยให้เล่นต่อ
2: ไม่ขอชาเลนจ์แล้วขออะไรฮะ
1: ขอชาล้อนครับผม
2: โอเคครับจนได้ให้เขาได้เล่นหน่อยจะได้สบายใจ
0: ไปดูคุณผู้ชม
2: ไปดูครับช็อตบอลยังรับไว้อยู่ครับยกกลับมาให้กับกันต่อไปงัดขึ้นมา3เมตรของโน้ตยังรับไว้ได้ครับทางด้านภาริกาแล้วก็เปลี่ยนจังหวะเล่นบอลเร็วเลยครับโดยกันดั้มครับ
0: ก็ต้องให้เขาเล่นมุกกันสักนิดสักหน่อยค่ะนานๆทีจะได้อยู่ด้วยกัน2คนนี
1: ้แน่นอน
0: แล้ววันนี้อยู่ถูกสถานที่ด้วยนะคะก็ค่อนข้างจะนิดนึงอะค่ะนะคะคุณผู้ชมออกมาไม้ไปเลยจบไป
2: แล้วก็ฟูลทีมฟูล
0: สายตาไม่ค่อยมองเลยนะคะเนื้อหาค่ะ
1: นี่ถ้าร่างกายผมเต็มร้อยเนี่ยบอกเลยว่าผมไปแล้ว
2: เอาแล้วครับออกครับแต่ว่าขอชาเลนจ์นะครับจังหวะบอลทัชครับบอลทัชพูดทัช
3: มามามาคุยกันหน่อยคุยกันหน่อย
4: ทีม PSMKK ขอชาเลนจ์บอลทัช
3: วีล่าถ้าจะบวกอ่ะพยายามดูบอลเข้าไปชิงอ่ะพยายามลองไปได้บอล
0: มาค่ะจังหวะน
2: ี้ขอชาเลนจ์บอลทัสนะครับ
0: ค่ะประเสริฐนิกรกุลค่ะ
1: โค้ชส้มโอครับอันนี้มานั่งคุมทีมด้วยตัวเองครับหลังจากที่แมตช์ชิงแชมป์ภาคอีสานนั้นติดพาน้องๆชุดหลักเนี่ยมาแข่งด้วยก่อที่กรุงเทพมหานครครับ
2: มาแล้วครับ
1: แล้ว
2: โอเคยืนยันครับว่าเป็นแต้มของทางด้านภาริกาครับลูกเมื่อสักครู่ไม่ทัสครับขอเวลานอกเลยครับทางด้านประเสริฐนิกรกุลครับ
4: เคเคขอเวลานอกครั้งที่หนึ่ง
0: ภาริกาก็ขอเวลานอกไปเติมลิฟต์นะคะ
3: ตอนนี้ต้อง
1: แก้เกม
0: แก้ไม่ไม่แก้เกมแต่งหน้าเพิ่ม
1: ไปแก้ปากนิดนึงเพราะว่าทาล้นไปหน่อย
0: ทาล้นไปหน่อย
1: ครับผม
0: มีแบบว่า
3: พยายามคน
0: ว
3: ันนี้ก็
0: ม
3: ี
0: ดอลลี่อาย
3: ตั้งตัวมันมาจับพับ
0: นะฮะวงเล็บประมาณน
3: ี้
1: ดอลลี่อายลงมาถึงนี
3: ่
0: หนกแก้ม
3: หนกแก้มมันจะตีได
0: ้ดอลลี่อายแบบ
3: ถ้ามุมสั้นแล้วมันตีกลับมาหน้าตรง
1: ต้องบอกว่าประเสริฐกรกุลปีนี้ไม่ใช่การป้องกันแชมป์ที่ง่ายเลยนะครับ
3: เล่นเลยไหลได้ก็ไหลเลยจะได้มาแน่ไป
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: โอ้โหเนี่ยแบบเรื่องบอกเลยครับผมหมดเนื้อหมดตัวครับ
2: ผม
0: มาด
2: ูพูดคำไหนนอกจากคำว่าเชื่อ
0: มาดูเกมการแข่งขันกันต่อคุณผู้ชม
1: เนื้อหมดตัวเลย
2: อัดกลับมา3เมตรให้กลับมาดีครับโอ้โหแล้วก็เลือกตบลงที่ว่างได้ดีครับ
3: 3ใบ3ใบ3ใบ3ใ
0: บและครั้งที่แล้วนะมีคุณผู้ชมจากรายการวอลเลย์สาวเล็กของเราเนี่ยไปชมในวอลเกิร์ลส์วอลเลย์บอลแล้วบอกภาคจริงจังไม่ชินเลยค
2: ่
0: ะบรรยายจริงจังไม่ชินเลยเขามาคอมเมนต์แบบเนี้ย
1: เฮ้ยนี่ผมก็จริงจังอยู่นะที่ภาคอยู่เนี่ย
2: จริงจังแบบใดฮะ
1: จริงจังจอมแก่นนะนี่
2: ยังไงล่ะ
0: กลับมาที่เกมการแข่งขันของเรากันต่อนะคะจังหวะ
1: เท่าไหร่
0: นะ9ต่อ5ค่ะ
1: โอ้โหเซตมือเดียวครับ
0: ภาริกานำอยู่4แต้มนะคะตอนนี้9ต่อ5เสิร์ฟของหมายเลข6ค่ะน้องณดล
2: โอ้ณดลเสิร์ฟติดเน็ตไปครับลูกนี้ครับ
0: เป็นแต้มตามมาค่ะของประเสริฐนิกรกุล6ต่อ9หมายเลข12ค่ะน้องซีมอนเสิร์ฟให้กับประเสริฐนิกรกุลซีมอนเนี่ยตอนเกมเมื่อกี้นี้ก็เป็นคนพลิกเกมค่อนข้างเยอะเลยนะ
2: เช้าเล่นดีมากครับซีมอนครับโอ้โหล้นไปก็ยืนดักรออยู่แล้วครับทางนั้นอาจจะแต่ว่าขอดูทรงแล้วจะขอชาเลนจ์หรือเปล่าครับ
1: พันละยังไงมาครับนี่ครับลูกตือบอกเพื่อนๆว่าเล่นต่อเล่นต่อโฟกัสกับเกม
2: ครับ
1: โหวันนี้กดดันครับลูกตือครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการคว้าแชมป์สำหรับประเสริฐนิกรกุลครับปีนี้เธอต้องวนกลับมาเจอกับทีมเก่าของตัวเอง
2: มาบอลสั้นครับแล้วก็โดนบล็อกครับโอ
0: ้วิ่งไปรับไม่ทันแน่นอนค่ะลูกนี้
3: อย่าแตกบล็อกกลาง
1: ขึ้นคนเดียวเลยครับน
3: ด
0: ซีมอนค่ะเซิร์ฟลูกที่3จะตีเสมอได้ไหม
2: ยกกลับมาให้แล้วก็บอลเร็วของกันดั้มเลยครับ
0: ไม่ยอมให้ปะตีเสมอค่ะจังหวะนี้ภาริกาขึ้นนำมาเป็น10ต่อ8ค่ะ
3: ขึ้นได้สมบูรณ์ขึ้นได้สมบูรณ
0: ์เสิร์ฟของกันดั้มหมายเลข14
3: เยอะดีล่าเดินเยอะ
2: ลูกนี้เลือกไปที่หัวเสาให้กับ นดครับพยายามใส่บอลลงไปครับขุดไม่ขึ้นครับ
0: ประเสริฐนิกรกุลนะกองเชียร์นี่เขากินอะไรกันเข้าไปครับแต่มันแรงดีจังเลยดีดมากเลยนะ
1: ดีมากมาก
0: ดีหรือดีดนะ
1: ดีดี
0: ดีค่ะเลิศเลยล่ะย่ามาด้วย
2: ไหลหลังมาครับโอ้โหตกไปยังรับไว้ได้ครับเหนียวเหลือเกินครับมาดูมาดีครับดิสเน็ตมาเบสไปยกกลับมา3เมตรเคาะมาแล้วก็โอ้โหลูกนี้ลงด้วยครับกุ้งหนีของคริสติน่าแซ่แต้ครับลงท้ายเลยครับแม่นมากเวฟปีศาจเสิร์ฟครับหลุดออกครับลูกนี้ครับ
0: เวฟบอกเสิร์ฟแรงไปนิดนึงนะคะจังหวะนี้เป็นแต้มให้ประเสริฐนิกรกุลค่ะไล่ตีตึ้งขึ้นมาเป็น10ต่อ11
1: ชี้ขึ้นมาเหลือแต้มเดียวแล้วครับสำหรับประเสริฐนิกรกุลประเสริฐจังหวะนี้ครับ
2: ตื่นโอ้โหจังหวะเลือกดีนะเลือกเซ็นมือเดียวไว้อ่ะ
1: โอ้พยายามจะแก้ไขแล้วครับเซ็นมือเดียวเกือบจะดีแล้วแต่ว่าสุดท้ายครับบอลสามในจังหวะจบเนี่ยดูครับทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับ
0: ตีเสมอได้แล้วนะคะประเสริฐนิกรกุล11เท่า
2: ตอนนี้เปลี่ยนดอกคูณลงมาเซตแล้วนะครับทางด้านภาริกาครับ
3: ดีมากแล้วเดินเดินเดินเลี้ยวเลี้ยว
2: ลูกนี้อาจเลือกไปที่นดอย่าใส่บล็อกไปโหแล้วรับไม่ขึ้นครับ
0: เกิดอะไรขึ้นกับภาริกาคะเนี่ยจังหวะนี้เหมือนจะช่วงหลังมานี้เสียจังหวะกันไปเยอะเลยค่ะ
1: โหแล้วประเสริฐนิกรกุลครับตามตั้งแต่แต้มที่2ครับ
4: ทีมภาริกา
1: ตีเสมอครั้งเดียวแล้วพลิกขึ้นนำเลยครับตอนนี้12ต่อ11
0: อยู่ไม่ไหวแล้วนะคะจังหวะนี
1: ้ต้องขอเวลานอกครับภาริกา
5: เปลี่ยนหน้าก่อน
1: ก็เข้าสู่รอบสุดท้ายรอบชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นปีนี้เป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับสำหรับภาริกาครับปีที่แล้วเนี่ยคว้าอันดับที่3ประเทศไทย
2: ครับผม
1: ปีนี้พวกเขาได้เข้าชิงครับ
0: แล้วก็ปีนี้ถือว่าทำฟอร์มได้ดีมากนะคะภาริกาเสิร์ฟของหมายเลข2ค่ะน้องนด
2: ดอกคูณไหลหลังมาครับรับไว้แต่ว่ามันข้ามแดนไปแล้วครับ
0: อาจารย์ให้เป็นแต้มของภาริกานะคะตอนนี้ตีเสมอเป็น12เท่าค่ะ
2: ลูกเสิร์ฟของอันตันครับอัดเลือกมาดีครับแล้วก็ยัดใส่บล็อกออกไปเลยครับโอ้โห
1: มั่นใจครับถึงแม้ว่าจะติดเกมรับแต่ก็ยังทัชเอาท์ออกไปครับประเสริฐนิกรกุลก็ทำคะแนนเริ่มทำคะแนนหนีแล้วครับแต้มนี
0: ้เสิร์ฟของประเสริฐนิกรกุล
2: หนีหลอกไหลหลังมาโอ้โห
0: ลูกตือจังหวะที่ใจเมื่อกี้แมนมากเลยนะคะตีเสมอขึ้นเป็น13เท่าค่ะ
2: มีโดดหลอกแล้วเลือกไหลหลังมาให้ได้ดีครับ
0: ของหมายเลข10น้องเกม
1: เกมเสิร์ฟมาโอ้โหตำแหน่ง1 งัดขึ้นไม่ได้แล้วดูครับโอ้โห
2: ต้องชมตั้งแต่จังหวะรับนะครับของทางด้านเจสซี่ครับรับลูกเสิร์ฟได้ดีครับทำให้จังหวะ2และ3เล่นง่าย

0: มากครับ
1: ไปขุดขึ้นมาได้ตรงนั้นนะครับแล้วดูชงมาแล้วโอ้โหดูครับสั้นๆเลย
0: ดูเสิร์ฟของมาดีมั้งครับเสิร์ฟไฟเหมือนกันวันนี้ดอกคูณช็อตบอลมาก็เอาคืนครับโอ้โหจังหวะเหมือนกันเลยนะเล่นจังหวะเร็วโดยกันดั้มครับ
1: ดูจ่ายวายสั้นๆ นิดเดียวครับแล้วก็ผู้จัดลงไปเลยมาดีนี่เห็นอีกทีก็ไม่ทันแล้วครับ
0: พลิกเน็ตมารับไว้ครับอัดเลือกมาให้กับมาดีครับโดนบล็อกไปยังรับไปอยู่ครับน็อตไหลหลังมายอดไปเบาๆยังหันมาเจอบอลอยู่ครับลูกนี้3เมตรต่อไปอันตันหมดมาให้กับโอ้โหเนี่ยครับมาดีครับ
2: ไม่ยอมอ่ะค่ะประเสริฐนิกรกุลเนี่ยขึ้นนํา15ต่อ14
1: อาวุธหนักเริ่มทำงานแล้วครับช่วงกลางเซตของประเสริฐนิกรกุลคุณยวัฒน์ธีรารัตน์ครับมาดีดูครับเสิร์ฟของดิวล่ามาครับตือเปิดได้แล้วสั้นๆช็อตตอนนี้ครับเอาติดบล็อกเซฟไปได้แล้วจังหวะหนีได้หัวเสาติดบล็อกอีกครั้งนึงเซฟบล็อกไม่ได้ครั้งนึงของประเสริฐนิกรกุลมาดีตีไปติดเน็ตครับโอ้โห
0: โอ้โหอันนี้ต้องยอมรับความเหนียวของทางด้านพาลิกาเลยครับที่บล็อกไว้ได้ครับแล้วสุดท้ายตัวเองมาได้คะแนนครับโอ้ตกติดไปเองครับมาดีครับเสียดายเลยครับตัวครับ
1: โอ้สุดลงไปสุดลงไปกับพื้นเลยครับเสียดายลูกนี
2: ้ทุ่มสุดตัวลูกนี้เป็นแต้มตีเสมอให้ภาริกาค่ะ
0: เบียกเสไปให้กับโน้ตครับยัดใส่บล็อกไปยังรองรับไปได้แล้วก็ล้นครับฟาวด้วยครับจังหวะเซตครับ
1: อาจารย์บอกสู้ๆนะ
0: ไม่ใช่อ๋อ
1: ไม่ใช่
0: อาจารย์มองเรื่องจังหวะการพาบอลการเล่นบอลเซตเนี่ยครับ
1: แล้วมีชาเลนจ์มั้ยครับไม่ได้ชาเลนจ์ด้วยครับ
0: อาจารย์มองเรื่องการจังหวะเซตเนี่ยแหละครับ
1: เป็นการเล่นต่อครับ
2: เสิร์ฟของภาริกาค่ะน้องนัดโดน
0: โอ้โหเสิร์ฟหลุดออกไปครับทางด้านนัดโดนครับ
2: เป็นแต้มคืนให้กับทางด้านประเสริฐนิกรกุลไล่ตีเสมอขึ้นมาเป็น16เท่า
1: โอ้โหแมตช์นี้นี่เป็นแมตช์ที่ลุ้นกันแบบแต้มต่อแต้มเลยครับ
2: สมกับศึกชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะซีมอน
0: ลูกนี้เลือกไหลหลังมาโอ้โหจังหวะไม่ดีครับตบไม่ได้ครับแก้ไขมาดูที่น็อตหัวเสาครับตบลงไปครับเป็นแต้มของทางด้านประเสริฐนิกรกุลครับดูโอ้โห
1: เริ่มมาแล้วครับมอนสเตอร์บล็อกของเจ้าเตอร์ครับ
3: ทีมพาริก้าขอเวลานอก
0: พาริก้าขอเวลานอกเลยครับ
1: เมื่อเช้านี้บล็อกของเตอร์ทำคะแนนให้กับทีมได้ประมาณไม่ต่ำกว่า3คะแนน
0: ครับ
1: ในรอบรองชนะเลิศนะครับและแมตช์นี้ครับเราได้เห็นอีกแล้วครับเริ่มมาแล้ว
2: ประชุมกันแก้เกมด้วยดูเลยค่ะพัน
0: กาเงียบลูกเตือครับกำลังใจยังดีอยู่ครับ
2: มาดูเกมการแข่งขันกันต่อค่ะผู้เล่นท่านอื่นก็จริงๆไม่ได้วอร์มนะฮะที่ยืน
0: ยืนเต้นอย่างเดียว
2: ยืน
0: ยืนเชียร์อย่างเดียวครับ
2: ยืนเต้นยืนเชียร
0: ์กล้ามเนื้อได้พร้อมกับการใช้งานเนี่ยเรียกลงได้เลย
2: เสิร์ฟของซีมอน
1: ยังไม่ลงเลยเนี่ย
2: ยังไม่ลงเลยแต่เต้นเต้นไปแล้วทุกแมตช
0: ์ดูความเหนียวครับเอาเลยครับมาดีครับต่อไปโอ้โหว่าลูกนี้บล็อกแล้วมันไปลงครับ
2: บล็อกคืนค่ะ
1: อ แรกก่อนดิวล่าเดี๋ยวขอเดี๋ยวรอจบลูกนี้ก่อนมีเรื่องต้องเคลียร์กัน
0: โอ้รับล้นนะอ้าวแล้วครับเป็นโอกาสตีเสมอครับแล้วก็เรียบร้อยครับตีเสมอได้สำเร็จครับภาริกาครับ
1: ไอ้อัศดังอัศดังไม่ไปไหนเลยนะครับคุณอัศดังคุณนั่งข้างผมไม่ว่าคุณชวนคุย
0: 8เท่าครับ
1: คุณชวนคุย
0: อัดมาที่มาดีครับโอ้โหโดนบล็อกอย่างงัดขึ้นมาได้ครับมาดูที่โน้ตครับยัดใส่บล็อกไปโอ้โหบล็อกดีนะทางด้านภาริกามาดีรับล้นมาครับดูโอกาสครับเลือกมาที่มาดีอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหเอาแล้วครับภาริกาขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับ
2: โอ้ผัดกันนำผัดกันตามอยู่แบบนี้ใจหายใจคว่ำนะแล้วจะรู้ได้ยังไงแล้วเนี่ยว่าเซตนี้
0: มันดูไม่ออกเลยว่าจะออกยังไงครับเนี่ย
2: ถ้าเล่นแบบนี้นี่มี3เซตแน่นอนค่ะมารอดูกันค่ะไม่ยอมแพ้
0: ว
2: ่
0: าจะมีเกมดิวด้วยครับเพราะว่าสูสีมากครับ98ครับอัดเรือไปให้กับโน้ตครับโอ้โหรับไม่อยู่ครับกันดั้มครับ
2: รับออกไปเองค่ะเป็นแต้มตีเสมอให้ประเสริฐนิกรกุลขึ้นตีเสมอที่19เท่า
1: ผมไม่ห่างเลยครับสกอร์นำเสร็จตามตีเสมอตีเสมอเสร็จพัดกันนำอีกโอ้โหแมตช์นี้แค่เซตแรกก็สนุกแล้วครับเสิร์ฟของประเสริฐนิกรกุลเออไม่ได้ครับตามมาโอ้อันเดอร์เซตจังหวะ2ไม่ดีครับแล้วเป็นโอกาสของประเสริฐนิกรกุลแล้วหัวเสาตรงนี้ครับนด
0: ตบโอ้หลุดออกไปเองครับเป็นแต้มของภาริกาครับ
2: ภาริกาขึ้นนำเป็น20ต่อ19ค่ะนี่เซตแรกนะคะเนี่ย
0: เสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้วครับโหนําแบบนี้ยาวๆแน่ครับเกมวันนี้
0: เตรียมดูออนไลน์ได้เลยครับผู้ชมที่ชมผ่านหน้าจออยู่แล้วครับ
1: ครับโหยิ่งนานอัศดางยิ่งชอบครับ
0: ครับผมไปดูครับโอ้โหมาดีครับหัวเสาครับ
1: โอ้แม่งไม่ลุกเลยโอ้โ
0: หดูขึ้นตบหัวเสาของมาดีครับ
1: นั่งไม่ว่านั่งไม่ว่ามันชวนคุยครับโอ้ชวนคุย
0: ทําแล้ว
1: โอ้อยากให้ดูอยากให้เห็นว่าแข่งเสร็จมี IG อยากให้เห็นครับ
0: โอ้ว้าวครับ
2: ติดเน็ตไปเองอะค่ะประเสริฐนิกรกุลเป็นแต้มนำอีกแล้วของภาริกาต้องการอีก4แต้มเท่านั้นค่ะเพื่อเอาชนะในเซตนี้นี่คือสีหน้ากองเชียร์ของเรานะคะชมหน้ากองเชียร์มาดูเกมการแข่งขันกันต่อค่ะ
0: อันตันเสิร์ฟครับ21ต่อ20ครับบอลหนึ่งไม่ดีเท่าไหร่ครับอัดวิ่งมาอันเดอร์ให้กับมาดี้ครับโอ้โหแต่ว่าลูกนี้เลือกตกแก้ไขได้ดีมากครับมาดี้ครับ
1: เดินมาตบวิ่งแบบ
0: ไม่ต้องเทคตัวอะไรเยอะเลยนะ
1: วิ่งมาตบ
2: เพราะว่าสูงอยู่แล้วนะ190อ่ะ
0: 21เท่าครับนี่ดอกกุญมองแล้วก็เล่นบอลสั้นเนี่ยเกมครับยังอยู่ครับเซตกลับมานะโดนนะโอ้ว้าวครับบล็อกคืนเหมือนกันครับประเสริฐนิกรกุลครับ
2: และเป็นแต้มนำให้ประเสริฐนิกรกุลค่ะขึ้นนำเป็น22ต่อ21
1: หูดูครับบล็อกใหญ่จริงๆครับของประเสริฐนิกรกุลครับมาดี้
0: แล้วมันเด้งเขาหาทวนนะโดนด้วยครับ
1: นี่ตรงแรกได้นะโดนแล้วกลับมาบุกครับเอาละครับแล้วเป็นโอกาสของประเสริฐนิกรกุลมาดีคู่ยังตามช่วยกันไว้ได้ครับแล้วโดนฟรีบอลข้ามมาแล้วต้องตามมาขุดขึ้นมาครับหัวเสาฝั่งนี้บ้างครับติดบล็อกเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งมาดีประเสริฐนิกรกุลตีปลายท้ายลงไม่ลงอาจารย
0: ์ดานบอกว่าออกครับ
2: สะหุ่นลูกนี้เสียดายเลยค่ะ
1: ชาเลนจ์หรือเปล่านี่ครับโคสโมกดขอชาเลนจ์อินเอาแล้วครับเพราะตรงนั้นเนี่ยมาดี้เองก็สองคิดสองใจครับเหมือนจะค่อนข้างมั่นใจว่าลูกอะมันลงครับ
0: อยากให้ขอชาเลนจ์บ่อยๆครับอัศดางจะได้เดินออกจากจุดนั้นสักทีฮะ
1: ชาเลนจ์หน่อยครับให้มันลุกมาบ้างครับผมคุณอัศดางเนี่ยโอ้โหนั่งอยู่กับน้องหนูจะไปเผลอให้ไอจีมันนะลูกนี่มันร้ายขอจีทุกคนถ้าหนูจะให้ไอจีหนูให้พี่ดีกว่า
4: ดีแล้วดีแล้วทำกันดีแล้วเม
1: ื่อกี้อะไรป้อมอะไรป้อม
4: ใจเดียวตีแม่มาเปลี่ยนแม่มาเปลี่ยนมาก็ไม่รู้จักว่าหนาวใ
2: รอดูผลการชาเลนจ์นะคะอินเอาท์ค่ะบอลอินเอา
0: ท์มาแล้วครับผลชาเลนจ์จานเดินมาแล้วครับจะมาลุ้นกันครับว่าเอาแล้วครับสรุปว่าเอาแล้วครับบอลออกครับเป็นคะแนนของทางด้านพาลิกาครับ
2: แล้วดานาเป็นช่วงท้ายๆค่ะแต้มสำคัญเลยค่ะเป็นเสิร์ฟของทางด้านพาริกาค่ะน้องเกมเสิร์ฟ
0: ลูกไฟมาแน่ครับโอ้ยังรับไปอยู่ครับอัดเบือกไหลหลังมาให้กับมาดีโดนบล็อกอ้าวโอ้ยเกมวันนี้อะไรครับเนี่ยโอ้อะไรลูกตื่นเริ่มวิ่งแล้วครับตอนนี้ครับท้ายสนามของทางด้านพาริกาครับบล็อกดีมากนะวันนี้พาริกาครับประเสริฐนิกรคุณขอเวลานอกเลยครับ
2: PSNK
1: บอลเตอร์บล็อกของกันดั้มครับเราครู่นี้
2: ว่าค่ะยังไงก็น่าจะได้ไปรับชมกันทางออนไลน์ต่อแน่นอน
0: แน่นอนครับแบบนี้ครับเพราะว่าเวลาทางหน้าจอเนี่ยจะหมดตอน 17:00 นนะครับคุณผู้ชมที่ชมออนไลน์ก็คือลิงก์เดิมชมยาวๆนะครับส่วนคุณผู้ชมที่ชมผ่านทางหน้าจออยู่นะครับหลังจาก 17:00 มาชมต่อ
4: ยัดได้ยัดเลยยัดได้ยัด
0: นะสนุกสนุกครับออนไลน์เราจะรีแลกซ์ได้กว่านี้ครับยังจะรีแลกซ์ได้กว่านี้เหรอ
1: ยังไม่รีแลกซ์
4: เปลี่ยนหน้า23หน้า
2: ขอบคุณค่ะมาเกมเริ่มตึงเครียดแล้วค
0: ่
2: ะ
0: ใครหิวอะไรก็ไม่รู้โดนหมดอ่ะใครกินตอนนี้ครับ
1: ครับผมนี่น้องเฟรชชี่ครับเล่นเสร็จแล้วก็ไปนั่ง
2: กินขนม
1: รอรับรางวัลรอรับรางวัล
2: ค่ะมาค่ะเกมการแข่งขันของเราเสิร์ฟของทางพาริกา
0: เกมเสิร์ฟครับ23ต่อ22ครับแล้วโอ้โหเสียดายครับลูกนี้เสิร์ฟติดไปเองครับ
2: น้องเกมนะคะขอโทษเพื่อนเลยค่ะ
0: โอ้นี่เขาแจก IG
1: แจกวาร์ปกันตรงนี้เลยเหรอครับโอ้โหได้ครับใครอยากเปิดวาร์ปมาเปิดได้เลยเปิดได้เลย
0: มาดีเสิร์ฟก็23เท่าครับนี่ดอกคูณแล้วมีหลอกเอาเลยครับยังรับไปอยู่ครับโอกาสจะเป็นเซตพอยต์ของประเสริฐนิกรกุลครับแล้วก็ตบหลุดออกไปเองครับเอาเลยครับเซตพอยต์ของพาริกาครับ
2: โอ้ my god สำหรับเซตนี้นะคะไม่รู้จะพูดคำว่าอะไร
0: ครับสนุกจริงครับดูชิงเรียกว่าสมแล้วล่ะครับที่มาเจอกันนะ
2: ให้เลยค่ะจังหวะนี้เสิร์ฟของพาริกาเซตพอยต์และ
0: โอ้ดิวครับ
2: บอกแล้วค่ะคุณผู้ชมเล่นกันแบบนี้ดิวแน่นอนมาค่ะทิ้งห่าง2ลูกชนะทันทีนะคะเสิร์ฟของประเสริฐนิกรกุล The Dump ค่ะ
0: โอ้โหลูก
2: ขอให้ค่ะทัชชี
1: ่ The Dump The Dump
2: เดี๋ยวนะพิธีชีวิตทีมดูหมายเลข3เหมือนกันขอโทษแล้วก็ไม่แก้ให้ด้วยนะ
1: The Dump The Dump บอกผมไม่ได้เสิร์ฟครับ The Dump นั่งข้างรอรับรางวัลอยู่ผมไม่ได้เสิร์ฟครับ
2: แล้วคุณก็ไม่แก้ให้ฉันด้วยนะคุณก็มัวดูแต่สาว
1: อยากให้ The Dump เขาดูตัว
2: แก้ไขนะน้องทัชชี่นะน้องทัชชี่มาค่ะเสิร์ฟของหมายเลข6ค่ะน้องณดล
0: เสร็จพออีกครั้งนึงของพาริกาครับโอ้หลุดออกไปครับเอาแล้วครับเสมอครับ
2: จะไปจบที่ตรงไหน
0: จบที่สกอร์ที่29
1: อ่ะ
0: 29ครับ
2: คาดว่าจะไปถึงแน่นอน
0: มีโอกาสถึงสกอร์ที่29แล้วครับแต่ว่าตอนนี้อันดับแรกชนะห่าง2คะแนนก่อนครับ25เท่าครับ
2: เสิร์ฟของซีมอนค่ะ
0: เลือกมาที่หัวเสาไปครับอ้าวแล้วครับตบหลุดออกไปเองครับแต่ว่าขอชาเลนจ์แหละครับบอลทัชครับ
4: ตอนนี้
3: ฟาริก้าขอชาเลนจ์บอล
2: ท้ายเกมสำคัญแบบนี้ชาเลนจ์ก็จะเยอะหน่อยนะคะคุณอัศดางก็ได้ลุกบ่อย
1: ลุกมามั่งเหอะ
4: ไม่โดนใช่ไหมไม่โดน
1: ลุกมามั่งเหอะคุณอัศดาง
0: นี่ครับ
2: อ๋อปรุงจืดแต่งหน้าแบบปรุงจืด
0: โทษนะนี่คือจืดแล้วเหรอ
2: ปรุงจืด
0: ปรุงจืดแล้วเหรอ
2: จืดแล้วปากปากก็จะเป็นสี
0: ปรุงจืดแบบใส่พริกเงี้ยเหรอ
1: จืดใส่พริกต้องปากเล็กน้อย
0: อ๋อโอเค
4: แล้วค่อยหลวงอย่าไปหลวงฉีดให้หลวงตรงครับเลย
0: แม่อ้าวแล้วครับไม่ทัชครับเป็นแต้มของประเสริฐนิกรกุลครับและเป็นเซตพอยต์ของประเสริฐนิกรกุลครับ
2: เ ซีมอนนะกดดันแล้วค่ะเสิร์ฟของซีมอนจะปิดจบเกมนี้ได้ไหมมารอลุ้นกันค่ะ
4: นี่นั่นแหละนั่นแหละเดินตาม
0: ต่อคูณเลือกมาครับต่อไปอ้าวโหยังอยู่ครับ26เท่าครับ
5: เกมปันเท่าไหร่นะ
2: ไม่ยอมอ่ะค่ะ
4: วงตรงไว้อย่าไป
1: 29มีโอกาสได้เห็นเลยวันเนี้ย
4: มาแรก
0: ของทางด้านกันดั้มครับ26เท่าครับ
1: เสิร์ฟมาเปิดแรกครับโอ้โหแล้วล้นแบบนี้เป็นโอกาสแล้วครับพริกาตีทัชเอาไปเลยครับโอ้โห
0: เซตพอยต์ครั้งที่3แล้วนะครับของพาริกาครับเขาจะได้หรือเปล่าครับ
4: ไม่เป็นไรใจดีเอาให้ตัว
1: โอ้โหสะใจครับทั้งทีม
2: น้องเกมนะ
0: เป็นลูกเสิร์ฟของกันดั้มครับ27ต่อ26พิกเน็ตมายังรับอยู่ครับอาจเลือกไปที่น็อตครับแล้วโดนบล็อกเอาครับขุดขึ้นมายกมาให้กับมาดี้ยังรับไปได้ครับปิดเกมได้หรือเปล่าครับมาดูลูกนี้หยอดไปเบาๆยังรับไว้อาจยกให้กับน็อตที่หัวเสาแล้วโอ้โหเสมอได้ครับ
2: อะไรกันครับเนี่ย
0: เราได้เห็นแน่นอนจบที่สกอร์ที่29นะครับโอ้ดูครับทะลุบล็อกมาเลยอ่ะ
2: ตอนนี้ดิฉันพิธีกรดิฉันเก่งเป็นตะคิวแล
1: ้
2: ว
1: โอ้โห
0: มาดูเกมเสิร์ฟครับของทางด้านอัดนะครับจากประเสริฐนิกรกุลครับสกอร์27เท่าครับโอ้เสียดายครับลูกนี้เสิร์ฟหลุดออกไปครับ
4: ตักคุณคนครับ
0: มาดูครับลูกนี้ครับเลือกโจกไปโอ้โหไม่ดีเท่าไหร่ครับเอาแล้วครับเรียบร้อยครับเอาจนได้ครับ4เซตพอยท์ที่ได้มาครับ
2: โหพาริกาค่ะไม่ยอมจริงๆค่ะใน1เซตแรกเล่นกันแต้มต่อแต้มแบบนี้มาตลอดทั้งเกมค่ะคุณผู้ชม
3: ผลการแข่งขันในเซตที่1ทีมรถถังปาริกาชา
2: ก็ผลการแข่งขันในเซตที่1ค่ะพาริกาสามารถเอาชนะไปได้ในเซตแรก29ต่อ27ค่ะประเสริฐนิกรคุณต้องแก้เกมแล้วนะจังหวะน
0: ี้เป็นเกมที่สนุกแบบสนุกมากๆช่วงท้ายพลาดเองด้วยแหละประเสริฐนิกรคุณนะครับ
1: ลูกตือกับผ้าเนี่ยคือจริง
2: ๆคู่กัน
1: คือผ้าเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นผ้านะคือจริงๆเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของเธอ
2: ถ้าเกิด
1: มาพร้อมกับผ้าผืนนี้
2: คือม้วนตัวออกมา
1: ใช่ใช่อันนี้คือเป็นแบบคุณเคยเห็นกระรอกบินไหมคุณเคยเห็นกระรอกอันนี้คืออวัยวะส่วนหนึ่งของเขาน
2: ี่คุณอะไรคุณกำลังว่าน้องเป็นกระรอกบินเหรอคะหรือยังไงฮะคุณว่าน้องเป็นกระรอกบินเหรอ
1: เหมือนอวัยวะส่วนหนึ่งเป็นแผงแล้ว
2: ลูกตือพี่ไม่ได้พูดนะลูกนี่พี่เดียวพูดบอกว่าลูกตือเป็นกระรอกบิน
1: ธงผืนนี้เป็นแผงที่ติดระหว่างอวัยวะส่วนหนึ่งที่ติดระหว่างแขนกับตัว
2: ค่ะ
1: เออนี่แหละ
2: ฮาริกาเบาใจได้นิดนึงว่าไปในหนึ่งเซตแรกแต่ประเสริฐนิกรคุณไม่ยอมแน่นอนค่ะบอกเลยเพราะว่าเรามีอีก2เซตให้แก้มือเพราะฉะนั้นถ้าเซตหน้าตีเสมอได้นี่แหละได้ลุ้นแน่นอน
1: และนี่จะเป็นถ้าภาริกาทำได้อีก1เซตนะครับนี่จะเป็นการเข้าชิงแล้วก็จะเป็นแชมป์ครั้งแรกของเสาเหล็กโนเอลครับไทยพีบีเอสของภาริกาครับ
0: และลูกตือจะเป็นคนที่อยู่กับทีมไหนทีมนั้นจะคว้าแชมป์นะครับ
1: ลูกตือวันนี้ถ้าหนูได้แชมป์อีกเนี่ยหนูคือ
2: ปีเสีย
1: หนูคือลิโบโล่ปีเสียของทีมเลยนะเพราะหนูอยู่กับใครหนูได้แชมป์ไม่หมดเลยนะ
2: คุณอย่ายืนเขาประชุมทีมอยู่ลงมา
1: ผมหิว
0: ไม่แล้วเดี๋ยวพออย่างเงี้ยปีหน้าทุกคนซื้อลูกตือไปอยู่ทีมก่อน
2: นะลูกตือปีเสียนะมาเดี๋ยวเรารอให้น้องๆได้พักหายเหนื่อยแล้วก็วางแผนการแข่งขันกันสักเล็กน้อยค่ะ
0: ดูสถิติกันนะครับในเซตที่1นะครับการบุกโจมตีเนี่ยพาริกาทำได้ดีกว่านะครับ13ครั้งต่อ12ครั้งนะครับแล้วก็กลับกันครับลูกเออร์เลอร์ครับความผิดพลาดของทีมนะครับประเสริฐนิกรคุณ13ครั้งนะครับพาริกา12ครั้งนะครับแล้วก็มีบล็อกฝั่งละ3ครั้งเท่ากันครับก็ถือว่าบล็อกได้ดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับโอ้น่าจะง่วงนะครับ2คนนี้ฮะโอ้แล้วตัดมาตอนหาวพอดีครับโหตายแล้วเกมก็สนุกแล้วแต่น้องง่วงครับ

0: หรือว่าตัดใครก็ขึ้นจอหมดนะฮะวันนี
1: ้เฮ้ยโอ้โหแก๊งแจกยังอยู่อ่ะฮะแก๊งแจกวาร์ปแก๊งแจกวาร์ป
0: โ
1: อ้โหแก๊งแจกวาร์ป
2: ใครเขียนป่าให้กันเนี่ยไปถึงคิวแล้วนะเลยไปเลยนี่น้องๆข้างนี้หลังๆไม่เก่งกว่าเราอีกนะคะรู้มุมกล้องเยอะกว่าเราอีกเล่นกล้องนะเก่งเวอร์มาค่ะเซตที่2เซตแรกทวนอีก1ครั้งนะคะภาริกาเอาชนะไปได้นะคะด้วยสกอร์29ต่อ27ค่ะประเสริฐนิกรกุลโอกาสนี้ต้องแก้มือแล้วค่ะ
0: อัดเสิร์ฟมาโอ้ลูกนี้เสิร์ฟหลุดออกไปครับ
2: เป็นแต้มแรกให้ภาริกาม
3: าเปลี่ยนมาได้มาแรกนะมาแรกนะ
0: มาครับนี่เสิร์ฟมาโอ้ไม่ดีเท่าไหร่ครับลูกนี้มาดีแล้วโอ้โหบล็อกแต่ว่าออกครับเป็นแต้มของนานาประเสริฐนิกรกุลครับ
4: หกขึ้นมาเต็มๆเลยครับก็เกือบจะบล็อกได้ครับแต่ว่าลูกมันทัชเอาออกไป
0: โอ้โหลูกนี้มีจังหวะไปโดนกันนะครับแล้วก็โดนเน็ตด้วยครับฟาวเน็ตเลยครับ
4: นี่ครับเป็นจังหวะที่ดูครับมีจังหวะ
0: โอ้ยดูกระโดด
4: โอ้นี่ฮะเล็บเจลครับเล็บเจลน่าจะไปเกี่ยวกับเน็ตลงมา
0: โอ้ดูปืนรับไว้ครับยกกลับมาอ่านตั้นครับตายแต้มด้วยครับทางด้านภาริกาครับ
4: วันนี้
2: ทั้ง
4: อันตั้นเองแล้วก็กันดั้มเนี่ยเป็น2ผู้เล่นที่ไม่ได้มีรายชื่อแข่งในรอบพัดภาค
0: ครับผม
4: แล้วมาวันนี้มาในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็ทำได้แบบเติมเต็มทีมได้ดีเลย
0: เรียกว่าเติมมันมาดีอ
4: ่
0: ะทำให้ภาริกาเนี่ยตอนนี้ถือว่าผลงานดีมากครับใกล้เคียงกับการคว้าแชมป์ของเขาได้เลยครับเพราะว่าเก็บมาแล้ว1เซตครับโอ้ลูกนี้ลูกตือเช็คแล้วก็ปล่อยออกไปครับถือว่าเช็คได้ดีมากครับมั่นใจในการเช็คว
4: ันนี้ลูกตือก็มาในทีมของชาวนาวี
0: โอ้เติบไปครับ
4: น้องๆจากราชพัฒน์สวนสุนันทานะครับเสิร์ฟของมาดี้โอ้ยลูกตือครับเปิดแรกได้แล้วช็อตบอลตรงนี้ครับโอ้โหน้องเกม
3: บอลหน้า2บอลหน้า2ส่งบอลมาส่งบอลมาบอลลอยส่งบอลลอยบอลลอยเดียวล้อ
2: เสิร์ฟของภาริกา
0: อัดเลือกบอลสั้นมาโอ้โหแล้วก็โดนบล็อกหนักไว้ครับบล็อกทำงานอีกแล้วครับทางด้านภาริกานะครับ
2: เป็นแต้มนำให้ภาริกาขึ้นนำ5ต่อ4ค่ะ
0: โอ้โหเนี่ยครับเจอบล็อกมือซ้ายของทางด้านเกมเข้าไปครับ
4: มือเดียวเลยครับ
2: เสิร์ฟของหมายเลข3ค่ะ
0: โอ้โหแล้วรับหลุดออกไปครับเสิร์ฟดีด้วยครับทางด้านคริสติน่าแซ่แต้ครับบอลมันฮุกลงพอดีครับลดรับไม่ขึ้นเลยครับ
4: โอ้นอนเลยมอบ
2: ไม่ไหวเหนื่อย
4: มอบ
0: คริสติน่าแซ่แต่เสิร์ฟต่อน้ำหนักขาดไปนิดเดียวครับ
2: เสิร์ฟติดเน็ตไปค่ะจังหวะนี้เป็นแต้ม
4: ครับผม
2: ผู้กำกับบอกยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อย
4: กำลังจดเลยกำลังจดเลย
0: จดคะแนนเหรอฮะ
4: ไม่จดแน่แหละคน
2: จด IG เมื่อกี
4: ้เฮ้ยอะไรล่ะ
0: โอ้จดไป
4: เฮ้ยคุณพูดอะไรจะปิดปากพูดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคุณลวกล่างหมดแล้วเนี่ย
0: จดเขาจด IG ไม่ได้ IG เขาโดนแบบควบคุมอยู
2: ่ใช่คนเดินป่าปะ
0: แต่ช่องทางอื่นโล่ง
2: แหมทำตลกกับเกลื่อน
0: เด เดี๋ยวรอมีเวลาก่อนเดี๋ยวรอขอเวลานอกก่อนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเทคนิคมาดูจังหวะนี้ยกแบบอุ้ยหยอดมาได้ด้วยครับน้องน้ำประเสริฐนิกรคุณครับ
4: ครับผม
2: ตอนนี้นะคะนำอยู่

0: เป็นแต้มนำให้กับประเสริฐมิกรกุลขึ้นนำ8-6
1: เอาละครับก็คุณผู้ชมที่รับชมอยู่หน้าจอไทยพีบีเอสนะครับไปชมต่อกันช่องทางออนไลน์นะครับเหมือนเดิมFacebook Live YouTube Live นะครับ TikTok Live Thai PBS Sport นะครับรวมถึงวิภาแอปพลิเคชันและ www.me นะครับสำหรับตอนนี้พวกเรา3คนหน้าจอลาไปก่อนเจอกันต่อในออนไลน์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

สวัสดีครับติดตามทันข่าว 17:00 น.ทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาขึ้นธงแดงเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ระวังพายุฝนตกหนักและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดครับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาชักธงแดงบริเวณท่าเรือแหลมบริหายครับเพื่อแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเกาะล้านให้ระมัดระวังพายุฝนตกและคลื่นลมแรงโดยขอให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งจนกว่าสภาพอากาศจะคลี่คลายส่วนเรือสปีดโบ๊ทจำนวนมากนะครับยังคงจอดทอดสมองดให้บริการชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากคลื่นลมแรงเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาย้ำให้ผู้ประกอบการเรือโดยสารโดยเฉพาะเส้นทางพัทยาเกาะล้านรวมถึงผู้ประกอบการกิจกรรมทางทะเลทุกประเภทปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการออกเรือในช่วงที่มีคลื่นลมแรงเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางทะเลครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเผยผู้ต้องหา3คนที่อยู่ระหว่างการหลบหนีในคดีขบวนการสวมสิทธิ์แจ้งเกิดบุตรโดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นพ่อและแม่ชาวจีนครับและเชื่อว่ายังมีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังขบวนการอีกโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนว่าเป็นชาวไทยหรือชาวจีนครับนายรัฐวิทย์จิตสุจริตวงศ์เลขานุการของคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือโดปาไนส์เปิดเผยว่าผู้ต้องหาที่หลบหนีคดี3คนเป็นพ่อแม่ชาวจีนเนื่องจากหวาดกลัวเพราะว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีอาญามีผลต่อการเพิกถอนวีซ่าและหากถูกจับกุมอาจถูกส่งกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนเบื้องต้นเชื่อว่ากลุ่มผู้ต้องหาน่าจะมีความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์สำหรับบุคคลสำคัญของขบวนการนี้ขณะนี้ยังคงเป็นนางสาวสิริพรเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรีและนางสาวสุดนีซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลแต่เชื่อว่ายังมีคนอื่นเกี่ยวข้องอีกซึ่งทำหน้าที่ประสานครอบครัวชาวจีนที่มีความต้องการสวมสิทธิ์ให้มาเจอกับนางสาวสิริพรและนางสาวสุนีขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนว่าเป็นชาวไทยหรือชาวจีนครับสำหรับพ่อทิพย์ที่ถูกจัดหามาให้แอบอ้างในการสวมสิทธิ์จากการขยายผลพบว่าเป็นการชักชวนของคนรู้จักที่เป็นคนไทยเคยทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มคนชาวจีนและครอบครัวเช่นเป็นอดีตคนขับรถหรือคนงานซ่อมบ้านแต่ไม่ได้มีความเชื่อมโยงหรือมาจากภูมิลำเนาเดียวกันญาติของผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมซึ่งทำหน้าที่เป็นพ่อทิพย์เปิดเผยว่าไม่เชื่อว่าผู้ต้องหาซึ่งเป็นลุงของตัวเองจะเห็นเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้และเชื่อว่าอาจจะถูกนายจ้างหลอกให้เซ็นรับรองเพราะเคยเป็นอดีตคนขับรถของคนจีนโดยขณะนี้ครอบครัวกังวลว่าศาลจะไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวครับแต่ได้เตรียมหลักทรัพย์ไว้จำนวนหนึ่งแล้วกรีดเร่งสอบสวนเหตุหน้าต่างเครื่องบินสายการบินไรอันแอร์หลุดออกกลางอากาศจนทำให้ผู้โดยสารเกือบถูกดูดออกจากเครื่องบินก่อนที่ผู้โดยสารคนอื่นๆจะช่วยดึงตัวกลับเข้ามาได้หนึ่งในผู้โดยสารบันทึกภาพหน้าต่างเครื่องบินที่ได้รับความเสียหายและสภาพภายในห้องโดยสารบนเครื่องบิน Boeing 737สายการบินไรอันแอร์ครับซึ่งต้องลงจอดฉุกเฉินไม่นานหลังจากบินออกจากสนามบินในกรีซมุ่งหน้าสู่เยอรมนีครับเนื่องจากหน้าต่างของเครื่องบินแตกหลุดออกระหว่างบินอยู่กลางอากาศเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เครื่องบินเสียแรงดันและมีผู้โดยสารชาวเซอร์เบียวัย61ปีเกือบถูกดูดหลุดออกจากตัวเครื่องครับก่อนที่ผู้โดยสารคนอื่นๆจะช่วยกันดึงชายคนดังกล่าวกลับเข้ามาในตัวเครื่องได้โดยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยขณะนี้ทางการกรีกร่วมมือกับหน่วยงานในสหรัฐอเมริกาเร่งสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นสื่อท้องถิ่นรายงานว่าชิ้นส่วนเครื่องยนต์ของเครื่องบินลำดังกล่าวหลุดออกมากระแทกกระจกหน้าต่างแตกแต่ทางสายการบินยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้ส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายโรจนัทถาปนฤทธิ์

0: อายุ44ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นรองทรงหายจากบริเวณวัดบุญประดิษฐ์ถนนพุทธมณฑลสาย2แขวงบางแคเหนือเขตบางแคกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่22มิถุนายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลหลัก2ครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว 17:00 นแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมสารคดีไทยศิลป์ครับจบแล้วชมสารคดีแมนเมดครับสวัสดีครับ
1: รอด1ด่านแต่ยังเสี่ยงหมดพรก.กู้เงินเผชิญด่านหัวสว.และเลือกตั้งโมฆะส่องภารกิจกอรมน.วิเคราะห์ข้อสังเกตผ่านงบประมาณงานซ้ำซ้อนจับตาไปต่อหรือพอแค่นี
2: ้ของกอรมน.ผมยังไม่เห็นอะไรเด่นเลย
3: จะย
2: ุ
3: บได้ไงกอรมน.ดูชาติไทยมาแล้ว
1: อ่านใจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สงครามระลอกใหม่สหรัฐอิหร่านติดตามได้ในนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย์นี
4: ้ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

งานผ้าไหมมัดหมี่นี่มันเป็นงานที่สวยงามประณีตทรงคุณค่าอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากจะคิดใหม่ทำใหม่โดยใช้ผู้กันลงสีลงลายบนเส้นไหมแต่ยังทรงคุณค่าในภูมิปัญญาดั้งเดิมแต้มหมี่ไม่ใช่เทคนิคใหม่บนผืนไหมแต่มันเป็นการแต่งแต้มและเติมชีวิตใหม่ให้กับผ้าไหมมัดหมี่ไทยการแต้มหมี่นี่มันเป็นการต่อยอดจากภูมิปัญญาตัวเดิมที่เรารับมาจากปู่ย่าตาทวดเราเนาะเพื่อให้เกิดงานใหม่แล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดให้ได้นะคะโดยการพัฒนามาเป็นไหมแต้มหมี่ตอนแรกจริงๆก็เอาลวดลายเดิมๆมาประยุกต์ต่อมาก็เป็นลวดลายที่ตามจินตนาการค่ะแปรรูปเป็นอะไรก็ได้แปรรูปเป็นเสื้อผ้าสุภาพบุรุษสุภาพสตรีก็ได้แล้วก็เป็นกระเป๋าเป็นหมวกเป็นของชำร่วยของฝากของที่ระลึกเล็กๆชิ้นเล็กที่จะมันขายได้ราคาที่ว่าพอจับต้องได้ชื่อสุภานีประชากูลเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝายตำบลพ่อแดงอำเภอชุมพรจังหวัดขอนแก่นค่ะ

0: แม่เกิดและโตที่นี่ค่ะชุมชนนี้เป็นชุมชนที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วค่ะเมื่อหลายร้อยปีแล้วก็งานที่เขาทำก็คือเป็นงานมัดหมี่ค่ะลายโบราณนะคะที่สืบทอดกันมาเยอะต้องทอใช้ในครอบครัวสมัยก่อนนี้ถ้าผู้หญิงทอผ้าไม่เป็นไม่ได้แต่งงานนะเลี้ยงไหมทุกคนค่ะเลี้ยงไหมแล้วก็ทอผ้าเลี้ยงไหมทอผ้าอย่างเงี้ย
1: หลังจากเก็บใบหม่อนแล้วจะเอามาให้ตัวใหม่นะคะตัวใหม่มี5วัยค่ะจากวัย1ถึงระยะที่ทำรังเป็นเวลา18วันค่ะนี่จะใบ5แล้วค่ะนี่สุกแล้วจะพร้อมที่จะทำรังมันมีเส้นใยแล้วค่ะเส้นใยมันจะออกจากปากแล้วมันจะทำรังแล้วค่ะทำรังเสร็จแล้วค่ะพร้อมที่จะไปทำเส้นเอามาเห็ดเก็บความสะอาดแล้วก็คัดที่มันเน่าไว้ตั้งหาดบ่คัดก็ได้แต่ว่าค่ะตะวามันก็บ่ดีสาวยากค่ะเวลาไปสาวเส้นไหมนี่สาวยากเส้นไหมมันก็บ่งามเส้นบ่สวยค่ะมันกระสีขึ้นเป็นปุ่มเป็นปุ่มถ้าบ่เอาออกหล่อนนะคะถ้าล้างไหมมันงามแบบนี้เส้นไหมก็งามค่ะโอ้เคยเห็ดมาตาน้ำพ่อน้ำแม่ตาหน่อยๆไหมค่ะแต่อยู่โรงเรียนเลยค่ะเลี้ยงไหมมาเวลาเลี้ยงคันเห็นเขาเติบโตโตดีเฮาก็ดีใจค่ะเฮาสิได้ย้ายไหมหลาย
0: พูดถึงผ้าผืนซึ่งเป็นลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ดั้งเดิมนะคะก็จะนี่เลยค่ะเป็นลายแคนแก่นคูนเป็นลายประจำจังหวัดขอนแก่นลายเอกลักษณ์ของขอนแก่นนะคะคือเอกลักษณ์ของแคนดอกคูนเสียงแคนใช่ไหมคะต่อไปก็เป็นลายเอกลักษณ์ของบ้านหัวฝายค่ะก็เป็นลายน้ำฟองเครือเห็นลมพัดน้ำมันเป็นคลื่นเอามามัดเป็นลายหมี่เป็นคลื่นถ้าเป็นลายใหญ่ๆนี่ก็คือประยุกต์มาจะปิดจะเห็นชัดว่าเป็นคลื่นนะคะอันนี้เป็นลายกง7นะคะลายกง7ก็จะมี7ลำเข้ามาถึงไหมแต้มหมี่ซึ่งเป็นประยุกต์มาจากลายดั้งเดิมอันนี้ก็คือเอาลายกง7มาใส่ด้วยกันแต่แต้มสีสันดอกละสีละสีเนาะก็ทำให้มันโมเดิร์นอันนี้ก็เป็นลายกง7หรือว่าลายหมากโบกเนาะเอาใบมาประยุกต์แต้มสลับสีนะคะก็จะมีสีเหลืองจากเขสีน้ำตาลจากเปลือกดูแล้วก็สีมะเกลือคือกง7ตัวนี้ก็มากลายเป็นประยุกต์ไปแล้วก็เว้นลำกลางไม่ตั้งสีก็จะดูมีมิติขึ้นแล้วก็โมเดิร์นแล้วก็สวยถูกใจไปเรื่อย

คือท้องสุกมาลิค่ะก็เริ่มสาวไม้มาตั้งแต่ออกโรงเรียนเนาะออกเรียนกับสาวท่านเป็นดอกแก่เก็บม่อนเก็บอย่างยังติดไหมคะเลี้ยงไปเลี้ยงไปกับสาวเป็นแหละเลี้ยงไปโดนด้วยขั้นตอนก็คือเอาน้ำใส่หม้อหลักหม้อฮ้อนแล้วประมาณ80-90องศาแล้วก็เอาปลั๊กหลอกมาใส่แล้วเขาก็เอาขึ้นเนจ้าเอาขึ้นพร้อมสาวเนาะแต่พ้องสาวแล้วเขาก็มันไม่เสร็จแบบนี้มาเขาก็มักกวักใส่กวักแบบนี้ขันน้ำห้อนไปแล้วมันสิขึ้นขีดำดำไหมคะไหมสีบางามขันว่าเย็นไปมันการว่าเป็นเสียนไหมจังสีแหมวิธีสาวกะสาวกะมือหนึ่งกะเม่นมีไม่เหือบเนาะเขาสิไปกวักหลอกขึ้นมากมือซ้ายเขาก็ต้องหมุนกวักคอยยิบทีมดักแด่เอาออกที่รักแด่ขึ้นมาน่ะมันเบิดใหญ่แล้วนั่นสิเป็นรักแด่รักแด่ที่เฮาตักออกนี่ก็บ่ได้ถิ่มนะจ้ะเอาไปขายขาร้อยขายได้โลละ120

0: ค่ะ
1: ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการเหล่งคือทำให้ไหมมันเป็นปอยค่ะพร้อมที่จะไปฟอกถ้าไม่เหล่งมันจะฟอกไม่ได้เพราะว่ามันจะพันกันก็ยุ่งเอาไม่ได้เลยพอเราเหล่งเสร็จแล้วเราก็นำฝ้ายหรือได้โอลอนนี่มาไผ่เขาเรียกว่าไผ่ไหมเราไม่ไผ่ไม่ได้เราจะหาปลายไหมไม่ได้เราต้องหาปลายไหมเอาปลายไหมมาผูกกับได้ที่เราไผ่เอาออกจากเหล่งค่ะแล้วก็ทำให้เป็นใจแบบนี้เวลาเราไปใส่ห่วงใส่อะไรนะมันจะทำง่ายเมื่อทำเป็นใจเสร็จแล้วเราก็นำไปฟอกก่อนที่เราจะฟอกเราก็เอาไปใส่ห่วงใส่ห่วงน้ำมันเดือดเราก็เอาดั่งฟอกลงในหม้อแล้วเราก็นำไหมที่เราใส่ห่วงไว้ลงไปฟอกการฟอกไหมคือการล้างกาวไหมออกให้ไหมมันนิ่มให้มันขาวแล้วถึงจะนำไปทอไปมัดหมี่มัดอะไรได้เข้ากงกวักได้

จุดเริ่มต้นของแม่ที่เรียนรู้เนาะซึมซับมาแต่เด็กเลยแม่ไปเล่นกับเพื่อนๆ เนี่ยภาษาเด็กอะเห็นชาวบ้านเขาสาวใหม่คุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอาเขาจะสาวใหม่เลี้ยงใหม่เขาทำผ้าใหม่อย่างเงี้ยเขากวักใหม่ค่ะแม่จะถ้าเขาหนีลูกหนีแม่จะเข้าไปทำพอเขาเผลอไม่ได้แม่จะเข้าไปทำเลยเขาสาวใหม่แม่ก็เข้าไปสาวอาจจะเผลอแล้วกันจะเป็นคนนิสัยอย่างนี้มาแต่เด็กเลยค่ะแทบจะไม่มีใครมาสอนแม่เป็นตัวตนนะคือมันทำเป็นเองพอถึงเวลาแต่งงานมีลูกเข้าอนุบาลปุ๊บแม่เริ่มทำผ้าเลยค่ะอยากทำผ้าไหมไงก็เรามีความรู้อยู่แล้วนี่เราก็ทำเลยค่ะตอนนั้นยังไม่มีกลุ่มมาตั้งขึ้นพ.ศ. 2527ค่ะการตั้งกลุ่มนี้ก็คือเป็นการรวมกลุ่มเพื่อขอแรงช่วยกันทำงานมากกว่าเพราะว่าไม่มีการจ้างงานสมัยก่อนพอมามีโอท็อปแม่ก็มาเป็นประธานแล้วทีนี้แม่แบบบริหารให้มีหุ้นมีออมมีเงินหุ้นเงินออมเนาะแม่ก็เลยคิดว่าทำยังไงถึงจะทำตลาดให้คนในชุมชนได้ไม่ต้องวิ่งไปขายที่นั่นที่นี่ให้เหนื่อยจนมาปี55กรมพระนามชนให้งบประมาณแต่ละจังหวัดละ 60,000 มาอบรมในเรื่องของการพัฒนาลายผ้าเป็นองค์ความรู้ล่ะเขาก็ประกวดไปหลายรอบหลายปีแล้วล่ะแต่ว่าขอนแก่นเขายังไม่เคยได้รางวัลปีนั้นก็เลยส่งแม่เข้าประกวดโดยที่กรมพระนามชนหรือพระนามชนจังหวัดลงมาพื้นที่แล้วก็เอาคณะอาจารย์สถาปัตย์ของมขมาด้วยอาจารย์ก็มาสอบถามแม่เมื่อก่อนทำยังไงแม่ก็เล่าเป็นฉากๆว่าทำแบบนี้นะก็มัดด้วยปอกล้วยนวล นะอะไรเงี้ยแล้วก็ย้อมด้วยสีธรรมชาติแล้วก็ไปซุกโคนปอกล้วยนวล นี่มันไม่เหนียวพอเวลาแก้ปอกล้วยนวลออกแล้วสีมันไม่ติดเขาก็จะใช้ไม้ไผ่เหลาแบนๆไปแตะสีแล้วก็ไปถูที่เส้นไหมนะอาจารย์มขคนหนึ่งก็เลยพูดว่าแม่ทำไมไม่ใช้ผู้กันลองใช้ไหมคะอาจารย์แล้วเราจะทำแบบไหนคือยังไม่รู้เรื่องว่าจะทำแบบไหนขึงเส้นยืนยาวๆแล้วก็แต้มมองขึ้นท้องฟ้าเห็นลายก้อนเมฆก็แต้มลายก้อนเมฆนี่แหละลูกแล้วก็เอาประกวดแล้วก็ได้รางวัลอันนี้ก็จะเป็นลายผ้าตอนที่เราไปประกวด KBO ปี55ที่เมืองทองธานีนะคะเนี่ยลายก้อนเมฆแต้มครั้งแรกก็แต้มทั้งหมีล่ายเป็นก้อนเมฆไปด้วยอันไหนใหญ่ๆก็จะเป็นก้อนเมฆแต่ลายทำออกมาแล้วก็สวยงามมันจะโชว์แต่ละชิ้นก็จะโดดเด่นเตะตามากก็ได้รางวัลแต่รางวัลที่3เพราะว่ากรรมการท่านหนึ่งบอกว่าเราใช้เคมีเพราะว่าเรามีเวลาพัฒนาแค่2เดือนเราไม่ได้ทันได้คิดถึงธรรมชาติเลยทีนี้แม่สุภานีก็โทรมาหาลูกน้องว่าถ้างั้นหาสีธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนเราเตรียมไว้ให้แม่เลยกลับไปแม่จะพาทำกลับมาจากเคโบโอแม่ก็มาทำเลยต้มอย่างเดียวเปลือกไม้ใบไม้ลอง

0: ผิดลองถูกจนมาทำเป็นธรรมชาติขายดี
1: พอเราฟอกเสร็จเราก็ตากแดดให้มันแห้งเพื่อให้สีมันออกขาวๆหน่อยนึงแล้วเราก็มาใส่กรงกวักไหมเวลาเราจะมาค้นหมี่ถ้าเราเอาเป็นปอยอย่างนี้มาทำมันจะเส้นไหมจะยุ่งแล้วเอาไม่ได้เราต้องเอาไปใส่อักอย่างเงี้ยให้มันเส้นมันเรียงกันเรียบร้อยก่อนเตรียมที่จะมาทำค้นลำหมี่

การพ่นหมีคือการทำเฟรมเพื่อไม่ให้ลายหมีขยับเวลาเราแต้มหมีลงไปมันจะไม่ขยับไปไหนเพราะว่าเราล็อกไว้แล้วลายเราแต้มไว้ตรงไหนมันพอเราเอากระสวยพุ่งไปปุ๊บรอฟืมเถิบเข้ามาเส้นไหมมันลายมันก็จะตรงกันเทคนิคการพ่นหมีเราจะนับมันจะมีเสียงดังตับตับขึ้นอันสีเหลืองนี่คือไปนับ1 2 3 4ก็ขยับไปรูอื่นร่องอื่นอย่างเงี้ยสำคัญที่มือเราเนี่ยตึงตลอดค่ะตรงเนี้ยเราจะหย่อนไม่ได้ถ้าหย่อนตรงนี้ก็ยานถ้ามือไม่เสมอแล้วค้นหมีลำมันจะแตกกันไปทุกลำเลยทีนี้เอายากขั้นตอนนี้ช่างต้องมีสมาธิเวลาค้นหมีเขาจะไม่พูดกับใครเลยเขาจะนั่งทำคนเดียวอย่างนั้นถ้าคุยกับคนอื่นมันลืมบางทีก็กลับไปที่เก่ามาไม่ถึงฝั่งทางนี้ค้นหมีเสร็จเราก็จะไพลำเขาเรียกไพลำคือล็อกลำไว้ล็อกลำไว้ลำเดียวไม่ให้ลำมันติดกันคือเราจะแต้มหมีมัดหมีเราต้องทำให้มันเป็นลำไว้ก่อนคือไหมเส้นเดียวกลับไปกลับมาเขาจะเรียกลำหนึ่งพอเราพายลำเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกจากโฮงค้นหมีไปใส่โฮงมัดหมีทีนี้เข้าโฮงมัดหมีเราจะต้องล็อกท้ายหัวหมีแต่ละลำเพื่อที่จะแต้มหมีต่อไปก็เป็นลายตามจินตนาการค่ะนอกจากว่าเราจะทำกุหลาบที่เป็นดอกไข่ดอกมันนะคะดอกใหญ่ดอกเล็กก็แล้วแต่ว่าเราก็มาพัฒนาให้เป็นช่อสีสันสวยงามนะคะจากสีธรรมชาตินะคะก็จะเป็นดอกไม้ลายดอกไม้ที่มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะคะลายตามจินตนาการต่อไปเป็นลายผีเสื้อค่ะเป็นผีเสื้อหนอนไหมแต่ว่าผีเสื้อหนอนไหมมันจะเป็นสีขาวหมดเลยซึ่งมันก็จะไม่เกิดลวดลายเราก็เคยคิดให้แตกต่างจากตัวหนอนไหมนั่นตัวนี้จะเหมือนหนอนไหมช่องนี้เนี่ยช่องที่เป็นสีขาวแล้วมีจุดๆอ่ะตัวนี้เป็นลายมาลาเคสนะคะแรงบันดาลใจจากฝาผนังเมืองมอร็อกโกให้สีสันทนธรรมชาติสีซอฟต์ๆสีฮาร์ดเทลใส่แล้วไม่เบื่อดอกชบานี่ก็เวอร์วังอลังการมากเลยป้าหมื่นนี้ก็เข้าไปตัดกระโปรงแล้วค่ะตัดชุดเรนหรือตัดชุดที่ว่าตัดชุดยาวสีก็จะเป็นออกสีผลหวานเนาะธรรมชาติลายเสือเราก็เห็นเนาะเห็นเสืออยู่เรื่อยๆเห็นเสือในโทรทัศน์แต่ว่าอันนี้เราก็ประยุกต์ไปให้มีสีสันค่ะมองดูก็สวยสวยดีสำหรับผ้าไหมแต้มหมีนะคะเราก็สามารถที่จะดัดแปลงไปได้ก็คิดให้แตกต่างทำให้ไม่เหมือนใครมันถึงจะทำตลาดได้

0: การมัดหมี่กับการแต้มหมี่นะคะข้อดีของแต่ละอย่างการมัดหมี่นี่ข้อดีก็คือมันเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมในชุมชนที่พ่อแม่พาทำมานะคะพอการแต้มหมี่เข้ามาในชุมชนนะคะการแต้มหมี่นี่มันจะดีตรงที่ลวดลายมันจะทันสมัยสีสันฉูดฉาดแล้วก็เร็วต่อการผลิตค่ะแต่ขั้นตอนการทำก็ยังเหมือนการมัดค่ะลายที่แต้มส่วนมากแล้วจะเป็นกราฟิกค่ะกราฟิกนี่จะเป็นสามเหลี่ยมบ้างสี่เหลี่ยมบ้างค่ะแต่ว่าเราผสมสีหรือว่าลวดลายไปในพื้นผ้าแผ่นเดียวกันเทคนิคการแต้มหมี่นะคะการแต้มในแต่ละลำเราต้องขี้เส้นหมี่ออกแล้วเราเอาลงจุ่มสีแล้วก็ปาดสีแล้วก็เอาแตะสีไว้ตรงกลางแล้วก็ขยี้ออกรอบข้างค่ะเพื่อที่จะไม่ให้สีมันไหลออกจากเส้นที่เราปะเขียนไว้ค่ะที่บี้สีนี่ก็คือต้องการให้สีมันเข้าทุกเส้นของเส้นไหมค่ะไม่ให้มันมีเส้นขาวถ้าเราขยี้แล้วมันเข้าก็ใช้ได้ค่ะแต่ถ้ามันยังไม่เข้ามันก็ยังใช้ได้สีที่ใช้มาจากสีธรรมชาตินะคะวันนี้มี5สีค่ะสีแดงเราจะใช้ได้สีจากไม้ฝางค่ะสีน้ำตาลเราจะได้จากหมากคูนค่ะสีเหลืองเราจะได้จากไม้เขค่ะสีเขียวนี่เราจะได้จากอัญชันผสมกับคามบีพูดถึงเรื่องเส้นไหมการแต้มลายใหญ่ไม่ใช่ว่าเราสมมติว่าเราทำวงกลมไม่ใช่ว่าเราจะไปทำวงกลมบนเส้นได้เลยเพราะว่าเวลาไปทอมันก็จะตีบลงมันจะไม่เป็นวงกลมเราต้องทำเป็นวงรีที่ใหญ่ๆเวลาทอมันก็จะได้เป็นวงกลมค่ะเทคนิคการแต้มของแต่ละลายไม่เหมือนกัน
1: แล้วก็มาแปรรูปให้มันเป็นสินค้าที่เป็นสวมใส่ได้เลยนะคะอย่างเช่นเป็นหมวกนะคะต่อมาก็เป็นกระเป๋านะคะอันนี้เป็นลายมาลาเคสที่เราส่วนหนึ่งของผืนผ้ามาทำเป็นกระเป๋าก็มาประกอบกับหนังนะคะสำหรับคุณสุภาพสตรีที่ชอบสีสันและชอบแต่งตัวอันนี้ก็เป็นทรงปิ่นโตหนึ่งเถาเป็นโตใหญ่นะคะสะพายได้นะ
2: หลังจากแต้มเสร็จเราก็จะนำหัวหมี่ไปล้างตากแดดให้แห้งแล้วก็จะนำมาใส่กรงอันนี้เขาเรียกกรงแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าในเป็นเครื่องปั่นหลอดค่ะขั้นตอนปั่นหลอดคือเราจะนำเส้นไหมที่อยู่หัวหมี่แล้วก็เอามาใส่หลอดแล้วก็เอาเสียบเข้าไปในนี้ใส่ในเหล็กเข็มในแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆจนมันเต็มหลอดแล้วเราก็ออกมาแล้วก็นำมาร้อยใส่เส้นได้ห้ามให้หลอดมันสลับกันต้องเอาเรียงให้ได้ไม่งั้นลายหมี่มันจะไม่ถูกกันค่ะ
1: ถ้าเราไม่ร้อยเรียงตามลำดับลายก็จะไม่ต่อกันแล้วจะเป็นหมี่ขาดไปเลยแล้วก็ขายไม่ได้ถ้าบังเอิญเป็นเราร้อยเราเรียงเราไม่ได้ร้อยเลยอาจจะไปวางไว้ก่อนแล้วเอาไม่หมดเราก็ต้องหาให้เจอจนเจอลายมันพอดีกันนะฮะมันลงตัวแล้วก็ใช่แล้วก็ถอดไปเลยการทอเราก็มีกี่นะคะสำคัญแล้วก็ต้องมีฟืมฟืมก็จะมี2ตะกอ3ตะกอเราจะใช้ส่วนใหญ่ก็2ตะกอกับ3ตะกอของอำเภอชนบทนะคะลายผ้าเรา

ระหว่างไหมมัดหมี่กับไหมแต้มหมี่ต่างกันเยอะค่ะต่างตรงที่มัดหมี่มันมีจะมีเกล็ดเล็กๆยกตัวอย่างอย่างเช่นผ้าถุงที่ใส่อยู่นะคะจะมีเกล็ดเล็กๆอย่างมัดเหลืองก็จะมีเล็กๆเล็กๆเล็กๆต้องพยายามให้อยู่ตรงนั้นเลยให้ตรงเลยจุดเล็กก็ต้องเป็นจุดเล็กถ้าคุณดึงออกจากกันมันจะเป็นไม่สวยเลยก็คือราคาตกเลยการขายก็คือราคาตกไม่ได้แต่การทอผ้าไหมแต้มหมี่นี่ก็คือสไลด์เข้าสไลด์ออกได้สบายก็มันเป็นเสน่ห์ของเขาอยู่แล้ว

0: มันเป็นสไลด์เข้ามันจะเป็นเบลอๆยิ่งดีเป็นเบลอๆภาพเบลอๆยิ่งสวยค่ะเราทำได้หลายอย่างมันเป็นงานที่ท้าทายความสามารถอยู่นะเวลาเรารับออเดอร์ยากๆต้องมาคำนวณเส้นไหมว่าแต่ละลำเราจะใช้กี่เส้นแต่ละขีดเราจะทำกี่ขีดสารพัดเราจะมีหัวนี้ทั้งหมดทั้งมวลทั้งลายเนี่ยเราจะทำกี่ลำอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นงานที่ท้าทายมากเราจะทำได้ไหมเราต้องทำยากแค่ไหนแม่ก็รับไม่เคยปฏิเสธก็คือทำก่อนได้ไม่ได้หรือเหมือนไม่เหมือนเป็นอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องแก้ไขไปข้างหน้านะคะการทอผ้าเหรอคะมันฝังรากลึกมากในความรู้สึกของแม่คือมันไม่ใช่เฉพาะอาชีพรายได้มันไม่ใช่เฉพาะอนุรักษ์ภูมิปัญญาคือมันเข้าไปในสายเลือดอะค่ะเลิกไม่ได
1: ้รู้สึกภูมิใจที่ได้ต่อยอดภูมิปัญญาบ้านเราแต่ก่อนเรามัดทีนี้เรามาต่อยอดหมีที่เรามัดลายที่เรามัดเราก็มาทำเป็นหมีแต้มลายใหญ่แล้วก็ร่วมสมัยคนก็ใช้เยอะคนวัยรุ่นก็ใช้ภูมิใจมากเลยค่ะที่เราทำไปแล้วมีคนชอบมากๆพวกดาราอะไรเขาก็ชอบเขาก็มาสั่ง
2: มีความสุขที่ได้สืบทอดภูมิปัญญาถึงแม้ว่ามันจะแตกต่างจากเดิมคือตอนนี้เรามาเป็นแต้มก็มีความสุขที่ได้เห็นลายใหม่ๆเราสามารถแต้มเป็นลายโน้นลายนี้ได
3: ้พอเวลาเราทำงานเสร็จปุ๊บเราเห็นคนใส่ชิ้นงานของเรามีความภูมิใจแล้วก็มีความสุขค่ะว่าเนี่ยชิ้นนี้เราทำนะเขาก็มีคนชอบเหมือนเราทำ
0: ก็มีความภูมิใจแล้วก็มีความคือเราต้องใส่ใจเอาใจมาใส่ในผืนผ้าที่เราทอด้วยมันเป็นงานที่ทรงคุณค่ามากในความรู้สึกของแม่มันเป็นจิตวิญญาณมันเป็นจิตวิญญาณของเราเลยค่ะคือไม่เคยท้อที่จะทำให้ได้ต้องทำแล้วก็ต้องทำไปเรื่อย

0: ับรายการสถานีประชาชนแบบใหม่แบบสับซักสับกับอาจารย์ยิ่งศักดิ
1: ์ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งศักดิ์จัดให
0: ้ความเดือดร้อนของประชาชน
1: เดี๋ยวจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
0: มีทุกปัญหารุมเร้าไร้ทางออกไร้ที่พึ่ง
1: ถ้าเรื่องถึงเดียนมันต้องจบ
0: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
1: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
0: พบกันที่
1: สถานีประชาชนไทย PBS

รายการของเราเคยพาไปเที่ยวที่นครโคปันนะครับประเทศฮอนดูรัสซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณของชาวมายานะครับที่นั่นสิ่งก่อสร้างเขาไม่ได้ใหญ่โตนะฮะแต่ที่โคปันนี่จะเด่นเรื่องของความสวยงามครับเป็นเมืองของศิลปินเลยนะฮะมีการแกะสลักที่อ่อนช้อยละเมียดละไมนะครับมีเรื่องราวมีการออกแบบไม่ได้แกะส่งๆแน่ๆครับซึ่งวิธีคิดในการสร้างเมืองเนี่ยจะต่างกับที่นครติเกาซึ่งอยู่ในประเทศกูเตมาลาที่ติเกานี่เป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองมากๆของชาวมายาเหมือนกันนะครับสถาปัตยกรรมในติเกาก็จะเน้นความใหญ่โตนะฮะใหญ่นี่ระดับมโหฬารเลยนะครับด้วยความที่ที่นี่เคยเป็นนครแห่งมหาอำนาจนะฮะสถาปัตยกรรมที่เขาสร้างไว้นี่ก็จะยิ่งใหญ่

ญ่มากครับดูจากขนาดของนักท่องเที่ยวที่เขาขึ้นไปยืนข้างบนเนี่ยนะครับถ่ายจากข้างล่างขึ้นไปเห็นคนตัวเล็กนิดเดียวนะฮะถ้าโคปันนี่เป็นปารีสนะครับเป็นเมืองศิลปะที่สวยงามตีเก่าก็คือนิวยอร์กหรือว่ากรุงโรมอะไรแบบนั้นเลยนะครับที่เรียกว่าเป็นมหานครได้เลยนะครับจุดเริ่มต้นของการสร้างอารยธรรมมายานี่มาจากความเชื่อล้วนๆเลยนะฮะมนุษย์ใช้ความเชื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างสิ่งต่างๆบนโลกเยอะเลยนะครับเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากๆวันนี้เลยคิดว่าอยากจะพาเที่ยวครับไปดูผลงานของมนุษย์นักสร้างที่มีจุดเริ่มต้นแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยความเชื่อนะครับซึ่งนอกจากแหล่งอารยธรรมของชาวมายาแล้วนะครับยังมีย่านประวัติศาสตร์เก่าแก่ในประเทศกูเตมาลาซึ่งคนในชุมชนเนี่ยเขาช่วยกันรักษาประเพณีดั้งเดิมเอาไว้คือทุกปีนี้เขาจะจัดขบวนพาเหรดนะฮะแต่งรถแต่งตัวกันแฟนซีมากครับเดินแห่กันไปตามถนนนะฮะแล้วก็ไปสิ้นสุดที่การทำพิธีเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายนะครับซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมานานมากๆแล้วก็มีจุดเริ่มต้นจากความเชื่อกันครับทั้ง2แห่งทั้งมหานครติกาวกับเมืองเล็กๆที่จัดงานเก่าแก่นี่นะครับมีเรื่องราวที่แทบจะไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะแถมยังอยู่ไกลกันคนละฝั่งของประเทศครับถ้าขับรถนี่เกือบ12ชั่วโมงเลยนะฮะห่างกันมากเลยนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงกันได้ก็คือทั้ง2แห่งยังมีอิทธิพลมีบทบาทกับชีวิตของผู้คนทั้งในแง่ของความศรัทธาและความเชื่อครับ

แหล่งอารยธรรมโบราณของชาวมายาเนี่ยนะครับกระจายกันอยู่ในภูมิภาคที่เรียกว่าเมโสอเมริกานะฮะครอบคลุม5ประเทศครับมีกัวเตมาลามีประเทศฮอนดูรัสเม็กซิโกเบลิสแล้วก็เอลซัลวาดอร์นะครับทุกวันนี้ก็คืออเมริกากลางนั่นเองนะครับที่นี่เคยรุ่งเรืองมากๆนะฮะรุ่งเรืองมาก่อนที่โคลัมบัสจะค้นพบทวีปอเมริกาเองนะครับเวลาที่นักท่องเที่ยวค้นข้อมูลเพื่อจะไปดูอารยธรรมมายาเนี่ยชื่อแรกๆที่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเม็กซิโกนะฮะเพราะว่าที่นั่นเขามีที่เที่ยวหลายจุดครับแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยนะฮะอย่างชิเชนอิซ่าเนี่ยเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ด้วยนะครับแต่ถ้าอยากจะมาดูเรียกว่ากล่องดวงใจของชนเผ่ามายายุคคลาสสิกนะฮะที่รุ่งเรืองมากๆก็ต้องเป็นที่นี่แหละครับนครตีกองเนี่ยนะฮะตอนค้นคว้าข้อมูลก่อนจะเดินทางมาเนี่ยนะครับหลายตำราเขาบอกว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางของความรุ่งเรืองนะฮะยังเข้าใจว่าที่นี่ต้องเป็นเมืองหลวงของเผ่ามายาแต่ไม่ใช่นะครับอารยธรรมมายานี่เขาไม่ใช่อาณาจักรเดียวแบบกรุงโรมหรือว่าจักรวรรดิโรมันแบบนั้นนะฮะไม่ได้มีศูนย์กลางอำนาจแบบอยุธยาของเรานะฮะแต่เป็นการปกครองของใครของมันครับเป็นนครรัฐอิสระนะฮะซิตี้สเตทนะครับเหมือนกับยุคกรีกโบราณที่เขามีเมืองเอเธนส์ใช่ไหมฮะมีสปาร์ตามีเมืองทรอยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ละเมืองก็มีกษัตริย์ของตัวเองแต่ว่าเขาก็ค้าขายแลกเปลี่ยนกันนะฮะบางทีก็มีรบกันเองด้วยเหมือนกันนะครับแต่ที่ติกาวนี่เป็นเมืองระดับมหาอำนาจเลยนะฮะเป็นศูนย์กลางการค้าขายมีความเจริญมากครับศิลปะวิทยาการแล้วก็เป็นเมืองที่เก่งเรื่องการปกครองการทหารก็ดีนะครับพอเมืองมีความเสถียรเนี่ยนะฮะผู้คนก็เข้ามาอาศัยอยู่เยอะครับจากบันทึกนะฮะที่นี่มีประชากรอยู่อาศัยเป็นแสนเลยนะครับอาณาเขตอิทธิพลนี่กว้างขวางมากๆครับบ้านเมืองสิ่งก่อสร้างเขาถึงได้ใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้นะฮะแล้วก็สิ่งก่อสร้างที่กระจายกันอยู่ในพื้นที่เนี่ยครับที่นักประวัติศาสตร์ให้ความสนใจโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมทรงพีระมิดเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าจะเรียกพีระมิดนะฮะเราพูดถึงพีระมิดเนี่ยก็จะนึกถึงอียิปต์ใช่ไหมฮะเป็นภาพจำไปแล้วครับแต่ป้ายเขาเขียนไว้แบบนี้ครับเราก็ควรจะเรียกให้ถูกต้องนะฮะสิ่งก่อสร้างทรงพีระมิดเนี่ยนะครับสร้างจากวิธีคิดที่น่าสนใจดีนะครับเขาบอกว่าอาณาจักรมายาทุกแห่งในดินแดนเมโสอเมริกาเนี่ยนะมีลักษณะเป็นพื้นที่ป่าราบลุ่มนะครับก็เป็นที่ราบนะไม่มีดอยไม่มีภูเขาสูงสูงนะครับซึ่งการทำพิธีเพื่อสักการะเทพเจ้าเนี่ยเขาก็อยากจะทำบนที่สูงซึ่งเป็นวิธีแสดงความเคารพนับถือนะฮะก็เลยสร้างสถาปัตยกรรมที่มีความสูงแบบนี้ครับนักโบราณคดีเขาอธิบายว่าเหมือนการสร้างภูเขาจำลองขึ้นมานะฮะแล้วก็มีห้องอยู่ข้างบนครับใช้เป็นที่ทำพิธีต่างๆนั่นเองครับที่นี่ก็เลยเหมือนวิหารศักดิ์สิทธิ์ครับที่ทำให้ชาวมายาใกล้ชิดกับเทพเจ้าบนสวรรค์นะครับนอกจากความเชื่อเรื่องใกล้ชิดเทพเจ้าแล้วนะครับความสูงใหญ่ของสิ่งก่อสร้างเนี่ยรวมถึงความเจริญก้าวหน้าของเมืองด้วยนะฮะเรื่องพวกนี้ก็จะสะท้อนถึงอำนาจของกษัตริย์ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นวิธีการทางการเมืองอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเป็นการประกาศให้ผู้คนในเมืองของตัวเองเนี่ยรับรู้ว่ากษัตริย์มีความยิ่งใหญ่จะได้ไม่มีใครมาคอยคิดยึดอำนาจกันเองนะครับแล้วก็ยังประกาศไปถึงเมืองอื่นๆด้วยนะฮะจริงๆก็อวดกันนั่นแหละครับข่มขวัญกันไว้ก่อนนะฮะเผื่อใครมีความคิดจะยกทัพมาตีเนี่ยจะได้ไม่กล้านะครับแต่ไม่ว่าจะมีประวัติศาสตร์การรบกันเองยังไงก็ตามนะครับชาวมายาที่แยกกันอาศัยต่างเมืองต่างรัฐการปกครองก็ยังใช้รูปแบบของสถาปัตยกรรมเพื่อสักการะเทพเจ้านี่เหมือนกันหมดเลยนะครับคือไม่ว่าจะไปดูแหล่งอารยธรรมมายาที่เมืองไหนประเทศอะไรนะฮะก็จะเห็นวิหารศักดิ์สิทธิ์ทรงพีระมิดแบบนี้แหละครับเป็นทรงเดียวกันหมดเลยนะครับต่างกันแค่ความสูงบ้างขนาดบ้างแต่ว่าไม่ใช่ดีไซน์ที่ฉีกออกไปเรียกได้ว่านี่เป็นสถาปัตยกรรมทางความเชื่อของชาวมายาที่ใช้พิมพ์เขียวเดียวกันนั่นเองครับอารยธรรมของชาวมายานี่มีอายุยืนยาวกว่า 3,000 ปีเลยนะครับแล้วก็ยุคที่รุ่งเรืองที่สุดก็ยังนานถึง 600-700 ปีนะฮะแต่สุดท้ายก็ต้องล่มสลายครับซึ่งมีหลายสาเหตุมากครับแต่ที่น่าสนใจก็คือสาเหตุที่
คล้ายกับโลกยุคปัจจุบันของเราเนี่ยนะฮะก็คือมีมนุษย์เป็นตัวเร่งนะฮะเรื่องราวเป็นแบบนี้ครับสิ่งก่อสร้างของชาวมายาเนี่ยเขาใช้หินปูนเป็นวัสดุหลักนะฮะซึ่งก็มีหินเป็นก้อนๆเนี่ยนะครับที่เขาเอามาสลักให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาหินเป็นก้อนเนี่ยมาเผาเพื่อจะให้ออกมาเป็นปูนขาวครับสำหรับเอาไว้ชาเพื่อให้มันแข็งแรงนี่นะฮะการเผาหินปูนเนี่ยต้องเผากันนานมากเลยนะครับกว่าจะได้ปูนขาวน้ำหนัก1ตันเนี่ยต้องตัดไม้มาทำฟืนเยอะถึง5ตันทีเดียวครับยิ่งสร้างเยอะก็ต้องใช้ไม้เยอะนั่นคือการตัดป่าแบบมหาศาลเลยนะครับพอป่าลดลงครับความชื้นก็ลดลงอุณหภูมิหน้าดินก็สูงขึ้นวัฏจักรของน้ำก็พังทลายพอน้ำน้อยก็กลายเป็นภัยแล้งครับซึ่งเขาแล้งกันนี่เป็น100ปีเลยนะฮะสุดท้ายก็เกิดสงครามแย่งชิงทรัพยากรครับกษัตริย์ของแต่ละเมืองนี่ก็พยายามจะขึ้นไปทำพิธีบนยอดวิหารศักดิ์สิทธิ์ครับทำพิธีสักการะยังไงก็แล้วฝนก็ไม่ตกนะฮะความเชื่อถือศรัทธาก็เสื่อมลงครับสุดท้ายผู้คนก็ต้องทิ้งบ้านทิ้งเมืองนะฮะไปหาทางรอดอันดับหน้าก่อนจะอดตายนะครับนั่นคือความล่มสลายของอาณาจักรครับแต่จริงๆผู้คนเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะฮะไม่ได้สูญสิ้นเผ่าพันธุ์ครับทุกวันนี้ก็ยังมีลูกหลานของชาวมายาหลายล้านคนครับอาศัยอยู่ในอเมริกากลางถือสัญชาติเป็นประชากรของประเทศต่างๆก็กระจายกันไปนะครับไกลท้องถิ่นที่ติกาวเนี่ยแทบทั้งหมดเลยนะฮะนี่ลูกหลานเชื้อสายชาวมายาทั้งนั้นเลยนะครับ

สิ่งก่อสร้างในอาณาจักรของชาวมายาเนี่ยถูกทิ้งร้างอยู่ในป่าก่อนจะมีชาวบ้านเข้าไปหาของป่าครับปีนต้นไม้ขึ้นไปก็เลยไปเห็นยอดวิหารศักดิ์สิทธิ์โผล่พ้นป่าขึ้นมาก็รีบไปแจ้งทางการก็คือผู้ว่าการรัฐนะครับจากนั้นก็มีการเข้ามาสำรวจครับแล้วความลับที่ซุกซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะเกือบพันปีก็เปิดเผยออกมานะครับช่วงแรกของการขุดค้นเนี่ยนะฮะนักโบราณคดีเขาใช้วิธีโค่นต้นไม้ครับเพราะว่าข้างในนี่เป็นป่าดิบชื้นแล้วมันรกมากเลยนะฮะต้องโค่นต้นไม้แล้วก็ค่อยๆลอกนาดินครับขุดไปทีละหน่อยละหน่อยจนเจอนะครับจากนั้นก็ค่อยๆบูรณะตัวสถาปัตยกรรมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเลิกโค่นป่ากันแล้วนะครับเพราะว่าต้องตัดต้นไม้เยอะมากเกินนะฮะบางทีตัดต้นไม้ออกโดยที่ไม่รู้นะครับว่าข้างใต้ดินจะเจออะไรหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้นครตีเกาเนี่ยเป็นทั้งเขตสงวนชีวมณฑลครับจะเรียกเขตอนุรักษ์ชีวมณฑลก็ได้นะฮะแล้วก็ยังเป็นอุทยานแห่งชาติด้วยนะครับตัดไม้ทำลายป่านี่ไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็โชคดีครับที่โลกมี

เทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยครับเขาเรียกว่าการใช้เลเซอร์ที่เรียกว่าไลด้านะฮะใช้เครื่องบินว่าโดรนเนี่ยแหละครับยิงเลเซอร์ลงมาคล้ายๆกันสแกนนะฮะเขามีวิธีคิดแบบนี้ครับเขาบอกว่าเจอตรงไหนค่อยขุดตรงนั้นนะฮะจะได้ไม่ต้องตัดต้นไม้ไปเรื่อยเหมือนเมื่อก่อนนะครับพอได้แผนที่3มิติขึ้นมาในคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วเขาก็ลบส่วนที่เป็นต้นไม้ออกก็ปรากฏว่าตกตะลึงมากครับใต้พื้นป่ารอบๆดีกาวเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างนะมีถนนอาคารมีอ่างเก็บน้ำนาขั้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซ่อนอยู่เป็นหมื่นๆแห่งเลยนะฮะที่เราเห็นทุกวันเนี่ยครับที่เขาขุดขึ้นมาสำเร็จแล้วเนี่ยนะฮะเขาประเมินว่ามีแค่ 10-15% เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ครับที่อุทยานแห่งชาติดีกาวเนี่ยยังเป็นจุดขุดค้นทางโบราณคดีอยู่นะครับขณะที่นักท่องเที่ยวครับยกให้ที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่เที่ยวสำหรับศึกษาอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ครับที่เคยปิดตัวลงไปนานมากแล้วแล้วก็เปิดขึ้นใหม่และเป็นที่ที่น่าตื่นตาที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศกัวเตมาลาครับ

เมืองแอนติกัวนี่เป็นเมืองที่เดินเที่ยวสนุกมากๆเลยนะครับได้เดินในเมืองที่อาคารบ้านเรือนของเขายังเป็นตึกชั้น2ชั้นเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็มีทรงเก่าๆนะครับทาสีสดใสแบบชาวอเมริกากลางบรรยากาศในเมืองนี่นึกถึงเพลงแนวลาตินซาลซ่าอะไรแบบนั้นเลยนะครับเมืองนี้เป็นอดีตเมืองหลวงด้วยนะฮะแล้วก็ยังเป็นเมืองมรดกโลกด้วยครับหลักๆที่เขาผ่านเกณฑ์การพิจารณาก็เป็นเรื่องนี้แหละฮะสถาปัตยกรรมแล้วก็การตกแต่งแบบสเปนรวมถึงเรื่องการวางผังเมืองนะครับเป็นตารางหมากรุกที่โดดเด่นมากๆซึ่งก็เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคมโน่นเลยนะฮะแล้วที่นี่ครับก็ยังเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟถึง3ลูกเลยนะฮะแล้วก็มีบางลูกที่ยังแอคทีฟอยู่คือมันยังระเบิดได้นะครับเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์สำหรับการท่องเที่ยวมากๆเลยนะฮะเที่ยวส่วนใหญ่ครับชอบมาดูมรดกโลกในเมืองเก่าๆเล็กๆแบบนี้นะครับมีความคลาสสิกนะฮะได้เห็นวิถีชีวิตแบบคนท้องถิ่นครับแต่ก็มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่โปรดปรานนะฮะชอบรอเที่ยวตามเทศกาลนะเพราะว่าปีนึงมีแค่หนเดียวเท่านั้นเองครับเมืองนี้ก็มีเทศกาลที่น่าสนใจเหมือนกันครับที่เมืองแอนติกัวเนี่ยนะครับทุกปีจะมีงานของชุมชนเรียกว่าเป็นเทศกาลสำคัญก็คือลาเกลมาเดลดิอาโบลนะครับเทศกาลเผาหุ่นปีศาจนะฮะเขาอยากจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายนะครับสะเดาะเคราะห์ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยน่าจะประมาณลอยกระทงนะคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยนะครับงานนี้จัดขึ้นทุกปีครับซึ่งจะตรงกับวันที่7ธันวาคมนะฮะทำพิธีขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากชีวิตครับเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยจะเป็นวันที่8ธันวาคมใช่ไหมครับนี่คือวันสำคัญในปฏิทินของชาวคริสเตียนนิกายแคทอลิกอยู่แล้วนะฮะคือวันเฉลิมฉลองพระแม่มารีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดของเขาก็คือวันที่7ธันวาเผาหุ่นสะเดาะเคราะห์กันให้เรียบร้อยก่อนแล้วอีกวันหนึ่งเนี่ยไปรับพรศักดิ์สิทธิ์ที่โบสถ์ที่วิหารของเมืองนะครับเป็นความเชื่อที่ส่งต่อๆกันมาจนกลายเป็นประเพณีสำคัญของเมืองครับงานเทศกาลเผาหุ่นปีศาจเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายครับเป็นย่านเก่าแก่ของเมืองเรียกว่าย่านคอนเซปซิออนเนี่ยนะครับผู้คนก็จะมาที่นี่ก่อนครับมาเข้าโบสถ์ก่อนแล้วพอเป็นวันพิเศษนะฮะก็จะมีดนตรีมาเล่นนะครับมีวงนะฮะแต่ก็เป็นวงแบบพื้นเมืองเลยนะครับใช้เครื่องดนตรีพื้นเมืองอย่างมาริมบ้าเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องดนตรีหลักเลยนะครับช่วงบ่ายแก่ๆครับเขาก็จะตั้งขบวนพาเหรดซึ่งก็จะเริ่มกันแถวๆโบสถ์เนี่ยครับซึ่งขบวนพาเหรดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้รถมาตกแต่งซึ่งก็มีหลายขนาดนะฮะตั้งแต่กระบะเปิดท้ายไปจนถึงรถไซส์ใหญ่ๆอย่าง10ล้อเลยนะครับดูแล้วเนี่ยบริเวณที่จัดงานเนี่ยเขาต้องปิดถนนปิดเมืองไปหลายโซนเลยนะเพราะว่าใช้พื้นที่เยอะมากนะครับขบวนพาเหรดหรือว่ารถแห่นี่เขาเปิดอิสระนะฮะใครอยากจะเข้าร่วมก็ไปลงชื่อครับซึ่งก็มีร้านค้าเป็นธุรกิจท้องถิ่นนะร้านอาหารร้านขายของขนมปังเบเกอรี่ร้านวัสดุก่อสร้างอะไรเงี้ยนะครับอู่ซ่อมรถก็มีนะฮะจ่ายเงินค่าสมัครไว้เป็นงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมชุมชนนะครับแล้วก็เขาก็อนุญาตให้ติดป้ายโฆษณาไว้หน้ารถได้ครับไม่ว่ากันนะฮะแล้วก็จะมีโรงเรียนต่างๆนะครับโบสถ์ต่างๆเนี่ยครับไม่พลาดที่จะส่งรถเข้ามาร่วมในพาเหรดครับก็เลยมีนี่แหละครับนางฟ้าตัวน้อยเนี่ยนะฮะใส่ชุดสวยงามครับมานั่งอยู่บนรถที่ตกแต่งเต็มที่เลยนะฮะแต่ละปีก็จะมีคอน

จะมีไอเดียแตกต่างกันออกไปนะครับรถบางคันนี่เป็นของชุมชนก็มีนะครับเป็นผู้คนละแวกบ้านเขาก็จะลงขันมารวมกันนะตกแต่งรถมาร่วมในขบวนบางทีก็ไม่ได้ใช้รถนะครับบางกลุ่มนี่ก็ใช้วิธีเดินเท้าเพราะว่าขบวนก็เคลื่อนที่ไปไม่เร็วมากเท่าไหร่นะแต่ละทีมเนี่ยแหมแต่งตัวกันจัดเต็มเลยนะครับมีไอเดียอะไรก็ใส่เต็มที่และบางปีเขามีประกวดด้วยนะฮะรถแห่ยอดเยี่ยมไอเดียแต่งกายยอดเยี่ยมอะไรแบบนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนท้องถิ่นมารวมตัวกันเพื่อความสนุกสนานเต็มที่เลยนะฮะขบวนของเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับสังเกตการแต่งตัวของผู้คนนี้ไม่มีใครใส่เสื้อกันหนาวหนาๆเลยนะฮะนี่เป็นเดือนธันวาคมนะครับจะสิ้นปีอยู่แล้วนะฮะแต่เดือนธันวาคมของที่นี่ครับเป็นหน้าร้อนนะครับของอเมริกากลางเนี่ยเป็นช่วงที่อากาศกำลังโอ้โหเย็นสบายกำลังดีครับท้องฟ้าแจ่มใสมากๆเหมาะเลยที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งที่มีคนเยอะๆแบบนี้ครับขบวนพาเหรดจะมาสิ้นสุดที่นี่ครับเป็นลานน้ำพุนะฮะซึ่งเขาเตรียมหุ่นปีศาจไว้ครับมีขนาดสูงใหญ่กว่าตัวคนอีกนะครับเอามาตั้งบนฐานที่ยกสูงขึ้นไปอีกนะฮะก็เลยดูเด่นมากๆครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเตรียมตัวโดนเผาอีกไม่นานนี่นะครับเรื่องการทำหุ่นกับเรื่องการเผานี่มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับจริงๆนี่เป็นประเพณีที่จัดพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะฮะไม่ใช่เฉพาะที่เมืองแอนติกัวนะครับทุกวันที่7ธันวาคมของทุกปีเนี่ยเวลาประมาณ6โมงเย็นนะฮะทั่วประเทศโกเตมาลาเนี่ยรวมถึงที่เมืองหลวงโกเตมาลาซิตี้ด้วยนะครับผู้คนก็จะเอาขยะเอาเศษใบไม้ข้าวของเครื่องใช้เก่าๆเนี่ยมากองรวมกันที่หน้าบ้านบ้านใครบ้านมันครับแล้วก็จุดไฟเผานะฮะแต่ที่แอนติกัวนี่จะพิเศษกว่าเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าเทศบาลเมืองกับคณะกรรมการชุมชนเขามีไอเดียแบบนี้แหละฮะสร้างหุ่นจำลองขนาดใหญ่กว่าคนจริงครับเป็นรูปปีศาจเนี่ยนะครับเอามาเผานะครับซึ่งก็ทำต่อเนื่องกันหลายปีแล้วนะฮะจนกลายเป็นประเพณีเป็นเทศกาลที่นักท่องเที่ยวรอที่จะมาดูเลยนะครับเมื่อก่อนครับวัสดุที่เขาใช้ทำหุ่นเนี่ยจะเป็นพวกยางรถยนต์เก่าพลาสติกอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ามันไหม้นานดีนะฮะแต่หลายปีมานี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่ามลพิษมันเยอะเหลือเกินครับเปลี่ยนมาใช้กระดาษแปะแบบที่เขาเรียกว่าเปเปอร์มาเช่นะฮะใช้ลวดทำโครงนะครับตรงฐานหุ่นก็ใช้พวกเศษไม้เศษขี้เลื่อยครับพอเผาแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ช่วยลดควันพิษเยอะเลยนะครับเพราะว่าเป็นวัสดุจากธรรมชาตินะครับส่วนคนทั่วประเทศนะครับเขาก็รณรงค์ให้เลิกเผาอะไรที่เป็นมลพิษแล้วครับไม่ต้องมาเผาแล้วนะเพราะว่าคืนเดียวเนี่ยครับมีการจุดกองไฟทั่วประเทศเนี่ยโอ้หลายแสนจุดเลยนะครับก็ดีแล้วนะฮะที่เขามีการเปลี่ยนแปลงนะครับพอใกล้เวลาครับเขาก็จะขึ้นไปราดน้ำมันช่วยหน่อยนะฮะจะได้ไม่พลาดครับเดี๋ยวจุดไฟท่านดับไปเลยนี่โอ้งานกร่อยเลยนะฮะแล้วพอได้เวลาครับคราวนี้ก็พิธีกรก็นับถอยหลังนะฮะแล้วก็ทำการจุดไฟเลยครับ

0: เอาจริงๆก็ไม่มีอะไรพิเศษนี่นะเผาหุ่นกระดาษตัวหนึ่งแต่ว่าทำไมผู้คนมากมายครับแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะฮะจุดเริ่มต้นของประเพณีนี้ครับก็มาจากนี่แหละครับความเชื่อและความศรัทธานี่แหละฮะประเพณีเผาหุ่นปีศาจนี่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะครับเป็นศัพท์สากลทางมนุษยวิทยาเลยนะครับจับต้องไม่ได้เนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงตัวหุ่นขบวนพาเหรดหรือว่ารถแห่ครับแต่เขาหมายถึงหัวใจของประเพณีก็คือความเชื่อครับพิธีกรรมความรู้สึกร่วมของชุมชนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตั้งแต่ปีคศ2007นะครับกระทรวงวัฒนธรรมของประเทศโกเตมาลาเนี่ยเขาประกาศให้งานลาเกลมาเดลดิอาโบเนี่ยนะฮะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาตินะครับไม่ต้องรอให้หน่วยงานไหนมารับรองเลยนะฮะพอเห็นว่าสำคัญนี้ประกาศเองเลยครับซึ่งก็ถูกต้องแล้วนะครับสมบัติของชุมชนสมบัติของชาติเนี่ยไม่ควรต้องรอตราประทับจากใครครับนี่คือประเพณีเผาหุ่นปีศาจในเมืองแอนติกัวนะครับแต่ที่มหาอาณาจักรติกาวนะครับจับต้องได้แน่ๆครับและยังมีคุณค่ามากๆทางการสืบค้นประวัติศาสตร์ด้านอารยธรรมของมนุษย์ด้วยนะครับองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องแล้วก็ขึ้นทะเบียนให้อุทยานแห่งชาติติกาวเนี่ยเป็นมรดกโลกแบบผสมครับในปีพ.ศ. 2522นะครับแบบผสมก็คือมีคุณค่าทั้งทางวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์นะครับและก็ไปตั้งอยู่ในที่ที่แวดล้อมด้วยแหล่งธรรมชาติที่เขาดูแลไว้สมบูรณ์มากๆเลยนะครับตัวเมืองเก่าก็อนุรักษ์ไว้ดีนะครับป่ารอบๆก็ดูแลดีมากๆก็เลยได้เป็นมรดกโลกครับพอเป็นมรดกโลกแบบผสมก็เลยมีเกณฑ์การพิจารณาหลายข้อมากๆนะฮะซึ่งแบ่งเป็นด้านวัฒนธรรม3ข้อนะครับข้อแรกเขาบอกว่านี่เป็นความอัจฉริยะของมนุษย์นะฮะที่คิดสถาปัตยกรรมแบบนี้นะครับคือการจำลองภูมิทัศน์ด้วยการสร้างพีระมิดนะครับที่เปรียบเหมือนภูเขาเพื่อจะขึ้นไปใช้ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ด้านบนนั่นเองนะครับข้อต่อมาครับติกาวนี่เป็นหลักฐานที่ยอดเยี่ยมของอารยธรรมเลยนะครับด้วยระบบการเก็บบันทึกประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์มากๆผ่านศิลาจารึกนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นบันทึกเกี่ยวกับลำดับของราชวงศ์ที่ยาวนานเป็นพันปีเลยนะครับทำให้เราสืบค้นประวัติศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองของอารยธรรมมายาได้ง่ายขึ้นครับและข้อสุดท้ายครับชาวมายาพัฒนาจากการล่าสัตว์มาเป็นสังคมเกษตรกรรมนะฮะแล้วก็สามารถจะสร้างมหานครที่มีการวางผังเมืองซับซ้อนมากๆครับมีสถาปัตยกรรมหลากหลายรวมถึงระบบจัดการน้ำที่มีความก้าวหน้ามากๆนะครับส่วนเกณฑ์การพิจารณาด้านธรรมชาตินะครับมีประเด็นที่น่าทึ่งก็คือการฟื้นตัวของธรรมชาตินะครับหลังจากชาวมายายุคคลาสสิกเขาตัดป่าหนักหน่วงนะฮะจนอาณาจักรเสื่อมลงเนี่ยนะครับป่าดิบชื้นใช้เวลาเป็นพันปีเพื่อฟื้นคืนอย่างสมบูรณ์นะครับซึ่งเชื่อมมาถึงอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือพอระบบนิเวศของป่านี่กลับมาสมบูรณ์ครับรอบๆนี้ก็เลยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากๆนะครับมีสัตว์ป่าหายากเข้ามาอยู่อาศัยโดยเฉพาะสัตว์ท้องถิ่นอย่างเสือจากัวนะครับสไปเดอร์มังกี้ครับลิงแมงมุมนะฮะแล้วก็เขานับนกกันเนี่ยนะฮะมีมากกว่า300ชนิดเลยนะครับผู้คนในนครติกาวเนี่ยครับเขาก็เชื่อฝังหัวเลยนะครับว่าต้องทำพิธีให้ใกล้ชิดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนฟ้าบนสวรรค์ให้มากที่สุดนะฮะนั่นเป็นที่มาของการคิดค้นแล้วก็สร้างสถาปัตยกรรมทรงพีระมิดนั่นเองนะครับส่วนลูกหลานของชาวมายาที่ยังมีอีกเยอะมากในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าการเผาหุ่นปีศาจครับจะขับไล่อะไรก็ตามที่ไม่เป็นมงคลของชีวิตออกไปนี่เป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกอยู่กับชาติพันธุ์เลยนะครับความเชื่อครับจึงยังขับเคลื่อนวิถีชีวิตของชาวมายาในปัจจุบันได้อย่างมีพลังและไม่เคยสูญหายไปไหนครับ
1: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้สวัสดีเมืองไทย
3: อะไรกันแน่ที่เป็นลักษณะไทยที่เป็นเสน่ห
4: ์การที่เป็นเกษตรกรเรารู้สึกว่าได้เรียนรู้มากกว่าคนอื่น
5: เรารู้สึกว่าคุณแม่ปลอดภัยอยู่ตรงนี้ จริงๆแล้วไม่อยากกลับเลย
6: ถ้าเขาสบายเขาไม่มาให้เรามาเลี้ยงเขาหรอก
3: มาร่วมค้นหาลักษณะไทยในตัวคุณเองในตอนสุดท้ายกับสารคดีภาคภูมิไทยวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้ 21:30 น.ทางไทย PBS
7: เตรียมตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBS เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: มงก่อสร้างรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่พร้อมเดินหน้าเสริมความแข็งแรงชั้นดินมั่นใจไม่สุดเพิ่ม
1: แต่ความสำคัญของวันนี้เนี่ยคือความสำคัญต่ออนาคตระบบการเมืองของประเทศเรา
0: วิปฝ่ายค้านจัดเสวนา2ปีเลือกสว.เปิดหลักฐานอ้างมีพยานร่วมข้อตกลงวางแผนล็อกเก้าอี้หวังคุมกกต.ศาลรัฐธรรมนูญปูทางจัดตั้งรัฐบาลเร่งแกะรอยโครงข่ายแจ้งเกิดเท็จคาดมีตัวกลางประสานระหว่างนายหน้าไทยจีนส่วนพ่อแม่คนจีนที่ถูกออกสามหมายจับพบเชื่อมโยงแก๊งสแกมเมอร์อิหร่านสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซโจมตีหลายประเทศทั่วภูมิภาคตอบโต้สหรัฐหลังถล่มเป้าหมายในอิหร่านเป็นครั้งที่

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
1: และดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
0: ข่าวค่ำวันนี้ไปดูความคืบหน้าที่ย่านวงเวียนใหญ่กันก่อนนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปอีกครั้งนึงไปติดตามความคืบหน้ากรณีชั้นดินทรุดตัวจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สิ่งที่ยืนยันวันนี้ก็คือไม่พบการเอียงหรือว่าการทรุดตัวของอาคารเพิ่มเติมนะคะ
1: ค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังทำงานยังต่อเนื่องนะคะยังคงฉีดสารเคมีแล้วก็ปูนซีเมนต์ลงไปในชั้นใต้ดินเพื่อเป็นการเสริมความมั่นคงค่ะเราจะไปติดตามความคืบหน้าจากคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดจากวงเวียนใหญ่เขตธนบุรีคุณพรพิสิทธิ์เชิญค่ะ
2: เข้าสู่วันที่5แล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์ดินทรุดตัวโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่นะครับวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับก็ลงพื้นที่แล้วก็บอกนะครับว่าถึงแม้ว่าการดำเนินงานจะยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับแต่ว่าทิศทางโดยรวมก็ถือว่าดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าดินที่มันทรุดตัวลงไปนะครับทำการดีบาวแล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นมาครับตลอดทั้งวันนะครับเจ้าหน้าที่บริษัทผู้รับจ้างยังคงฉีดสารเคมีและปูนซีเมนต์นะครับลงไปในชั้นใต้ดินนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของชั้นดินนะครับแม้ว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาจะมีฝนตกแล้วก็มีลมกันโชกแรงเป็นบางช่วงนะครับส่วนอัตราน้ำที่ไหลเข้าสู่อุโมงค์ครับมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากเดิม30ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปรับลดลงเหลือ20

0: ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโดยหน้างานก็ได้เพิ่มจำนวนสารเคมีแล้วก็เสริมเครื่องจักรเข้าไปทำงานนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นคงโดยเฉพาะบริเวณตึกโดยรอบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีการซุดหรือว่าเอียงตัวเพิ่มครับขณะที่ทีมวิศวกรนะครับมีการใช้โดรนไรเดอร์นะครับสำรวจการเคลื่อนตัวของพื้นผิวนะครับแล้วก็ติดตามผลเครื่องวัดการเอียงนะครับล่าสุดนะครับไม่พบรอยร้าวและรอยร้าวเดิมไม่ขยายตัวครับส่วนบางจุดพบว่าระดับดินคืนตัวราว 6-7 มิลลิเมตรครับเป็นผลมาจากหลังอัดสารเคมีแล้วก็ปูนซีเมนต์เพื่อปิดโพรงใต้ดินครับ
1: เขาจะต้องซีลจนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีน้ำดันขึ้นมาอีกไม่งั้นการทำงานต่อไม่ได้และอนาคตก็น่าเราจะเปิดใช้งานเราจะขาดความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องไปแก้ที่ต้นเหตุต้องไปปิดรั้วตรงนี้ให้ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะทราบปัญหาทั้งหมดแล้วเพียงแต่ว่ายังมีน้ำอยู่เขาเลยพยายามบล็อกน้ำก่อนแล้วถึงจะไปซีลทีนี้คำถามที่ว่าเมื่อกี้ก่อนน่าจะเข้ามาบอกว่าอีกกี่วันจะเสร็จซึ่งถ้าเป็นความเห็นของผมเนี่ยผมบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงๆเนี่ยเราต้องมั่นใจในพวกเรากันเองให้ชัดเจนก่อนค่อยกลับเข้ามาต้องขอความกรุณาว่าอย่ารู้ว่าลำบากนะครับแต่ว่าขอที่บอกว่าอาทิตย์หนึ่งอาจจะไม่เสร็จเนี่ยเราขออาทิตย์หน้าได้ไหมในส่วนตัวนะฮะคือให้มั่นใจก่อนขอตรวจก่อน
0: นอกจากนี้ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยก็ระบุนะครับว่าวิศวกรผู้เชี่ยวชาญนะครับก็ได้ใช้เทคนิคสร้างแรงดันน้ำนะครับภายในอุโมงค์หรือน้ำสู้น้ำเนี่ยครับโดยปิดอุโมงค์ทั้งสองด้านและอัดน้ำเข้าไปภายในเพื่อช่วยต้านไม่ให้น้ำและทรายจากภายนอกนะครับไหลเข้าไปในอุโมงค์ซึ่งเป็นอีกมาตรการที่ต้องดำเนินการนะครับอย่างรอบคอบและต้องติดตามผลอย่างใกล้ชิดในช่วง 2-3 วันต่อจากนี้ครับขณะที่วันนี้เองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ายืนยันนะครับว่าไม่พบการเอียงหรือการทรุดตัวของอาคารเพิ่มเติมครับแม้จะมีฝนตกหนักทั้งนี้กระทรวงเองก็ได้มีการสั่งการนะครับให้ลดปัจจัยเสี่ยงทุกด้านครับทั้งการควบคุมน้ำหนักกดทับบนผิวถนนประชาธิปกและยังคงให้ปิดการจราจรในจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยครับ
2: ไม่มีการเอ็นไม่มีการทรุดของตัวอาคารเพิ่มแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเมื่อวานนี้มีข้อกังวลนะครับจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะในส่วนของสื่อมวลชนเนาะที่มีข้อซักถามว่ากรณีถ้าฝนตกลงมาแล้วจะมีผลกระทบไหมก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นนะครับช่วงเย็นก็ฝนตกมาหนักพอสมควรถึงจะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบนะครับแล้วตอนนี้ในอุโมงค์เนี่ยก็ไม่มีอัตราที่น้ำเพิ่มขึ้นนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญอะไร
0: ส่วนเรื่องของการเยียวยาและการดูแลผู้พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบนะครับทางบริษัทผู้รับจ้างยังคงเปิดให้ลงทะเบียนรับการเยียวยาครับโดยข้อมูลล่าสุดนะครับมีผู้ได้รับผลกระทบนะครับทั้งหมด144ห้องครับในจำนวนนี้แบ่งเป็นย้ายเข้าพักในสถานที่ที่บริษัทผู้รับจ้างจัดเตรียมให้81ห้องย้ายไปพักกับบ้านญาติหรือบ้านเพื่อนนะครับ30ห้องเช่าที่พักเอง8ห้องและยังไม่สามารถติดต่อผู้พักอาศัยได้21ห้องส่วนอีก4ห้องนะครับยังคงอยู่ในอาคารซึ่งทางสำนักงานเขตธนบุรีนะครับก็จะเร่งเจรจาเพื่อให้ย้ายออกชั่วคราวครับเบื้องต้นนะครับจากการประเมินสถานการณ์นะครับก็คาดว่าอาจใช้เวลาประมาณ12วันสำหรับการให้ประชาชนนะครับกลับมาพักอาศัยตามปกติและเปิดเส้นทางจราจรบริเวณถนนประชาธิปกอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าหลายฝ่ายนะครับออกมาพูดว่าสามารถที่จะกลับมาภายใน12วันแต่ว่าทางผู้เชี่ยวชาญแล้วก็วิศวกรหน้างานเองนะครับก็บอกนะครับว่าต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งครับเพื่อให้มั่นใจนะครับว่าหลังจากที่ให้ประชาชนกลับเข้ามาในพื้นที่แล้วต้องมีความปลอดภัยสูงสุดครับ
3: ค่ะขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูกรณีของพ่อทิพย์กันหน่อยนะคะพรุ่งนี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคดีแจ้งเกิดเท็จและสวมสิทธิ์เป็นบิดาเด็กต่างด้าวหรือว่าที่ถูกเรียกว่าพ่อทิพย์ทั้งตำรวจกรมการปกครอง DSI แล้วก็ปปง.จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ใกล้ชิดนะคะ
4: ค่ะแน่นอนว่าต้องมีการขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมอีกนะคะคือสิ่งที่ยังประเมินนะคะก็คิดว่าน่าจะมีบุคคลที่เป็นในหน้าอีกจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะคนที่ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างคนที่เข้ามาร่วมขบวนการทั้งคนไทยทั้งคนจีนส่วนผู้ต้องหา4คนที่ยังอยู่ในการควบคุมตัวสอบสวนตอนนี้ตำรวจจะส่งฝากขังพรุ่งนี้ค่ะ ญาติของผู้ต้องหารายหนึ่งที่สวมสิทธิ์เป็นบิดาของเด็กไปเยี่ยมผู้ต้องหาที่สน.บางยี่เรือนะคะคืออ้างว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้รู้เห็นกับขบวนการนี้ปกติก็ทำอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์และเป็นรปภ.คือเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกหลอกหรือไม่เพราะว่าอายุมากไม่รู้ทันขบวนการค่ะ
5: บอกไหมว่าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการ
6: อันนี้หนูไม่ได้ถาม
5: เป็นใครบทบาทเป็นพ่อทิพย์เป็นอะไรรู้ไหม
6: ไม่ค่ะผมไม่ได้ถามด้วยแบบกลัวเขาเครียด
5: เขาที่เมื่อกี้ออกมาเห็นน้ำตาคุย
6: กันพออยู่ในนั้นก็เลยแบบสงสารเขาเพราะว่าเขาแก่อายุ60แล้วเขาไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยค่ะ
5: เขาไม่รู้เรื่องนี้เขาบอกมาหรือยัง
6: ไงไม่อันนี้คือเขาแก่แล้วเขาอาจจะแบบเจ้านายเขาให้เซ็นหรือเปล่านี่หนูไม่รู้ค่ะ
5: เจ้านายนี่คือเขาทำอะไรมาก่อน
6: เขาก็ขับวินขับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นยามด้วยเนี่ยค่ะประมาณนี้
4: ส่วนความคืบหน้าของการสืบสวนสอบสวนนายรัฐวิทย์จิตสุจริตวงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสำนักการสอบสวนและนิติการได้เปิดเผยข้อมูลในฐานะคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือว่าโดปาไนซ์นะคะว่านอกเหนือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรีและเจ้าหน้าที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลรวม2คนที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้การสืบสวนเชื่อว่ายังมีบุคคลอื่นที่มาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างครอบครัวชาวจีนกับนายหน้าชาวไทยขณะที่ชาวไทยซึ่งเป็นผู้รับจ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นการชักชวนกันระหว่างคนรู้จักเริ่มจากคนที่เคยทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มชาวจีนอย่างเช่นเคยรับจ้างขับรถให้เคยรับจ้างดูแลบ้านพักให้กับครอบครัวชาวจีนที่อยู่ในเมืองไทยค่ะ
3: สำหรับผู้ต้องหาที่หลบหนีหมายจับอีก3คนซึ่งเป็นพ่อแม่ชาวจีนเบื้องต้นเชื่อว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์ด้วยโดยอยู่ระหว่างการสืบสวนเชิงลึกเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลแล้วก็กลุ่มขบวนการและช่วงเย็นที่ผ่านมาหญิงชาวจีน1คนซึ่งมีรายชื่อเป็นผู้ต้องหาได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนที่สน.บางยี่เรือขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคำและคาดว่าจะส่งฝากขังในวันพรุ่งนี้พร้อมกับกลุ่มผู้ต้องหา4คนที่ควบคุมตัวได้ก่อนหน้านี้ส่วนภาพรวมความคืบหน้าทางคดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจกรมการปกครองกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ปปท.และปปง.นัดประชุมติดตามความคืบหน้าร่วมกันที่กองบังคับการตำรวจนครบาล8
4: มีความเคลื่อนไหวจากเพจ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะคะที่ระบุเนื้อหาว่าโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้รับทราบรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องแล้วและรัฐบาลจีนยึดมั่นมาโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่อยู่ในต่างประเทศให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่พำนักสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายจีนยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับมาโดยตลอดเคารพการที่ไทยปฏิบัติหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพร้อมทั้งหวังว่าไทยจะคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในระหว่างการดำเนินคดีค่ะ
3: ดูเรื่องของการเมืองนะคะพรรคการเมืองฝ่ายค้านจัดเวทีครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะหลักฐานคดีหัวสว.โดยมีการระดมนักวิชาการอดีตกกต.และนักการเมืองร่วมกันถอดรหัสจาก4พยานค่ะพร้อมกับมีการเปิดหลักฐานที่อ้างว่าเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการนัดหมายว่าจ้างและค่าใช้จ่าย
7: กิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นการ
3: คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปรัฐบาลพร้อมกับพรรคฝ่ายค้านมีการจัดเวทีครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะหลักฐานคดีหัวสว.โดยในงานมีกิจกรรมวิเคราะห์โพยเลือกสว.และบัตรเลือกตั้งพร้อมกับย้อนสังเกตการจากเทปบันทึกภาพการนับคะแนนจากวันเลือกจริงและอ้างว่าเป็นการเปิดหลักฐานคดีหัวสว.เช่นกรณีการนัดหมายและว่าจ้างนอกจากนี้ยังมีการนำบุคคล4คนที่อ้างว่าเป็นพยานจาก4จังหวัดนั่นก็คือจังหวัดมหาสารคามนครพนมหนองบัวลำภูและนครศรีธรรมราชมาร่วมเสวนาภายในงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านอธิบายการทำงานของโพยพร้อมกับจำลองเหตุการณ์โดยแจกกระดาษโพยให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานเพื่อเป็นการยกตัวอย่างการทำโพยหลังจากที่มีการนัดหมายว่าจ้างเพื่อให้ผู้ร่วมงานเห็นการไขว้เลือกระหว่างกลุ่ม
7: ถามว่าคดีโกงสว.สำคัญอย่างไรเนี่ย

0: ผมต้องย้ำนะครับว่าคดีนี้เนี่ยไม่ได้สำคัญเฉพาะกับผู้สมัครหรือว่าสว.สำรองนะครับแต่ความสำคัญของคดีนี้เนี่ยคือความสำคัญต่ออนาคตระบบการเมืองของประเทศเรา2เหตุผลนะครับเหตุผลที่1คือหากสมมติข้อกล่าวหาเป็นจริงแล้วมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่เข้าสู่อำนาจรัฐโดยมิชอบมันก็มีแนวโน้มสูงว่ากลุ่มบุคคลเหล่านั้นก็จะใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบด้วยเช่นกัน
1: ระหว่างการพูดคุยค่ะมีการเปิดเอกสารบางอย่างอ้างว่าเป็นโพยและกล่าวหาว่าหลังการเลือกตั้งในระดับจังหวัดผ่านไปมีเครือข่ายพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพยายามติดต่อตัวผู้สมัครที่ผ่านการเลือกระดับจังหวัดนะคะให้ช่วยกันรวบรวมผู้สมัครที่ผ่านการเลือกระดับจังหวัดไปรวมตัวกันไปรวมตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วก็อ้างได้ว่ามีการอำนวยความสะดวกด้านค่าใช้จ่ายค่าสมนาคุณให้เป็นรายบุคคลจากนั้นเมื่อไปรวมตัวกันในที่นัดหมายมีกระบวนการสร้างและแจกโพยเพื่อใช้ในวันเลือกสว.ระดับประเทศค่ะพร้อมกับอ้างว่าถ้าเสร็จสิ้นกระบวนการก็จะมีการจ่ายอีก 500,000 บาทต้องย้ำกับคุณผู้ชมแบบนี้ว่าทั้งหมดคือคำกล่าวอ้างที่เกิดขึ้นในเวทีวันนี้นะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งผู้ให้ข้อมูลก็บอกว่ามีการส่งต่อข้อมูลชุดนี้ให้กับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ไปแล้วทางรองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่ากกต.ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะ
2: ถ้าถึงวันที่กกต.ลงมติแล้วไม่ลงมติตามที่ควรจะเป็นไปตามหลักฐานนะครับเช่นยกหมดนะครับหรือว่าส่งให้ศาลฎีกาเพียงแค่จำนวนน้อยมากจนน่าตกใจและขัดกับหลักฐานที่มีเนี่ยนะครับตรงนี้แหละครับฐานะของความเป็นผู้เสียหายของท่านทั้งหลายเนี่ยก็จะเกิดขึ้นทันที
3: ส่วนทางด้านรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ตั้งข้อสังเกตว่าตามกฎหมายเลือกสว.หากพบว่ามีกรณีการให้เงินสัญญาว่าจะให้รวมถึงการเลี้ยงอาหารถือว่ามีความผิดเพราะตามกฎหมายห้ามทำดังนั้นหากพบการกระทำผิดแล้วแต่กกต.ไม่ทำอะไรอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบขณะที่รองศาสตราจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองอดีตสว.ระบุว่าหลักฐานทั้งเอกสารและคำให้การพยานที่ผ่านมาเห็นกระบวนการการหัวสว.มีมูลเหตุจูงใจเมื่อได้สว.มาก็จะเลือกองค์กรอิสระซื้อบ้านใหญ่ซื้อกลุ่มการเมืองมารวมกันเพื่อให้ได้จัดตั้งรัฐบาลและเป็นเสียงข้างมากในสภาสว.
1: คุณผู้ชมคะเมื่อ2วันก่อนเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดขึ้นมาบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทางด้านจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้กองทัพภาคที่2ได้ออกมายืนยันแล้วว่าเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในฝั่งของกัมพูชาอยู่ห่างจากชายแดนกว่า10กิโลเมตรนะคะแต่ชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่ายังไม่ค่อยไว้วางใจอยู่ดีสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนกลับมาเตรียมความพร้อมกันอีกครั้งนึงเพราะมีความกังวลมากนะคะส่วนเรื่องการก่อสร้างเส้นทางยุทธศาสตร์นั้นความคืบหน้าตอนนี้มีมากกว่า120กิโลเมตรค่ะการก่อสร้างถนนยุทธศาสตร์เลียบชายแดนในตำบลจรัสอำเภอบัวเชษฐและตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ก็ยังดำเนินไปต่อเนื่องนะคะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทหารกับทีมงานของหลวงตาเยื้อนขันติพะโลเจ้าอาวาสวัดเขาสาลาอตุลฐานจาโรตลอดการก่อสร้างก็ต้องใช้ความระมัดระวังมีกำลังทหารคอยคุ้มกันบางช่วงพบทหารกัมพูชาเดินลาดตระเวนหรือเข้ามาสังเกตการฝ่ายไทยก็จะเข้าไปพูดคุยอย่างสันติทำให้ตอนนี้การก่อสร้างเส้นทางนั้นเป็นไปมากกว่า20กิโลเมตรแล้วนะคะส่วนทางกองทัพภาคที่2ได้ออกแถลงการชี้แจงกรณีมีเสียงดังคล้ายระเบิดบริเวณช่องกลางอำเภอพนมดงรักเมื่อ2วันก่อนระบุว่าเสียงดังกล่าวมาจากฝั่งกัมพูชาซึ่งอยู่ห่างชายแดนประมาณ 10-15 กิโลเมตรเหตุการณ์นี้ไม่ได้กระทบกับฝั่งไทยค่ะแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่บางส่วนเริ่มกลับมาเตรียมความพร้อมถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะได้เคลื่อนย้ายกันทันค่ะ
4: ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคือสัญญาณแจ้งเตือนในโทรศัพท์เราก็โอเคอ
5: ย่างรอบที่แล้วป้าก็ได้รับการแจ้งเตือนใช่ไหมครับ
4: ใช่ปกติไม่มีอะไรหรอกถ้ามีอะไรทหารเขาก็แจ้งเพราะว่าเป็นมีรายกลุ่มของหมู่บ้านเนาะของผู้ใหญ่กำนันอะไรเงี้ยถ้ามีอะไรเขาก็จะแจ้งเรามา
5: เขาก็จะมีการแจ้งเตือนกันตลอดเวลา
4: ใช่
5: แต่ความกังวลอะไรก็ไม่กังวลเนาะ
4: ไม่กังวล

0: ความเคยชิน
1: ใช่
0: ครับ
2: คณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรก็ลงพื้นที่ช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะไปติดตามสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะที่ช่องสายตะกูตรงนั้นเป็นจุดผ่อนปรนการค้าและถึงเวลานี้ก็ปิดมานานเกือบปีแล้วพบว่าในฝั่งกัมพูชาซึ่งเป็นคาสิโนก็ยังคงมีร่องรอยความเสียหายจากการปะทะกันของทหารทั้ง2ฝ่ายปัจจุบันยังไม่มีการซ่อมแซมไม่มีชาวกัมพูชาอาศัยอยู่ในจุดนั้นค่ะ
3: มาดูการดูแลความมั่นคงของประเทศกันหน่อยนะคะอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์เห็นสอดคล้องกันนะคะว่าไม่ควรที่จะยุบกอรมน.ค่ะเพราะว่าจะขาดกลไกการประสานงานรับมือกับภัยคุกคามขนาดใหญ่แต่ว่าควรจะปรับโครงสร้างให้เหมาะสมกับภารกิจด้านความมั่นคงค่ะ
4: นายกมลศักดิ์ลีวาเมาะส.ส.จังหวัดนราธิวาสพรรคประชาชาติที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสด้วยหลักฐานทางคดีชี้ชัดว่ารถปืนและคนล้วนมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.และจากเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นแรงกดดันและชนวนเหตุสำคัญที่นำมาสู่ข้อเสนอของนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้ยุบกอรมน.โดยพุ่งเป้าไปที่บทบาทของกอรมน.กับการแก้ปัญหาชายแดนใต้ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยมีข้อสังเกตว่ากอรมน.ขยายภารกิจมากขึ้นหลังเหตุรัฐประหารปี2549พร้อมทั้งเพิ่มงบประมาณจำนวนมากจนกลายเป็นองค์กรขนาดใหญ่เกินไปและมีภารกิจซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆขณะที่เลขาธิการกอรมน.ย้ำถึงความสำคัญของกอรมน.ว่าไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะการแก้ปัญหาชายแดนใต้เท่านั้นแต่เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่บูรณาการการทำงานทั้งฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจและฝ่ายพลเรือนรับมือภัยคุกคามความมั่นคงในทุกมิติทั้งปัญหายาเสพติดภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ภายใต้การบริหารงบประมาณตามภารกิจ
5: ในแต่ละกระทรวงทบวงกรมเขามีกฎหมายเขามีหน้าที่ของเขาอยู่นะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงยังไงมีหน้าที่เป็นแกนกลางในการบูรณาการงานที่อย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่แหละว่าการกรณีการดับไฟป่าหมอกควันคือเรามักจะได้ข่าวอยู่ตรงนี้ถ้าพูดคำว่าบูรณาการหมายความว่าไม่มีใครทำงานคือถ้านั่งในห้องประชุมแล้วบอกบูรณาการกันแล้วก็แยกย้ายเนี่ยไม่ใช่แต่กรมน.เนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการบูรณาการมีกฎหมายนะครับแล้วก็มีหน้าที่มีภารกิจดังกล่าว
4: ขณะที่พลโทพระดอนพัฒนถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติชี้ว่าไม่ควรยุบกอรมน.ด้วยเหตุว่าจะทำให้ขาดกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการรับมือภัยคุกคามขนาดใหญ่แต่เสนอให้ใช้วิธีปรับปรุงและปฏิรูปโครงสร้างเพื่อมุ่งสู่การเพิ่มขีดความสามารถให้สอดคล้องกับหลักสากลพร้อมย้ำว่าภัยคุกคามที่ซับซ้อนไม่สามารถแก้ไขได้เพียงหน่วยงานเดียวส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าหากยุบกอรมน.จะไม่มีเจ้าภาพในการขับเคลื่อนโดยเฉพาะขาดผู้มีอำนาจในการตัดสินใจสูงสุดและที่สำคัญกองทัพในฐานะข้าราชการประจำไม่มีอำนาจโดยชอบจากฝ่ายการเมืองก็จะทำงานได้ลำบากดังนั้นควรปรับโครงสร้างให้เหมาะสมกับภารกิจงานจะดีที่สุดแม้แนวคิดยุบกอรมน.จะถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็วโดยนายกรัฐมนตรีด้วยการย้ำความจำเป็นของกอรมน.ในฐานะกลไกสำคัญของรัฐบาลแต่ข้อเสนอของนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาซึ่งเป็นบุคคลที่นายอนุทินให้มาช่วยสางปัญหาชายแดนใต้ในรัฐบาลชุดนี้ย่อมสะท้อนถึงมุมมองที่แตกต่างระหว่างฝ่ายการเมืองในพื้นที่กับฝ่ายความมั่นคงที่ดูแลภาพรวมการแก้ปัญหาชายแดนใต้ที่ยืดเยื้อมากว่า20ปีดวงทิพย์เยี่ยมภพไทย PBS รายงาน
2: หลังจากที่สามารถสกัดจับไอซ์น้ำหนัก200กิโลกรัมได้ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงเร่งขยายผลอยู่นะคะเบื้องต้นคนขับรถนั้นอ้างว่าไม่ทราบจริงๆว่ามียาเสพติดทราบเพียงแค่ว่าให้ส่งพัสดุไปปลายทางที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะ ไอซ์บรรจุในกล่องกระดาษสีน้ำตาลรวม11กล่องค่ะน้ำหนักรวมประมาณ200กิโลกรัมที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้จากรถบรรทุกส่วนบุคคลแบบตู้ทึบสีขาวระหว่างที่ผ่านด่านตรวจความมั่นคงเกาะหม้อแกงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเบื้องต้นคนขับรถคันดังกล่าวให้การบอกว่ารับกล่องทั้งหมดมาจากบริษัทแห่งหนึ่งที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อนำไปส่งปลายทางพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสแต่ไม่รู้ว่ามียาเสพติดจนเจ้าหน้าที่เรียกตรวจแล้วก็ตรวจพบไอซ์ดังกล่าวการสอบสวนขยายผลนั้นตำรวจเชื่อว่าเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะเพื่อเตรียมส่งไปยังปลายทางประเทศเพื่อนบ้านหากยาเสพติดล็อตนี้ส่งถึงปลายทางมูลค่าจะสูงเกือบร้อยล้านบาทที่ผ่านมาพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจสำคัญด้านความมั่นคงเนื่องจากยาเสพติดอาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงมุ่งเน้นการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อสกัดกั้นและตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดอย่างเป็นระบบค่ะ
3: พื้นที่หนึ่งที่มีปัญหายาเสพติดนั่นก็คือที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะตอนนี้มีประชากรกว่า 70,000 คนค่ะทั้งคนในพื้นที่แล้วก็ประชากรแฝงรวมไปถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหนึ่งในปัญหารุนแรงของพื้นที่ก็คือยาเสพติดอย่างที่บอกไปนะคะซึ่งพบผู้เสพติดเฮโรอีนอายุน้อยที่สุดเพียง13ปีเท่านั้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการขับเคลื่อนการบำบัดรักษาฟื้นฟูกลุ่มผู้เสพติดทั้งการใช้ยาและการบำบัดทางจิตเวชติดตามเรื่องนี้จากคุณกิตติพรบุญอุ้มค่ะ
0: ไปซื้อกับเจ้าประจำซื้อขายง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ
1: โอ้ง่ายมากง่ายกว่าขนมอีก
0: โอ้โหมันเยอะเหรอ
1: เยอะ
0: ถ้าคนว่าใครขายคนนอกหรือคนพื้นที่นี่แหละ
1: ใช่คนพื้นที่นี่แหละแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่นี่นานหรือว่าเขามาจากข้างนอกอะไรประมาณนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: ซื้อประจำรู้ว่าเราติดปั๊บเดินหาเราเลยชอบอีกเป้างั้นเลย
1: ใช่ใช่โทรตามเลยอะไรประมาณนี
0: ้ขนาดนั้น
1: ใช่
0: เสนอขายขนาดนั้นแล้วเขาโทรตามเราว่าไงเอา
1: ก็เราก็บอกว่าคนที่เคยใช้แล้วคนที่เคยเล่นแล้วก็มาก็อย่าใช้เหมือนกันทุกอย่าง
0: ใช่ไหมแค่ได้ยินมันก็แค่ได้ยินก็มือสั่นแล้วอ่ะ
1: ใช่
6: เป็นคำยืนยันจากหญิงวัยกลางคนผู้เข้ารับยาเมทาโดนที่โรงพยาบาลเกาะสมุยเพื่อบำบัดอาการเสพติดเฮโรอีนหลังจากใช้มานานกว่า10ปีแต่การเลือกเสพไม่ได้ง่ายเหมือนซื้อหากว่าจะตัดใจเลิกได้ก็ใช้เวลาอยู่นานจนร่างกายเสื่อมโทรมกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเช่นเดียวกับชายวัยกลางคนคนนี้ที่ใช้เฮโรอีนมายาวนานเสพครั้งแรกตอนอายุ25ปีแม้จะเคยถูกจับถึง2ครั้งแต่ก็หวนกลับไปใช้ซ้ำอีกกระทั่ง2ปีก่อนในวัย51ปีสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาแม้ตอนนี้ฤทธิ์ของเฮโรอีนยังส่งผลต่อร่างกายแต่ก็สามารถใช้ชีวิตได้ดีขึ้น
7: เพราะเมทาโดนนี่เป็นสิ่งที่เหมือนคุณหมอพูดเมื่อกี้ก็คือทดแทนได้เลยครับผมแต่ว่าในกระบวนการของคุณหมอเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเขาควบคุมครับผมคือเขาจะใช่คือดูอาการของเราก็จะลดตัวยาทีละหน่อยทีละหน่อยจนให้เราพ้นสภาพครับถ้าพูดจริงๆมันก็เป็นยาเสพติดเป็นตัวที่ว่าทรมานมากที่สุดแล้วก็ทำลายมากที่สุดชีวิตเลยครับผมแล้วก็ขนาดเลิกได้แล้วมันยังหลอกหลอนในจิตใจในหัวอยู่เลยครับผม
6: สถานการณ์การเสพติดเฮโรอีนบนเกาะสมุยมีนัยสำคัญคือผู้ใช้และผู้เสพติดเกือบทั้งหมดเป็นคนพื้นที่แพทย์พบผู้เข้ารับการบำบัดอายุน้อยที่สุดเพียง13ปีโดยเป็นการใช้ตามพี่ชายที่มีอายุเพียง15ปีเท่านั้น
8: มีน้องอายุ13ปีอยู่คนตอนนี้กำลังลำบัดอยู่ที่เราด้วยนะคะเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมที่บ้านเขาอะค่ะทำงานอยู่แล้วก็มีญาติพี่น้องเขาใช้อยู่นะคะเขาก็เข้าถึงได้ง่ายแล้วเห็นญาติพี่น้องใช้เขาก็เลยไปใช้ด้วยนะคะแล้วตอนนี้ก็เข้ามาสู่กระบวนการบำบัดรักษาแล้วค่ะ
9: ทางครอบครัวเลยไหมครับที่บำบัดตอนนี
8: ้ตอนนี้มีเขามีแค่คือพอดีพ่อแม่เขาเสียแล้วเขาอยู่กับป้าค่ะก็มีสองคนพี่น้องของพี่น้องนี่ก็มาสู่กระบวนการบำบัดรักษาแล้วค่ะ
10: พี่อายุเท่าไหร
8: ่พี่15ปีค่ะน้อง13พี่15
6: ปัจจุบันมีผู้เสพติดเฮโรอีนเข้าบำบัดรักษาฟื้นฟูที่โรงพยาบาลเกาะสมุยประมาณ40คนการให้ยาเมทาโดนจะออกฤทธิ์ใกล้เคียงกัน ช่วยลดความอยากยาลดอาการลงแดงลดโอกาสกลับไปใช้ซ้ำและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างปกติแต่ในขณะ

0: เดียวกันแพทย์ก็ยอมรับว่ามีบางส่วนที่บำบัดขาดช่วงเพราะหันไปใช้สารอื่นทดแทน
1: ปกติแล้วคนที่ขาดนัดนะคะก็จะมีการโทรติดตามเป็นวงรอบนะคะว่าเขาติดปัญหาติดประเด็นอะไรก็เนี่ยจะได้เลยทำให้บางส่วนก็จะได้ข้อมูลกลับมาค่ะว่าติดงานไปต่างจังหวัดแล้วก็มีการใช้สารอื่นๆมาทดแทนไปก่อนระหว่างนี้เดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเข้าสู่กระบวนการอีกครั้งนึงอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ฟีดแบคอย่างเงี้ยกลับมาก็เลยนำมาเป็นข้อเรียนรู้ของทางทีมสาธารณสุขเหมือนกันนะคะ
0: โรงพยาบาลเกาะสมุยเป็นหน่วยบริการด้านการแพทย์ที่ให้การดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดมายาวนานกว่า30ปีการบำบัดรักษาในช่วง3ปีย้อนหลังพบผู้ป่วยที่ใช้เฮโรอีนมีแนวโน้มลดลงอย่างในปี2567มีจำนวน49คนในปีปัจจุบันมีประมาณ40คนแต่ที่น่ากังวลแพทย์ระบุว่าพบผู้ใช้แอมเฟตามีนและกัญชาเพิ่มสูงขึ้นและข้อมูลยังแสดงให้เห็นในกลุ่มผู้ที่ติดยาเสพติดช่วงอายุ 20-40 ปีจะมี1ใน3คนที่เสียชีวิตจากยาเสพติดเพราะการทำร้ายตัวเองสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหายาเสพติดและความจำเป็นในการพัฒนาระบบดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกิตติพรบุญอุ้มไทย PBS รายงาน
2: คุณผู้ชมคะมีการเปิดเผยตัวเลขความผิดปกติของผลสอบข้าราชการท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกมานะคะบอกว่าศูนย์สอบที่มีคะแนนผิดปกติสูงสุดก็คืออยู่ในพื้นที่ภาคใต้คือที่สงขลานะคะรองลงมาคือที่นครศรีธรรมราชค่ะ
3: มีจำนวนผู้ที่ต้องตรวจสอบนั้นเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะแล้ววันนี้นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะทางหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ออกมาให้ความเห็นในช่วงที่ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาบอกว่าการตั้งกรรมการสอบทุจริตเรื่องของการสอบเนี่ยควรใช้คนนอกเปิดทางให้กระบวนการสอบสวนเอาผิดถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังได้ค่ะระหว่างที่ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายอภิสิทธิ์เวชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นว่ามีความน่าเป็นห่วงเพราะหากพิจารณารายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหญ่ก็ยังขาดสัดส่วนบุคลากรที่เป็นบุคคลภายนอกอาจจะมีผลต่อการสาวไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังตัวจริงค่ะ
4: เราก็เป็นห่วงอยู่เพราะว่าจริงๆกรรมการที่อาจจะถือว่าใหญ่สุดในแง่ของการดูจากประธานเนี่ยก็คือกรรมการของท่านรองนายกแต่ว่าเรากังวลว่าจริงๆมันควรจะใช้บุคลากรที่เป็นคนข้างนอกที่จะสามารถดำเนินการได้จริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ในระบบส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาว่าในที่สุดแล้วจะสาวไปถึงคนที่มีอำนาจที่แท้จริงมากน้อยแค่ไหนก็จะกลายเป็นการไปจบลงอยู่ที่เจ้าหน้าที่ระดับล่างมากกว่า
2: ขณะที่วันนี้เครือข่ายสตรองต่อต้านทุจริตประเทศไทยเปิดเบาะแสใหม่ผ่านทางเฟซบุ๊กได้มีการอ้างถึงการจ่ายเงิน 500,000 บาทเพื่อแลกกับการสอบติดและก็กล่าวอ้างอิงถึงพฤติการที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปทีมข่าวไทย PBS สอบถามไปยังชมรมสตรองต่อต้านทุจริตประเทศไทยก็ได้รับคำชี้แจงนะคะว่าเป็นเบาะแสที่ได้มาจากผู้ที่เข้าสอบในสนามสอบพื้นที่ภาคใต้ย้อนกลับไปดูรายงานผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้ง10ศูนย์สอบทั่วประเทศก็พบว่าจากข้อมูลภาพรวมที่มีการเรียกบรรจุ 15,520 รายเข้ามารายงานตัวและได้รับการบรรจุไปแล้ว 14,988 รายมีคะแนนผิดปกติถึง 5,377 รายค่ะ
3: ทีนี้ถ้าไปไล่เรียงตามลำดับความผิดปกตินะคะจะเห็นว่า2อันดับแรกเนี่ยเป็นสนามสอบในพื้นที่ภาคใต้อันดับที่1เป็นศูนย์สอบภาคใต้2สงขลาที่นั่นมีผู้เข้าสอบ628คนตรวจหมดแล้วปรากฏว่าความผิดปกติพบถึง477คนหรือร้อยละ75นะคะอันดับ2ศูนย์สอบภาคใต้1นครศรีธรรมราชค่ะผู้เข้าสอบ 1,046 คนตรวจหมดแล้วพบความผิดปกติ775คนร้อยละ74ทีเดียวค่ะอันดับที่3และ4นั้นเป็นสนามสอบในภาคกลางคือปทุมธานีพบความผิดปกติร้อยละ43ส่วนที่จังหวัดนครปฐมก็ตรวจหมดแล้วเช่นกันพบความผิดปกติ 37% นะคะอันดับที่5เป็นสนามสอบอุดรธานีผู้เข้าสอบ955คนตรวจทั้ง

0: มดแล้วพบความผิดปกติ326คนหรือว่าร้อยละ34ค่ะ
1: เครือข่ายแรงงานหญิงยื่น4ข้อเสนอปฏิรูปกฎหมายแรงงานนะคะโดยมีการหยิบยกเรื่องของการขยายสิทธิ์ลาคลอด180วันค่ะคุ้มครองแรงงานทุกกลุ่มขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ก็ออกมาเตือนนะคะบอกว่าตอนนี้ไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตเด็กเกิดต่ำที่สุดในรอบ75ปีซึ่งเสนอรัฐบาลนะคะบอกว่าควรจะร่วมรับภาระต้นทุนการมีบุตรเพื่อรักษากำลังแรงงานในอนาคตค่ะเครือข่ายแรงงานหญิงนักวิชาการและภาคประชาชนจัดเวทีเสวนาสิทธิความเป็นมารดาของแรงงานหญิงพร้อมกับยื่น4ข้อเสนอปฏิรูปกฎหมายคุ้มครองแรงงานผู้จัดการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมระบุว่าเพื่อให้สอดรับกับตลาดแรงงานยุคใหม่เสนอให้ขยายสิทธิ์ลาคลอดจาก120วันเป็น180วันคลุ้มครองแรงงานนอกระบบและแรงงานแพลตฟอร์มปฏิรูปสำนักงานประกันสังคมให้เป็นองค์กรอิสระและผลักดันไทยรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO
2: คนที่เป็นหัวหน้างานคนที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะคะถึงแม้รัฐมนตรีบางคนอาจจะบอกว่าผมยังไม่มีลูกเลยจะทำยังไงไม่จำเป็นเลยค่ะเดี๋ยวนี้ถามใครก็ได้หรือถาม Google ก็ง่ายที่ปรึกษาก็เยอะแยะอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องมีการเราจะทำเรื่องอะไรเนี่ยเราควรจะต้องมีการศึกษาและนำไปสู่การหาทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิด
0: ข้อเสนอครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตประชากรของไทยนะคะรองศาสตราจารย์กิริยาคุณกลการคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่าประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ต่ำที่สุดในรอบ75ปีแล้วก็เป็นปีที่5ติดต่อกันที่จำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าผู้เกิดส่งผลกระทบต่อกำลังแรงงานฐานภาษีและระบบประกันสังคมในอนาคตค่ะสาเหตุสำคัญไม่ใช่คนรุ่นใหม่ไม่อยากมีลูกแต่เป็นเพราะต้นทุนการมีบุตรตกอยู่กับผู้หญิงและครอบครัวทั้งค่าใช้จ่ายการหยุดงานและโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพจึงเสนอให้รัฐรับภาระค่าจ้างช่วงลาคลอดผ่านกองทุนประกันสังคมหรือกองทุนของรัฐเพื่อลดการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานหญิงพร้อมกับขยายสิทธิการลาคลอดและเงินชดเชยไปยังแรงงานนอกระบบกว่า20ล้านคน
3: ต้นทุนของการมีลูกเนี่ยมันตกอยู่กับผู้หญิงและครอบครัวโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเป็นหลักนะคะครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ประโยชน์จริงๆเกิดกับสังคมเกิดกับพวกเราในสังคมไม่ว่าจะมีลูกหรือไม่มีลูกก็ตามนะคะเพราะการมีลูกของอาจารย์สุดท้ายลูกสาวของอาจารย์ก็ไปสร้างระบบเศรษฐกิจไปจ่ายภาษีนะคะแล้วก็ซึ่งก็จะกลับมาเป็นบำนาญของพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะของลูกของเธอจ่ายบำนาญให้กับเรานะคะคุณทุกคนได้ประโยชน์จากการมีลูกของอาจารย์แต่อาจารย์เป็นคนรับภาระทั้งหมด
1: เครือข่ายแรงงานและนักวิชาการในวงเสวนานี้ก็เห็นตรงกันนะคะว่าการสนับสนุนการมีบุตรไม่ใช่เพียงสวัสดิการของครอบครัวแต่ว่าเป็นการลงทุนด้านทุนมนุษย์ที่จะช่วยรักษากำลังแรงงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวค่ะ
0: เหตุการณ์เพลิงลุกไหม้รถไฟฟ้า MG4 Electric เมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมามีคำชี้แจงจากบริษัทแล้วนะคะว่าตรวจสอบเพราะว่าสาเหตุหรือว่าต้นตอเนี่ยไม่ได้มาจากแบตเตอรี่มาตรฐานที่มาจากผู้ผลิตแต่ยังไงก็ตามเหตุการณ์นี้ก็สร้างความกังวลกับผู้บริโภคค่ะขณะเดียวกันนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยก็มองว่าอุตสาหกรรม EV ก็ต้องพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่ให้มากขึ้นด้วยค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะที่รถยนต์ไฟฟ้าเกิดเพลิงไหม้แล้วมีผลกระทบกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าโดยทางนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยระบุว่าสิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาก็คือการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะแบตเตอรี่ซึ่งปัจจุบันยังมีการลักลอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอกมีข้อเสนอไปถึงภาครัฐให้เพิ่มความเข้มงวดของการกำกับดูแลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคด้วยค่ะ
4: ว่ารถที่ไฟไหม้กันหลายๆแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าอุปกรณ์เนี่ยไม่มาตรฐานนะแบตเตอรี่เอาไปแพ็คเองแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทุกคันเนี่ยทุกยี่ห้อเลยไม่ว่าราคาขนาดไหนต้องผ่านมาตรฐาน UNR 100นะฮะซึ่งแบตเตอรี่ที่แพ็คเองเนี่ยไม่ได้ผ่านมาตรฐานตรงนั้นแต่ก็ยังขายกันได้นะผมไม่ต้องพูดถึงโทรศัพท์ไม่ต้องพูดถึงรถยนต์เลยครับเอาแค่โทรศัพท์มือถือเนี่ยเราไปร้านโทรศัพท์มือถือแล้วไปขอเขาเปลี่ยนแบตเตอรี่คำถามแรกเขาถามเราเลยว่า

0: จะเอาแบบมีอมกหรือไม่มีนะซึ่งผมคิดว่าถ้าเราเอาความปลอดภัยเป็นหลักเนี่ยเราไม่ควรมีเลยผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีมอกมาขายในประเทศไม่แตกต่างกับรถไฟฟ้าครับ
1: แม้ว่าจะเกิดเหตุหลายครั้งแต่ก็ยังคาดว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าปีนี้จะเติบโตประมาณร้อยละ50เมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะมีแรงหนุนมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นแต่ว่าอุตสาหกรรม EV ไทยก็ยังต้องเผชิญการแข่งขันจากรถยนต์ที่นำเข้ามาทั้งคันมีข้อเสนอให้ภาครัฐออกมาตรการส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศพร้อมกับใช้มาตรการจูงใจด้านการลงทุนรวมไปถึงกำหนดเพดานราคารถยนต์นำเข้าต้องไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทค่ะ
2: นายสุภกิจบุญสิริผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมก็เผยผลการศึกษาความพร้อมด้านยานยนต์พลังงานใหม่ของกลุ่มประเทศล้านช้างแม่โขงก็พบนะคะว่าไทยอยู่ในระดับความพร้อมปานกลางแม้ตลาดรถยนต์ EV จะเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะแต่ว่ายังมีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งการขาดระบบบริหารจัดการพลังงานสำหรับสถานีชาร์จอัจฉริยะกฎหมายรองรับยานยนต์อัตโนมัติรวมถึงเครือข่ายสถานีชาร์จที่ยังไม่ครอบคลุมจึงเสนอให้ไทยเร่งต่อยอดจากฐานการผลิตยานยนต์เดิมไปสู่การเป็นฐานการผลิตและศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานยานยนต์พลังงานใหม่ของภูมิภาคผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จขณะที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ก็ระบุถึงการลงทุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงในไทยส่วนใหญ่ยังเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำหากไทยต้องการยกระดับอุตสาหกรรมชั้นสูงที่มีมูลค่าต้องส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมต้นน้ำโดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายผลิตชิปอัจฉริยะสัญชาติไทยให้ได้
3: แต่วันนี้สิ่งที่เรายังมีไม่มากเนี่ยคือต้นน้ำของเซมิคอนดักเตอร์อันนี้แหละเป็นจุดที่เราพยายามจะ move value chain ประเทศไทยเนี่ยไปสู่ต้นน้ำมากขึ้นแล้วก็พยายามโฟกัสที่ segment ที่เรามีโอกาสสูงนะอย่างเรื่องของเซนเซอร์โฟโตนิกแล้วก็ power management โดยยุทธศาสตร์ semiconductor ที่เรากำลังทำมาอยู่นี้นะครับก็ตั้งเป้าว่าเราจะไปถึงจุดที่เรียกว่าเป็น made in Thailand chip คือสามารถพัฒนาชิปได้ครบวงจรในประเทศไทยและที่สำคัญคือต้องมี local champion ด้วยเราไม่ได้ต้องการแค่ดึงต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยแต่ต้องการสร้างต้องการปั้นบริษัทไทยนี่ให้เป็นโลโก้แชมเปี้ยนในการทำงานควบคู่กับบริษัทต่างชาติแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในซัพพลายเชนได้ด้วย
1: ทางเลขาธิการ BOI บอกด้วยนะคะว่ามูลค่าการขอรับสิทธิ์ส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดโดยเฉพาะไตรมาสแรกปีนี้มูลค่าสูงถึง1ล้านล้านบาทจุดเด่นของไทยคือการมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมตั้งโรงงานได้ทันทีและมีซัพพลายเชนในประเทศแต่ไทยก็ยังมีข้อจำกัดที่จะต้องเร่งปลดล็อกเช่นการส่งเสริมไฟฟ้าพลังงานสะอาดการเจรจา FTA กับประเทศคู่ค้าใหม่ๆซึ่งจะทำให้ไทยมีประตูการค้าไปสู่ตลาดโลกได้กว้างขึ้นค่ะ
2: เวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการของโรงงานรีไซเคิลยางรถยนต์ในตำบลกลอนโดอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีต้องยุติลงนะคะหลังจากที่ชาวบ้านทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็คัดค้านและโต้เถียงกันอย่างดุเดือดจนไม่สามารถหาข้อสรุปกันได้ค่ะ
4: แม่งมันก็แม่งเป็นบังคับต้องทำรถโรงงานนะไม่ยี่ห้อนะสิไร
5: โอ้แม่งเลยนะ
4: ผมอยู่ทุกวัน
5: เดี๋ยวเอาไหม
4: เอาผมเอา
2: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมในการประชุมเนี่ยใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายต้องยุติลงค่ะยังไม่มีการลงมติหลังจากที่ชาวบ้านจากหมู่ที่6และหมู่ที่7ตำบลกลอนโดมีความเห็นแตกต่างต่อการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของโรงงานรีไซเคิลยางรถยนต์และผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากยางที่ใช้แล้วจนผู้จัดประชุมเนี่ยต้องยุติการหารือเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์นั้นบานปลายเวทีประชาคมครั้งนี้จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโดซึ่งเชิญชาวบ้านเข้าร่วมกว่า400คนผู้แทนหน่วยงานราชการผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ผู้แทนคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรร่วมรับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจารณาการขอใบอนุญาตของโรงงานดังกล่าวค่ะ
1: ในช่วงของการชี้แจงค่ะตัวแทนโรงงานได้เสนอแผนลดผลกระทบต่อชุมชนทั้ง

0: การปรับปรุงระบบดักจับควันและกลิ่นติดตั้งระบบปิดที่จะลดการฟุ้งกระจายของมลพิษแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบโรงงานนะคะแต่ชาวบ้านบางส่วนระบุว่ามาตรการดังกล่าวยังเป็นเพียงแผนงานที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจึงยังไม่เพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นชาวบ้านที่คัดค้านระบุว่าตลอดเวลาที่โรงงานเปิดดำเนินกิจการได้รับผลกระทบจากกลิ่นควันและฝุ่นละออง PM 2.5 อ้างว่ามีคนในชุมชนจำนวนหนึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคปอดจึงต้องการให้ย้ายโรงงานออกจากพื้นที่ค
1: ่
0: ะ
1: แม่นนะ
2: ใช่ระยะ 2-3 วันเอง
1: หนูไม่รู้ว่าเอาอะไรเหมือนกัน
2: วันก่อนยังไม่เอาอยู่เลยแต่วันนี้เอา
1: เพราะว่าอะไรรู้ไหม
2: ใช่ไม่ต้องการให้อยู่ในพื้นที่ต่อไปไม่รับการแก้ไขใดๆทั้งสิ้น
3: ชาวบ้านที่เห็นต่างก็มองว่าแม้จะมีกลิ่นรบกวนนะคะแต่ว่าก็เป็นบางช่วงเท่านั้นแต่ทางโรงงานก็ยังเป็นแหล่งสร้างงานแล้วก็รายได้ให้กับคนในชุมชนจึงต้องการให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ค่ะปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโดได้มีการออกคำสั่งระงับการประกอบกิจการโรงงานแห่งนี้มาสักประมาณ1เดือนแล้วนะคะเนื่องจากยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแม้จะมีใบอนุญาตประกอบกิจการโดยผู้บริหารโรงงานชี้แจงก็แจ้งนะคะว่าไม่เคยทราบว่าต้องขอใบอนุญาตดังกล่าวและอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอให้ถูกต้องตามกฎหมายและเมื่อไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้จึงนัดชาวบ้านกลับมาลงคะแนนเสียงใหม่ในสัปดาห์หน้าโดยจะใช้วิธีลงมติโดยตรงนะคะพร้อมกับเปิดโอกาสให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่และผู้แทนคณะกรรมการการสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแล้วก็หาแนวทางแก้ไขปัญหากันต่อไปค่ะในปีที่แล้วอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์และอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมหนักนะคะและความเสียหายก็ค่อนข้างมากทีเดียวปีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยค่ะทุกครั้งที่มีฝนตกชาวบ้านริมแม่น้ำป่าสักในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะออกมาติดตามสถานการณ์น้ำออกมาตรวจเช็คข่าวสารจากหน่วยงานค่ะเพราะกังวลว่าจะเกิดน้ำท่วมเหมือนกับปีที่แล้วคือชาวบ้านน่ะเล่าว่าปีที่แล้วน้ำท่วมบ้านไป7ครั้งนะคะแม้ว่าปีนี้หน่วยงานภาครัฐจะระดมเครื่องจักรเข้าขุดลอกลำน้ำซ่อมแซมผนังที่พังเสียหายแต่ความล่าช้าของการก่อสร้างก็ทำให้เกิดความกังวลหากฝนตกหนักน้ำมาเร็วจะมีปัญหาน้ำท่วมซ้ำรอยหรือไม่ค่ะ
4: แม่แต่ปีนี้เราเป็นไงบ้างเรื่องน้ำท่วมกังวลยังไงบ้างไหม
5: กังวลว่ามันถ้าทำไม่เสร็จแล้วทีนี้ตรงที่รอยแตกอ่ะที่มันแตกอ่ะมันน้ำมันจะพุ่งมาหาเราอีก
4: เราอยู่ตรงไหนนะ
5: ตรงช่วงที่แตกพอดีแล้วถ้าน้ำมันมาแรงมันมาพุ่งมาเลยมาแบบเราไม่ได้ตั้งตัวทีนี้มากระพุ่งเข้าบ้านเลยเก็บไม่ทันหรอก
4: ข้าวของที่เห็นอยู่นี่เสียหายหมด
5: เสียหายหมดรอยแพร่หมด
4: ปีที่แล้วมีอะไรเสีย
5: โอ้โหทั้งบ้านเลยไม่เหลือเพราะมันเก็บไม่ทันเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะแตกตอนไหนไงมันไม่ค่อยๆมามันพุ่งมาเลย
3: สำหรับแผนรับมือน้ำท่วมในปีนี้อำเภอหล่มสักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการวางระบบป้องกันเขตเศรษฐกิจสำคัญแม้โครงสร้างพื้นฐานบางส่วนจะยังอยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ว่าทางอำเภอค่ะยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้วยการจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นระบบทั้งซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผนอพยพเพื่อรับประกันความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนหากเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้นค่ะ
6: เน้นครับตอนนี้ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเรียกว่าจุดอ่อนไหวจุดเปราะบางที่สุดนะครับตอนนี้เราก็ทำอย่างน้อยตอนนี้เบื้องต้นเลยเนี่ยเราทำฐานข้อมูลนะครับพี่น้องประชาชนไปหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะครับเพื่อจะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันไม่คาดฝันเนี่ยเราก็ได้เน้นเรื่องของการอพยพนะครับเรากำหนดจุดศูนย์พักพิงไว้เรียบร้อยกระบวนการบริหารจัดการทั้งหมดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของการปกป้องเนี่ยเราก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้ทั้งหมดการสำรวจข้อมูลต่างๆนะครับในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ตอนนี้เราก็เตรียมความพร้อมไว้หมดครับ
0: ีกจุดหนึ่งนะคะที่ปีที่แล้วมีผลกระทบจากน้ำท่วมก็คือโรงพยาบาลตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์น้ำท่วมสูงเดือดร้อนทั้งผู้ป่วยทั้งบุคลากรทางการแพทย์สำหรับปีนี้ก็มีการติดตั้งแผ่นสแตนเลสขนาดใหญ่บริเวณประตูทางเข้าออกรวมไปถึงช่องว่างระหว่างอาคารโดยเฉพาะเครื่องปั่นไฟป้องกันไม่ให้กระทบกับการให้บริการประชาชนนอกจากนี้ก็ยังมีการเตรียมแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังที่ปลอดภัยค่ะ
7: เราน่าจะต้องมีการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆว่าจะมีการเคลื่อนย้ายอย่างไรรวมไปถึงยูนิตทันตกรรมด้วยนะตอนนี้คือก็ได้สอบถามทางผู้ปฏิบัติงานแล้วว่าถ้าเกิดสมมติมีน้ำท่วมมาเนี่ยระบบการเคลื่อนย้ายก็มีการซ้อมกันแล้วครับว่ายูนิตทำฟันที่คิดว่าไม่สามารถย้ายได้เรามั่นใจนะว่าปีนี้เราจะสามารถเคลื่อนย้ายได้ถ้ามีการเตือนภัยตั้งแต่เนิ่นๆว่าน้ำจะเข้าพื้นที่เราเมื่อไหร่อะไรยังไงซึ่งคิดว่า2ชั่วโมงเราสามารถเคลื่อนย้ายได้ครับ
3: การสอบถามชาวบ้านก็บอกนะคะว่าที่ผ่านมาอำเภอตรอนเนี่ยไม่เคยเกิดน้ำท่วมใหญ่มาก่อนค่ะจึงไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าทำให้เมื่อเกิดน้ำท่วมชาวบ้านไม่ทันตั้งตัวค่ะในปีนี้จึงต้องการเครื่องมือเตือนภัยที่ได้มาตรฐานแล้วก็เชื่อถือได้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ชาวบ้านได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันความเสียหายได้ทันค่ะ
0: ใช้เวลากว่า10ปีนะคะทีมนักวิจัยถึงจะเพาะพันธุ์ลูกพญาแร้งได้สำเร็จแล้วก็นับเป็นครั้งแรกของพื้นป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นครั้งแรกของไทยด้วยหลังจากที่สูญหายไปจากธรรมชาตินานกว่า30ปีทีเดียวนะคะ
3: ค่ะนอกจากจะใช้เวลาที่ยาวนานแล้วนะคะต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะคืนประชากรพญาแร้งที่ได้รับฉายาว่าเทศบาลของพื้นป่ากลับสู่ธรรมชาติคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองติดตามภารกิจนี้ค่ะ
8: ถ้าจะให้พูดถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับหลายคนอาจจะนึกถึงความเป็นมรดกโลกหรือว่าอาจจะนึกถึงผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์น้อยใหญ่แต่ว่าผืนป่าแห่งนี้ครับมันเคยมีสัตว์ปีกชนิดหนึ่งที่เคยโบยบินอยู่บนน่านฟ้าของผืนป่าแห่งนี้ครับราว30ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยค้นพบมันอีกเลยวันนี้มันมาอยู่ที่นี่ครับที่ห้วยขาแข้งแล้วก็รอที่จะออกไปโบยบินในอนาคตครับลึกเข้าไปในผืนป่าห้วยขาแข้งบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าซับฟ้าผ่ามีกรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่สูงราวตึก6ชั้นตั้งอยู่ท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่สถานที่แห่งนี้คือความหวังของการนำพญาแร้งกลับคืนสู่ธรรมชาติหลังจากพวกมันหายไปจากพื้นป่าไทยมานานกว่า30ปีภายในกรงป๊อกและมิ่งพญาแร้งพ่อแม่พันธุ์ถูกจับคู่ผสมพันธุ์จนให้กำเนิดลูกนก2ตัวอายุ4เดือนและ3ปีนับเป็นลูกพญาแร้งที่ลืมตาดูโลกในพื้นป่าห้วยขาแข้งเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3ทศวรรษ
9: ก็คือเรามีแร้งประจำถิ่นเนาะแร้งประจำถิ่นก็คือแร้งที่กำลังวางไข่ในประเทศไทยนะมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดเนาะก็มีพญาแร้งซึ่งเป็นแร้งขนาดใหญ่สุดในบ้านเรานะครับแล้วก็แร้งเทาหลังขาวแล้วก็แร้งสีน้ำตาลนะฮะซึ่งทั้ง3ชนิดเนี่ยมันเขาเรียกว่าสูญพันธุ์ไปจากในธรรมชาติในบ้านเราประเทศไทยหายไปหมดแล้วโดยของพญาแร้งเนี่ยก็คือเป็นฟูงสุดท้ายก็คืออยู่ที่ห้วยขาแข้งนะจุดที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เมื่อ30เกือบ30กว่าปีที่แล้วนะครับจากการที่นายพรานต้องการหนังเสือแล้วก็ใส่ยาเบื่อไปในเก้งนะครับแทนที่เสือจะมากินก็กลายเป็นว่าพญาแร้งฝูงสุดท้ายก็ลงมานะครับนั่นคือเป็นจุดการสูญเสียของแร้งในบ้านเรานะครับก็หายไปในธรรมชาติ
8: แม้หลายคนจะจดจำแร้งในภาพจำของสัตว์ที่อยู่กับความตายแต่ในระบบนิเวศพวกมันกลับได้รับฉายาว่าเทศบาลของป่าเพราะทำหน้าที่กำจัดซากสัตว์ช่วยตัดวงจรการแพร่กระจายของเชื้อโรคและยังเป็นดัชนีบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าหากมีแร้งก็สะท้อนว่าระบบนิเวศยังมีทั้งสัตว์กินพืชผู้ล่าและห่วงโซ่อาหารที่สมบูรณ
9: ์คือแร้งเป็นสัตว์กินซากเนาะดังนั้นอาหารหลักของเขาก็คือสัตว์เท้ากีบอย่างเช่นถ้าในห้วยแข้งก็คือพวกกวางพวกวัวแดงทีนี้พอพวกกวางวัวแดงอยู่ก็จะเป็นเหยื่อของเสือโคร่งนั่นเป็นตัวดัชนีชี้วัดว่าเพราะว่าอย่างในงานวิจัยของห้วยขาแข้งเนี่ยก็คือถ้ามีเสือก็คือตัวดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของผืนป่าดังนั้นถ้ามีเหยื่ออย่างวัวแดงหรือกวาง นั่นแปลว่าจะต้องมีผู้ล่าก็คือเสือนั่นคือเป็นตัวดัชนีชี้วัดถึงความสมบูรณ์ของการมีอยู่ของป่าผืนนี
8: ้ส่วนกรงขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นกลางป่ามรดกโลกนี้มันถูกออกแบบให้ใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติมากที่สุดเพื่อให้พญาแร้งเรียนรู้การใช้ชีวิตในถิ่นอาศัยจริง
10: วันนึงถ้าโครงการเราทำสำเร็จแล้วเนาะหรือว่าเสร็จสิ้นโครงการแล้วได้ทำการปล่อยแร้งสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแล้วครับตัวโครงสร้างเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่สามารถรื้อถอนได้เนาะมันไม่ใช่เป็นโครงสร้างถาวรที่จะอยู่กลางป่านี้ตลอดไปนะครับตัวโครงสร้างก็สามารถถอดได้เป็นเหล็กเป็นท่อนๆออกไปเนาะที่เราเห็นเป็นปูนนี่เราก็จะมากระเทาะออกทีหลังแล้วก็นำขนออกไปจากป่าได้ 100% เลยครับก็เพื่อคืนสภาพให้มันเป็นป่าเหมือนเดิมได้
8: ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามพฤติกรรมของพวกมันตลอด24ชั่วโมง
10: กล้องวงจรปิดนะครับสำคัญมากๆนะสำหรับตัวโครงการเราเพราะว่า1คือเราจะใช้คนที่มายุ่งกับตัวพญาแร้งน้อยที่สุดซึ่งการที่เขาคุ้นเคยกับคนเป็นกลุ่มมากๆเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่เหมาะสมกับมัน2คือตัวรังของพญาแร้งเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างสูงขึ้นไปประมาณหลัก10เมตรเลยครับการที่เราจะมอนิเตอร์มันด้วยตาเปล่าเราต้องมองเงยหน้าขึ้นไปซึ่งเราจะไม่สามารถเห็นไข่หรือเห็นพฤติกรรมของแม่หรือพ่อที่กำลังกกไข่หรือเลี้ยงลูกบนนั้นได้เนาะการที่เราติดกล้องขึ้นไปสูงกว่าแล้วมันทำให้เราสามารถมองเห็นแล้วก็มอนิเตอร์ได้ตลอด24ชั่วโมงว่าในสภาพอากาศที่หนักมันดูแลลูกยังไงมันสำคัญในมุมของการศึกษาพฤติกรรมแล้วก็การเฝ้าระวังเพื่อให้ลูกครับมีโอกาสรอดสูงขึ้นด้วยครับ
8: การเพิ่มจำนวนประชากรก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะพญาแร้งเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้ยากพวกมันจะวางไข่เพียงฤดูกาลละ1ใบเท่านั้นและอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมสูงเป้าหมายต่อไปคือการปล่อยพญาแร้งคืนสู่ธรรมชาติภายในปี2572วันที่พวกมันจะได้กลับมาบอยบินเหนือพื้นป่าห้วยขาแข้งอีกครั้งและไม่ใช่เพียงการกลับมาของนกนักกินซากแต่คือสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองไทย PBS รายงาน
0: สถานการณ์ในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นมาอีกครั้งนะคะหลังจากอิหร่านสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีหลายประเทศทั่วภูมิภาคตอบโต้กับสหรัฐอเมริกาที่เดินหน้าถล่มเป้าหมายในอิหร่านระลอกที่3แล้วในรอบสัปดาห์ค่ะกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC ได้เผยแพร่ภาพนี้ค่ะเป็นการยิงขีปนาวุธระบุว่านี่เป็นการตอบโต้การโจมตีของสหรัฐอเมริการะลอกใหม่ขณะที่กองทัพจอร์แดนระบุว่าขีปนาวุธอิหร่าน3ลูกตกในหลายจุดของประเทศแต่ว่าสร้างความเสียหายในวงจำกัดเท่านั้นไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ส่วนทางคูเวตระบุว่ากองทัพได้สกัดการโจมตีในน่านฟ้าของประเทศท่ามกลางการรายงานว่าหลายประเทศในตะวันออกกลางซึ่งรวมถึงกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และบาเรนตกเป็นเป้าการโจมตีของอิหร่านหลังจากกองทัพสหรัฐอเมริกาถล่ม140เป้าหมายในอิหร่านวันนี้กองทัพสหรัฐอเมริกาโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่3แล้วในรอบสัปดาห์หลังจากสหรัฐอเมริการะบุว่าอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ติดธงไซปรัสที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับห้องเครื่องแล้วก็เกิดไฟไหม้บนเรือจนทำให้ต้องอพยพลูกเรือออกมาเพื่อความปลอดภัยและมีผู้สูญหาย1คนส่วนทางฝ่ายของอิหร่านระบุว่าสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วนะคะหลังจากยิงเตือนเรือพาณิชย์ที่พยายามเดินเรือผ่านช่องแคบโดยใช้เส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งปัจจุบันมีเรือที่ถูกโจมตีแล้วอย่างน้อย2ลำนับตั้งแต่เริ่มปิดช่องแคบฮอร์มุสโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานสภาและหัวหน้าทีมเจรจาอิหร่านออกมาเตือนให้สหรัฐอเมริการักษาคำมั่นที่ได้ให้เอาไว้ในข้อตกลง14ข้อที่ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนที่แล้วพร้อมทั้งระบุว่าการรักษาคำมั่นตามข้อตกลงแต่เพียงฝ่ายเดียวของอิหร่านได้จบลงแล้วกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานออกแถลงการหลังรัฐมนตรีได้ต่อสายคุยกับอับบาสอัลักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านโดยปากีสถานเรียกร้องให้อิหร่านและสหรัฐอเมริกายับยั้งชั่งใจและลดความตึงเครียดของสถานการณ์พร้อมทั้งเดินหน้าเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งรวมทั้งสร้างสันติภาพและเสถียรภาพขึ้นในภูมิภาคขณะที่โอมานก็กลายเป็นชาติล่าสุดที่ออกมาประณามการโจมตีของอิหร่านค่ะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเดินทางเยือนกรุง

มัสกัสเพื่อหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานเกี่ยวกับกลไกที่เหมาะสมในการทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซปลอดภัยส่วนนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS วันนี้ประเมินด่านต่อไปที่รัฐบาลต้องเผชิญหลังจากที่พลกรกู้เงิน

0: เหตุผลานงบประมาณงานซ้ำซ้อนจับตาไปต่อหรือพอแค่นี
1: ้ของกมน.ผมยังไม่เห็นอะไรเด่นเลย
2: ประยุทธ์ได้ไงกมน.อยู่คู่ชาติไทยมาแล้ว
0: อ่านใจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สงครามระลอกใหม่สหรัฐอิหร่านสวัสดีครับนี่คือ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ครับเราชวนคุณผู้ชมเกาะติดเรื่องเด่นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ผ่านมุมมองของนักสังเกตการบรรณาธิการและทีมข่าวไทย PBS ครับ

0: เมื่อวันพฤหัสบดีครับคุณผู้ชมศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยกรณีพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนี่ถือเป็นขยักแรกที่ผ่านไปแล้วนะครับแล้วทำให้หลายๆคนมองทีเดียวว่ารัฐบาลนี้โดยเฉพาะตัวคุณอนุทินมีต้นทุนที่จะนำไปขับเคลื่อนการบริหารประเทศตามแนวนโยบายไอเดียที่ตัวเองได้ขายไว
1: ้ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของผู้ร้องก็รับทราบเคารพและก็น้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
2: ในส่วนของฝั่งของพรรคประชาชนเองผมก็ได้ความเห็นไปแล้วนะครับว่าเราเองก็คงไม่ได้เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ผิดคาดจากสิ่งที่พวกเราคาดไว
3: ้ก็ต้องขอบพระคุณท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกท่านเลยนะครับที่ให้ความกรุณาเร่งวินิจฉัยเรื่องของการร้องเรียนพ.ร.ก.ด้วยความรวดเร็วไม่มีความชัดเจนรัฐบาลก็จะได้มีความมั่นใจในการที่จะเดินหน้าใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดนะครับให้กับพี่น้องประชาชน
0: แต่ว่านี่เป็นแค่เปราะเดียวของบรรดามรสุมทั้งหลายที่คุณอนุทินและรัฐบาลนี้ต้องเผชิญนะครับยังเหลืออีกหลายเปราะครับคุณผู้ชมมันส่งผลกดดันมากน้อยขนาดไหนเราพูดคุยเรื่องนี้กับบรรณาธิการข่าวการเมืองนะครับคุณเสาวลักษณ์วัฒนสินนะครับเปราะแรกผ่านไปแล้วครับแต่ว่าเปราะต่อไปเนี่ยถือว่าน่ากลัวไหมครับคุณเสาวลักษณ
4: ์จริงๆก็น่ากลัวไม่น้อยไปกว่ากันแต่ว่าเปราะแรกทำให้มองเปราะต่อๆไปอาจจะไม่ได้ยากลำบากหรือเป็นอุปสรรคมากนักแต่ก็ยังต้องเป็นหนามที่ทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ห้อยตามติดครม.อนุทิน2ไปอีกนานเลยทีเดียวแต่ว่าเปราะแรกที่ผ่านออกไปเนี่ยเราก็ยังต้องทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบกันต่อนะทั้งที่ผู้นำฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์พูดเอาไว้หรือว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์พูดเอาไว้ก็เป็นที่สังเกตและต้องติดตามอยู่เหมือนกันนั่นก็คือการติดตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฉบับเต็
0: ม
4: การตราพระราชกำหนดเนี่ยมันจะเป็นบรรทัดฐานใหม่หรือเปล่ารวมไปถึงเรื่องแผนและโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้โดยเฉพาะเงินกู้ที่เป็น200,000 ล้านบาทส่วนหลัง
0: ครับ
4: โครงการทั้งหมดนี้จะต้องผ่านครม.และเป็นที่จับตาไม่น้อยโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานจะเป็นเรื่องของการกลับไปใช้รถ EV เยอะขึ้นหรือการเพิ่มโครงการที่เกี่ยวกับโซล่าเซลล์มากขึ้นอันนี้จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่เป็นธรรมและโปร่งใสด้วย
0: ไอ้เปราะแรกที่ว่าผ่านไปแล้วนี่ก็มีเรื่องให้ต้องตามก็ไม่ง่ายเหมือนกันสำหรับรัฐบาลนะฮะ
4: ใช่ค่ะแล้วข้อสำคัญก็คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้เงินกู
0: ้
4: ที่จะต้องยึดโยงอยู่กับคำว่าสภาพเศรษฐกิจมีความมั่นคงมากขึ้นและนี่คือหัวใจสำคัญของการเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศด้วยแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญของพลังที่เรียกว่าภาคประชาชนด้วยถ
0: ้
4: าเกี่ยวข้องกับปากท้องของประชาชนแล้วไม่ตรงตามใจหรือตรงตามเงินกู้ที่กู้มาอย่างโปร่งใสมันก็เป็นเรื่องท้าทายที่ประกอบไปกับการเมืองหลายๆประเด็นหลายๆเปราะที่คุณอุรชัยบอกเพราะว่าพอเรามองเห็นเปราะที่ผ่านไปได้คือพ.ร.ก.ฉบับนี้ก็ทำให้คิดถึงเปราะที่ยังอยู่ในมือศาลรัฐธรรมนูญอยู่เหมือนกันนั่นก็คือคดีบัตรเลือกตั้ง
0: อ
4: ันนี้ก็เหมือนกันเป็นบรรทัดฐานเหมือนกันบรรทัดฐานภายใต้ระบอบประชาธิปไตยกับการจัดการเลือกตั้งผ่านบัตรเลือกตั้งที่มี QR code และบาร์โค้ดต่อไปจะเป็นแบบไหนรวมไปถึงความชอบธรรมของพรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งมาก
0: ็
4: คือรัฐบาลคุณอนุทิน2นี่แหละอันนี้ก็ต้องติดตามแล้วยังมีอีกคดีนึงที่ยังตามอยู่หลอกหลอนคุณอนุทินอยู่ด้วยนั่นก็คือหัวเลือกสว.
0: อันไหนน่ากลัวกว่ากันครับระหว่างเลือกตั้งเป็นโมฆะกับไปติดบ่วงคดีหัวสว.
4: จริงๆก็

0: างกันเลยนะ ความน่ากลัวแล้วก็ไม่ต่างกันเลยกับความน่ากลัวเรื่องพ.ร.ก.ที่ผ่านไปได้หรืออาจจะผ่านไปเหมือนกับพ.ร.ก.ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็สะสมมาเราคุยกันอยู่ตลอดว่า2เดือน3เดือนหรือย่าง9 4เดือนของรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยมันมีสารพัดปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนปัญหาเฉพาะหน้ายังต้องรับมืออยู่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายก็เกิดขึ้นอยู่ต่อเนื่องแล้วยังจะมาปมทุจริตเรื่องของการสอบข้าราชการท้องถิ่นอีกอันนี้ดูจะหนักหนาสาหัสแล้วก็กำลังเป็นที่จับตามองคนที่สอบโดนกันไปคนที่จัดสอบก็โดนแล้ว
1: ครับ
0: เหลือฝ่ายการเมืองจะโดนด้วยหรือเปล่าสอบเขาไปอีกว่าจะเกี่ยวข้องกับปลัดกระทรวงมหาดไทยมากน้อยแค่ไหนเพราะหลายคนวิเคราะห์ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดจากข้าราชการสีน้ำเงินกันเองเนี่ยแหละที่กำลังกดขี่ข่มเหงแย่งชิงแล้วก็ทักท้วงกันเองจนกลายเป็นความขัดแย้งแล้วก็ขัดแย้งเชื่อมโยงไปจนถึงสองนอสองนอที่หมายถึงผู้นำทางจิตวิญญาณของค่ายสีน้ำเงินเขาก็คือครูใหญ
1: ่
0: เนวินชิดชอบแล้วก็อีกนอหนึ่งก็คือคุณอนุทินเองเนี่ยแหละที่จะไปขัดกันคุณอุรชัยเคยได้ยินคำที่คนใกล้ชิดคุณอนุทินพูดหรือเปล่าว่าเป็นไปไม่ได้ที่คุณอนุทินจะขัดแย้งกับคุณเนวิน
1: คำนี้เราได้ยินบ่อยจากขั้วสีน้ำเงินนะฮะ
0: เขาบอกว่าคนที่เป็นอยู่ในขั้วสีน้ำเงินทุกคนไม่ขัดแย้งกันหรอกเพราะทุกคนเคารพครูใหญ่อันนี้ก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่งหรือจะหมายถึงคำพูดติดตลกของคุณชัยชนกชิดชอบสองนอที่ว่าไม่มีการทะเลาะกันเพราะนอหนึ่งคือนอเนวินกับอีกนอหนึ่งคือนอนกชัยชนกเขาทะเลาะกันในแบบที่เจตนาดีต่อกัน คือความเป็นพ่อลูกแล้วอีกกระแสหนึ่งที่บอกว่ามีพอเข้ามาเกี่ยวข้องกับสองนอพอพิพัฒน์กับนอนาทีก็ไม่ได้ทะเลาะกันเพราะนั่นคือการทะเลาะของคู่สามีภรรยาแต่ในจังหวะของการเคลียร์ปมประเด็นเหล่านี้มีปรากฏการณ์สามอดีตนายกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็มีกระแสเรื่องของนายกสำรองเข้ามาอีก
1: ครับ
0: อันนี้ละสิทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลถูกเกาะติดว่ายังคงเป็นอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นหรือเปล่า
1: เมื่อสักครู่ที่คุณเสาวลักษณ์บอกว่าจริงๆพวกเราก็ได้ยินนะคนในค่ายสีน้ำเงินจะบอกว่าไม่มีความขัดแย้งหรอกท
0: ุ
1: กคนก็ให้ความเคารพกับทางนอร์เนวินซึ่งถือเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณถ้าเกิดว่าพูดประโยคนี้ในสมัยที่พวกเขายังไม่ใช่แกนนำรัฐบาลเนี่ยผมเชื่อนะเพราะว่าหันซ้ายก็หันกันหมดหันขวาก็หันกันหมดแต่ในยุคสมัยนี้สิครับมันเป็นไปได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยครหากันเสียงดังมากว่าทุกคนเป็นเด็กมีนายทั้งนั้น
0: เด็กมีนายนายใครใหญ่กว่าคนนั้นก็ยังอยู่ตอนนี้เท่าที่ดูและพูดคุยกันในวงการเมืองนะคนที่มีนายเป็นพอพานอาจจะเจ็บช้ำหน่อยคนที่มีนายเป็นนอนอที่หมายถึงอนุทินอาจจะกำลังจะเจ็บช้ำแต่คนที่จะอยู่ได้นั่นคือคนที่เป็นนายที่เกี่ยวข้องกับนอเนวินอาจจะอยู่สูงหน่อยไม่เจ็บช้ำมากแต่ถ้าจะบอกว่าไม่มีความขัดแย้งเลยมันก็ไม่น่าเชื่อนะคะเพราะว่าคนในค่ายกำลังขัดแย้งเห็นต่างกันมากขนาดนี้ถามว่าแล้วคนที่เป็นหัวจะมีความเห็นแตกต่างกันแล้วพูดคุยกันได้ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนถ้าลูกน้องหรือพลพรรคกำลังตีกันอยู
1: ่ครับ
0: แล้วลองเทียบดูกับ3ป3ปตอนนั้นเราก็คิดว่าไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ในความเป็นพี่เป็นน้องใน3ปที่มาจาก3ปบูรพาพยัคฆ์แล้วกลายเป็น3ปที่หมายถึงขั้วอำนาจทางการเมืองที่ใหญ่ที่สุดจนสุดท้าย3ปเหลือ2ปแล้วตอนนี้เป็นยังไงเหลือปเดียว
1: ต่างคนต่างไป
0: ต่างคนต่างไปแน่นอนว่านี่คือบริบทที่จะต้องจับตาดูแล้วจับตาดูเรื่องของ3อดีตนายกที่กำลังตีล้อมอยู่ภายในประเทศอาเซียน
1: สามอดีตนายกคงจะไม่น่ากลัวเลยถ้าไม่เผอิญว่ามีปัญหาดาวบริวารในค่ายน้ำเงินเขาวัดพลังกันนะ
0: ใช่แล้วก็ยังมีกระแสเรื่องของนายกสำรองที่เกี่ยวข้องกับสอที่หมายถึงสอคอสาราหมายถึงอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติอีกหนึ่งคนแล้วสถานการณ์แบบนี้มันก็ทำให้มองถึงเสถียรภาพของรัฐบาลอนุทินสองว่าจะยาวนานมากน้อยแค่ไหนสารพัดปัญหาเนี่ยรับมือได้แค่ไหนแล้วคนที่เป็นผู้นำประเทศอย่างคุณอนุทินจะเดินสาย ร้องเพลงเดินสายเล่นดนตรีหรือจะต้องหันกลับมาทบทวนแล้วกล้าตัดสินใจมากกว่านี้ภายใต้คำที่ตัวเองเคยประกาศเอาไว้นั่นคือการขันน็อตรัฐมนตรีครม.อนุทิน2แล้วภายใต้การขันน็อตเนี่ยที่ถูกเพ่งเล็งมากที่สุดก็คือมหาดไทยตัวคุณอนุทินเองตัวมท.1เองจะว่ายังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ปมทุจริตเลือกตั้งสอบข้าราชการท้องถิ่นนะแต่ยังมีสถานการณ์ปัญหาต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องอีกหลายประเด็น
1: ครับจริงๆความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณคุณแพทองธารแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะเรียกว่าเขาใช้อาเซียนล้อมไทยได้ไหมอาเซียนล้อมอนุทินนะฮะ
0: จริงๆก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนแล้วคิดว่าคุณทักษิณก็ฉลาดเพียงพอที่จะเดินเกมทางการเมืองแบบไหนการปรากฏตัวแล้วก็พูดตรงไปที่การเมืองอาจจะไม่ใช่สไตล์ของคุณทักษิณแต่นี่คือบริบทของคุณทักษิณที่จะตีล้อมมาจากผู้นำประเทศอาเซียนแล้วก็สร้างศักยภาพของตัวเองแล้วค่อยกลับเข้ามาในการเมืองของประเทศในจังหวะที่เหมาะสม
1: ใช้เหตุการณ์เป็นตัวส่งสัญญาณแบบนี้เหรอครับ
0: แน่นอนว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นคุณทักษิณเองเนี่ยก็ยังไม่คลีนพอที่จะกลับมายืนอยู่ในจุดที่โดดเด่นที่สุดทางการเมืองนั่นเพราะว่ายังมีคดีที่ค้างอยู่ของกระทรวงการคลังว่าจะฟ้องยึดทรัพย์หรือจะฟ้องคุณทักษิณในแบบล้มละลายหรือจะหมายถึงคุณยิ่งลักษณ์ที่พ่วงไปด้วยกับการเดินสายกับคุณทักษิณนี่ก็ยังเป็นบุคคลที่หลบหนีคดีอยู่ในต่างประเทศแม้จะเป็นคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทำให้เกิดการทุจริตหรือคุณแพทองธารเองแม้จะไม่ได้มีคดีเลยแต่ว่าคลิปที่เกี่ยวข้องกับเสียงของอังเคิลก็ทำให้คำถามถึงจริยธรรมทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคุณแพทองธารยังคงมีคำถามอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะเดินสายแล้วล้อมกรอบมาแล้วจะกลับมายืนอยู่ในจุดที่สูงสุดทางการเมืองอีกครั้งเพื่อทำให้พรรคเพื่อไทยสูงขึ้นมีคะแนนนิยมมากขึ้นในขณะที่ภูมิใจไทยกำลังดิ่งลงเนี่ยต้องรอจังหวะที่ดีที่สุดเหมือนกันค่ะ
1: ครับถ้างั้นถ้าให้ทีมการเมืองและบรรณาธิการข่าวการเมืองคาดการจากข้อมูลที่เรามีณนาทีนี้นะครับอะไรน่ากลัวที่สุดสำหรับค่ายสีน้ำเงินไล่มาตั้งแต่คดีเลือกตั้งโมฆะสนิมเกิดแต่เนื้อในปัญหาในกระทรวงมหาดไทยและสีน้ำเงินรวมถึงความเคลื่อนไหวของ3พี่น้องชินวัตรพ่อลูกด้วย
0: จริงๆปัจจัยทางการเมืองมันจะประกอบกันปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในปัจจัยที่เป็นสนิมเนื้อในจะประกอบกันและทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลอ่อนลงแล้วก็อาจจะมีการตัดสินใจทางการเมืองแต่ถ้าจะมองในเวลานี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความสัมพันธ์ของ2น
1: อ
0: ถ้าเป็นความขัดแย้งขึ้นมาจริงๆอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณเนวินคิดจะไม่เอาคุณอนุทินอีกอะไรจะเกิดขึ้นตรงนั้นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดเพราะปัจจัยอื่นคุณเนวินและคุณอนุทินมีอยู่พร้อมอยู่แล้วที่จะบริหารจัดการได้แต่ถ้าปัจจัยระหว่างกันไม่ลงตัวขึ้นมานั่นแหละค่ะคือสิ่งที่อันตรายที่สุด
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับขนาด3ปอที่รักกันมากสุดท้ายคอนเวิร์ตนะฮ
0: ะ
1: ช่วงนี้ขอบคุณคุณเสาวลักษณ์นะครับ

0: คุณผู้ชมครับเมื่อกลางสัปดาห์มีข้อเสนอที่ท้าทายแต่ซ้ำเดิมนะครับปรากฏขึ้นมาอีกครั้งในการเมืองของรัฐบาลชุดนี้นั่นคือข้อเสนอให้ยุบเลิกกอรมน.นี่คือเรื่องที่เป็นไปได้หรือเปล่าแม้ว่าเรื่องนี้จะถูกเปิดประเด็นโดยนักการเมืองที่มีประสบการณ์เป็นผู้อาวุโสในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัทธาก็ตาม
1: นึกว่ากอรมน.ต้องทำแต่เรื่องความมั่นคงอย่างเดียวจริงไม่ใช่
2: เพราะภารกิจที่เด่นๆนะของกอรมน.ผมยังไม่เห็นอะไรเด่นเลยก็เด่นอยู่อย่างเดียวนะครับ 2-3 เดือนที่แล้วคือยิงส.ส.หน่วยงานที่ซ้ำซ้อนแบบนี้คืนงบประมาณให้หน่วยงานที่เขาทำอยู่แล้วทำให้ดีขึ้น
3: จะไปยุบได้ไงกอรมน.อยู่คู่ชาติไทยมาแล้วใช่ไหม
0: นะครับเราดูจากปฏิกิริยานายกแล้วนิวส์รูมวันนี้จะชวนพูดคุยต่อเลยครับอ่านท่าทีความเป็นไปได้ปัจจัยเงื่อนไขต่างๆกับรองศาสตราจารย์ดร.เอกรินทร์ต่วนสิรินะครับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณอุทชัยครับ
0: อาจารย์ครับเมื่อกลางสัปดาห์เห็นอาจารย์วันนอยื่นข้อเสนอมานักข่าวก็พยายามสอบถามต่อนะครับถามนายกก็ดีถามคนที่เกี่ยวข้องกับกอรมน.หรือคนที่เห็นด้วยกับอาจารย์วันนอก็ดีแต่ว่าหลังจากนั้นเราดูเหมือนว่าข้อเสนอนี้จะเงียบหายไป

0: แม้ว่าอาจารย์วันนอจะตามนายกไปร่วมคณะเยือนมาเลเซียด้วยก็ตามนี่เป็นสัญญาณที่ไม่ดีหรือเปล่าครับหรือว่าจริงๆแล้วอาจารย์เชื่อว่าเขามีการพูดคุยกันอยู่ในเรื่องนี้ครับ
1: ผมคิดว่าอย่างแรกก่อนเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับข้อเสนอของอาจารย์วันนอนะครับที่เสนอให้มีการยุบกรมนเนี่ยนะผมมองว่านี่คือเป็นเสียงสะท้อนนะครับที่จากในพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ผมคิดว่าแกมีประสบการณ์ในทางการเมืองที่ผ่านมาแล้วก็การที่พูดถึงการพิจารณางบแม้ว่างบมันจะลดลงนะครับเหลือ 5,000 กว่าล้านบาทเนี่ยครับจากขอหน้าเนี้ยซึ่งมันจะสูงอยู่ประมาณ 6,000 กว่าล้านบาทเพราะของผมก็คือว่าข้อเสนอของอาจารย์วันนอเนี่ยแม้ว่านายกจะออกมาปฏิเสธนะครับแต่ผมคิดว่านี่คือเป็นสิ่งที่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเห็นถึงข้อจำกัดของบทบาทของกรมนที่อยู่ในพื้นที่ฉะนั้นเองการคุยกันซึ่งเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีกับอาจารย์วันนอเนี่ยก็จะไปมาเลด้วยกันนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องมีการคุยเป็นการเฉพาะแต่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเนี่ยอาจจะต้องติดตามต่อไปครับผม
0: ครับอาจารย์จริงๆข้อเสนอนี้อย่างที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังช่วงต้นรายการมันท้าทายมากแต่ว่ามันซ้ำเดิมมีคนพยายามเสนอมาเยอะแล้วครับมันมีเงื่อนไขปัจจัยอะไรที่อาจารย์ซึ่งเป็นนักวิชาการในพื้นที่มองว่าทำให้ข้อเสนอนี้ไม่สามารถเป็นจริงได้เลยแม้จะผ่านมาหลายสิบปีนะครับ
1: ผมอยากจะเริ่มแบบนี้นะครับก็คือผมคิดว่ากรมนเนี่ยเป็นองค์กรพิเศษที่อยู่ภายใต้ของระเบียบของราชการไทยนะครับมันไม่ใช่เป็นเพียงแต่หน่วยงานเรื่องความมั่นคงแต่มันสะท้อนถึงวิวัฒนาการของเกี่ยวกับความมั่นคงตั้งแต่ยุคสงครามเย็นนะครับจนมาถึงปัจจุบันแต่ปัจจุบันเนี้ยเรื่องของภัยคุกคามเนี่ยมันหลากหลายมากขึ้นนะครับผมคิดว่าเรื่องจะยุบหรือไม่ยุบเนี่ยมันเป็นคำถามที่สำคัญแต่ถ้าจะตอบต่อนะครับว่ากรมน.ในปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ได้งบไปในปี2570นะครับได้ไป 5,000 กว่าล้านบาทนะครับในทางกฎหมายแล้วเนี่ยกรมนเนี่ยบทบาทถ้าจะพูดให้กระชับนะคือจะมีหน้าที่ลักษณะของการประสานงานนะครับและบูรณาการในการที่ระหว่างที่หน่วยงานตำรวจและก็ทหารใช่ไหมสมมติถ้าเราจะนิยามว่าตำรวจและทหารทำอะไรตำรวจเนี่ยก็จะเป็นการบังคับใช้กฎหมายใช่ไหมครับภายในประเทศส่วนกองทัพเองเนี่ยก็จะเรื่องดูความมั่นคงระหว่างประเทศส่วนกรมนเนี่ยจะทำหน้าที่ในการประสานของสองหน่วยงานนี้คำถามก็คือเหตุใดนะครับจึงถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดผมคิดว่าข้อวิจารณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะประเทศไทยไม่ต้องการความมั่นคงคนในพื้นที่นะครับ
0: ครับ
1: แต่จากคำถามว่าโครงสร้างที่มีอยู่เนี่ยฮะตอบโจทย์หรือไม่นะครับถ้าพูดกันจากข่าวที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการสวมชื่อนะครับของคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่และก็รับเงินรับตำแหน่งแต่ตัวไม่ได้ปฏิบัติในพื้นที่เรื่องที่หนึ่งที่มันเกิดข่าวอย่างแน่นอนเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาประการที่สองเกิดลักษณะของคนที่อยู่มาสวมชื่อเนี่ยฮะก็นอกจากได้เงินแล้วนะครับก็จะได้เขาเรียกว่าทวีคูณในเรื่องของอายุราชการด้วยตรงนี้ก็จะเป็นสิทธิพิเศษขึ้นมาก็มันเป็นดูเหมือนว่าจะเป็นหน่วยงานที่ให้ประโยชน์กับคนที่มาสวมใช้ในความหมายองค์กรกรมน.ผมคิดว่าปัญหามันอยู่3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกนะครับที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญก็คือความซ้ำซ้อนของภารกิจหลายภารกิจของกรมน.เนี่ยมันมีความรับผิดชอบหลักอยู่แล้วเช่นสมช.นะครับกลาโหมหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือแม้กระทั่งในพื้นที่ผมอยู่เนี่ยสบต.ประเด็นที่สองเนี่ยผมคิดว่าความกว้างของอำนาจของกรมน.เองความกว้างของอำนาจก็คือว่ากรมน.เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องรับมือกับภัยคุกคามเรื่องของคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันถูกขยายภารกิจและก็แทรกซึมไปอยู่ในหน่วยงานต่างๆก็คือหลายมิติด้วยกันตั้งแต่เรื่องประเด็นเรื่องยาเสพติดเรื่องข่าวสารเรื่องความมั่นคงไซเบอร์นะครับจนไปถึงความปรองดองในสังคมซึ่งกรมน.เนี่ยถ้าเราเห็นในเพจกรมน.ในจังหวัดต่างๆนะครับก็จัดคอนเสิร์ตก็จัดประกวดร้องเพลงสมมติถ้าเราไปติดตามหน่วยงานกรมน.ที่เพจประจำจังหวัดต่างๆก็เป็นภารกิจที่ผมไม่ทราบเหมือนกันว่ามันมีความจำเป็นหรือไม่เช่นประกวดร้องเพลงผมจะสมัครก็ไม่ได้เพราะอายุเกินเขาห้ามอายุไม่เกิน18ประกวดเพื่อความปองดองการขยายบทบาทแบบเนี้ยมันก็ทำให้สังคมเนี่ยมันไม่ใช่เกิดความปองดองมันรู้สึกว่ามันสับสนว่ามันเป็นหน่วยงานแบบไหนกันแน่นะครับ
0: อ
1: ันนี้คือความกว้างของอำนาจหน้าที่และการใช้งบประมาณแต่ถ้าประเด็นที่3ถ้าจะขยายให้อย่างตรงไปตรงมาคือความคุ้มค่าของงบประมาณ งบประมาณแม้ว่าจะมีการลดลงตั้งแต่ปี2568ถ้าปี70เนี่ยจาก 6,000 กว่าล้านบาทเนี่ยลดเหลือ5,000 กว่าล้านบาทซึ่งก็เป็นงบที่สูงคำถามก็คือว่ามันไม่ใช่งบประมาณน้อยหรือมาก
0: ครับ
1: แต่งบประมาณดังกล่าวเนี่ยผลลัพธ์ของความมั่นคงเนี่ยมันได้มากเพียงใดนะครับหากเราดูทางภาคใต้เนี่ย 5,000 กว่าล้านบาทที่กรมน.ได้นะครับได้ไป 80 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับ 85% เนี่ยความคุ้มค่ามันอยู่ตรงไหนและความร่วมมือของประชาชนความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อกรมน.เนี่ยมากน้อยเพียงใดเนี่ยผมคิดว่าผลสัมฤทธิ์แบบเนี้ยมันต้องถูกเอามาชี้วัดเพราะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นภาษีของประชาชนซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่ประชาชนตั้งคำถามหรือบุคคลที่ติดตามเรื่องหน่วยงานความมั่นคงก็ตั้งคำถามว่าความคุ้มค่าของการใช้เงินไปกับหน่วยงานกรมน. 5,000 กว่าล้านบาทเนี่ยอยู่ในหลัก 1,600-7,000 ก่อนหน้านี้นะครับ 6,000-7,000 กว่าล้านบาทเนี่ยต่อปีเนี่ยมันคุ้มค่าผลสัมฤทธิ์มันคืออะไรครับผมคิดว่า3อย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญครับผม
0: อาจารย์ครับก่อนหน้านี้ในอดีตเนี่ยบางทีผมคุยกับนักการเมืองบางขั้วบางค่ายนะครับซึ่งตอนนั้นอาจจะเป็นฝ่ายค้านก็จะมีบางท่านที่ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนงบประมาณมากขนาดนี้หรือแผนงานที่ซ้ำซ้อนของกอรมน.หนักข้อหน่อยบางท่านเห็นว่าถ้ายกเลิกไปก็อาจจะไม่ได้ส่งผลเสียหายอะไรกับแผนสันติภาพในภาคใต้ด้วยแต่ว่านักการเมืองเหล่านั้นบางท่านเนี่ยพอถึงวันที่เขาสลับขั้วเป็นรัฐบาลอันนี้ต้องยืนยันว่าไม่ได้หมายถึงรัฐบาลนี้แต่กำลังพูดถึงที่ผ่านมาเลยเขากลับมีมุมมองที่เปลี่ยนไปต่อการดำรงอยู่ของกอรมน.เวลามีคนเสนอให้ยุบจริงๆแล้วกอรมน.มีความสำคัญกับฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะรัฐบาลมากถึงขั้นที่เขายอมเสียไปไม่ได้ด้วยหรือเปล่าอาจารย
1: ์ผมคิดประเด็นนี้คือประเด็นสำคัญก็คือการที่เราพูดถึงณวันนี้เนี่ยครับบทบาทกอรมน.เวลาไปอยู่ข้างใครหรือฝ่ายการเมืองไปกุมสภาพอำนาจรัฐเนี่ยนะครับก็ใช้กอรมน.นะครับในการที่จะติดตามสอบสวนหรือว่าดูว่าฝ่ายตรงกันข้ามในทางการเมืองทำอะไรนะครับแต่ที่ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องแยกให้ชัดว่าในทางกฎหมายหรือว่าผมคิดว่าถ้าต้องคิดกันเนี่ยให้กรมน.เนี่ยเป็นหน่วยงานความมั่นคงที่ไม่จำเป็นที่คล้ายๆว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปติดตามหรือว่าไปรับคำสั่งแต่ในฝ่ายทางการเมืองแต่ยึดมั่นในภารกิจของตัวเองให้ชัดแล้วก็ตอบไม่ชัดว่าตัวเองมีภารกิจอะไรไม่นั้นพอการเมืองเปลี่ยนทีกรมน.ก็เปลี่ยนบทบาทไปตามลักษณะของการเมืองซึ่งแน่นอนเรามีการเลือกตั้งก็จะเปลี่ยนผู้บริหารประเทศหรือนายกรัฐมนตรีนะครับที่มาเป็นผู้อำนวยการกรมน.คือผมคิดโจทย์นี้ก็คือว่าถ้าเรามองเรื่องของหากตั้งคำถามหากไม่มีกรมน.จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมกำลังคิดว่าผมแค่คำถามเนี่ยเวลาเขาพูดถึงยุบไม่ยุบเนี่ยผมอยากผมคุ้นคิดแต่ว่าเราควรจะคิดเรื่องนี้อย่างไรผมคิดว่ามันต้องแยกกันระหว่างองค์กรออกจากภารกิจนะครับความหมายก็คืออะไรครับองค์กรเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้แต่ภารกิจด้านความมั่นคงเนี่ยยังคงอยู่นะครับฉะนั้นต่อไปก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังเผชิญสิ่งที่เราเรียกว่าความมั่นคงชายแดนนะครับอาชญากรรมข้ามชาติภัยไซเบอร์นะครับข่าวปลอมการก่อการร้ายหรือภัยพิบัติต่างๆดังนั้นน่ะหากไม่มีกรมน.รัฐบาลก็จำเป็นต้องสร้างกลไกกลางขึ้นมาทำหน้าที่ประสานงานอยู่ดีเพียงแต่จะใช้รูปแบบใดฉะนั้นผมอยากจะชี้ให้เห็นอย่างนี้นะครับเวลาเราคิดคำถามว่าการยุบไม่ยุบเนี่ยผมคิดว่าต้องพูดถึงภารกิจนั้นว่าหน่วยงานที่ครองภารกิจหน้าที่เนี่ยทำงานสำเร็จผลหรือไม่มันต้องผ่านการประเมินฉะนั้นบางองค์กรที่เราต้องการวันนี้ประเทศไทยมีปัญหามากก็คือองค์กรราชการเนี่ยเยอะเกินไปและใช้งบประมาณเนี่ยเยอะมากฉะนั้นถ้ากรณีตัวอย่างของการลดนะครับหรือจะยุบหรือไม่ยุบแล้วก็ดูว่าจะผนวกกับภารกิจในรัฐราชการไทยยังไงเนี่ยกรมน.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่น่าศึกษาอย่างมากและก็ชี้ให้เห็นว่าเราไม่ได้ละทิ้งความมั่นคงแต่เราจะต้องการความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพพร้อมๆกับการที่เป็นอิสระแล้วก็มีเขาเรียกว่าชุดความคิดของความมั่นคงในรูปแบบใหม่เป็นของตัวเองซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าเราทำให้มันชัดนะครับต่อให้รัฐบาลจะเปลี่ยนนะครับแต่ภารกิจของความมั่นคงที่จะทบทวนว่าที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะในรอบผมคิดว่าหลังจากมีเรื่องของโลกออนไลน์สแกมเมอร์ต่างๆนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะคล้ายๆว่าปราบปรามหรือเราไม่สามารถใช้หน่วยงานกรมน.เนี่ยยับยั้งได้เลยไอ้เนี่ยก็คือผมถ้ามองในมุมผมนะครับเป็นความล้มเหลวแบบหนึ่งที่เรามีหน่วยงานความมั่นคงแต่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องเผชิญกับเหล่าสแกมเมอร์ที่อยู่ในประเทศด้วยนะครับส่วนหนึ่งครับ
0: อาจารย์ผมขอโดยสรุปนะครับว่า ข้อเสนอที่เป็นไปได้มากที่สุดและส่งผลดีต่อทั้งความมั่นคงและประชาชนในพื้นที่มากที่

0: ุดอาจารย์มองว่าปฏิรูปกอรมน.หรือยุบเลิก
1: ผมคิดว่าตอนนี้ก็คือว่าถ้ามันเป็นไปได้ที่สุดนะครับผมคิดว่าให้หนึ่งให้ทบทวนภารกิจทบทวนภารกิจของกรมน.งานใดที่ซ้ำซ้อนเนี่ยก็คือโอนให้หน่วยงานอื่นนะครับสองผมเชื่อที่ว่ากลับไปถึงข้อเสนอการจำกัดขอบเขตอำนาจควรแยกภารกิจด้านความมั่นคงออกจากภารกิจพลเรือนให้ชัดเจนนะครับอย่างที่สามองค์กรเนี่ยจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยเฉพาะงบประมาณที่สามารถมีตัวชี้วัดได้ที่ใช้ 5,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือให้สภาเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นกล่าวคือก็คือว่าไอ้ความมันเรื่องของความมั่นคงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งต้องอยู่ภายใต้ระบบการตรวจสอบโดยเฉพาะที่มาจากอำนาจของประชาชนนะครับก็คือสภา
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ก็คือสำคัญคือปรับแนวคิดความมั่นคงไอ้ภัยคุกคามในปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายภัยคุกคามภาคใต้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งแต่ภาคใต้เนี่ยมีหน่วยงานความมั่นคงอยู่จำนวนเยอะมากนะครับและมีทั้งภารกิจรับและไม่รับนะครับแต่พอเราพูดถึงกรมน.เนี่ยงบประมาณมันใช้ถึง 85% ในภาคใต้นะครับแต่คำถามสำคัญก็คือว่าผลของการใช้กรมน.เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันสร้างความห่างเหินระหว่างรัฐกับประชาชนแทนที่จะสร้างความไว้วางใจเวลาคนรู้สึกว่ากรมน.มาเนี่ยรู้สึกอบอุ่นใจแต่ไอ้นี่ผมก็คิดว่าประชาชนคงไม่ได้รู้สึกแบบนั้นว่ากรมน.มาแล้วรู้สึกอยากจะเข้าหาอยากจะให้ข้อมูล
0: ครับ
1: มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไอ้นี่เราสัมผัสบรรยากาศได้ที่อยู่ในพื้นที่ผมคิดว่ามันสร้างความรู้สึกถอยห่างระหว่างรัฐกับประชาชนดังนั้นควรสำหรับผมความเป็นไปได้ที่สุดนะครับมันควรจะต้องปรับเรื่องของชุดความคิดเรื่องความมั่นคงนะครับครั้งใหญ่ของประเทศเลยนะครับผม
0: ครับอาจารย์ครับหวังว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีกับอาจารย์วันนอกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศแล้วอาจจะมีข้อสรุปหรือความคืบหน้าของข้อเสนอที่ท้าทายนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับนี่คือข้อเสนอที่ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าท้าทายแต่ว่าซ้ำเดิมนะครับมีคนเสนอมาแล้วหลายครั้งสิ่งหนึ่งที่เราต้องติดตามต่อคือครั้งนี้จะเป็นทีจริงหรือเปล่าหรือเป็นข้อเสนอที่หวังผลในทิศทางอื่นนะครับ

3วันที่แล้วอยู่ๆโดนัลด์ทรัมป์ก็สื่อสารออกมาว่าข้อตกลงหยุดยิงนะครับที่เขาสหรัฐอเมริกามีต่ออิหร่านได้ถือว่ายุติไปแล้วหลายคนตั้งคำถามครับว่ายุติโดยกำหนดกรอบเวลาที่มันพอเหมาะพอเจาะเอาในช่วงเวลานี้ซึ่งมีสถานการณ์ความรุนแรงอีกแล้วหรือว่ายุติลงเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งองลงกันแน่

0: นี่คือความซับซ้อนที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ตอนออกกลางนะครับช่วงนี้เราพูดคุยกับคุณพงศธรสุขพงศ์ครับบรรณาธิการข่าวไทย PBS World นะครับคุณพงศธรครบกำหนดกรอบเวลาพอดีหรือมีใครองค์ลงขึ้นมา
1: จริงๆผมคิดว่าน่าจะเป็นองค์ลงมากกว่านะครับโดนัลด์ทรัมป์พูดแบบเนี้ยบอกว่า MOU จบลงไปแล้วเพราะว่าผู้สื่อข่าวที่ตุรกีถามเขาว่าตอนนี้ MOU เนี่ยมันตายไปแล้วหรือเปล่าเขาบอกว่าสำหรับผมมันจบไปแล้วเพราะว่าเสียเวลาเปล่าคุยกับอิหร่านนะครับแต่ว่าจนถึงวันที่เราคุยกันก็ยังไม่ได้มีฝ่ายใดออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่า MOUมันสิ้นสุดลงไปแล้ว
0: ครับแม้แต่สิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์พูดก็ไม่ถือว่าเป็นทางการถูกไหมฮะ
1: ผมคิดว่าไม่ครับอันนี้จะนับว่าเป็นทางการก็คงนับได้ยากเพราะว่าเขาพูดค่อนข้างชัดว่ามันเป็นมุมมองส่วนตัวของเขาเพราะฉะนั้นกระบวนการในการเจรจาเชิงเทคนิคคุณอุรชัยมันก็ต้องจับตามองกันต่อหลังจากที่อดีตผู้นำสูงสุดเนี่ยทำพิธีฝังร่างของอดีตผู้นำสูงสุดไปแล้วถูกไหมครับก่อนหน้านี้ทางสหรัฐบอกว่าให้เวลาอิหร่าน1สัปดาห์ก็ยังไม่ต้องคุยกันให้จัดการเรื่องภายในประเทศก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปอาจจะกลับมาคุยกันอีกรอบนึงว่าไอ้เชิงเทคนิคประเด็นต่างๆเนี่ยมันจะตกลงกันได้มากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าเรามองณจุดถึงวันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการยกเลิก MOU อย่างเป็นทางการ MOU ยังเดินหน้าต่อไปแต่ถามว่าสถานการณ์สุ่มเสี่ยงไหมสุ่มเสี่ยงมากครับ
0: มันมีกี่ปัจจัยคุณพงศธรที่ทำให้สถานการณ์มันเสี่ยงขึ้นมาจนถึงขั้นโดนัลด์ทรัมป์ออกมาสื่อสารในลักษณะนี้แม้จะบอกว่าเป็นการส่วนตัวแต่ว่าโลกก็ตกใจนะ
1: หัวใจสำคัญของความขัดแย้งระลอกใหม่เนี่ยมันอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุซคุณประชัยต้องย้อนกลับไปก่อนที่ทรัมป์จะพูดแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือเรือสินค้า3ลำถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซอีกแล้วนะครับก็จับมือใครดมไม่ได้อิหร่านปฏิเสธแต่สหรัฐก็ชี้นิ้วไปที่อิหร่านว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีเรือสินค้าทั้ง3ลำมีเรือบรรทุกน้ำมันรวมอยู่ด้วยเนี่ยนะครับสหรัฐก็เลยโจมตีเข้าไปในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านอิหร่านก็โต้กลับด้วยการโจมตีฐานทัพสหรัฐในแถบบาเรนคูเวตแล้วก็กลุ่มอาหรับนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์ออกมาพูดแบบนี้ว่า MOU มันจบลงไปแล้วแล้วการคุยกับอิหร่านเนี่ยเป็นการเสียเวลาเปล่าอันนั้นเป็นการโจมตีครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ของสหรัฐต่อมาครับเพียง1วันก็มีการโจมตีครั้งที่2ครั้งที่2โจมตีเข้าไปทางพื้นที่ตอนใต้เหมือนเดิมแต่ว่ามันมีการยิงขีปนาวุธร่อนเข้าไปถึงพื้นที่ตอนเหนือของอิหร่านด้วยซึ่งขีปนาวุธเนี้ยก็ทำลายสะพานที่เป็นสะพานส่วนหนึ่งของโครงการ1แถบ1เส้นทางของจีนนะครับคือเป็นเส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อจากอิหร่านมุ่งหน้าสู่จีนได้เพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวทั้งหมดเนี่ยหลายคนบอกว่าก็มันเป็นการโจมตีแบบรักษาหน้าของสหรัฐหรือเปล่าที่อาจจะเสียหน้าเพราะว่าถูกอิหร่านตอบโต้กลับแต่มันก็ชวนให้คิดต่อเหมือนกันว่าไอ้การโจมตีแบบเนี้ยถ้าประเมินผิดพลาดเพียงนิดเดียวมันก็อาจจะทำให้ความขัดแย้งกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งได้เหมือนกันครับ
0: ถ้าเกิดว่าพูดแบบ to be fair อิหร่านเองก็ใช้ความรุนแรงด้วยแบบที่สหรัฐทำหรือเปล่ามันเป็นการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาของคู่ขัดแย้งหรือเปล่าครับเรื่องนี้
1: คือประเด็นตอนนี้มันกลายเป็นต่างฝ่ายต่างพูดคนละเรื่องนะสหรัฐบอกว่าอิหร่านเนี่ยไม่ปฏิบัติตาม MOU ข้อที่5ก็คือการเปิดทางให้เรือพาณิชย์เรือสินค้าเรือบรรทุกน้ำมันเนี่ยแล่นออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างเสรี
0: ครับ
1: ส่วนอิหร่านก็ชี้นิ้วไปที่สหรัฐบอกว่าสหรัฐไม่ปฏิบัติตาม MOU ข้อที่1ก็คืออยู่ๆก็กลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งนึงเหมือนเป็นการพูดกันคนละประเด็นพูดกันไม่ตรงตัวเหมือนกันและอย่างที่ผมบอกไปว่าหัวใจสำคัญของความขัดแย้งก็คือช่องแคบฮอร์มุซมันสำคัญอย่างไรอันนี้มันเป็นเหมือน sticking point หรือว่าอุปสรรคสำคัญในการพูดคุยเชิงเทคนิคของทั้งสองฝั่งเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเรากลับไปดูในเอกสาร MOU เนี่ยทางอิหร่านบอกว่าช่องแคบฮอร์มุซอิหร่านกับโอมานจะไปคุยกันเรื่องของการบริหารจัดการในอนาคตมีคำบางคำที่บ่งชี้ว่าอาจจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอะไรบางอย่างสหรัฐเนี่ยบอกว่าตรงนี้เป็นเส้นแดงของสหรัฐเพราะช่องแคบฮอร์มุซเป็นเหมือนน่านน้ำสากลเรือทุกลำจะต้องเดินทางได้อย่างเสรีไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ ยากที่สุดในการคุยกันของทั้งสองฝ่ายด้วยและถ้าสองฝ่ายจะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยต้องรอดูเลยนะครับว่าเขาจะคุยกันเรื่องฮอร์มุสได้มากน้อยขนาดไหน
0: ครับจริงๆตอนนี้ดูเหมือนเป้าของสหรัฐอเมริกาคือความเสรีในฮอร์มุสแต่ว่าเป้าแรกที่เขาเข้าไปคือโครงการนิวเคลียร์นี่มันหายไปหรือยังครับเรื่องนี
1: ้คือมันไม่ได้หายไปซะทีเดียวนะครับใน MOU ก็มีการพูดถึงเอาไว้อย่างชัดเจนแต่ประเด็นมันน่าสนใจแบบนี้คุณนรชัยเขาบอกว่าตอนนี้ช่องแคบฮอร์มุสกลายเป็นเหมือนอาวุธทองคำของอิหร่านครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าอิหร่านหยิบเอาช่องแคบฮอร์มุสมาเป็นไพ่ต่อรองเขาขีดเส้นเลยนะครับว่าเขาจะไม่คุยประเด็นโครงการนิวเคลียร์กับสหรัฐจนกว่าสหรัฐจะยอมรับสิทธิ์ของอิหร่านในการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุสในอนาคตเหมือนเป็นการเปลี่ยนรูปแบบความมั่นคงแบบใหม่ในน่านน้ำยุทธศาสตร์แห่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเลยกลายเป็นการที่สองฝั่งคุยกันไม่รู้เรื่องหลายคนก็เลยประเมินว่าการเจรจาเชิงเทคนิคของทั้งสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมันจะไปได้ไกลขนาดไหนเพราะว่าแค่ประเด็นช่องแคบฮอร์มุสประเด็นเดียวเหมือนจุดยืนของแต่ละฝ่ายเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
0: ก่อนหน้านี้เวลาเราคุยกันคุณพงศรัตน์กับผมเนี่ยเราจะคุยกันว่าสหรัฐอยากจะหาทางลงแล้วอิหร่านเองก็รู้สึกว่าลงตอนนี้เขาก็จบสวยเหมือนกันแต่มันมีปัจจัยนึงที่ทำให้สหรัฐอเมริกาอาจจะลงได้ยากเพราะว่าพอจะลงปุ๊บอิสราเอลพาขึ้นฮะรอบนี้อิสราเอลยังเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การเจรจาหรือว่าความรุนแรงมันไปหาจุดจบได้ยากอยู่หรือเปล่า
1: ผมคิดว่าอิสราเอลเนี่ยต้องจับตามองบทบาทอย่างต่อเนื่องตลอดด้วยนะ
0: ไม่ได้หายไปไหนใช่ไหม
1: รอบนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนคือก็ยังเป็นตัวละครที่เชื่อว่าผู้สังเกตการก็จับตามองท่าทีของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูด้วยเพียงแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีประเด็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอิหร่านหรือเลบานอนมากหนักนะครับแต่อิสราเอลก็ยังเป็นตัวแปรสำคัญที่อาจจะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นหรือว่าแย่ลงได
0: ้
1: เชื่อว่าทางสหรัฐเองก็พยายามอย่างเต็มที่ในการกดดันอิสราเอลด้วยในทางหนึ่งไม่ให้ทำให้ความขัดแย้งมันเกิดความรุนแรงมากขึ้นไปกว่านี้เพราะสหรัฐเองก็คงจะไม่ได้อยากเอาตัวเองเข้ามาพัวพันกับสงครามครั้งนี้มากจนเกินไปมันยังมีปัจจัยเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายปีรอบก่อนที่เราคุยกันเราก็พูดถึงเรื่องนี้ถูกไหมคร
0: ับซึ่งผมนึกว่าจะจบแน่ๆนะฮะเพราะว่าเขาต้องเตรียมเข้าสู่การเลือกตั้งถูกไหมครับ
1: ถูกครับแต่ก็ยังไม่จบแล้วมันคาราคาซังครับสหรัฐอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากในเชิงของราคาน้ำมันอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ายิ่งนานวันไปเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบย้อนกลับไปที่ชาวอเมริกันอย่างเลี่ยงไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นจากตัวเลขความนิยมของโดนัลด์ทรัมป์ที่มันลดลงอย่างต่อเนื่องแบบนี้คิดว่าสหรัฐเองก็พยายามที่จะปิดจบให้ได้เร็วที่สุดอย่างน้อยๆมี MOU ขึ้นมาเนี่ยก็ยังเป็นตัวชะลอความขัดแย้งที่มันอาจจะลุกลามบานปลายได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นก็เลยต้องดูท่าทีของอิสราเอลด้วยอิสราเอลไม่ได้มีท่าทีมากในเรื่องของอิหร่านหรือเลบานอนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่ามันมีความเคลื่อนไหวนึงที่น่าสนใจจากวง NATO นะคร
0: ับ
1: โดนัลด์ทรัมป์คุยกับเรเซป ไทยิป เออร์ดวนประธานาธิบดีตุรกีก็มีการส่งสัญญาณว่าสหรัฐอาจจะกลับมาขายเครื่องบินขับไล่ F-35 ให้ตุรกีอีกครั้งนึงโอ้โหอิสราเอลนั่งไม่ติด F-35 เนี่ยตอนนี้อิสราเอลครอบครองอยู
0: ่
1: ถ้าตุรกีได้ไปก็จะเป็นประเทศที่2ในภูมิภาคที่ครอบครอง F-35 ไปด้วยเพราะฉะนั้นมันอาจจะเปลี่ยนดุลอำนาจหรือว่าดุลความมั่นคงบางอย่างที่ตอนนี้อิสราเอลเนี่ยครองความได้เปรียบอยู
0: ่
1: นะครับถามว่าแล้วมันเป็นการส่งสารอะไรจากโดนัลด์ทรัมป์ถึงเบนจามินเนทันยาฮูหรือเปล่าบรรดานักวิเคราะห์สถานการณ์รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในฝั่งไทยก็บอกว่ามันก็อาจจะมีความเป็นไปได้คุณอุรชัย
0: ครับ
1: คือนอกเหนือจากการกลับมาจับมือกันระหว่างสหรัฐกับตุรกีแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการส่งนัยยะบางอย่างไปถึงอิสราเอลด้วยว่าให้หยุดแค่นี้อย่าเพิ่งทำอะไรที่มันจะทำให้ความขัดแย้งมันลุกลามบานปลายมากไปกว่านี้เพราะว่าถ้ามีความขัดแย้งระลอกใหม่เกิดขึ้นเนี่ยดีไม่ดีตุรกีอาจจะหันมาสนับสนุนอิหร่านก็ได
0: ้ยิ่งมันยื้อไปแบบนี้นะครับแล้วยิ่งโดนัลด์ทรัมป์สื่อสารออกมาในลักษณะที่ว่าคือภาษาบ้านเราเรียกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะมันก็จะยิ่งมีคำครหาตามมาเยอะนะหนึ่งในนั้นเนี่ยผม เห็นบรรดาพวกนักการเงินการลงทุนในบ้านเราที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่โดนัลด์ทรัมป์ดูเหมือนว่าครอบครัวเขาจะได้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่มันผันผวนในตลาดเงินตลาดลงทุนด้วยหรือเปล่าไอ้ข้อครหาเหล่านี้มันเป็นข้อกล่าวหาที่หนักหนาขนาดไหนสำหรับโดนัลด์ทรัมป์
1: จริงๆผู้นำสหรัฐเองอาจจะไม่ได้ หยิบมาเป็นประเด็นใหญ่ครับหลายคนบอกว่าสหรัฐเนี่ยพ่ายแพ้เชิงยุทธศาสตร์กับอิหร่าน
0: ครับ
1: ถูกไหมครับอาจจะชนะในเชิงของกำลังอาวุธยุทโธปกรณ์แต่ถ้าพูดถึงผู้ชนะจากปฏิบัติการทางการทหารหรือว่าสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยผมให้ครอบครัวทรัมป์นะเป็นผู้ชนะมีการเปิดเผยตัวเลขทรัพย์สินของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็บ่งชี้ชัดเจนว่าโหกำไรเพิ่มขึ้นอู้ฟู่เลยครับครอบครัวทรัมป์เพราะว่าบรรดาลูกๆเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทั้งหลายแหล่เหล่านี้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวเองก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเพิ่มเติมแต่มันก็จุดชนวนวิพากษ์วิจารณ์นะคุณอุรชัยถึงเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนคือเรื่องของการเปิดตัวเลขทรัพย์สินเนี่ยมันกลายเป็นทำให้คนในสังคมอเมริกันก็ตั้งคำถามว่ารัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันดำเนินนโยบายเพื่อเอื้อผลประโยชน์ของธุรกิจของตัวเองหรือเปล่ามันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องจับตามองเหมือนกันครับว่ามันจะกระทบต่อคะแนนนิยมในช่วงการเลือกตั้งกลางเทอมมากน้อยขนาดไหนแม้ว่าการเลือกตั้งกลางเทอมจะไม่ได้เป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีก็ตามนะแต่ว่ามันก็จะส่งผลกระทบต่อพรรครีพับลิกันแล้วก็พรรคเดโมแครตไม่น้อยเลยครับ
0: อีกแค่ไม่กี่เดือนแล้วนะ
1: ครับ
0: ขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์นะครับ คุณผู้ชมครับฉากกระทัดเหล่านี้ที่เราชวนพูดคุยกันเพื่อให้เห็นภาพนะครับแล้วก็พอจะคาดเดาได้นะครับว่าต้องใช้เวลาอีกนานขนาดไหนกว่าที่ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจะได้ข้อยุตินะครับซึ่งมันจะส่งผลข้ามโลกไปยังการเมืองภายในของสหรัฐอเมริกาด้วยนี่คือ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ประจำสัปดาห์นี้นะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
2: วันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเปิดวงประชุมร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาที่กรุงเทพเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารในเมียนมาตั้งแต่5ปีที่แล้วนะคะฟิลิปปินส์และไทยย้ำว่าอาเซียนไม่ได้ละทิ้งฉันทามติ5ข้อแต่ว่าต้องการให้มีการสร้างสันติภาพในเมียนมามีความคืบหน้าค่ะมาเรียเทเรซาพีลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ระบุว่าการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการซึ่งมีรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาร่วมประชุมด้วยในวันนี้จัดขึ้นเพื่อให้เมียนมาได้ชี้แจงถึงพัฒนาการของสถานการณ์ภายในประเทศซึ่งถือเป็นการหารือกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2021ฝ่ายอาเซียนใช้โอกาสนี้ย้ำจุดยืนเดิมเรื่องการแก้ไขปัญหาตามฉันทามติ5ข้อโดยต้องการให้เมียนมาเปิดทางสำหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้มากขึ้นลดการโจมตีพลเรือนและสร้างบรรยากาศที่ดีในการแก้ไขความขัดแย้งรวมถึงการปล่อยตัวนักโทษการเมืองด้วยนอกจากนี้ลาซาโรซึ่งเป็นผู้แทนพิเศษอาเซียนด้านเมียนมายังระบุได้ว่าอยากให้เมียนมาเปิดโอกาสให้เข้าพบองซานซูจีหลังจากรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาระบุว่าซูจีได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและมีสุขภาพดีนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยระบุว่าไทยสนับสนุนการกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอีกครั้งโดยย้ำว่าอาเซียนยังคงยึดมั่นในฉันทามติ5ข้อแต่ต้องการเห็นความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนด้วยซึ่งในการประชุมวันนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และยืนยันว่าการประชุมที่เกิดขึ้นไม่ใช่การละทิ้งฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลขณะที่สมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนหรือ APHR ออกแถลงการเมื่อวานเรียกร้องให้อาเซียนและชาติสมาชิกปฏิเสธกระบวนการใดๆที่จะนำพาไปสู่การให้ความชอบธรรมแก่รัฐบาลทหารเมียนมาแต่เสนอให้มีการพัฒนากรอบการทำงานที่เข้มแข็งและบังคับใช้ได้จริงแทนนอกจากนี้ยังเตือนด้วยว่าอาเซียนได้ให้รางวัลต่อการไม่ปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อแก่รัฐบาลทหารเมียนมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแทนที่จะลงโทษสำหรับอาชญากรรมที่กระทำต่อประชาชนและการประชุมครั้งนี้อาจสร้างแบบอย่างให้กับกรณีอื่นๆในอนาคตด้วย
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำนมกล่องหมดอายุกว่า94ล้านกล่องนะคะโดยระยะสั้นจะเปิดประมูลปลายเดือนนี้ค่ะส่วนระยะยาวต้องแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาน้ำนมในความดูแลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือว่าอสค.ที่เริ่มหมดอายุแต่ว่ายังคงค้างสต็อกจำนวนมากขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าจะต้องแก้ปัญหาเชิงระบบเพื่อแก้ไข

บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินิกุลและราชินิกุลวงศ์ผัดเปลี่ยนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันในเวลา 7:00 น. 11:00 น. 17:00 น. และ 19:00 น. และมีพระพิธีธรรมจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพในเวลา 5:30 น. ถึงเวลา 7:00 น. เวลา 7:00 น. ถึง 17:30 น.และเวลา 17:30 น. ถึง 21:00 น.เวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าทิคัมพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดปยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระอภิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 17:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดปยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเวลา 19:00 น.พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปขอให้ทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทางไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลร่วมกันเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเวลา 10:00 น.กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสัมพันธวงศ์สารามวัดมหันนภารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมวัดหนองคูคำจังหวัดร้อยเอ็ดวัดอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดภูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระสดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 14:30 น.ครอบครัวพันธุ์ภักดีชมรมอดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทวาสนาเจริญทรัพย์ไพศาลจำกัดครอบครัวคงมณีและครอบครัวทรายสุวรรณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10 รูปสวดมาติกา

สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในจังหวัดปราจีนบุรีได้แก่วัดทุ่งหนองอ้อวัดนาแขมวัดประดิษฐารามวัดเกาะมะไฟวัดโนนสะอาดวัดหนองนมหนูวัดหนองแก้ววัดเกาะแดงรวมทั้งวัดพิพิธปราสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราเวลา 17:00 น.บริษัทพิษณุนนท์จำกัดโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยนายโอฬารธีระสถิตชัยและคณะรวมทั้งวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดอรุณราชวรารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดสว่างมนัสวัดดอนวาดวัดสวนสมบูรณ์วัดโพธิมันคาริยารามวัดคีรีวงจังหวัดชุมพรและวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีเวลา 19:00 น.ครอบครัวจันยาภูลบริษัท TH Parking Solution จำกัดบริษัท TSS Development จำกัดโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์และเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาสี่รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องในวันหยุดสุดสัปดาห์อาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคส่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลจากองค์การและสถาบันนานาชาติหลายแห่งอาทิเหรียญเซเรสขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและรางวัลอาหารปลอดภัยจากองค์การอนามัยโลกประชาชนถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังการเข้าถวายสักการะพระศพแบ่งเป็น3ช่วงเวลาได้แก่ช่วงเช้าเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.ช่วงบ่ายเวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และช่วงค่ำเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับผู้มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและส่งหนังสือสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทางไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและที่บริเวณประตูอนงคลีลามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถสำหรับมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถวันที่13กรกฎาคม2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญ
สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชน

0: ลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันมชนกสังขเวชสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณวรรณชนกค่ะ
2: คุณผู้ชมคะตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมกรมอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศเตือนเรื่องคลื่นลมแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยจะมี11จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมติดตามเพิ่มเติมกับคุณนิตยากีรติเสริมสินค่ะ
3: สวัสดีค่ะค่ำคืนนี้ไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ประเทศไทยฝนเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะและจะมีฝนตกหนักมากในบางแห่งค่ะโดยเฉพาะทางด้านของภาคกลางฝั่งทางด้านของตะวันตกนะคะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเช่นเดียวกันค่ะขอให้เฝ้าระมัดระวังเนื่องจากว่าระยะนี้ประเทศไทยเริ่มจะมีล่องมรสุมเลื่อนผ่านมาทางด้านของเมียนมาตอนบนลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนนะคะซึ่งจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันนะคะประเทศไทยนะคะตอนนี้ยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงค่ะคลื่นก็จะสูงเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะคะจังหวัดที่จะต้องระมัดระวังน้ำท่วมได้แก่จันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและจังหวัดภูเก็ตค่ะช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศในแต่ละภาคกันค่ะสำหรับคืนนี้ภาคเหนือมีฝนตก 70% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23-34 องศาเซลเซียสภาคอีสานฝนตก 70% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23-34 องศาเซลเซียสนะคะภาคกลางฝนตกนะคะ 60% ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากค่ะหลายพื้นที่อาจจะเสี่ยงท่วมด้วยอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกฝนตก 60% ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงท่วมนะคะหลายพื้นที่อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 23-35 องศาเซลเซียสสำหรับอ่าวไทยมีคลื่นสูง2เมตรภาคใต้มีฝนตก 60% ของพื้นที่ฝนตกหนักด้วยนะคะอุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 23-34 องศาเซลเซียสอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: หมดคือข่าวค่ำนะคะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะเจอกับเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะวงการภาพยนตร์ไทยค่ะมีพี่น้องค่ะที่เป็นผู้กำกับเหมือนกันแต่ว่าจะจำชื่อก็สับสนจะจำหน้าก็อาจจะยิ่งงงนะเพราะว่าเหมือนมากค่ะนั่นคือหมูซักซีแล้วก็ไก่ทนายปีศาจหรือว่าชยนพนทพลบุญประกอบนะคะเจ้าตัวเนี่ยเขาก็ไม่ได้ซีเรียสละค่ะใครจำสลับเอามาปั่นต่อเป็นมุกให้ฮาไปอีกนะคะแต่ว่าผลงานเนี่ยก็เลี่ยงไม่ได้แหละที่จะถูกเปรียบเทียบบางคนก็จับนู่นจับนี่มาเทียบกันระหว่างสองพี่น้องแต่เบื้องหลังค่ะนี่คือสองคนที่ทำงานเคียงข้างกันมาตลอดและวันนี้มีคำชื่นชมจากพี่สู่น้องที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนค่ะ
1: คนไหนหมูคนไหนไก่คะ
2: ผมหมูครับผมไก่ครับเอ้ยผมไก่เอ้ยผมหมูครับผมไม่แน่ใจแล้วผมเป็นไก่อย่าลืมติดตามพี่หมูในทนายปีศาจนะครับพี่หมูไปเล่นเป็นเอ็กซ์ตร้าอยู่ซีนนึงนะครับไปนั่งอยู
1: ่สรุปคนไหนไก่คนไหนหมูนะคะ
2: ผมหมูครับ
3: ผมไก่ครับ
1: แยกยังไงแยกยังไง
3: ไก่หล่อกว่าครับ
2: หมูสูงกว่า นี่มันข่าวอะไร
1: รู้ก็คิดอยู่เหมือนก
3: ันไม่รู้เหมือนกันครับ
0: ปั่นให้งงเข้าไปอีกค่ะความจริงคือคนซ้ายของจอพี่หมูชยนพคนขวาคือไก่นทพลนะคะพี่น้องพูดกับดังที่ไม่ใช่แฝดค่ะแต่คนดันสับสนเพราะว่าหน้าเหมือนค่ะมีหลักฐานทั้งการทักผิดหรือเวลาเอ่ยชื่อผลงานก็ชวนเอ๊ะไว้ใส่ถูกคนใช่หรือไม่เช่นพี่หมูค่ะทำหนังซักซีดหวยขั้นเทพและเมไหนไฟแรงเฟ้อซึ่งพี่ไก่เนี่ยตอนนั้นเขาก็ร่วมเขียนบทด้วยนะคะดังนั้นทั้งซักซีดและเมไหนก็เป็นผลงานของพี่ไก่ด้วยเช่นกันค่ะแปลว่าพี่น้องบุญประกอบเนี่ยเขาช่วยเหลือกันทำงานมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแถมไปโผล่ในหนังของกันและกันมาแล้วด้วยการจำสับสลับขั้วค่ะคนไหนหมูคนไหนไก่ยังไม่ได้สร้างปัญหานะคะกลายเป็นมุกสนุกที่ขยี้ต่อกันเองซะมากกว่าปล่อยให้ความสับสนตกอยู่กับคนทำคอนเทนต์นี่แหละค่ะที่ต้องแยกให้ออกนะคะ
2: เฮ้ยมันเป็นจริงมันเป็นแบบออร์แกนิกที่มันเกิดขึ้นที่คนสับสน
3: ใช่
2: แล้วก็เริ่มสนุกเริ่มแบบมันแปลกดิแล้วพอเราแชร์ไปแล้วคนก็รู้สึกเหมือนหัวเราะอ่ะแล้วก็มันคงสร้างความสนุกสนานให้ผู้คนรอบข้าง
3: ได้มีรอยยิ้มเงี้ยหรอ
2: ใช่โดนทักผิดตลกดี
1: แต่ในวงการไม่ได้เป็นปัญหาย
2: ังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับยังไม่ถึงขั้นแบบว่ามีคนแบบจะชวนกำกับแต่มาเรียกแล้วก็กลายเป็นผิดงานไปเลยอย่างเงี้ยยังไม่เจอเบอร์นั้นนะครับ
3: มีปก
2: หรือมีส่งความส่งด่วนผมถามว่าทำไมไม่เอาผมไปเล่นบุญประกอบบราเธอร์แล้วเขาก็เลยเอาผมมาเล่นละ
3: ทดแทนบุญคุณกันบ้าง
1: แล้วพี่ไก่ไปอยู่ในหนังพี่หมู
2: เคย
1: ไหม
3: ซองแดงไงอยู่ซีนสุดท้าย
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: ซักซีดไม่อยู
3: ่ซักซีดก็อยู่เป็นตากล้องเป็นช็อตไม่ใช่เป็นช็อตตากล้องที่เป็นตากล้อง
2: ใช
3: ่ซีนบอดี้สแลมออกมาในอินดอร์สเตเดียม
0: เมื่อสองพี่น้องอยู่วงการเดียวกันค่ะก็ไม่แปลกที่ถูกจับมาเปรียบเทียบนะคะอย่างเพจหนังเนี่ยก็เคยมีแฟนๆเนี่ยวิเคราะห์ว่างานของหมูไก่มาคนละแนวเลยค่ะพี่หมูอาจจะแบบฟีลกู๊ดฮีลใจพี่ไก่นี่เดือดๆเลยดราม่านะคะแต่ในความสัมพันธ์ของสองพี่น้องเขารักกันดีค่ะและส่งแรงบันดาลใจให้กันมาตั้งแต่เด็กเพียงแต่พี่หมูค่ะจับตลาดแมสมาก่อนผลงานเพียบเลยค่ะทั้งพรจากฟ้าเฟรนด์โซนซองแดงแต่งผีและปีนี้เป็น1ใน3ผู้กำกับหนังร้อยล้านโกหังค่ะหัวใจโกโฮมค่ะส่วนพี่ไก่เนี่ยเขาเริ่มต้นจากการทำหนังสารคดีนะคะเอฮิปัสซิโกแล้วก็2215เชื่อบ้ากล้าก้าวหนังพี่ตูนนะคะก่อนที่จะมากำกับซีรีส์สตรีมมิ่งค่ะทั้งสงครามทรงด่วนซึ่งกวาด9รางวัลนาตราชและล่าสุดทนายปีศาจค่ะแน่นอนว่าครอบครัวภูมิใจแล้วค่ะแต่ว่าตามประสาผู้ชายเขาอาจไม่เคยพูดกันตรงๆค่ะ
3: ผมก็ปี้พี่หมูตั้งแต่เด็ก
1: อันนี้จริง
3: จริงวาดรูปตามเล่นดนตรีอ่านการ์ตูนเล่นเกมเรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศสเหมือนกันเรียนตามเขาเรียนนิเทศตามพี่หมูเรียนฟิล์มตามพี่หมูจบมาเขียนบทให้พี่หมู
2: แต่ว่ากวาดหมดเลยนะรางวัล
1: หรอ
2: ใช่แต่ผมไม่เคยได้รางวัลอะไรเลย
1: จริงหรอ
2: จริงจริงจริง
1: เป็นไงกับความสำเร็จพี่ไก่บ้างคะ
2: ดีก็ดีใจเสมอครับปรับปรื้มเสมอครับไม่เคยต้องมาพูดอย่างนี้เลยแปลกมากเลย
3: ครับ
2: เราก็จะมาคอยอยู่อย่างนี้แหละครับติดตามครับผมว่าเป็นความหวังของหมู่บ้านนะตัวแทนหมู่บ้าน
3: หมู่บ้านอมรินทร์นิเวศ2
2: ตัวแทนหมู่บ้านของภูมิภาคเราเลยผมคิดว่างั้นแล้วผมว่าเขายังไปได้อีกไปอย่างนี้ยังเป็นอยู่ระหว่างทางยังไปได้อีก
3: ไปไหนก็ไม่รู้นะ
0: นี่แหละค่ะถึงพี่หมูเขาจะอวยยศให้พี่ไก่เป็นความหวังของหมู่บ้านนะคะแต่ต้องบอกว่าคอนเทนต์หนังแล้วก็ซีรีส์ไทยปีนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยความเก่งคนละแบบของทั้งคู่ค่ะที่ทำให้อุตสาหกรรมหนังไทยเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาตินะคะอ่ะสรุปแล้วคุณผู้ชมแยกออกหรือยังคนไหนหมูคนไหนไก่ค่ะและปลายปีนี้นะคะเราจะได้ดูโขนงานจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะคะถือเป็นครั้งแรกค่ะที่ได้ชูบทบาทตัวละครผู้หญิงค่ะโดยสัปดาห์ที่ผ่านมามีการออดิชั่นค่ะนักแสดงโขนเป็นปีแรกเลยค่ะที่เขาบอกว่าคนโขนมาสมัครคัดเลือกกันมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ค่ะ

0: นี่เป็นบรรยากาศค่ะการคัดเลือกนักแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ศาลายาโดยมีการเปิดรับการคัดเลือก2วันค่ะนักแสดงโขนสมัครเข้ามาออดิชั่นมากถึง 1,135 คนค่ะโดยอาจารย์รัชนาพวงประยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยละครปี2554เผยค่ะว่าปลายปีนี้ทุกคนจะได้ดูโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะคะซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่หยิบเอาเรื่องราวของตัวละครผู้หญิงมาเล่นเพื่อเป็นตัวแทนของความจงรักภักดีความยึดมั่นในความรักและความซื่อสัตย์อีกทั้งยังเป็นการรำลึกและเชิดชูพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิและพลิกฟื้นโขนให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งค่ะ
1: ครูว่าใครๆก็คงรู้นะว่าปีนี้เป็นปีอะไรเป็นปีสำคัญอย่างหนึ่งของพวกเราได้รับความทุกโศกแย่มากเราอาจจะมีส่วนหนึ่งในชีวิตของเราที่เราได้เห็นได้รับความสุขบ้างครูสำหรับครูนะครูคิดอย่างเงี้ยว่าจากทุกข์แล้วเนี่ยเรายังเห็นนะก็เรามีพระราชินีเราด้วยเราก็ต้องทำยังไงลูกบทที่จะเห็นบทที่จะเชิดชูอันนี้ครูคิดเองนะอาจจะไม่นั่นแต่ตามความคิดของครูแล้วเนี่ยดีที่สุดคือสีดาได้เชิดชูนี่ละค่ะถึงได้บอกเออคำนี้ทีแรกครูก็ยังคิดว่าทำไมมันสั้นจังเลยทำไมไม่ต่อให้ยาวแต่พอนั่งคิดนั่งมองเนี่ยก็เก๋ดีนะคำว่าสีดาเพราะเขาไม่รู้สีดามาทำอะไร
2: คือสั้นๆแบบนี้เลย
1: สั้นๆอย่างนี้ให้ตีความหมายเอง
0: รองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยจันทร์สุวรรณค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ปี2548เผยค่ะว่าเมื่อนางสีดาคือบทนำในเรื่องการคัดเลือกจึงไม่ง่ายนะคะเพราะนอกจากรำสวยแล้วยังมีองค์ประกอบอื่นที่สำคัญค่ะนางสีดาต้องมีใบหน้าที่โดดเด่นสวยสะดุดตาค่ะและนอกจากนี้ยังมีเรื่องของส่วนสูงที่เป็นเกณฑ์ตายตัวเพราะนางเสียดาจะตัวสูงหรือว่าตัวเตี้ยเกินไปก็ไม่ได้นะคะโดยช่วงเช้าค่ะที่มีการออดิชั่นนักแสดงโขนไปแล้ว200คนมีเพียง5คนเท่านั้นที่เข้าตาคณะกรรมการค่ะ
3: เราดูว่าถ้าสมมุติว่าจะเลือกคนที่รูปร่างสันทัดไปมันก็จะไม่เหมาะกับความเป็นสีดาที่แบบว่ามีทั้งในเรื่องของตัวเปิดตัวที่ยังเป็นแบบสีดากับพระองค์สองนี่ก็คือมีลูกแล้วอะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องให้เหมาะสมกับบุคลิกด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าผู้จะสูงดูแบบประเภทแบบคุณแบบนางงามเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เนื่องจากว่าเครื่องแต่งกายของมูลนิธิเนี่ยทำแบบประณีตวิจิตรบรรจงแล้วก็สัดส่วนต่างๆพวกนี้เป็นการรักษาในเรื่องของรูปแบบแพทเทิร์นของอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็ต้องสัมพันธ์กันด้วย
0: จากผู้สมัครรอบคัดเลือกค่ะ 1,135 คนจะมีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นที่ผ่านเข้ารอบค่ะซึ่งจากครึ่งหนึ่งที่ผ่านเข้ารอบนี้จะมีทั้งตัวจริงและตัวสำรองนะคะเพราะว่าต้องขึ้นโชว์กันหลายรอบการแสดงหากตัวจริงเกิดป่วยกระทันหันตัวสำรองก็จะได้ขึ้นโชว์แทนค่ะโดยการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาจะจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569นะคะที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคอกาแฟหรือเปล่าคะทุกวันนี้คนจีนหันมาดื่มกาแฟกันมากขึ้นค่ะมีธุรกิจกาแฟที่เติบโตต่อเนื่องนะคะหากที่จีนก็กำลังสร้างวัฒนธรรมการดื่มกาแฟในแบบตัวเองหยิบเอาเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นมาเป็นจุดขายหวังจะได้เสิร์ฟกาแฟรสชาติใหม่ที่พร้อมบุกตลาดโลกติดตามในแลโลกเห็นเราค่ะ
4: จะเชื่อว่ารสเผ็ดร้อนของพริกไทยเสฉวนหรือหัวเจียวจะมาผสมลงในแก้วกาแฟได้อย่างลงตัวแถมยังกลายเป็นจุดขายของร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่ศาลเจ้าสามก๊กในนครเฉิงตูจนกลายเป็นกระแสไวรัลไปทั่วแดนมังกรไม่เพียงแค่กาแฟใส่พริกหากภายในร้านยังเสิร์ฟเมนูที่ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวของศาลเจ้าเช่นการพิมพ์ลายรูปคงเบ้งลงบนฟองนมของถ้วยกาแฟด้วยการจับเอาจุดขายท้องถิ่นมาเติมรสชาติใหม่ๆให้กับธุรกิจกาแฟนอกจากจะเรียกลูกค้าและนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากแล้วหากยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมกาแฟของคนจีนให้มีเอกลักษณ์

0: เฉพาะตัวทั้งรสชาติและประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่อื่น
1: ประวัติกาแฟเองก็เข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่และวัยทำงานของจีนนะครับผมดังนั้นนะครับมันก็สร้างในส่วนของนะครับทัศนคติขึ้นมาใหม่ว่ากาแฟเนี่ยช่วยให้เกิดการผ่อนคลายดังนั้นเราเลยได้เห็นว่าในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจีนก็จะมีร้านกาแฟที่ไม่ได้เน้นแบบตลาดแมสแต่เน้นที่เรียกว่านิชมาร์เก็ตเป็นร้านกาแฟแบบที่เป็นแบบพรีเมียมร้านกาแฟที่เป็นแบบสเปเชียลตี้แล้วผสมผสานให้เข้ากับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ด้วยครับ
0: กาแฟในจีนมีมูลค่าสูงกว่า 220,000 ล้านหยวนเมื่อปีที่ผ่านมาโดยโมเดลร้านกาแฟอิสระกำลังเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วในแดนมังกรโดยเฉพาะในนครเฉิงตูที่กว่า80%เป็นร้านกาแฟอิสระและแต่ละแห่งต่างก็พยายามสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองการดึงจุดเด่นท้องถิ่นขึ้นมาสร้างคุณค่าให้กับกาแฟ1ถ้วยยังเกิดขึ้นในอีกหลายเมืองของจีนเช่นหลังคาโลกอย่างนครลาซาในเขตปกครองตนเองทิเบตที่ปัจจุบันมีร้านกาแฟมากกว่า800แห่งก็ใช้เอกลักษณ์ท้องถิ่นอย่างเมนูเอสเปรสโซ่ที่เติมชีสนมจามารีหรือการตกแต่งร้านด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมทิเบตขณะเดียวกันเจ้าของร้านกาแฟในจีนจำนวนไม่น้อยเลือกใช้เมล็ดกาแฟจากมณฑลยุนนานเท่านั้นเนื่องจากมีจุดเด่นอยู่ที่กลิ่นผลไม้เมืองร้อนและมีคุณภาพไม่แพ้เมล็ดกาแฟจากผู้ผลิตรายใหญ่ในต่างประเทศ
1: หนึ่งในสถานที่สำคัญของเมืองซีอานก็คืออะไรครับน้ำกำแพงเมืองซีอานเราก็ได้เห็นว่าร้านกาแฟตรงย่านกำแพงเมืองซีอานก็จะมีการนะครับตกแต่งสถานที่ให้เข้ากับกำแพงเมืองหรือร้านกาแฟที่นะครับย่านถนนคนเดินที่ปักกิ่งนะครับเฉียนเหมินนะครับซึ่งเป็นย่านนะครับเมืองประวัติศาสตร์ของนะปักกิ่งก็ทำร้านกาแฟให้ดูมีความเป็นเมืองเก่าถ้าเรามองในมุมเรื่องของการนะผลิตกาแฟ90นะครับเกินนะครับ 90% อยู่ในพื้นที่ไหนรู้ไหมครับก็พื้นที่ปลูกชานั่นแหละครับนะครับเราอาจจะเคยได้ยินว่านะครับหูเอ๋อนะเป็นพื้นที่นะปลูกชาสำคัญของจีนตอนนี้ก็เป็นพื้นที่ปลูกกาแฟสำคัญของจีนแล้วครับ
0: จากประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการดื่มชาทุกวันนี้จีนกำลังสร้างวัฒนธรรมกาแฟในแบบของตัวเองโดยหวังให้กาแฟ1แก้วไม่ได้ขายแค่รสชาติเพียงอย่างเดียวแต่ยังบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนบ้านเมืองและวัฒนธรรมท้องถิ่นจนกลายเป็นจุดขายใหม่ที่สร้างมูลค่าให้ทั้งธุรกิจและการท่องเที่ยวไปพร้อมกันพัสชนพงเพียจันทร์ไทย PBSรายงาน
2: และนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: Cook it with passion and creativity I chose all of you to be here not just for cooking you all deserve one of that
2: Yes chef
3: คนอะไรดุเหมือนหมาเลย
4: ขอโทษค่ะ
5: Easy Chef เป็นคนไทยเหรอคะ
6: ทั้งโรงเรียนก็มีแค่เธอกับฉันเท่านั้นที่เป็นคนไทย
7: เห็นเขาเป็นแบบนี้แค่ตอนที่ทำงานอ่ะเขาเคยบอกว่าการทำอาหารให้คนอื่นกินนอกจากอร่อยเติมหัวใจเข้าไปด้วยเขาถึงเข้มงวดมากๆ

0: ซินแอบชอบนายพลใช่ปะ
1: คิดว่าเขาน่าจะไม่ต่อสัญญาตอนนี้ผมว่าคุณต้องออกแบบเมนคอร์สให้ชนะใจโอนเนอร์ให้ได
0: ้หุยพ่อมันเจ๋งมากเลยนะที่นั่นน่ะมีร้านหนังสือเก่าๆเต็มเลยหนูได้หนังสืออีเหน่ามาด้วยเล่มนึง
2: แม่เมียตัวนี้เหรอแม่เนี่ยเสียดายรู้

0: ขนาดขนาดขนาดขนาด
1: ขนาดละวะจุกสกาพี่ขนาดละเปียวไปอ่ะสิจุกเนี่ยแม่มองซะวะจุกก็นั้นเนี่ยนอกบ้านตอวินเสร็จอยู่อ่ะเซ็ดสวินเดตูบ่าแม่ไม่ประมาณเนี่ยแหละ
2: เป๊ะอเป้มาเปียวเสียอ่ะไม่ရှိวู
1: โอ้ขนาดละวะแม่ไม่กะเนี่ยทูจ้าเลยวะอะล่ะยูเนี่ยกะเนี่ยมะล่ะ
2: กะเนี่ยราไม่หอบพู
1: ขนาดเล่นนี่บ่าว
2: ลุมะถี่เน่
1: ต้องมามาเลยแม่ไม่มานี่แหละตีได้อ่ะสิ
2: ชื่ออ่ะถั่วตั้วซันแม่งไม่ซู้เนี่ยไต่มาเนา
1: ะอ๋อถ้าซู้แม่ไม่นั้นนึกถูกมะหุล่ะ
2: หอบป่ะ
1: ถ้าซู้เบ้เนี่ยดีเฉยซอซอซีซีดีเฉยนั้นนึกตะกาดิไม่ผ่นเตยกูแม่เมจกกูเปียวแม่เมญญาเนี่ยโค้ถั่วลาล่ะมะล่ะเฮ้ยๆๆๆๆโยเรียแม่มะซูเนี่ยอิมเตอร์ซีกันจี้หลูจุ๊จาบูเลยแม่เมดิโลโค้ถั่วลาอะทีจะว่าจ๋งหนันมีมาเนาะจ๋งหนัน
2: โยเรียนั้นจองมาณีดาไม่หอบป่าว
1: แม่เมก็เนี่ยดิโลทูจาณีดาดิโลเปาะเปาะกันณีดาโยเรียหลูโยเรียดิโลกั๊กกอดิฟันนี่ณีดาดิโยเรียหลูโยเรียเวชิจกกูเปาะแม่เมโยเรียหลูโยเรียเสียตินน่ะมะล่ะเปาะဟုတ်လား
2: ရှင်ကဗမာလေဘာတိလို့လဲ
1: ကျောက်ကဗမာမဟုတ်ဘူးကျောက်ကမွန်လူမျို
2: းတူတူပဲ
1: ဟေးဟေးဒီလိုလို့ကျောက်မင်းမစိုးဘူးမတိုင်မျိုးမင်းမနိုင်မယ်ဒီကျောက်ကိုပြောပ
2: ြကောင်းပြီဘယ်သူမှမပြောနဲ့နော
1: ်ဟုတ်ပြီဗျာမပြောဘူး
2: กรีเนา
1: ะจกกรีไปเด้
3: ข้าชื่อปิ่น
1: ชื่อนามเองมองซะวะ
3: ชื่ออะไรก็ช่างเอง
1: นามเอง

0: จะให้ได้รถได้ชาอย่างที่พระนครได้อย่างไรเล่าใบโหระพาที่นี่กลิ่นลึกจางมะกรูดก็เล่าอร่อยก็แต่กินดิบองค์ท่านก็ช่างกระไรยากอยู่ยาก
1: พี่ชดข้าขอกินสักคำ

0: พริกอีกนิดน้ำมะขามเปียกอีกหน่อยได้รสแกงเหงาหงอต้นตำรับกรุงศรีเป็นแน
1: ่เองจะไปรู้อะไรจากพระนครมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยสู่รู้ดีนัก
0: ข้าจำรสมือแม่ข้าได้หรอกนาถ้าแม่ข้ายังอยู่พี่ชดไม่ได้เป็นห้องเครื่องใหญ่หรอก
1: ย่าไปเลยไปหาพริกหามะนาวมากรูดมาให้ข้าแล้วก็มานั่งปั้นแป้งเป็นวงข้าจะทำวงรัดเกล้าขึ้นถวาย
0: โอ้ไว้สิอุ้ยบัดนั้นอีปินขี้ข้าอาสาคำนับรับคำและอำลาไปตามบัญชาพี่ชดเอ๋ย
1: ไปเลย
0: จ้า
2: ค่ะชื่อปิ่นเจ้าค่ะนางปิ่นหรืออีปิ่นก็แล้วแต่ว่าท่านจะโปรดเรียกอย่างไรพ่อแม่ข้าตายตั้งแต่ตอนเสียกรุงข้ามาอยู่เรือนเจ้าฟ้ามงกุฎและเจ้าฟ้ากุณฑลสองพี่น้องคนที่นี่เรียกท่านว่าเจ้าฟ้าโยดยาท่านสนใจแต่การละครวันๆถ้าไม่แต่งอีเหนาก็หยิบเอารามเกียรติ์มาเล่นมันคงช่วยให้ท่านคลายคิดถึงอโยธยาได้บ้างแหละอ๋อลืมไปที่นี่เป็นตำหนักเดียวที่ยังพูดไทยอยู่ก็ฟังกันรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ท่านก็โปรดอย่างนี้ชีวิตในวังนี่ก็ไม่ได้สวยหรูสำหรับพี่ข้าอย่างข้าหรอกเพราะที่นี่เป็นพระราชฐานฝ่ายในเข้าออกได้ก็แต่ผู้หญิงแถมยังมีขันทีจอมโหดคอยเจ้ากี้เจ้าการไปเสียทุกเรื่องข้าก็ได้แต่สวดภาวนาขอให้พี่กองรอดกลับมาจะได้พาข้าออกไปอยู่ข้างนอกบ้าง

0: ตาเล่มองซะพี่ปีซาได้มาชี้แต่เจ้าอย่าเร็วชิมอย่าจะมาอ๋อ
1: ใช่ปะเจ็บมาเลยทีอาก็งาเสร็จสนิทไปตัวเลยก็ทิศาเดชันเมตตาสวยงามสะดุดไปทีแรกมาสะป้อง14ใบไปบาเลย
0: ก็มีเลยแต่ก็เลยตาดูตาดูตาดู

0: เคเคเคแม่มี่เอ๊ยย้ายไม่ได้ว่ะเนกูเล่นลงวินเนี่ย
1: ดิอย่าบาดาแม่จีเอ๊ยเสียเส้นตาเหรอตาเจนน่ะ
0: เกจูเลยล่ะกะแม่เนี่ย

0: งาง้าวเลยติดฉับจับกันวัน
1: เดียวเท่าเดียวเลย
0: พี่อ๋อเช่น
1: นี้ยี่เปียวด่ายี่จ่าเท่าเดียว
2: ติดฉับ
0: มาเลยมาติดฉับมาเลย
3: มา listen we will adjust our ingredients follow me

0: บ้องซ่าที่กลิ้งมาเลยอะไปดูเลยไปยังเลย
1: เจ้าสิมิวเรียบ่าฮันดาวีอะเลยยอกไ
0: ปเทมาเลยกลิ้งเนี่ยแต่ละวีเนี่ยกันนี่ต้องขี้ถั่วละล่ะ
1: เจ้าแทนตุ้มแม่กวนชื่อนี่แม่เราติบ่ไม่อยากบ่เปีย
0: อ้าไปเทียกลิ้งอ่ะชินมาไม่ได้อฉีนี่อยู่

0: เฮ้ยพี่ๆๆๆๆอย่าหลุช่าลงไม่อยากอูอย่าหลุช่าลงไม่อยากลินี่ๆๆๆนี่ไปเนาะพี่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
1: ข้าจะรีบกลับวัง
0: เมเมนที่มาไว้ขนาดเองนี่ไปเนาะเมเมนชอบกับตาตาพูดรู้เลยชอบกับตาตาแกที่มาไว้นี่ไปเมเมนอยู่ได้ต่อมาล่ะชูลูรีก็ตะเถินตั้วไปกันเลยมั้ยเนาะเมเมนเล่นนี่บาเนาะครูก็เย็นๆเล่นนี่บาเนาะ
2: เปลี่ยนเล่นดิครับ

0: กแม่ชูข้างหน้าหนูไม่ได้บ้านได้หรอกยาแล้วมีแต่พี่อยากวิ่งต่อไปอีกอะ
1: พี่ปิ่นแค่รักไปเหมือนน้องหนีไส้อะนี่ท้องเมื่อกลับมาแท้งอีกอะพี่ปิ่นเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องมันเข้าไปถึงในวังนะว่ามันท้องมันก็คงโดนขี้นจนตายหรือไม่มันก็ถูกไล่ออกไปตกกระกำลำบากข้างนอกวังก็ไม่รู้จะดีใจหรือสมเพชมันดีแล้วนี่ถ้าเกิดมันตกเลือดตายก็ทำยังไงดี
0: แกไม่ชอบจบเยอะอยู่อ่ะวะนั่นเป็นแต่เพียงวิธีเนาะแม่ชั่วงูมันนี่แน่หรอจุกเยอะไหมเนาะแต่มาเราเลยเราจะถ้าลาไปเลยนั่นเป็นยอกับเจ้าเด็กจุกกูไปไหมขมยาสู้หิมไม่ใช่บาร์เลยหรอซีชัวร์ไหมเนาะงูเนี่ย
1: ปิด

0: จ้าเนี่ยทุกข์ก็กายเนี่ยตามแม่น้องไม่รู้เนี่ยถูกล่ะ
1: อีปิ่นอีขี้ข้ามันก็ลำฟ้อนลำเล่นของมันตามภาษาอารมณ์มันนั่นแหละ

นั่นเพชรนั่นเพชรสิต่อ

0: 王三，王三。
1: 啊！
2: เสีย
1: รู้ไหมเสียรู้ไหมพอเราเข้าไปดีกว่าไม่เสียดีกว่าไม่มีคุยรู้จักมากันนี่แล้วดีกว่าไม่มาตีตัวหนาเนี่ยไม่มาเอาไหลเวตีร้องเลยเพี้ยนดีแล้วอาใช้ทะเลอ่ะเอาใส่เอาใส่เสียรู้ใช้มาแล้วดีนี่ก็มาเลย
2: เอ๊ะไม่หนีมากองเหรออ่าโอเคเสียดูว่าซื้อจุดอะไรในที่มากองเลยเออ

เอ้ยก็ว่าดีแหละเม้นจิอ่ะล่ะลุงเนี่ยตูเนี่ยตลอดเปลี่ยนตูล่ะพี่ซับเผาะไปโกเคสอ่ะเม้นเนี่ยต่ายเม็นจินโลกว่าเอ้ย

0: พ่อยาไม่เว้นรู้หล่าล่ะแต่ไม่ใจอีบาล่ะขนาดหรอกจุดสองแต่เจ้ารู้ตัวล่ะ
1: ข้านอนมามากแล้วพอจะมีแรงบ้างคงต้องรีบกลับวังหายไปหลายวันถ้าท่านเรียกให้หาขาดจะหลังลายซะเปล่า
0: ๆแม่ไม่เห็นน่ะเราผิวเผาะเนี่ยบรรลุแล้วชอบอีนั้นสองเปลี่ยนไปรู้อ่ะเปียเจ้าอย่ามีตมีอ่ะเลยโหยังกะจิเป๊ะเปียลงไงเนี่ยนึกอ่ะก็ไม่เป็ดจักไปซูมาตูไม่ตีแกอ่ะญัณนาอะคุแม่ๆญัณนาเลยเว้ยผิวเผียวเนี่ยต้วยไม่ชิว
1: ถ้าดีขึ้นแล้วถ้าเจ้าไม่เชื่อเจ้าก็เล่นพินสิข้าจะรำให้ดู

0: อะมาเลยหัวนี่สนุกเราเนี่ยมาฟ้องเสียทาร่าบ้าเนี่ยมาจะต้องเงินเยอะเลยอะมาเลยเลยเอาตู้อะคัมเปญทรัลลามีแล้วตัว
1: นี้ทรัลลามันมีอะมึง
0: มาเลยรบกวนโซลูชันหัวมาสกิลลิชันจะทำเราพูดไปบ้าง

0: ังเลยพระเจ้าน
1: ุช

0: แล้วไหม
1: นุช
2: น
1: ุชนุชนุช
2: แต่มาอย่าลูกเบาเสี้ยวกันเข้ามาเถอะเนาะเสี้ยวกัน
1: น
2: ุ
1: ช
2: นุช
1: นุช
2: ลูกเบามาไง
1: นุช
2: นุช

0: นี่คุณมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า
1: ไม่มีนะคะในฝันน่ะ
2: ฉันฝันว่าฉันย้อนอดีต
3: ไม่มีตัวที่เราเป็นอะไรรู
1: ้sorry I gotta go
4: เอ๊ะตุ๊กตาจะเข้าไปทำตัวนี้อะไรเช
5: นแล้วเจ้าเกิดที่ใดล่ะ
1: เกิดที่อยุธยาค่ะ
5: ไม่มีกรุงศรีอยุธยาอีกต่อไปแล้ว
1: ทำไมจะไม่มีล่ะเพคะถ้าพูดถึงอยุธยาก็ต้องนึกถึงในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินอุ๊ยแต่ว่าหน้าน้ำบางทีก็น้ำเยอะไปหน่อยเพคะน้ำท่วมบ่อย
5: ๆนี่เจ้าเข้าใจเรื่องที่นางพูดด้วยหรือ
1: นี่เราจะไปต่างจังหวัดกับผู้ชายจริงเหรอ2-2เนี่ยนะโอ๊ยมาแล้วค่ะมาแล้ว

0: รย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ไม่คิโมโตะก็โอวาดะใครสักคนนี่แหละที่ติดต่อกับรัฐบาล
2: นี่คืออาชญากรรมที่นักการเมืองกับธนาคารทำร่วมกัน
3: ท่านสวะ
2: การอยู่เคียงข้างประชาชนคอยส่งเสริมและช่วยเหลือมันเป็นหน้าที่ของนักการเมืองอย่างพวกคุณแต่คุณกลับลืมหน้าที่นั้นเบือนหน้าไปจากประชาชนเอาแต่จ้องไปที่ผลประโยชน์ส่วนตัวขอโทษพวกเขาซะกับทุกคนที่อยู่อย่างแข็งขันในประเทศนี
4: ้อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันสวะเวลา 9:00 นพฤหัสบดีนี้เสนอเป็นตอนจบทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
5: เรื่องนี้บอกเลยนะครับว่าทำถึงสุดๆนี่คือเรื่องราวของเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งครับผมที่รักในการเต้นเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยกลับถูกส่งไปฝึกงานในบริษัท call center ครับจนชีวิตของเธอเนี่ยเหมือนตกนรกทั้งเป็นมาฟังเรื่องราวของเธอได้ในวิภาวดีเรื่องนี้ต้องดูเน็กโซฮีครับผมคือภาพยนตร์จากเกาหลีใต้ครับที่เอาเรื่องราวของความจริงมาให้เราได้ดูกันโซฮีคือเด็กนักเรียนหญิงธรรมดาคนหนึ่งครับที่ถูกโรงเรียนเนี่ยส่งไปฝึกงานตามโครงการจัดหางานซึ่งหน้าที่ของเธอครับคือการเป็น call center รับสายและรังลูกค้าไม่ให้ยกเลิกบริการนั่นเองคือพอฟังแบบนี้มันดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเธอที่อยู่ในออฟฟิศนะครับผมเธอไม่ได้ถูกมองว่าเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำครับเพราะว่าเธอเป็นเพียงแค่ตัวเลขทำยอดบนผนังครับผมที่ต้องทนรองรับอารมณ์ของลูกค้าทั้งโดนด่าโดนคุกคามสารพัดแต่ก็ต้องกัดฟันสู้ต่อไปครับแต่พอไปขอความช่วยเหลือจากคุณครูด้านได้คำตอบกลับมาว่าให้อดทนไว้เพราะโรงเรียนเนี่ยต้องการรักษาสถิติการจ้างงานไว้ซะอย่างนั้นสุดท้ายโซฮีครับจึงเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองลงเพราะความกดดันสารพัดครับทำให้นักสืบยูจินเนี่ยเริ่มสืบคดีนี้ขึ้นมาเพื่อหาคำตอบว่าใครคือฆาตกรของเหตุการณ์อันน่าสลดนี้กันแน่ครับแต่ยิ่งขุดไปครับผมก็ยิ่งเจอทางตันเพราะทุกคนเนี่ยก็ต่างอ้างว่าก็แค่ทำหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นเน็กโซฮีหรือว่าถ้าแปลตรงตัวเนี่ยคือโซฮีคนถัดไปใช่ไหมครับมันอาจหมายถึงคำเตือนว่าถ้าเรายังเฉยเมยกับระบบแบบนี้อยู่โซฮีคนถัดไปอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเราก็ได้นะครับแล้วทำไมโซฮีถึงเลือกที่จะทำแบบนี้มาตามหาความจริงกันได้ทาง www.wipa.me หรือ Wipa Application และที่สำคัญดูฟรีและมีภาคไทยด้วยนะครับ
6: ในโครงการไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์ประจำปี2569ค่ะ
7: การที่ไทย PBS จะประกวดเนาะก็อยากที่จะเป็นการกระตุ้นอยากที่จะสนับสนุนให้พวกเราทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนนะฮะรู้ว่านกคือสิ่งมีชีวิตที่เราสังเกตได้ง่ายที่สุด

0: สำหรับกระดุมเม็ดแรกนะครับที่เราย้ำนักย้ำหนาก็คือเรื่องของการถ่ายภาพแบบเข้าใจธรรมชาติแล้วก็ภาพของเราเนี่ยส่งเสริมให้คนเข้าไปในธรรมชาติอย่างถูกต้อง
1: ถ้าเรายิ่งสังเกตนกเป็นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอย่าเพิ่งตัดสินคนจากรูปลักษณ์

0: ภายนอก
1: ก็จริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะสำหรับเรื่องนกเนี่ยมันสามารถนำมาเผยแพร่ทำให้คนเนี่ยได้สนใจนกสนใจธรรมชาติมากขึ้นอันนี้แหละมันทำให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของการประกวดคราวนี้ครับ
2: ทางไทย PBS หรือว่าสมาคมอนุรักษ์นกได้เปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกล้องใหญ่ก็ตามหรือว่าจะเป็นมือถือก็ตามที่สามารถเก็บบันทึกภาพธรรมชาติได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเราก็เข้าใกล้ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
3: ไทย PBS ชีวิตติดปีก
4: ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป
5: พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศแหล่งทรัพยากรที่มีค่ากำลังจะถูกทำลาย
6: หลายครอบครัวเนี่ยครับทำประมงน้ำจืดก็สามารถที่จะส่งลูกส่งหลานนะครับเรียนจบในระดับสูง
5: ถนนและสะพานยกระดับที่กำลังจะสร้างใครจะได้ประโยชน
7: ์ทำลายแน่นอนค่ะเพราะว่ามันตรงนั้นมันเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่ปลอดภัยของเลี้ยงผ่าแล้วก็สัตว์ต่างๆถ้าไม่ทำถนนเข้ามาเนี่ยมันก็จะอยู่หรือว่ามันก็จะอยู่ปลอดภัยกัน
5: ตัดถนนผ่านอุทยานแรมซ่าไซบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้เวลา 22:30 น.
8: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
9: ต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: ทุกหมุดหมายคือความท้าทายที่ต้องเผชิญท้องโลกกว้าง13กรกฎาคมเปิดโลกชีวิตลับของต้นไม้ที่ไม่ได้แก่ตายแต่พึ่งพาเครือข่ายเพื่ออยู่รอดนับพันปีความลับแห่งต้นไม้14กรกฎาคมเผยกลยุทธ์การจู่โจมของ20สุดยอดนักล่าที่น่ากลัวที่สุดในอาณาจักรสัตว์ยอดนักสู้แห่งธรรมชาติ 15-17 กรกฎาคมฮารุกะอายาเซะกับการเดินทางรอบโลกเพื่อเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ชีวิตท่องโลกกับฮารุกะเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: สวัสดีเมืองไทยรอยยิ้มสยามแห่งไทย
2: อะไรกันแน่ที่เป็นลักษณะไทยที่เป็นเสน่ห
3: ์การที่เป็นเกษตรกรเรารู้สึกว่าได้เรียนรู้มากกว่าคนอื่น
4: เรารู้สึกว่าคุณแม่ปลอดภัยอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วไม่อยากกลับเลย
5: ถ้าเขาสบายเขาไม่มาให้เรามาเลี้ยงเขาหรอก
2: มาร่วมค้นหาลักษณะไทยในตัวคุณเองในตอนสุดท้ายกับสารคดีภาคภูมิไทยวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้ 21:30 นทางไทย PBS
6: ตอนนี้คือของเนี่ยเต็มไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆมากมายเนาะที่ไม่ใช่แค่อุปกรณ์เสื้อผ้าแต่มันลงไปถึงอุปกรณ์การถ่ายทำสารคดีซึ่งเรือลำนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างจากเรือทั่วไปที่เราจะมาแค่ดำน้ำแต่นี่คือเรือของการถ่ายทำ
7: กองหนึ่งไป

บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 นทางไทย PBS วัฒนธรรมแบบอาหรับที่แข็งแรงและก็ฝังรากลึกนะครับทำให้พื้นที่ในเมดินาหรืออาณาเขตเก่าแก่ในเมืองเฟสเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อก้าวเท้าเข้าไปในเมืองเฟสประเทศโมร็อกโกนักท่องเที่ยวสามารถย้อนเวลากลับไปสู่อดีตด้วยบรรยากาศของการคุมโทนสีของบ้านเรือนอันน่าทึ่งครับ Man-made มนุษย์นักสร้างตอนนครคุมโทน

0: ทีแต่มุ่นงูแต่พ่อแต่แม่นะรักเขตก็มีเนี่ยรักที่7ที่8 10กว่าปีแล้วบ่ได้เฮ็ดตั้งแต่มีปัญหามา
1: ที่นาของลุงอยู่ตรงไหนบ้างคะเนี่ย
2: นู่นบังเกิด
1: ปัญหาเหมือนกันหมดเลยชาวบ้านมีที่นาแต่เข้ามาทํากินไม่ได้
2: ไม่ได้
3: โอ้ยเสียใจจนน้ําตาจนมีสิไรหรอ
2: ปราบใดยังมีชีวิตยังหันใจอยู่ว่าก็ต้องสู้เอา
1: การปกป้องแผ่นดินตรงนี้ในความหมายของลุงลุยเนี่ยค่ะ
2: ไม่อยากให้แผ่นดินเราเสียเนาะก็ปกป้องเลยแผ่นดินเราคืน
4: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนแผ่นดินของเรา16กรกฎาคมนี้3ทุ่มครึ่ง
5: เตรียมตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBSเปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง
6: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการสั่งอาหารแต่พอดีและรับประทานให้หมดเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยลดขยะจากเศษอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะอาหารเหลือทิ้งไม่เพียงเป็นการสูญเสียทรัพยากรในการผลิตแต่ยังสร้างปัญหาขยะ
7: wow.
6: และก๊าซเรือนกระจกจากการกำจัดขยะลดปัญหาโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนครับ
8: บึงน้ำจืดทุ่ง300ยอดคือส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดที่มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพทำให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของนกน้ำอพยพและสัตว์ป่าจำนวนมากจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
9: ดูยากนกทะเลสีมันเหมือนกันหมดดูไม่ยากแต่แยกแค่นี้ยากที่นี่สภาพตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนปลาปลูกปลาน้ำกอยอะไรมันก็จะไม่มี
10: เหมือนเขามาอยู่คู่นึงแล้วเขาออกลูกเขาก็วนเวียนอยู่ตรงนี้ประมาณ 4-5 ตัวเป็นบ้านที่ปลอดภัยของเขาคือภูเขาลูกนี้เพราะว่ามันเป็นบ้านที่ไม่มีถนนตัดผ่านแล้วก็ไม่มีคนที่มาอาศัยอยู่
11: แล้วคิดว่าถนนเนี่ยมันจะมีส่วนในการทำลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอะไรด้วยไหม
12: ทำลายแน่นอนค่ะเพราะว่ามันตรงนั้นมันเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่ปลอดภัยของเลี้ยงผาแล้วก็สัตว์ต่าง
11: ๆ
12: มันเป็นทางมันไม่มีทางเข้าถึงในจุดนั้นซึ่งถ้าไม่ทำถนนเข้ามาเนี่ยมันก็จะอยู่หนูว่ามันก็จะอยู่ปลอดภัยกัน
11: แต่ถ้ามีถนน
12: ถ้ามีถนนหนูว่ามันก็เราไม่สามารถดูแลได้ตลอดเวลา24ชั่วโมง
11: ถ้าเขาบอกเหตุผลเราว่าต้องเอาคนเป็นหลักก่อนล่ะสิ่งแวดล้อมต้องมาทีหลังสิอะไรเงี้ยเราจะตอบเขาว่ายังไงเขาเดือดร้อนอะไรเงี้ย
12: หนูขอเป็นปากเสียงให้ธรรมชาติบ้านเกิดตัวเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วหนูอยู่กับมันคนที่อื่นไม่ได้อยู่กับมันคนที่อื่นแค่วิ่งผ่านไปผ่านมาเขาไม่ได้ซึมซับเขาไม่ได้รักธรรมชาติบ้านเราเท่ากับที่เรารัก
8: แต่สิ่งหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคือการทำโครงการตัดถนนผ่านพื้นที่อุทยานและพื้นที่บึงน้ำ

ที่อุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนะครับถือเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายนะครับเช่นสัตว์ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงผาหรือเสือปลาหรือแม้กระทั่งนกนะครับที่มีทั้งนกอพยพและก็นกประจำถิ่นยังไม่นับรวมพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติหรือแรมซาร์ไซต์นะครับที่มีพื้นที่อีกกว่า 40,000 ไร่บริเวณด้านหลังผมนี้นะครับแต่ทว่าล่าสุดนะครับกำลังจะมีการตัดถนนผ่านนะครับบริเวณพื้นที่ของอุทยานรวมถึงพื้นที่ชุ่มน้ำแรมซาร์ไซต์แห่งนี้ด้วยนะครับทำให้หลายฝ่ายแสดงความวิตกกังวลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของที่นี่ครับ

0: ภาพความสวยงามของบึงน้ำจืดทุ่ง300ยอดหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าทุ่ง300ยอดสามารถชมได้จากการนั่งเรือถ่อแบบไม่เร่งรีบระหว่างทางจะได้พบนกน้ำนานาชนิดมีหน้าผาหินปูนที่เป็นธรรมชาติมีถ้ำที่สวยงามรวมถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่นิยมเสพธรรมชาติหรือนักสำรวจนกสัตว์ป่าม
1: าดูอะไรกันบ้างครับมาชมอะไรบ้าง
2: ที่นี่ก็จะใช้ธรรมชาติเป็นนำการท่องเที่ยวธรรมชาติความสวยงามแล้วก็พามาดูวิวทิวทัศน์ดูนกดูสัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่แต่ว่าสัตว์ป่าไม่ค่อยมาแบบประจำ
1: ไม่
2: ได้ลงให้เห็นประจำถ้าโชคดีถึงจะได้เห็นใช่ค่ะ
1: อย่างที่พูดถึงเลี้ยงผาเนี่ยหน้าแล้งก็จะลงมา
2: หน้าแล้งแล้วก็บางทีก็ยอดไม้แตกใหม่ๆก็ลงมา
1: โซนนี้เลยไหม
2: โซนนี้
1: ลงมา
2: ใช่
1: แถบนี้เลยแถบเขานี้เลย
2: ใช่ค่ะก็จะอาศัยเป็นบ้านที่ปลอดภัยของเขาคือภูเขาลูกนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นบ้านที่ไม่มีถนนตัดผ่านแล้วก็ไม่มีคนที่มาอาศัยอยู
1: ่ชาวบ้านเรียกอะไรทุ่งเนี่ย
2: ทุ่งสามร้อยยอด
1: ชาวบ้านก็เรียกทุ่งสามร้อยยอดเหมือนก
2: ัน แต่ไอ้เรื่องจุดเรียกเขาก็จะมี
1: มีเรียกแต่ละจุดอีก
2: แต่ละจุด
1: อ๋ออะอย่างจุดนี้จุดอะไร
2: ผาหินชัน
1: ผาหินชัน
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อมีหลายจุด
2: ใช่ค่ะ
1: เราก็พาท่องเที่ยวดูธรรมชาติ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ไปถึงไอ้ตรงถ้ำอะไรด้วยไหม
2: ถ้ำนาค
1: ไปถึงถ้ำนาคด้วยไปดูถ้ำนาคถ้ำนาคมีอะไรดู
2: ถ้ำนาคก็จะมีหน้าผาโบราณหน้าผาม่านผาม่านเหมือนผาม่านนะคะแล้วก็มะขาม300ปีเป็นเหมือนบอนไซค่ะ
1: เป็นเหมือนบอนไซต้นมะขาม300ปี
2: เหมือนเขาขึ้นในร่มแล้วเขาก็แตกกิ่งหลบออกไปเพื่อไปรับแสงก็เลยเหมือนบอนไซ
0: ชาวบ้านที่เกิดและเติบโตที่นี่ที่บ้านหน้าทุ่งติดกับ300ยอดบอกกับบิ๊กสตอรี่ว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทุ่งน้ำ300ยอดรวมถึงพื้นที่ของอุทยานคือสิ่งที่มีคุณค่าที่นี่นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งอาศัยหากินของสัตว์แล้วยังเป็นแหล่งทำมาหากินสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกด้วยโดยเฉพาะการหาปลาเพื่อมาเลี้ยงชีพและการนำเที่ยวแบบธรรมชาติ
1: ปัจจุบันการท่องเที่ยวที่นี่เป็นยังไงบ้าง
2: การท่องเที่ยวที่นี่มีกระแสตอบรับดีค่อยๆดีขึ้นทีละสเต็ปก็รายได้จากการท่องเที่ยวเรือทอก็เดือนนึงก็ตก 2,000 กว่าบาทต่อคนต่อคนนึงก็คนนึงครอบครัวเงี้ย
1: ครับ
2: ก็มันก็เป็นรายได้เล็กๆที่เอาไปจนเจือในครัวเรือนได้ยังเรือทอที่พวกหนูทําเนี่ยยังหนูคิดเที่ยวละ500เราก็มีการจัดสรรรายได้ให้กับเจ้าของเรือเขาก็ได้ไป260แล้วคนที่อยู่ที่นี่ไม่ได้ลงทุนไม่ได้อะไรก็รับจ้างทองได้200แล้วก็จะมีอีก40บาทเข้าชุมชน20แล้วก็อุทยาน20
1: ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวมาที่นี่มาดูอะไรกันบ้าง
2: หลักๆเลยคือมาดูนกค่ะ
1: ดูนก
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นแหล่งดูนก
2: แหล่งดูนกขนาดหนูว่าก็ใหญ่พอสมควรนะคะแต่ก็ถ้าลงเรือทอนี่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่เขาสายคอนเทนต์เขาก็จะหาจุดถ่ายรูปที่สวยๆ
1: เช็คอิน
2: ใช่ค่ะซึ่งในทริปล่องเรือก็มีหลายจุด
1: แต่แล้วฝรั่งนี่ก็อาจจะชอบมาดูนก
2: ดูนกค่ะแล้วก็ชมธรรมชาติ
1: ที่นี่มีนกหายากเยอะ
2: นกหายากหนูว่าถ้าถามหนูไม่รู้เพราะหนูหาง่ายทุกชนิดเลยแต่ถ้าถามคนอื่นที่เป็นนักท่องเที่ยวเขาว่ามันอันนี้ไม่เคยเจอนะอันนี้ไม่เคยเห็นนะน่าจะเยอะอยู
1: ่แต่เราเห็นตั้งแต่เด็ก
2: ใช่หนูเห็นตั้งแต่เด็กถ้าถามหนูก็มันหาง่ายทุกชนิดเพราะว่าเหมือนพอเราแต่ข้อดีของอุทยานที่ขยายเขตก็คือเราได้เรียนรู้การอนุรักษ์ทีละนิดพอเขาห้ามเราก็รู้ว่ามันพอรู้อยู่กับมันนานๆแล้วก็มองเห็นคุณค่าของมันนะคะยิ่งเรามีการท่องเที่ยวเข้ามาเราก็ยิ่งเห็นคุณค่าของทรัพยากร
0: ระหว่างทางล่องเรือถ่อนำเที่ยวของชุมชนเรามาถึงจุดบริเวณหน้าผาหินสวยงามของภูเขาหินปูน300ยอดที่ตั้งตระหง่านตลอดแนวอุทยานที่เชื่อมต่อกับทุ่งน้ำชาวบ้านเรียกที่นี่ว่าหน้าผาหินชันและเป็นพื้นที่ที่เลี้ยงผาสัตว์ป่าสงวนคุ้มครองใช้เป็นที่อยู่อาศัยมีนักท่องเที่ยวพบเห็นได้บ่อยครั้งขณะที่ชาวบ้านยังพบเห็นร่องรอยของเสือปลาสัตว์ป่าที่อยู่ในบัญชีใกล้สูญพันธุ์ที่ลงมาหาอาหารในเวลากลางคืนอีกด้วย
3: เสือปลาเป็นผู้ล่าที่อยู่ในระบบห่วงโซ่ครับอยู่สูงสุดนะ
1: ครับ
3: เพราะนั้นเสือปลาก็จะเป็นตัวควบคุมสัตว์ต่างๆที่มีในพื้นที่ไม่ให้มากจนเกินไปนะครับจากข้อมูลที่มีการศึกษาวิจัยเสือปลากินปลาเป็นอันดับ1แต่อันดับ2ของเขาคือหนู
1: ก ินปลาเป็นอันดับหนึ่ง
3: ใช่
1: ก็แสดงว่าทุ่งนี้ก็เป็นประโยชน์กับเสือป่าด้วย
3: ถูกต้องครับเสือป่าเป็นสัตว์ป่าที่อยู่เฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับในประเทศไทยหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทุ่งนะครับน้ำจืดบึงที่มีที่หลบภัยหรือแม้แต่ป่าชายเลนป่าชายหาดอันนี้จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือป่าบนเขาก็จะไม่เจอ
1: กันก็เลยเป็นเหตุผลในที่นี่มีเยอะมากเพราะทุ่งนี้รองรับอยู่
3: ใช่ครับใช่ครับที่นี่มันมีทุ่งน้ำจืดนะครับประมาณทั้งในและนอกเขตอนุรักษ์ประมาณ40,000กว่าไร
1: ่
3: นะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นน้ำเค็มกับน้ำกร่อยอีก20,000กว่าไร่รวมๆก็ประมาณ60,000ต้องนับว่าเป็นโชคดีของเอกลักษณ์ทุ่งเรานะครับว่าเรามีโอกาสได้ร่วมงานกับหลายๆหน่วยงาน
0: กลุ่มเด็กรักทุ่งชาวบ้านในพื้นที่ที่ช่วยกันเก็บข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่มานานหลาย10ปีบอกว่าจากการเก็บข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่นๆพบเสือปลาลงมากินน้ำและอาหารอยู่เป็นประจำในเวลากลางคืนโดยมีอาหารส่วนใหญ่คือปลานกหนูกบเขียดส่วนเลี้ยงผาก็จะพบเห็นจากการนั่งเรือถ่อท่องเที่ยวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือแม้แต่การเดินในหมู่บ้านชุมชนก็อาจจะพบเจอได
3: ้ผลพลอยได้ที่มาจากงานสำรวจชนิดพันธุ์ต่างๆในพื้นที่ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายนะครับเราก็จะมีข้อมูลเก็บไว้อย่างเราสำรวจเสือปลาแต่เราดันไปได้ชมดแผงสันหางดำซึ่งเป็นสัตว์ใกล้มีความเสี่ยงสูญพันธุ์หรือใกล้สูญพันธุ์เนี่ยในระดับโลกเนี่ยครับสูงกว่าเสือปลาอีกหมายความว่ามันมีโอกาสที่จะสูญพันธ
1: ุ
3: ์ไปก่อนเสือปลาก็ยังมีอยู่ในพื้นที่ที่นี่อย่างเงี้ยครับอย่างเลี้ยงผาซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยครับเราก็มีโอกาสได้พบเจอ
1: ก็เจอที่นี่เหมือนกัน
3: ได้ง่าย
1: เจอได้ง่ายเลย
3: ใช่ครับสองสามอาทิตย์ที่แล้วก็จะเจอตลอดอยู่ชายเขาบ้างเดินลงมาหาน้ำกินบ้างอะไรเงี้ยถ้าฤดูฝนที่น้ำข้างบนมีเพียงพอให้เขาดื่มกินอย่างเงี้ยครับเขาก็จะพบตัวยากนิดนึงนะครับแต่ก็จะพบเจอได้เรื่อยๆทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีในพื้นที่สามยอดสามารถที่จะหล่อเลี้ยงคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีนะครับหลายครอบครัวเนี่ยครับทำประมงน้ำจืดในพื้นที่เราเนี่ยก็สามารถที่จะส่งลูกส่งหลานเนี่ยครับเรียนจบในระดับสูงๆด้วยอาชีพประมงในพื้นที่กลุ่มผมเนี่ยทำเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะอย่างเสือปลาเนี่ยบางคนบอกหายากเจอตัวยากอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาคุยกับเราไม่ยากขนาดนั้นนะครับเนื่องจากการติดตามแล้วก็ศึกษามาในระดับที่ยาวพอสมควรนะครับ
1: เราก็คือเรานำเที่ยวได้แหละนำไปเจอได้
3: ใช่
1: คือพี่นิรุธยืนยันว่าชาวบ้านที่นี่ได้ประโยชน
3: ์ได้ประโยชน์แน่นอนได้ประโยชน์แน่นอนในรูปแบบของการท่องเที่ยวอย่างเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยส่วนมากจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยซ้ำไปซึ่งพวกนี้ครับเขามีกำลังจ่ายที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเข้ามาในพื้นที่โดยเฉพาะมาติดตามเรื่องของเสือปลานะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆนะครับทางวิสาหกิจชุมชนเราครับก็เลือกใช้ประโยชน์ในแง่ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็พยายามรักษาชนิดพันธุ์เหล่านั้นนะครับให้ได้อยู่ให้ยาวนานที่สุดแค่นั้นเองครับ
0: ข้อสรุปของพื้นที่แห่งนี้จึงไม่ได้ถูกแบ่งแยกออกเป็นส่วนภูเขาหรือส่วนของทุ่งน้ำ300ยอดออกจากกันแต่เป็นพื้นที่ต่อเนื่องของระบบนิเวศที่เชื่อมต่อถึงกันตั้งแต่ภูเขาป่าไม้ทุ่งน้ำและนั่นคือเหตุผลของการที่ทุ่ง300ยอดแห่งนี้ถูกยกระดับให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประ

0: เทศหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของแรมซ่าไซส์เป็นลำดับที่11ของประเทศไทยและลำดับที่2238ของโลกที่มีพื้นที่กว่า 43,000 ไร่
1: เรามองในเรื่องของฟังก์ชันการทำหน้าที่ในบริการระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำว่ามีอะไรบ้างทั้งเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพของพืชของสัตว์ที่อยู่ในระบบนิเวศเฉพาะที่เป็นแบบเนี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งฟังก์ชันในการเชื่อมต่อก
2: ับ
1: พื้นที่ระบบนิเวศบนบกโดยเฉพาะตรง300ยอดเนี่ยสัตว์ที่อยู่บนบกเนี่ยที่อยู่บนตามเขาหินปูนหรือว่าตรงฝั่งบกเนี่ย มันจะเชื่อมมายังแหล่งน้ำตรงนี
2: ้
1: มันจะใช้พื้นที่บกแล้วก็มีป่าละเมาะมีอะไรที่อยู่ชายขอบมันจะค่อยๆส่งผ่านเป็นความเชื่อมต่อที่เป็นเซกชันเป็นส่วนๆแล้วก็เชื่อมโยงกัน
2: หมายถึงว่ามันไม่ได้แยกขาดออกจากกัน
1: ไม่ได้แยกขาดคือเรามองว่านี่คือการเชื่อมต่อของระบบนิเวศลักษณะหนึ่งแหละว่ามันเชื่อมลักษณะเนี้ยสัตว์บกก็ต้องอาศัยแหล่งน้ำตรงนี้ด้วยคือไม่ใช่ว่าสัตว์บกก็อยู่เฉพาะบกสัตว์น้ำก็อยู่เฉพาะน้ำทุกอย่างมันจะเชื่อมโยงกัน
2: ก็เหมือนเสือปลาที่เราพูดถึง
1: ใช่
2: มาหากิน
1: ใช่
0: บริเวณด้านหน้าของภูเขาหินปูนที่ชาวบ้านเรียกว่าผาหินชันที่ติดกับทุ่ง300ยอดแบรมซ่าไซแห่งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทำถนนเพื่อการท่องเที่ยวโดยจะมีการทำถนนลักษณะเป็นสะพานยกระดับเรียบหน้าผาเพื่อเชื่อมต่อถนนทั้งสองด้านจากฝั่งถนนทางเข้าของศูนย์บึงบัวของอุทยานไปเชื่อมต่อกับถนนชุมชนบ้านหน้าทุ่งผ่านหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสย.4และนั่นคือสิ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่กำลังเป็นกังวล

0: ไกลจากทุ่ง300ยอดเราไปพบกับคลองเขาแดงซึ่งถือเป็นอีกพื้นที่หนึ่งภายในอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดที่มีระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพจากน้ำบนเขา300ยอดที่ไหลลงสู่พื้นที่ป่าผ่านลงคลองที่เรียกว่าคลองเขาแดงก่อนลงสู่ทะเลการสะสมของดินตะกอนจากน้ำในผืนป่าสู่ทะเลไหลวนเวียนตามกระแสน้ำขึ้นลงกลายเป็นแหล่งสะสมอาหารที่สำคัญของนกน้ำนานาชนิดโดยเฉพาะนกอพยพที่มาหากินที่นี่นอกจากนี้พื้นที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนรวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งภายในอุทยาน
1: วันนี้ได้นกอะไรปีนี้เรามีนกอะไรผ่านมากี่ตัวเลยล่ะผมเคยสำรวจเป็นปีทั้งทีผมยศตั้งส่ง3เดือนว่ามันมีนกอะไรอยู่
2: เสร็จแล้วคุณลุงเคยสำรวจแล้วก็จดบันทึกเอาไว้
1: จดไว้ด้วยว่าปีนี้มันมากน้อยอะไรกันนะอันนี้ที่ว่ามีมากเพิ่มไปเพิ่มตาน้ำ
0: บิ๊กสตอรี่ได้พบกับลุงจำลองในวัย84ปีนักดูนกและอดีตเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขา300ยอดเล่าให้ฟังถึงความภาคภูมิใจที่ได้อยู่ที่นี่และได้เป็นผู้แนะนำนกหลากหลายชนิดแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยวที่มาชมนกที่อุทยานทุ่ง300ยอดและคลองเขาแดง
2: นกชายเลนนี่ส่วนใหญ่มีทั้งนกอพยพกับนกประจำถิ่น
1: ครับมีทั้งอพยพครับ
2: เช่นนกอะไรบ้างครับคุณลุง
1: ถ้าอพยพก็เช่นก่อยเล็กอีก่อยใหญ่ทะเลขาเขียวขาแดงสติ้นอะไรพวกนี้อพยพแต่ว่าอีก่อยที่บางตัวนี่ไม่กลับแล้ว
2: ไม่กลับอยู่เลย
1: อยู่เลยครับ
2: ก็มี
1: อยู่เลยอยู่เลยก็มีครับแล้วก็นกหัวโต
2: ครับ
1: หัวโตต่างๆแล้วก็ที่สำคัญที่ชายเลนนี่โดดเด่นอยู่ก็จะมีนกหัวโตมลายูจากนักสำรวจผมได้ทั่วประเทศนะครับถ้าบอกว่ามีที่ทำรังบางใครที่นี่แห่งเดียวแล้วมีไม่มากด้วยเรียกว่านกหัวโต
2: เรียกว่านกหัวโตมลายู
1: มลายู
2: มีที่นี่ที่เดียว
1: มีที่วางใครที่นี่แห่งเดียว
2: แห่งเดียว
1: ก็น่าภูมิใจนะผมว่าที่นี่เรามีนกที่หายากแล้วก็ถัดลงมาใกล้ๆตรงนั้นจะมีปลากองกลางก็จะมีนกปลากองกลางเช่นนกกระจ้อยปลากองกลางอะไรพวกนี้มันจะมีนกหัวโตปลากองกลางอันนี้ก็อพยพเหมือนกัน
3: ตรงนี้ครับคุณลุง
1: ครับ
0: ข้อมูลจากฐานออนไลน์และแอปพลิเคชันสำหรับการบันทึกข้อมูลการดูนกหรือ eBird พบว่าพื้นที่อุทยาน300ยอดพบนกมากถึง334ชนิดทั้งนกน้ำอพยพและนกประจำถิ่นโดยเฉพาะนกที่มีสถานะใกล้ถูกคุกคามและความเสี่ยงสูญพันธุ์อย่างยิ่งหรือเรดลิสต์เช่นนกมลายูหัวโตนกจ่าปีกอ่อนอกเหลือง
1: ที่เป็นไฮไลท์เนี่ยใครก็ต้องอยากดูเกี่ยวกับนกหัวโตพันธุ์มลายู
2: หัวโตมลายูมันใกล้สูญพันธุ์ด้วย
1: มันใกล้สูญพันธุ์แล้วก็จะเจอดีเจอแบบ
0: สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยลงพื้นที่เก็บข้อมูลและพูดคุยกับลุงจำลองเพื่อสำรวจนกทั้งนกประจำถิ่นและนกน้ำอพยพในเบื้องต้นรวมถึงการพูดคุยเรื่องความร่วมมือกับชาวบ้านในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรเหล่านี้สมาคมบอกกับบิ๊กสตอรี่ว่าพื้นที่คลองเขาแดงและทุ่ง300ยอดมีศักยภาพในการขอขึ้นทะเบียนเป็นเส้นทางนกน้ำอพยพนานาชาติลำดับที่5ของไทยได้
4: ที่นี่ถ้าพูดถึงเรื่องความสำคัญของนกนะครับค่อนข้างมีความหลากหลายอยู่แล้วส่วนมากเป็นกลุ่มนกน้ำหรือว่ารวมถึงนกกลุ่มนกอพยพด้วยทั้งหมดเนี่ยที่เราเช็คลิสต์ย้อนหลังนะครับจากรายงานของ eBird เนี่ยก็อยู่ประมาณ300กว่าชนิดซึ่งมีตั้งแต่ชนิดที่มันใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งนะครับก็เคยมีพบรายงานว่าเราเคยพบเยลโล่เบตเต็ดบันติงนกจาบอ่อนอกเหลืองนะครับหลักการเนี่ยเรามองว่ามันเป็นโอกาสเนาะมันเป็นโอกาสที่จะนำไปสู่เรื่องการผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นเส้นทางบินนกอพยพเอเชียตะวันออกออสเตรเลียแหล่งที่5ของประเทศไทยก็ได้เพราะว่า1และหลักการเขาบอกว่าต้องมีนกน้ำอพยพมาใช้อาศัยในช่วงดูการอพยพเนี่ยไม่ต่ำกว่า 20,000 ตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งชนิดพันธุ์ที่มันใกล้สูญพันธุ์หรือว่าอยู่ในเรดลิสต์ของ IUCN เนี่ยเราก็พบที่นี่ด้วย
5: ความที่เห็นของประชาชนครั้งที่หนึ่งผลกระทบโดยตรงก็อยากจะให้นึกถึงประชาชนเลยตรงนี้ที่เราทำไปเพื่อการท่องเที่ยวค่ะ
0: การ เปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1เกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยใช้ชื่อโครงการว่าเส้นทางท่องเที่ยวถนนบึงบัวชายหาด300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในเอกสารระบุว่าได้รับอนุญาตให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นได้จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.โครงการดังกล่าวมีส่วนที่ปรับปรุงเส้นทางเก่าและทำเส้นทางใหม่โดยเฉพาะเส้นทางใหม่คือการทำสะพานยกระดับที่เชื่อมต่อจากถนนศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวไปสู่ถนนเส้นเดิมที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสย.4ผ่านบริเวณหน้าผาหินชันระยะทางประมาณ2กิโลเมตรบิ๊กซอรี่ตรวจสอบพบว่าข้อมูลจากเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นมีข้อเท็จจริงหลายจุดที่อาจจะคลาดเคลื่อนเช่นการเรียกพื้นที่บึงน้ำทุ่ง300ยอดว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติทั้งที่ในความเป็นจริงเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศหรือแหลมซ่าไซหรือมีคำว่าแหล่งมรดกโลกทั้งที่พื้นที่อุทยานเขา300ยอดยังอยู่ในขั้นตอนที่เรียกว่าได้รับการเสนอชื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นหรือ tentative list เท่านั้นข้อสังเกตเหล่านี้นำมาซึ่งคำถามถึงการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทที่รับจ้างว่ามีฐานข้อมูลมากน้อยเพียงใดและสผ.เคยตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัทก่อนจะอนุญาตให้เปิดรับฟังความคิดเห็นหรือไม่อย่างไร

0: จากการตรวจสอบของบิ๊กสตอรี่ที่ย้อนหลังกลับไปยังพบว่ามีการเรียกร้องการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามบึงน้ำทุ่ง300ยอดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยครั้งหลังสุดเมื่อวันที่19สิงหาคม2567อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันว่าไม่ควรมีการก่อสร้างเนื่องจากจะกระทบต่อพื้นที่ทั้งระบบนิเวศพืชและสัตว์ทำลายทัศนียภาพที่สวยงามและความเป็นธรรมชาติทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอีกทั้งยังเป็นพื้นที่สันทนาการกิจกรรมดูนกถ่ายภาพล่องเรือเดินสัมผัสธรรมชาติเสียงและมลพิษจากรถยนต์จะเป็นการทำลายบรรยากาศธรรมชาติที่เงียบสงบ
1: ที่น่าเป็นห่วงคือของเรื่องของภาวะโลกร้อน
0: ขณะที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความเปราะบางซึ่งอุทยานได้ให้ข้อมูลเหล่านี้ไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วโดยเฉพาะ

0: เรื่องมลพิษจากเสียงและการเดินทางในช่วงเวลากลางคืน
1: ในภาพรวมตัวนี้คือเราก็ให้ข้อกังวลไปครับเรื่องของเสียงเรื่องมลพิษพวกนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับการทำรายงานว่าต่อไปคือการทำรายงานในตัวนี้จะดำเนินการยังไง
2: มลพิษนี่หมายถึงมลพิษทางไหน
1: มลพิษทางเสียงทั้งเสียงก็แล้วก็ทั้งควันครับ
2: ควัน
1: ครับก็คงที่พูดคุยก็มีเรื่องของถ้าเกิดว่าทำรายงานเขาก็มีมาตรการเรื่องป้องกันพวกนี
2: ้มาตรการ
1: ใช่ครับแล้วก็ในส่วนของการใช้ถนนช่วงที่เป็นกลางคืนอะไรเงี้ยก็คงต้องอาจจะต้องมีมาตรการผมคิดว่าช่วงคืนนี้อาจจะต้องงดใช้หรือว่าใช้เฉพาะฉุกเฉินครับเพราะว่ามันก็เสี่ยงในเรื่องของการล่าสัตว์กลางคืนด้วยอะไรเงี้ยครับคือเรื่องของการควบคุมด้วย

0: อันแรกคือเป็นแรมซาร์ไซต์คือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
1: ครับ
0: พวกนี้เนี่ยเรามองในเรื่องของฟังก์ชันการทำหน้าที่ในบริการระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำว่ามีอะไรบ้างทั้งเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพของพืชของสัตว์ที่อยู่ในระบบนิเวศเฉพาะที่เป็นแบบเนี้ยแล้วก็อีกอันนึงฟังก์ชันในการเชื่อมต
1: ่
0: อกับพื้นที่ระบบนิเวศบนบกโดยเฉพาะตรง300ยอดเนี่ยสัตว์ที่อยู่บนบกเนี่ยที่อยู่บนตามเขาหินปูนหรือว่าตรงฝั่งบกเนี่ยมันจะเชื่อมมายังแหล่งน้ำตรงนี
1: ้
0: มันจะใช้พื้นที่บกแล้วก็มีป่าละเมาะมีอะไรที่อยู่ชายขอบมันจะค่อยๆส่งผ่านเป็นความเชื่อมต่อที่เป็นเซกชันเป็นส่วนๆแล้วก็เชื่อมโยงกัน
1: หมายถึงว่ามันไม่ได้แยกขาดออกจากกัน
0: ไม่ได้แยกขาดคือเรามองว่านี่คือการเชื่อมต่อของระบบนิเวศลักษณะหนึ่งแหละว่ามันเชื่อมลักษณะเนี้ยสัตว์บกก็ต้องอาศัยแหล่งน้ำตรงนี้ด้วยคือไม่ใช่ว่าสัตว์บกก็อยู่เฉพาะบกสัตว์น้ำก็อยู่เฉพาะน้ำทุกอย่างมันจะเชื่อมโยงกัน
1: ก็เหมือนเสือปลาที่เราพูดถึง
0: ใช่
1: มาหากิน
0: ใช่ใช่เพราะมันก็เป็นแหล่งอาหารของสัตว์บกด้วย
1: ครับอันนี้คือจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงเกณฑ์ของแรมซาร์ไซต์ที่ถูกยกระดับขึ้นมาเนี่ยมันมีเกณฑ์อะไรที่สำคัญที่สะท้อนผ่านตัวบึงกับตัวอุทยาน300ยอดได้บ้าง
0: ก็มองในเรื่องของการเชื่อมต่อของหน้าที่ในระบบนิเวศว่ามันมีการเชื่อมต่อที่มันเชื่อมต่อเนื่องกันที่มันตัดขาดออกไม่ได้ตัดขาดออกเมื่อไหร่ในความสำคัญก็จะลดลงแล้วก็มันก็กระทบต่อการหากินของสัตว์ของอะไรที่มันยังเชื่อมต่อกันอยู่ตรงนี้อย่างที่ผมพูดไว้แล้วตอนแรก
1: อันนี้คือเกณฑ์สำคัญเลย
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าโครงการนี้ถ้าเกิดว่ามีการสร้างสะพานยกระดับขึ้นมาเนี่ยการเชื่อมต่อของมันก็จะขาดไป
0: กระทบแน่นอนหรือไม่ก็สมมติว่านกบางอย่างกลางคืน
2: การสำรวจล่าสุดเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาของศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติจังหวัดเพชรชบุรีที่ได้เข้าสำรวจเส้นทางที่จะทำโครงการได้ข้อสรุปสอดคล้องกับความเห็นก่อนหน้าตามหนังสือของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคือไม่ควรดำเนินการก่อสร้างเพราะจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศฐานเศรษฐกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงต่อการควบคุมไม่ให้มีการกระทำผิดเช่นการล่าสัตว์ป่ารวมถึงยังมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องผลประโยชน์ที่อาจจะอยู่เบื้องหลังการผลักดันการก่อสร้างในครั้งนี
0: ้เราลองเอามาตรา14ของอุทยานชาติเขา300ยอดมาซ้อนทับกับเส้นทางโครงการจะเห็นว่ามันก็เส้นทางที่ตัดตรงนี้มันก็ผ่านแปลงมาตรา14บางแปลงแล้วก็เหมือนกับเห็นเป็นแนวเลยว่าใครจะได้ประโยชน์จากเส้นทางตรงนี
3: ้ในความคิดของคุณลุงยิมลองเองคิดว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันควรจะอนุรักษ์ไว้ไหมครับเพื่อการท่องเที่ยวเพื่ออะไรพวกนี
4: ้แต่ว่าความเห็นของผมและจะพ่อของผมเองเน
3: ี่
4: ยแต่ความเห็นก็จะไม่ค่อยตรงกันแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นธรรมชาติที่ยังค่อนข้างสมบูรณ์มากควรจะอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาด้วยว่าแหล่งน้ำเช่นนี้มันมีสัตว์เช่นนี้มาอาศัยอยู่เป็นจำนวนเท่านี
1: ้
4: ครับเพราะกว่านั้นก็คนทั่วๆไปที่จะต้องการพักผ่อนก็ได้มาพักผ่อนอย่างสงบ
1: ทำไมเราถึงไม่อยากให้มันมีถนนตัดเส้นนั้น
5: มันทำลายการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เราพยายามมาตลอดที่อยากจะเปิดสถานที่ที่นี่ให้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้คนภายนอกเข้ามาได้แค่เข้ามาเที่ยวเยี่ยมช
1: ม
5: ชาวบ้านที่นี่มีรายได้โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนทรัพยากรไม่ต้องทำลายทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอันพวกหนูก็เป็นคนที่ไปอบรมแล้วก็มีความรู้เรื่องพวกนี้พอสมควร
1: แล้วคิดว่าถนนเนี่ยมันจะมีส่วนในการทำลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอะไรด้วยไหม
5: ทำลายแน่นอนค่ะเพราะว่ามันตรงนั้นมันเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่ปลอดภัยของเลี้ยงผาแล้วก็สัตว์ต่าง
1: ๆ
5: มันเป็นทางมันไม่มีทางเข้าถึงในจุดนั้นซึ่งถ้าไม่ทำถนนเข้ามาเนี่ยมันก็จะอยู่หนูว่ามันก็จะอยู่ปลอดภัยกัน
6: แต่ในอนาคตทราบข่าวว่ามีการจะพัฒนาพื้นที่จะสร้างถนนรอยต่อเพื่อเอื้อประโยชน์อำนวยให้กับ การคมนาคมการเดินทางท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็อยากจะฝากถึงว่าอย่ามองมิติด้านเศรษฐกิจท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับที่นี่เม็ดเงินไม่ได้อยู่กับเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเดียวด้วยแต่อยู่กับเรื่องการจับปงจับปลาสัตว์น้ำเศรษฐกิจหรือว่าการใช้ชีวิตที่นี่ก็คนก็มาเที่ยวเขาต้องการที่จะเสพธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันสะดวกขึ้นจริงๆเนี่ยมันตอบโจทย์จริงๆมันก็ควรที่จะมาจากความสำคัญของคนในพื้นที่ที่ต้องการโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่บริเวณจุดดำเนินการ
2: กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมูลค่าทางเศรษฐกิจกับโครงการต่างๆท้ายที่สุดมักจะจบที่คำว่ามาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งนั่นหมายถึงการยอมรับที่จะสูญเสียทรัพยากรที่สำคัญไปและไปแก้ไขเอาในอนาคตในขณะที่อีกด้านเรากลับเป่าประกาศต่อโลกว่าประเทศไทยมีเจตนารมณ์ที่จะอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มกำลังและนี่คือ Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS ในสัปดาห์นี้ครับ
7: สถานีประชาชนแบบใหม่แบบตับสั้นกับอาจารย์ยิ่งศักดิ
8: ์ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งศักดิ์จัดให
7: ้ความเดือดร้อนของประชาชน
8: เดี๋ยวจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
7: มีทุกปัญหารุมเร้าไร้ทางออกไร้ที่พึ่ง
8: ถ้าเรื่องถึงเดี๋ยวมันต้องจบ
7: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
8: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
7: พบกันที่
8: สถานีประชาชนไทย PBS
9: ฮอสทอล์กคิดต่างคุยกัน
10: ทุกวันพุธเวลา4ทุ่มทางไทย PBS ค่ะ
11: การตัดสินนะครับเราก็พิจารณาจากหลายๆด้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยงามบรรยากาศองค์ประกอบศิลปะอะไรต่างๆแต่สิ่งสำคัญที่เราจะไม่ละเลยก็คือเรื่องของเบื้องหลังการถ่ายภาพ
12: ในหลายๆสนามเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญกับจริยธรรมการถ่ายภาพคีย์ง่ายๆเลยครับ Why or Model เมื่อไหร่ที่ใครไปก็ไปตามถ่ายตัวนั้นได้ในที่นั้นตัดตัวนั้นกลายเป็นโมเดลไปแล้ว 50% ของคะแนนเนี่ยมาจากความสวยงามเป็นหลักไม่ได้เป็นจากการถ่ายยาก10คะแนนเป็นเรื่องของความยากในการคอนโทรลกล้อง10คะแนนเป็นเรื่องราวสตอรี่ของมันถ้าทั้งหมดจะหายไปโดนตัดสิทธิ์ก็คือจากการที่เราข้ามเส้นของจริยธรรมการถ่ายภาพ
11: ภาพที่ได้รางวัลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่ดูมีบรรยากาศสวยๆซึ่งกรรมการหลายท่านเนี่ยก็รู้สึกว่าเห็นตรงกันว่าภาพแบบนี้มันสื่อสารได้ดีตรงที่ว่ามันทำให้คนดูรู้สึกสบายตามีอะไรที่มันไม่ต้องไปแตะเรื่องของจริยธรรมในการถ่ายภาพสังเกตว่าหลายๆภาพเนี่ยมันจะเป็นความเหมาะเจาะพอดีจังหวะชีวิตที่พอดี
12: เส้นแบ่งมันอยู่ตรงนี้เราเข้าไปสัมผัสธรรมชาติแล้วทำให้แบบเราอิ่มเอมใจหรือเราเข้าไปเพื่อตักตวง
11: ไทย PBS ชีวิตติดปีก

0: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับคุณผู้ชมครับมีความคืบหน้าคดีพ่อทิพย์นะครับล่าสุดนั้นตำรวจจับผู้ต้องหาได้เพิ่มนะครับและเตรียมที่จะฝากขังในวันพรุ่งนี้รวมทั้งเดินหน้าขยายผลถึงในหน้ารวมถึงผู้ว่าจ้างและเครือข่ายทั้งหมดพร้อมทั้งจะมีการตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายองค์กรอาชญากรข้ามชาติครับพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องหาในขบวนการรับจ้างสวมสิทธิ์เป็นพ่อทิพย์นะครับหลังจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่ม12คนเมื่อวานนี้โดยยังควบคุมตัว4คนไว้สอบสวนที่สน.บางยี่เรือประกอบด้วยสามีภรรยาชาวจีนผู้ว่าจ้าง2คนและชายชาวไทยผู้รับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรอีก2คนผลการสืบสวนพบนะครับว่าขบวนการดังกล่าวจัดหาคนไทยมารับจ้างสวมสิทธิ์เป็นบิดาเพื่อจดทะเบียนรับรองบุตรแทนชาวจีนทั้งที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดตำรวจจับกุมผู้ว่าจ้างชาวจีนได้ที่จังหวัดนนทบุรีครับส่วนผู้ต้องหาชาวไทยถูกจับกุมได้ในพื้นที่เขตสะพานสูงกรุงเทพและที่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมเดินหน้าขยายผลถึงในหน้าผู้จัดหาบุคคลผู้ว่าจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งจะตรวจสอบด้วยนะครับว่ามีการกระทำในลักษณะเดียวกันอีกกี่คดีเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง4คนถูกแจ้งข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริตขณะที่นายรัชวิทย์จิตสุจริตวงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกฎหมายสำนักการสอบสวนและนิติกรเปิดเผยนะครับว่าจากหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด35หมายขณะนี้จับกุมได้แล้ว32คนเหลืออีก3คนนะครับโดย1คนคือนางเป้าเจียวหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วส่วนอีก2คนอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมสำหรับการขยายผลไปยังโรงพยาบาล5แห่งและเจ้าหน้าที่รัฐรายอื่นนะครับชุดทำคดีระบุครับว่าขณะนี้พบเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ฝั่งธนบุรีกระทำความผิดชัดเจน1รายหากพบผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะมีการดำเนินคดีและขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นต่อไปในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการประชุมร่วม6หน่วยงานที่กองบังคับการตำรวจนครบาล8โดยจะมีการเชิญผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมพิจารณาในประเด็นข้อกฎหมายสำคัญโดยเฉพาะการเข้าข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและกำหนดแนวทางการรับมือกับคดีในลักษณะเดียวกันอีกหลายร้อยคดีที่อยู่ระหว่างการขยายผลครับขณะที่วันนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้ากรณีชั้นดินทรุดตัวจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะครับยืนยันว่าไม่พบการเอียงหรือว่าการทรุดตัวของอาคารเพิ่มเติมครับขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงฉีดสารเคมีและปูนซีเมนต์ลงไปสู่ชั้นใต้ดินเพื่อเสริมความมั่นคงครับ
1: ก็มารับน้องสาวเพราะว่าเขาพักอยู่ตรงนี้ครับก็ดูจากข่าวก็เลยเป็นห่วงครับเพราะว่าบริเวณนี้เขามีตึกตรงนี้ตรงข้ามกันก็คือตึกมีรอยร้าวก็เลยเป็นห่วงเพราะว่าวันนั้นดูไลฟ์สดกลางคืนพอดีครับก็เลย

0: รับน้องสาวกับแม่แล้วก็หลาน2คนไปที่บ้านดีกว่า
1: แล้ววันนี้ก็คือยังไงครับ
0: วันนี้ก็คือดูจากข่าวในโซเชียลครับว่าเขาขุดรอยรั่วอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่มีรอยสุดตัวเพิ่ม

0: แม้ว่าจะยังมีความกังวลแต่ก็เตรียมพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะรับทั้งสองคนไปอยู่ด้วยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้านการเยียวยาบริษัทผู้รับจ้างเปิดลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบแล้วนะครับล่าสุดมีทั้งหมด144ห้องแบ่งเป็นย้ายเข้าที่พักที่บริษัทจัดไว้ให้81ห้องย้ายไปอยู่กับญาติหรือว่าเพื่อน30ห้องเช่าที่พักเองจำนวน8ห้องนะครับและติดต่อไม่ได้21ห้องรวมทั้งยังมี4ห้องที่พักอาศัยอยู่ในอาคารซึ่งสำนักงานเขตธนบุรีอยู่ระหว่างการเจรจาให้ย้ายออกชั่วคราวครับในวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงมีการฉีดสารเคมีและก็ปูนซีเมนต์ลงไปในชั้นใต้ดินนะครับแม้จะมีฝนที่ตกลงมาเป็นอุปสรรคขณะที่ปริมาณน้ำไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจาก30เหลือ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะมีการเพิ่มสารเคมีและเครื่องจักรนะครับเพื่อเสริมความมั่นคงของพื้นที่และป้องกันการทรุดตัวเพิ่มเติมขณะที่ทีมวิศวกรใช้โดรนไรด้าสำรวจการเคลื่อนตัวของพื้นผิวนะครับและติดตามเครื่องวัดการเอียงล่าสุดไม่พบรอยร้าวใหม่ครับส่วนรอยร้าวเดิมก็ไม่ได้มีการขยายตัวและบางจุดระดับดินนั้นคืนตัวประมาณ 6-7 มิลลิเมตรหลังจากที่มีการอัดสารเคมีและซีเมนต์ปิดโพรงใต้ดิน
1: เขาจะต้องซีลจนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีน้ำดันขึ้นมาอีกไม่งั้นดันทำงานต่อไม่ได้และอนาคตข้างหน้าเราจะเปิดใช้งานเราจะขาดความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องไปแก้ที่ต้นเหตุต้องไปปิดรั้วตรงนี้ให้ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะทราบปัญหาทั้งหมดแล้วเพียงแต่ว่ายังมีน้ำอยู่เขาเลยพยายามบล็อกน้ำก่อนแล้วถึงจะไปซีลทีนี้คำถามที่ว่าเมื่อกี้ก่อนน่าจะเข้ามาบอกว่าอีกกี่วันจะเสร็จซึ่งถ้าเป็นความเห็นของผมเนี่ยผมบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงๆเนี่ยเราต้องมั่นใจในพวกเรากันเองให้ชัดเจนก่อนนะค่อยกลับเข้ามาต้องขอความกรุณาว่าอย่ารู้ว่าลำบากนะครับแต่ว่าขอที่บอกว่าอาทิตย์หนึ่งอาจจะไม่เสร็จเนี่ยเราขออาทิตย์หน้าได้ไหมในส่วนตัวนะฮะคือให้มั่นใจก่อนขอตรวจก่อน
0: ด้านนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยระบุนะครับว่าได้มีการใช้เทคนิคน้ำสู้น้ำโดยมีการปิดอุโมงค์ทั้งสองด้านและก็อัดน้ำเข้าไปนะครับเพื่อลดการไหลของน้ำและทรายเข้าสู่อุโมงค์ควบคู่กับการติดตามผลอย่างใกล้ชิดในช่วง 2-3 วันนี้ครับในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งยืนยันนะครับว่าไม่พบการเอียงหรือการทรุดตัวของอาคารเพิ่มเติมพร้อมกำชับให้ลดทุกปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะการควบคุมน้ำหนักบนถนนประชาธิปกและการปิดการจราจรบริเวณจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยครับ
2: เอ็นไม่มีการซุดของตัวอาคารเพิ่มแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเมื่อวานนี้มีข้อกังวลนะครับจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะในส่วนของสื่อมวลชนเนาะที่มีข้อซักถามว่ากรณีถ้าฝนตกลงมาแล้วจะมีผลกระทบไหมก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นนะครับช่วงเย็นก็ฝนตกมาหนักพอสมควรถึงจะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบนะครับแล้วตอนนี้ในอุโมงค์เนี่ยก็ไม่มีอัตราที่น้ำเพิ่มขึ้นนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญอะไร
0: เบื้องต้นประเมินนะครับว่าอาจจะใช้เวลาประมาณ12วันก่อนที่จะให้ประชาชนกลับเข้าพักอาศัยและจะมีการเปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตามปกตินะครับแต่จะต้องรอผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียดเพื่อยืนยันถึงความปลอดภัยก่อนทุกครั้งครับมีผู้เสียหายนับ10คนไปรวมตัวกันที่หน้าสภ.ปลวกแดงนะครับเรียกร้องให้ตำรวจนั้นเร่งคลี่คลายคดีหลังถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเอเจนซี่ปล่อยเช่าบ้านนะครับหลอกลวงให้โอนเงินมัดจำสูญเงินหลักหมื่นบาทต่อคนครับกลุ่มผู้เสียหายนับ10รายครับไปรวมตัวกันที่หน้าสถานีตำรวจภูธรปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับพร้อมกับชูป้ายเรียกร้องความเป็นธรรมพร้อมขอให้ตำรวจนั้นเร่งรัดการดำเนินคดีหลังถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเอเจนซี่จัดหาบ้านเช่าหลอกให้โอนเงินค่ามัดจำล่วงหน้าซึ่งสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับโดยเฉพาะกับผู้ใช้แรงงานที่เพิ่งจะเข้ามาทำงานในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมตัวแทนผู้เสียหายเปิดเผยนะครับว่ามีผู้เสียหาย3รายสูญเงินเฉลี่ยรายละประมาณ 19,500 ถึง 22,500 บาทและแม้จะเข้าแจ้งความไว้ที่สภ.ปลวกแดงนานกว่า1เดือน แต่ว่าคดีนั้นยังไม่มีความคืบหน้า

0: ครับ
1: อยากช่วยให้เจ้าหน้าที่ช่วยเร่งรัดหน่อยครับเพราะว่าเคสนี้มันค่อนข้างจะวงกว้างเหมือนกันรวมๆแล้วน่าจะเกิน20รายขึ้นไปแล้วก็ยังมีคนที่เสียหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
0: ขณะเดียวกันครับเอเจนซี่ตัวจริงอายุ39ปีซึ่งถูกมิจฉาชีพนำเอกสารประจำตัวและข้อมูลบริษัทไปแอบอ้างสร้างโปรไฟล์ปลอมได้เดินทางมาร่วมเรียกร้องให้ตำรวจนั้นเร่งคลี่คลายคดีโดยระบุนะครับว่าการกระทำดังกล่าวสร้างความเสียหายทั้งต่อชื่อเสียงของบริษัทและต่อผู้ใช้แรงงานที่จะต้องสูญเสียเงินก้อนแรกในการเริ่มต้นการทำงาน
2: น้องอ่ะเอาเงินมาหอบเงินมาหอบทุกอย่างมาเพื่อมาตั้งหลักที่ระยองแต่มาถูกเอเจนซี่คนนี้โดนหลอกแล้วก็ซ้ำเติมความเดือดร้อนให้กับเขาเพราะว่าบางคนมาตั้งหลักที่นี่เลยพร้อมที่จะมาเริ่มตั้งชีวิตใหม่ที่นี่เลย
3: คือมันเหมือนเป็นเงินก้อนแรกที่จะใช้เช่าบ้านหาทำงานแล้ว
2: ใช่ค่ะเป็นเงินก้อนแรกและก็เขาวางเงินทีก็คือตุ้มเดียวเลยพร้อมที่จะเข้าบ้านเลย
0: ทั้งนี้นะครับกลุ่มผู้เสียหายและเอเจนซี่ที่เสียหายจากการถูกแอบอ้างต่างเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนครับมีเหตุการณ์ไฟไหม้รถเก๋งคันหนึ่งนะครับที่จอดอยู่ภายในโรงเรียนที่จังหวัดฉะเชิงเทราเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบภายในรถก็พบนะครับว่ามีพัดลมไฟฟ้าและก็ power bank ถูกไฟไหม้เสียหายอยู่ที่คอนโซลด้านหลังเบื้องต้นคาดนะครับว่าเกิดจากความร้อนที่สะสมจนทำให้อุปกรณ์นั้นเกิดไฟลุกไหม้ครับพลเมืองดีเข้าไปช่วยกันใช้ถังดับเพลิงฉีดสกัดเปลวเพลิงที่กำลังลุกไหม้ภายในรถเก๋ง Toyota Vios สีดำนะครับแต่ว่าไฟนั้นได้ลุกลามจนไฟนั้นไหม้รถเสียหายเกือบทั้งคันเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในโรงเรียนวัดดอนทองที่ตำบลบางตีนเป็ดอำเภอเมืองฉะเชิงเทราครับจากนั้นตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทราพร้อมด้วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราและกู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าบริเวณคอนโซลด้านหลังรถมีพัดลมไฟฟ้าและ power bank ถูกไฟไหม้เสียหายนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจเป็นจุดต้นเพลิงแต่ว่าจะต้องรอการตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งด้านเจ้าของรถอายุ46ปีครับเปิดเผยว่าเดินทางมาจากอำเภอบางปะกงเพื่อพาลูกมาสอบที่โรงเรียนวัดดอนทองนะครับระหว่างที่รออยู่ภายในโรงเรียนได้ยินคนตะโกนว่าเกิดเหตุไฟไหม้รถตอนแรกยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นรถของตัวเองแต่เมื่อรีบวิ่งออกมาดูก็พบว่าเป็นรถของตัวเองที่กำลังเกิดเพลิงไหม้แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าต้นเพลิงเกิดจากพัดลมไฟฟ้าหรือว่า power bank เนื่องจากทั้งสองอย่างนั้นวางอยู่ใกล้กันครับ
4: พาลูกมาสอบอะค่ะ
5: แล้วอันนั้นคืออะไร power bank หรอ
4: น่าจะเป็นพัดลมอะค่ะพัดลมแต่ไม่แน่ใจว่าเสียบกับ power bank หรือเปล่า
5: แล้วตอนเกิดเหตุพี่ได้ยินเหรอหรือคนบอก
4: มีคนบอกค่ะว่ามีควันออกจากรถพี่ก็เลยแบบวิ่งมาค่ะแล้วก็มีพวกพี่ๆเขาช่วยกัน
5: ดับแล้ว
0: เบื้องต้นเจ้าของรถคาดนะครับว่าน่าจะเกิดจากความร้อนที่สะสมภายในรถจนทำให้อุปกรณ์นั้นเกิดความเสียหายและเกิดไฟลุกไหม้โดยหลังเกิดเหตุนั้นได้ติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อเข้าตรวจสอบและประเมินความเสียหายแล้วครับฝ่ายปกครองและตำรวจจังหวัดมหาสารคามบุกไปทลายโรงต้มน้ำกระท่อมที่ขายให้กับวัยรุ่นในพื้นที่นะครับจับกุมผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางเป็นน้ำกระท่อมกว่า100ขวดพร้อมด้วยอุปกรณ์การผลิตครบชุดครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามร่วมกับตำรวจบุกไปตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งนะครับในพื้นที่ตำบลวังแสงอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามหลังสืบทราบนะครับว่ามีการลักลอบต้มน้ำกระท่อมจำหน่ายให้กับวัยรุ่นในพื้นที่จากการเข้าตรวจค้นครับพบนายปรีชาอายุ40ปีกำลังช่วยขายน้ำกระท่อมอยู่ที่หน้าบ้านโดยเจ้าตัวนั้นให้การว่าเป็นเพียงคนที่มาช่วยขายแทนเพื่อนเท่านั้นจากนั้นมีนายสุริยาหรือว่าติ๊กอายุ36ปีครับออกมาแสดงตัวยอมรับว่าเป็นเจ้าของและเป็นคนต้มน้ำกระท่อมจำหน่ายเองจากการตรวจค้นพบของกลางเป็นน้ำกระท่อมต้ม150ขวดขวดเปล่าอีก588ขวดนะครับและยังพบใบกระท่อมสดอีกจำนวนมากพร้อมทั้งน้ำเชื่อมน้ำผลไม้เข้มข้นหม้อต้มและก็อุปกรณ์ในการผลิตนายสุริยารับสารภาพนะครับว่าช่วงแรกต้มน้ำกระท่อม

0: ได้ดื่มเองแต่ว่าจากนั้นมีวัยรุ่นในพื้นที่มาขอซื้อจึงเริ่มทำขายเป็นอาชีพเสริมบรรจุขวดขนาด1ลิตรจำหน่ายในราคา60บาทด้านเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเปิดเผยนะครับว่าการเข้าตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องจากได้รับการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่ามีกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอแกดำดื่มน้ำกระท่อมจนเกิดอาการมึนเมาและก็ก่อความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่จึงได้มีการประสานฝ่ายปกครองและตำรวจครับในการวางแผนเข้าตรวจสอบก่อนจะสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดพร้อมของกลางเอาไว้ได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับก่อนที่จะมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.แกดำดำเนินคดีต่อไปครับเกิดเหตุฝนตกหนักทำให้เกิดดินสไลด์ปิดทับถนนจนเส้นทางนั้นถูกตัดขาดนะครับชาวบ้านกองมูเดอร์ที่อำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องช่วยกันขุดเปิดเส้นทางชั่วคราวเพื่อให้สามารถสัญจรและก็ขนสิ่งของจำเป็นได้ครับชาวบ้านบ้านกองมูเดอร์อำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการขุดเปิดเส้นทางสายกองมูเดอร์ทะเลหมอก2แผ่นดินกรอเซโลเพื่อให้สามารถสัญจรได้ชั่วคราวหลังเกิดเหตุดินสไลด์ปิดทับถนนเนื่องจากฝนที่ตกหนักครับนายพงพิพัฒน์มีเบญจมาศนายกอบต.แม่สามแลบกล่าวนะครับว่าเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ได้นะครับจึงต้องอาศัยแรงงานจากชาวบ้านเปิดเส้นทางชั่วคราวเพราะว่าหากไม่เร่งช่วยเหลือตัวเองประชาชนจะไม่สามารถเดินทางและลำเลียงสิ่งของอุปโภคบริโภคได้รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการในพื้นที่นายกอบต. 3แลบยังสะท้อนนะครับว่าพื้นที่ชายขอบยังมีความจำเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานแต่ว่าไม่เข้าเกณฑ์เรื่องของงบประมาณรัฐบาลทำให้ขาดงบในการพัฒนาส่งผลให้ประชาชนนั้นต้องเผชิญกับความยากลำบากและคุณภาพชีวิตนั้นยังล้าหลังเมื่อเทียบกับพื้นที่ในเมืองใหญ่ครับมีการไปพบปลาตายจำนวนมากในอ่างเก็บน้ำบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของน้ำครับทำให้ปลานั้นน็อกน้ำขณะที่ผู้ว่าชลบุรีสั่งเร่งตรวจสอบพร้อมยืนยันนะครับว่าคุณภาพของน้ำเบื้องต้นยังปกติครับ
1: สาเหตุว่ามัน
0: ทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่ตรวจสอบพบปลาตายลอยตามริมตลิ่งจำนวนมากนะครับเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากหลายปัจจัยครับทั้งฝนที่ตกหนักการผ่านน้ำเข้าสู่อ่างทำให้วัชพืชเน่าเสียออกซิเจนในน้ำลดลงประกอบกับสภาพอากาศปิดส่งผลให้ปลาที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำโดยเฉพาะปลาสร้อยน็อกน้ำและตายเป็นจำนวนมากเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นเกือบทุกปีในช่วงฤดูฝนนะครับชาวบ้านที่มาตกปลาระบุครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแทบทุกปีหลังมีการผ่านน้ำเข้าสู่อ่างทำให้ปลาปรับตัวไม่ทันและปลาหลายตัวก็มีบาดแผลจากความเครียดและการเจ็บป่วย
2: น้ำบางประกงมันลงเยอะครับปริมาณน้ำที่มากับปริมาณน้ำเจือเดิมเนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ครับแล้วก็ปลามันปรับตัวไม่ทันเพราะว่าปริมาณน้ำก่อยที่เข้ามาคร
3: ับ
2: เยอะมากก็อย่างที่เราจะเห็นก็จะมีปลาหมอปลานิลอะไรเงี้ยลอยตายเยอะมากใช่ครับ
3: ก็คือเป็นปกติแบบนี้ทุกปีใช่ไหมพี
2: ่ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีครับส่วนมากก็จะรอเป็นประมาณเป็นกับเดือนแล้วครับกว่าน้ำจะกลับมาปกติ
0: ล่าสุดนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับยืนยันว่าคุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติพร้อมประสานกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบหาสาเหตุและให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับขณะที่การประปาส่วนภูมิภาคยืนยันครับว่ามีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทุกวันก่อนการผลิตและจ่ายน้ำให้กับประชาชนผู้เลี้ยงปลากะพงขาวยอมรับนะครับว่ายังคงมีความกังวลปลากะพงขาวจากประเทศมาเลเซียที่เริ่มกลับเข้ามาตีตลาดอีกครั้งในช่วงปลายเดือนนี้ส่วนผู้เลี้ยงกุ้งครับมีการปรับตัวหาตลาดด้วยตัวเองนำกุ้งไปขายส่งตรงถึงผู้บริโภคนะครับเพื่อแก้ปัญหาราคาตกต่ำในระยะยาวเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาทำ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

กินอยู่คือวันนี้มีความหลากหลายทางชีวภาพของปลาแม่น้ำจากแก่งละว้า1ในพื้นที่ชุ่มน้ำของจังหวัดขอนแก่นค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะวันนี้ค่ะกินอยู่คือมีแขกรับเชิญคนพิเศษมาจากจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เอาปลาหลากหลายชนิดเลยค่ะมาจากแก่งละวะพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นค่ะ
1: ชื่อจรุณพิษมูลสารตอนนี้ก็ประสานงานเครือข่ายชาวบ้านอนุรักษ์และฟื้นฟูแก่งละวาอยู่เนาะแก่งละวาก็คือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ขึ้นทะเบียนโดยสถานะขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติเป็นหมกปลาซิวอ้าวในแบบของชุมชนเราเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือปลาคราวเพราะว่าตอนนี้บ้านเรามีปลาคราวเยอะก็จะเป็นอุปลาคราวค่ะ
2: กินอยู่คือ
0: สวัสดีค่ะคุณโอ๋
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้นะคะคุณโอ๋เนี่ยเอาปลาเป็นปลาน้ำจืด
1: ใช่ค่ะ
0: ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากมีหลากหลายชนิดหน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยมาอยู่ในรายการเลยค่ะคราวนี้คุณโอ๋ค่ะแก่งละวะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ
1: ใช่
0: เป็นยังไงคะ
1: พื้นที่ชุ่มน้ำก็คือพื้นที่ที่น้ำท่วมถึงแล้วเวลาน้ำลดมันก็จะเป็นเหมือนองค์ประกอบหลายๆอย่างระบบนิเวศย่อยรวมกันอย่างกุดน้องคลองบึงมีเกาะมีดอนมีอะไรแบบนี้ค่ะรวมกันเรียกว่าแก่ง
0: ใหญ่ไหมคะใหญ่แค่ไหนคะ
1: ก็พื้นที่17,400ไร่ก็อยู่ในพื้นที่2อำเภอก็คืออำเภอบ้านแฮดแล้วก็อำเภอบ้านไผ่ของจังหวัดขอนแก่นก็จะมีเครือข่ายชาวบ้านอนุรักษ์และฟื้นฟูแก่งละวารวมตัวกันในการสอดส่องดูแลอยู่ค่ะ
0: ดูแล้วเนี่ยอุดมสมบูรณ์สุดๆไปเลยอ่ะเพราะว่าปลาหลากหลายชนิดมากๆเลยค่ะอย่างปลาแบบนี้ค่ะก็ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยคือให้เดาเนี่ยนึกว่าปลาเข็มเนาะ
1: ภาษาไทยน่าจะเรียกปลาเข็มแต่บ้านเราเรียกปลาเสียบธง
0: ปลาเสียบธง
1: อันนี้จะอยู่น้ำที่มีคุณภาพดีน้ำไหลน้ำขานอะไรแบบนี้ค่ะคือถ้าทั่วไปอะค่ะจะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นคาวแต่ปลาเนี้ยถ้าทำจริงๆมันจะอร่อยมากถ้าไปย่างไปทอดมันจะไม่มีความคาวอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกปลาปีกไก
0: ่ปลาปีกไก
1: ่ค่ะ
0: มันก็เหมือนปีกไก่จริงๆเน
1: า
0: ะแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้จักพวกตระกูลเนื้ออ่อนตระกูลปลาน้ำเงินเนี่ยก็หน้าตาคล้ายๆกัน
1: ถ้าไปตากแห้งแล้วทอดกรอบอร่อยมาก
0: นี่อร่อยอย่าเลยสั่งเกลือนิดนึงใช่ไหมคะ
1: จะเป็นปลาบักแบบเนาะหน้าตามันคล้ายๆกับปลาซิวอ้าวแต่ว่ามันจะบางกว่าแล้วก็กระดูกมันจะแข็งกว่าแต่มันจะมีความมันแล้วก็อร่อยกว่าค่ะอันนี้ก็ทำปลาแห้งปลาทอดกรอบอร่อยค่ะปลาซิวอ้าวข้างนอกเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมปลาซิวมันตัวเล็กๆแต่ทำไมที่นี่มันปลาซิวตัวใหญ่เราก็เลยด้วยความมันอุดมสมบูรณ์เราก็เลยอยากมานำเสนอว่าของเรามีปลาซิวตัวใหญ่ๆ
0: เป็นปลาซิวแก่งละวาเนี่ยไม่ได้มีแต่ปลาตัวเล็กตัวน้อยแบบนี้ตัวใหญ่อย่างนี้ก็มีอันนี้คือปลา
1: คราวเนาะ
0: ค่ะ
1: ปลาที่อพยพมาจากน้ำชีด้วย
0: ทั้งหมดนี้คือเป็นปลาธรรมชาติไม่ได้เป็นปลาเล
1: ยใช่ค่ะ
0: รวมถึงมีกุ้งด้วย
1: ใช่ค่ะกุ้งเนี้ยค่ะเป็นงานวิจัยของสำนักงานประมงที่ซื้อน้ำทะเลแล้วก็ไปเพาะพันธุ์อยู่เขื่อนอุบลรัตน์เดิมเราเป็น

0: หมกปลาซิวอ้าวนะคะคุณผู้ชมเครื่องมีอะไรบ้างคะ
1: ก็ตะไคร้เนา
0: ะ
1: เราเอามาหั่นก่อนสักสามหัวก็ได้
0: สามหัว
1: แล้วก็พริกแห้งแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงกระเทียม
0: ค่ะ
1: ตามใจชอบนะคะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะชอบไม่เผ็ดก็ใส่น้อย
0: คนขอนแก่นกินเผ็ดไหมคะ
1: กินเผ็ดค่ะอันนี้นะคะหอมแดง
0: ใส่หอมแดง
1: ค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะ
0: ค่ะ
1: นิดนิดนิดนึงแล้วก็โขลกรวมกันก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดอีกค่ะ
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องละเอียดมากนะคะคนอีสานส่วนมากก็คือเวลาโขลกเนี่ยค่ะเขาจะไม่เอาละเอียดมาก
0: ตะไคร้
1: ใบมะกรูด
0: ใบมะกรูดต้องซอยก่อนไหมคะ
1: ซอยนิดนึงค่ะไม่ต้องละเอียดนะคะ
0: ใช่อย่างนี้เลย
1: ใช่ใ
0: ช่เครื่องของหมกปลาซิวอ้าวนะคุณผู้ชมเราก็ใส่พริกใส่หอมใส่กระเทียมตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดค่ะเครื่องเนี่ยโขกกับหยาบพอไม่ต้องละเอียดมาก
1: ใช่
0: ค่ะเอาละค่ะต้องผ่าไม่ใช้ทั้งตัวได้เลย
1: ไม่ค่ะใช้ทั้งตัวได้
0: ใช้ทั้งตัวได้เลยค่ะปลาซิวอ้าวนี่นอกจากเอามาหมกแบบที่เราจะทำนี่เอาไปทำอย่างอื่นได้ไหม
1: มาทอดมาปิ้ง
0: ค่ะพอไหมคะ
1: เดี๋ยวก็คลุกด้วย
0: ค่ะ
1: เกลือ
0: เกลือคุณโอบอกว่าเป็นเกลือบอกกระถิ่น
1: ใช่ค
0: ่ะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: อร่อยมันเค็มนัว
1: มีทั้งแบบเค็มนัวเค็มจี๊ดแล้วก็มีหลายเค็มเน
0: า
1: ะ
0: จากบ่อเดียวกันน่ะหรอ
1: ใช่ค่ะมันอยู่ที่วิธีการต้ม
0: แล้วเราก็เอาเกลือนี้มาทำปลา
1: ใช่ค่ะเอามาหมักปลาช้อนเล็กไปนิดน
0: ึ
1: ง
0: เอาช้อนใหญ่ไหมคะ
1: ไม่เป็นไรค่ะพอจะพอแล้วโอเคก็ใส่แค่เกลือกับปลา
0: ค่ะปลานี้เป็นปลาอะไรคะหรือว่าก
1: ็อันนี้เป็นปลาขาวค่ะ
0: ปลาขาว
1: พวกปลาขาวพวกอะไรพวกนี้จะมาทำกับข้าวมาทำแกง
0: ค่ะเราเอาปลาไม่ต้องเอาไส้เอาอะไรออกนะคะทั้งใช้ทั้งตัวเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็
1: ปลาซิวอ้าวไส้มันจะไม่ขมค่ะมันไม่เหมือนปลาชนิดอื่นแล้วเนื้อเขาจะเยอะค่ะ
0: แล้วก็เอามาซาวกับเกลือบอกระถิ่นใส่น้ำปลาร้าแล้วก็ใส่เครื่องโขกที่เราโขลกไว้ค่ะ
1: ผักอีตู
0: ผักอีตู
1: ค่ะอันนี้พออันนี้ไว้ทำเมนูต่อไป
0: ค่ะผักอีตูหรือใบแมงลักนะคะ
1: สักประมาณเซนสองเซนเนี่ย
0: เซนสองเซนนี่นะคะ
1: ค่ะประมาณนั้น
0: สีเขียวก็ใช้ไหมคะ
1: ใช้หมดเลย
0: ใช้หมดเลยค่ะ
1: เขียวทั้งหัว
0: แล้วก็ใช้ใบแมงลัก
1: ใช่ค่ะ
0: คนภาคกลางเนี่ยคิดออกอยู่ไม่กี่รายการอาหารค่ะ
1: ของอีสานนี่จะเป็นหลักเลย
0: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะพวกอุกพวกอมพวกแกงพวกต้มก็คือใส่ใบแมงลักเป็นหลักเลยค่ะตะไคร้ใบมะกรูด
0: ตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมใบแมงลักนี่เป็นพ
1: ื
0: ้นฐานอาหารอีสาน
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะคลุกคลุกอันนี้ก็ใส่คนสมัยก่อนเขาคิดเขาบอกว่ากินอาหารเป็นยาค่ะแต่สมัยนี้กินยาเป็นอาหารสมัยก่อนสมุนไพรมันเข้าไปอยู่ในอาหารอย่างแกงหน่อไม้ต้องมีใบยานางเพื่อลดกรดยูริกที่มีอยู่หน่อไม้อะไรแบบนี
0: ้ค่ะ
1: โอเคได้แล้วเราก็จะใช้ใบตอง
0: ใช้ใบตองนะคะหมกนี่เราเอาไปย่างหรือเราไปนึ่งคะ
1: เอาไปย่าง
0: เอาไปย่างใส่ผักทุกอย่างลงไปในชามผสมแล้วนะคุณผู้ชมทั้งต้นหอมผักอีตูแล้วก็เอาขึ้นใส่ใบตองอย่างนี้ค่ะเพื่อที่จะเอามาห่อ

0: เผ็ดเผ็ด
1: ชอบเผ็ดอะค่ะ
0: ก็
1: จะเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าบางคนที่กินไม่เผ็ดก
2: ็แล้วก็ห่อขึ้นมาแล้วก็เราจะเอาไปย่างคุณผู้ชมเพราะว่าย่างแล้วเอาคุณโอบอกว่ามันหอม
1: มันจะมีความหอมกว่า
2: ค่ะ
1: หรือถ้าหมกที่ไปต้มเขาก็จะหมกแบบนี้แล้วก็พับอีกแบบนึง
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือพื้นที่มันจะโดนไฟมันก็จะ
2: เยอะกว่า
1: พ
2: ื้
1: นที่โดนไฟทั่วถึงกว่า
2: ค่ะค่ะแล้วอันนี้ก็คือจ้ำเอาข้าวเหนียวจ้ำ
1: ใช่ค่ะ
2: เมื่อกี้คุณโอบอกว่าเพราะว่าเป็นปลาซิวค่ะเราก็เลยไม่ต้องคลอดเกล็ดแต่ถ้าเป็นปลาชนิดอื่นก็ต้องเอาเกล็ดออกก่อนแล้วค่อย
1: อันนี้ขี้เขาจะน้อยเขาจะไม่มีขี้ม
2: ัน
1: จะไม่ขมมันไม่เหมือนปลาชนิดอื่นถ้าเป็นปลาหาวที่มาทำปลาล้าเขาก็เลยไม่นิยมมาทำแบบนี
2: ้
1: อันนั้นก็ต้องถอดเกล็ดแล้วก็เอาขี้เอาอะไรออก
2: เรื่องมันเยอะ
1: ลักษณะปลามันเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าปลาแบบนี้ก็จะขี้ไม่เยอะแต่ว่าความแข็งของก้างมันเยอะกว่าก็จะเอาไปทอดกรอบๆให้กระดูกมัน
2: เมื่อเราอยู่กับธรรมชาติเมื่อเราเกื้อกูลกับธรรมชาติเนี่ยเราก็จะมีองค์ความรู้จากธรรมชาติ
1: ใช่
2: ว่าปลาแต่ละชนิดเนื้อนุ่มแข็งต่างกันอย่างไรใช่ไหมคะก้างอันไหนแข็งอันไหนเอามาทำอะไรกินอร่อยหรือว่าขี้อันไหนขมไม่ขม
1: ใช่
2: เราก็จะสามารถนำปลาแต่ละชนิดที่มีความหลากหลายพันธุ์ขนาดนี้ค่ะไปทำอาหารแล้วมันก็เกิดองความรู
1: ้
2: ภูมิปัญญาด้านอาหารขึ้นมาองค์ความรู้แบบนี้มันจะทำให้อาหารของเรายั่งยืน
1: ใช่
2: เพราะเรากินเป็นก
1: ิน
2: อร่อยด้วย ไม่ได้บอกว่ามีแค่ของกินแต่เรามีของอร่อยกินซึ่งบอกว่าจริงๆแล้วสำคัญแล้วก็จำเป็นมาก
1: ๆเราถึงมองเออจริงๆถ้ามันมีการรักษาฐานทรัพยากรเนี่ยค่ะมันจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารเน
2: า
1: ะแล้วก็มีความเท่าเทียมอย่างที่บอกอะค่ะแก่งละว้าไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเนา
2: ะ
1: มันสามารถเข้าถึงได้คนไม่มีที่ดินคนจนคุณก็สามารถเข้าถึงได
2: ้เงินทองเนี่ยเป็นของมายานะข้าวปลาเนี่ยคือของจริงเวลาเกิดวิกฤต
1: ในภาวะวิกฤตก็คือ
2: แล้วจริงๆเราไม่ต้องรอให้ถึงภาวะวิกฤตอีกครั้งหนึ่งแล้วเราค่อยมาเข้าใจหรือว่าเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เราสามารถเตรียมพร้อมกับเรื่องเหล่านี้ไว้ได้เลยโดยการดูแลทรัพยากรของเราเนี่ยตั้งแต่วันนี้
1: ใช่ค่ะ
2: ห่อเสร็จเรียบร้อยค่ะก็เอาขึ้นย่างเลยได้เลยค่ะ
1: เอาฝั่งนี้ลงก่อนเพราะว่าเราห่ออันนี้หนากว่าเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะเอาฝั่งที่เราเอาไม้กลัดเนี่ยค่ะลงก่อนเพราะว่าฝั่งนี้คุณโอบอกว่ามันหนากว่ามันก็จะไหม้ช้ากว่า
1: ใช่
2: ค่ะ
1: แล้วเราก็ทิ้งไว้สักครู
2: ่ค่ะและระหว่างที่เราทิ้งไว้คุณโอก็มีอีกหนึ่งรายการอาหารที่จะมาทำในวันนี้ค่ะเป็นอะไรคะ
1: เป็นอุปขาวค่ะ
2: เราก็ต้องครกเครื่องก่อน
1: เหมือนเดิม
2: เหมือนเดิม
1: ก็มีพริก
2: ม
1: ีหอมแดง
2: คนขอนแก่นกินเผ็ดใส่เยอะหน่อยอย่างนี้เลย
1: หอมแดง
2: หอมแดง
1: แล้วก็ตะไคร
2: ้ค่ะกระเทียม
1: ตะไคร้
2: ค่ะ
1: แล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือก็จะเป็นตัวนี้อีสานเขาจะเรียกข้าวเบียร์เนาะข้าวเบื่อก็คือมันจะเพิ่มความเหนียวแล้วก็ให้เครื่องมันเข้าถึงเนื้อปลา
2: ค่ะ
1: โอเค
2: ประมาณนี้ได้แล้วนะคะ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วเราก็จะต้องคลุกปลาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็คลุกคล้ายๆตะกี
2: ้ค่ะ
1: เหมือนอะไรก็ได
2: ้ค่ะปลาขาว
1: ใช่ค่ะจริงๆก็จะคลุกแบบนี้แหละค่ะดีมีเกลือเหมือนเดิม
2: อันนี้คือคลุกอย่างนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วเราก็เพื่อสุขภาพเราเนี่ยเราควรจะเลือกกินปลาที่มันมีความหลากหลายพันธุ์ด้วยนะคุณผู้ชม
1: ใช่ค่ะ
2: เราอย่าไปกินปลาเลี้ยงอย่างเดียวเปลี่ยนชนิดของปลาบ้าง
1: อย่างพวกปลาแบบแปรปลาซิลนะก็จะแคลเซียมสูงค่ะ
2: เพราะเรากินทั้งก้างอย่างนี้เมื่อเรากินปลาที่มันมีความหลากหลายเนี่ยค่ะเราก็จะได้สารอาหาร

0: ม่เหมือนกันเราก็จะได้ช่วยเรื่องความยั่งยืนหรือว่าความหลากหลายทางชีวภาพคือถ้ามันยิ่งมีหลายพันธุ์ในแก่งเนี่ยมันยิ่งดีนะเพราะว่ามันเอื้อต่อกันใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็จะมีต้นหอมผักชีแล้วก็ใบแมงลัก
0: ค่ะ
1: อันนี้จะใส่ผักชีลาวด้วย
0: ได้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้จะเพิ่มความหอมพวกอุพวกอ่อมของอีสานขาดไม่ได้คือผักชีลาวแล้วก็ใบแมงลักผักอีตู่เนาะ
0: ค่ะท่อนนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะนั่งในใต้อันนี้ประมาณนี้โอ
0: เคเป็นท่อนเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะประมาณกัน
0: คนชาติตะวันตกเนี่ยเขาก็ชอบไปแบบว่าทำวิจัยเนาะแล้วก็มาบอกเราว่าอันนี้เป็นซูเปอร์ฟู้ดอันนั้นก็เป็นซูเปอร์ฟู้ดแล้วเราก็ไปกินตามเขาโดยที่มันไม่ใช่ผักพื้นเมืองบ้านเราเนี่ยกินแบบนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็ผักเนี่ยเป็นผักอินทรีย์ไม่ได้ผักอยู่ในระบบอุตสาหกรรมอาหารปัจจุบันเนี่ยกินยังไงอ่ะมันก็ต้องสุขภาพดีป่ะมันจะมาป่งมาป่วยได้ยังไง
1: จริงๆมันมีคุณสมบัติทางยาของผักพวกนี้อยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็
0: อย่างนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: อีกลูกหนึ่ง
0: ค่ะส่วนเราจะต้องเอาปลาลงหม้อ
1: ค่ะก็จะเอาใบตองลงก่อน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เติมน้ำ
0: ค่ะเอาใบตองลง
1: ค่ะ
0: ค่ะเราเอาใบตองลงเพื่อไม่ให้มันไม่ไหม้เหรอคะ
1: ถ้ามันติดหม้อมันจะทำให้เนื้อปลามันเละ
0: อ๋อค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ใส่ก็ได้หรือจะใส่ก็ได้แต่ว่าถ้าเราใส่เนี่ยค่ะเนื้อปลาเวลาเราตักมันจะไม่เละมันจะสวยกว่า
0: ค่ะ
1: เพิ่มใบยอเข้าไปเราก็สามารถที่จะตักใบยอมาด้วยได
0: ้
1: ค่ะ
0: อ๋อหมายถึงว่าใส่ลงไปด้วยกันเลยกับใบตอง
1: ใช่ค่ะเวลาเราจะตักใส่จานเราก็ตักใบยอขึ้นมามันก็จะเป็นกินแกล้มก
0: ับ
1: อันนี้ได้ด้วย
0: เติมน้ำเยอะไหมคะ
1: นะคะพอแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็แล้วเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเนาะ
0: อ๋อคือมันต้องไม่ทับกันเงี้ยเหรอคะ
1: ถ้ามันทับกันมันจะเวลาเราตักออกมามันจะไม่สวยค
0: ่
1: ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าเราถ้าเราทำกินที่บ้านเลยแล้วก็ซ้อนกันได
0: ้
1: เสร็จแล้วก็จะใส่ผักพวกเนี้ยค่ะลงไป
0: ทั้งหมดเหรอคะ
1: ใช่
0: หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ผักชีลาวหอมหอม
1: แล้วก็กดลงไปสักหน่อยเนาะเวลาที่มันเดือดอาหารน้ำมันจะได้ถึงใบแต่งหน้าอีกนิดนึงมันก็จะเพิ่มใส่เลยค่ะใส่ได้เลย
0: โรยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โรยงี้เลย
1: โรยใส่กลางๆก็ได้ค่ะ
0: กลาง
1: ๆขอบางคนที่ชอบเผ็ดเนี่ยค่ะก็จะมีเขาเรียกลูกโดด
0: ค่ะ
1: มาลอยหน้าใส่เลยค่ะ
0: ใส่ลอยหน้าอีกนะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ปิดฝาตั้งไฟได้เลย
0: ปิดฝาตั้งไฟ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือการอุ
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำไม่ต้องเยอะมาก
1: ใช่
0: เอาใบตองรองเอาใบยอรอง
1: ใช่
0: แล้วก็ใส่ปลาที่เราเคล้ากับเครื่องโขกแล้ว
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่ะ
1: แล้วก็ตั้งไฟให้เดือดท่วมมันจะขึ้นมาท่วมผักส
0: ัก
1: หน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: ทิ้งไว้สักประมาณน่าจะประมาณสัก10 นาทีค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะ

0: างที่เรารออ
1: ุปลา
0: ของเราเดี๋ยวเราก็จะมาดูหมกว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างค่ะ

0: ก็จะได้กลิ่นหอม
1: หอมหอมจริงๆเนาะความประสานกันของหอมกระเทียมพริกตะไคร้แล้วก็ผักอีตูเนี่ยมันใช่เลยอ่ะคุณโอ๋บอกว่าให้ดูสังเกตว่าใบผักเนี่ยมันเปลี่ยนสีแล้วปลาก็น่าจะสุก
0: ใช่ไหมคะ
1: ปลามันตัวน้อยเนาะมันก็เลยไม่ได้ใช้เวลาเยอะมากใช่ไหมคะขออนุญาตนะคะนี่เลยตัวนี้อ้าวปลาซิวอ้าว
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็กินทั้งเกล็ดได้เลยเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะแถวกลางออกนะคะเป็นยังไง
1: เนื้อมันนุ่มมากเลยค่ะหอมเครื่องที่ใส่ลงไปค่ะหอมทั้งตะไคร้หอมทั้งพริกหอมทั้งผักผักนี่ก็กินนี้เลย
0: ใช่ค่ะก็จะกินรวมๆกัน
1: อร่อยอ่ะเจอปลาร้าเท่านี้เองคุณผู้ชมลองดูเนาะสำหรับหมกปลาซิวอ้าว

0: ้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค
0: ่ะอันนี้ตอนที่เราปรุงเนี่ยเราปรุงเกลือกับน้ำปลาเหมือนกัน
1: ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันก็จะเพิ่มขึ้นมาคือเข้าเบื่ออ
0: ่าอู้สวยเลยคุณผู้ชมค่ะน้ำก็ไม่ได้เยอะมาก
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็คืออยากได้ทั้งชิ้นอย่างนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะน้ำอีกไหมคะอุปลาขาว
1: ค่ะ
0: ค่ะหน้าตาน่ากินมากเลยคุณผู้ชมแล้วก็กลิ่นก็หอมด้วยค่ะเวลากินก็คือต้องมีน้ำขลุกขลิกอย่างนี้
1: ใช่ค่ะ
0: รสชาติใช่เลยอ่ะ
1: เค็มไ
0: หมมีเค็มค่ะมีหอม
1: มีความกังวลเรื่องเค็ม
0: อ๋อเค็มอร่อยค่ะ
1: เพราะอีสานเราจะกินเค็ม
0: เป็นอีกครั้งหนึ่งที่โบเชื่อว่าอาหารอีสานไม่ต้องใส่ผงชูรสก็อร่อยได
1: ้
0: หอมผักชีเรามากๆหอมใบอีตู่ด้วยค่ะเท่านี้ก็ได้แล้วค่ะสำหรับอุปลาคล้าวค่ะ

0: ารแล้วก็ปลาที่คุณโอ๋เอามาวันนี้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์เลยค่ะของแก่งละว้าของฐานทรัพยากรในประเทศไทยที่เรามี คุณโอ๋ขาฝากถึงคนทางบ้านหน่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินหรือว่าการไปเที่ยววิถีชีวิตที่แก่งละว้าก็ได้ค่ะ
1: สิ่งที่อยากฝากก็คือวิถีการกินในยุคสมัยใหม่อ่ะค่ะเราไปกินอาหารพวกอาหารจานด่วนกินอาหารที่อาจจะมีผลต่อสุขภาวะเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนโรคผอมแต่ว่าสิ่งนึงที่บรรพบุรุษหรือว่าภูมิปัญญาของคนเก่าคนแก่เขาผลิตอาหารจากที่เราทำแล้วก็ศึกษามาค่ะทำไมกินลาบวัวต้องกินผักขมเพราะว่ามันจะช่วยดูแลตับอะไรแบบนี้ค่ะหันมาดูเรื่องอาหารพื้นถิ่นหรืออาหารธรรมชาติแล้วก็ช่วยกันรักษาฐานทรัพยากรซึ่งมันจะเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารบนโลกใบนี
0: ้ค่ะวันนี้ค่ะกินอยู่คือก็ต้องขอขอบคุณคุณโอ๋มากมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะที่สละเวลามาให้เราได้รู้จักกับแก่งละว้าให้เราได้รู้แล้วก็เห็นคุณค่าของฐานทรัพยากรที่เรามีอยู่ในมือของเรากินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบและคุณโอ๋ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ไรกันแน่ที่เป็นลักษณะไทยที่เป็นเสน่ห
1: ์การที่เป็นเกษตรกรเรารู้สึกว่าได้เรียนรู้มากกว่าคนอื่น
2: เรารู้สึกว่าคุณแม่ปลอดภัยอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วไม่อยากกลับเลย
3: ถ้าเขาสบายเขาไม่มาให้เรามาเลี้ยงเขาหรอก
0: มาร่วมค้นหาลักษณะไทยในตัวคุณเองในตอนสุดท้ายกับสารคดีภาคภูมิไทยวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้ 21:30 น.ทางไทย PBS
4: ตอนนี้คือของเนี่ยเต็มไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆมากมายเนาะที่ไม่ใช่แค่อุปกรณ์เสื้อผ้าแต่มันลงไปถึงอุปกรณ์การถ่ายทำสารคดีซึ่งเรือลำนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างจากเรือทั่วไปที่เราจะมาแค่ดำน้ำแต่นี่คือเรือของการถ่ายทำ
5: กองหนึ่งไป
6: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS วัฒนธรรมแบบอาหรับที่แข็งแรงและก็ฝังรากลึกนะครับทำให้พื้นที่ในเมดินาหรืออาณาเขตเก่าแก่ในเมืองเฟสเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อก้าวเท้าเข้าไปในเมืองเฟสประเทศโมร็อกโกนักท่องเที่ยวสามารถย้อนเวลากลับไปสู่อดีตด้วยบรรยากาศของการคุมโทนสีของบ้านเรือนอันน่าทึ่งครับ Man-made มนุษย์นักสร้างตอนนครคุมโทน

0: ที่แต่มุ่นงูแต่พ่อแต่แม่นะรักเขตก็มีเนี่ยรักที่เจ็ดที่แปดสิบกว่าปีแล้วบ่ได้เฮ็ดตั้งแต่มีปัญหามา
1: ที่นาของลุงอยู่ตรงไหนบ้างคะเนี่ย
2: นู่นบังเกิด
1: ปัญหาเหมือนกันหมดเลยชาวบ้านมีที่นาแต่เข้ามาทำกินไม่ได้
2: ไม่ได
3: ้โอ้ยเสียใจจนน้ำตาจนมีสิไรแล้ว
2: ปอบใดยังมีชีวิตยังหันใจว่าก็ต้องสู้เอา
1: การปกป้องแผ่นดินตรงนี้ในความหมายของลุงลุยเนี่ยค่ะ
2: ไม่อยากให้แผ่นดินเราเสียเนาะก็ปกป้องเลยแผ่นดินเราคืน
4: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนแผ่นดินของเรา16กรกฎาคมนี้สามทุ่มครึ่ง
5: โอ้อย่าขึ้นมาก่อน
6: โอ้สวยมาก
7: เดินทางไปกับซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม
8: ่
9: นางงามอยู่ไกลกันนาน
7: พากันไปรำลึกความหลัง
10: โอ้นี่เป็นชิงช้าธรรมชาติเลยครับเนี่ย
7: สีเก่าที่มีมากมายให้นำเสน
11: ออยู่ขดัง
12: เขาเป็นขดังแล้ว
13: ต้องมีงานมีการต้องยันมีทุกบ้าน
14: ดินกองนี้นะมันเป็นดั่งชีวิตดั่งงานของเรา
7: และบางพื้นที่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
14: แต่ก่อนฝนมันดีมันไม่แรงเหมือนเดี๋ยวนี
15: ้ไม่มีแล้วปลาใหญ่อะ5-6กิโลก็ถือว่าใหญ่แล้ว
16: ปกตินี้มันเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านต้องดูแลร่วมกันกับ
17: แห้งแล้งก็อยู่ได
7: ้ต้องบุกต้องลุยแค่ไหน
18: โอ้เต็มเลย
7: เราเดินทางไปตามหาเรื่องมาให้คุณผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
5: มาเกียร์นึ่งมาเลยบีบเต้มาตลอดปีนปีนปีนปีนปีน
7: มาแน่ๆรอกันหน่อยซีรีส์วิถีคนเร็วๆนี้ทางไทย PBS ครับ
19: เตรียมตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBSเปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง
20: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟัง

จะมีคำที่พูดกันว่านอกจากมวยไทยเข้มแข็งแล้วเขาจะว่ามวยไทยสวยงามความสวยงามในการต่อสู้มันไม่มีหรอกต่อสู้ให้สวยในมวยไทยมันไม่ใช่ในสำหรับผมนะผมคิดว่ามันคือสิ่งที่แอบแฝงอยู่ในนั้นมากกว่านะครับความสวยงามในเรื่องของวัฒนธรรมการมีน้ำใจนักกีฬาที่ทุกคนพูดแม้แต่พ่อผมก็ชอบพูดเป็นประจำว่าโหต่อยกันแทบตายเลือดอาบเลยสุดท้ายหมดยกปิ้งกอดกันยิ้มให้กันไหว้กันตรงนี้มันเป็นความสวยงามที่ชัดเจนมากของมวยไทยครับ

0: ครับชีวิตผมก็เริ่มจากการที่เราเกิดในครอบครัวที่เป็นนักมวยนะครับปู่ผมพ่อผมก็เป็นนักมวยนะครับตั้งแต่ผมเดินได้นะครับพ่อก็ชอบเล่นผมแบบเอามือมาทำเป็นเป้าแล้วก็ให้เตะต่อยนะครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยผมพยายามที่จะปลูกฝังทัศนวิสัยให้กับลูกให้ชอบมวยผมใช้นวมเล็กๆเนี่ยแขวนให้ลูกดูตั้งแต่ลูกนอนเปลอยู่เลย
0: พ่อเนี่ยเป็นคนชอบมวยมากเช่นว่าเวลามีมวยเนี่ยจะเรียกมาดูเราก็ไม่ได้บังคับให้ดูด้วยนะเหมือนเราจะเรียกมาดูแล้วก็จะคุยให้ฟังว่ามวยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะ1เขาเริ่มชอบ2เนี่ยคือเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่พ่อชอบอยากให้พ่อภูมิใจอยากให้พ่อชอบเราอยากให้พ่อชมเราอะไรเงี้ยครับแล้วพอมาม .1 เนี่ยผมไปสอบติดที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีตรงนั้นถึงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ฝึกมวยจริงๆจังๆครับคือทุกวันเนี่ยก็ต้องตื่นมาซ้อมตอนเช้าตอนเย็นแต่ส่วนกลางวันก็คือเรียนหนังสือเหมือนเด็กทั่วไปครับมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันก็หนักหนาสำหรับเราอยู่คิดถึงบ้านด้วยมันก็ยากที่จะปรับตัวมากเลยครับ
1: เขาเขียนจดหมายถึงผมนี่นะพ่ออยากกลับบ้านไม่เชื่อดูน้ำตาตกใส่จดหมายนะคงจะร้องไห้จริงๆอ่ะผมว่านะบอกให้มีความอดทนลูกแค่นี้ไม่ต้องพูดอะไรมากให้มีความอดทนจนกว่ามันจะทนไม่ไหวแล้วเขารู้ว่าถ้าไม่ไหวจริงๆพ่อไม่ขาดท้อง
0: จนอยู่ถึงม.4นะครับตอนนั้นก็รู้สึกว่าทัศนคติของผมเนี่ยมันไม่ตรงกันกับเส้นทางเดินตรงนั้นนะครับตอนที่ผมออกจากโรงเรียนกีฬาสุพรรณเนี่ยตอนนั้นก็เป็นม.5ประกอบกับผมเนี่ยเริ่มมีความสนใจในเรื่องอื่นๆเยอะมากมันทำให้ตอนนั้นอ่ะความฝันของผมในเรื่องมวยเนี่ยมันเริ่มถอยลงคือการเรียนมหาลัยของผมเนี่ยรอบแรกก็ไม่จบผมก็ออกมาก็ไม่ชอบอีกรอบที่2ก็ไปเรียนอีกที่นึงก็ยังไม่จบอีกเพราะว่ามันก็มีหลายเหตุผลคือเราอ่ะไม่ค่อยจะใส่ใจเรื่องการเรียนมาตั้งแต่แรกพอเราไปเรียนเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแม่ก็เอากระดาษแล้วมาเขียนเป็นรูปเส้นตรงอย่างนี้ก่อนแม่เขียนเป็นเส้นตรงแล้วบอกว่าอันนี้คือเส้นทางที่คนอื่นเดินเขาเดินเป็นเส้นตรงและที่แม่ก็ขีดเป็นรูปโค้งไปโค้งมาแบบนี้ไปจนถึงจุดนั้นแม่ก็บอกว่าแต่อันนี้คือเส้นทางเดินของลูกพอได้ยินคำพูดของแม่คำนั้นก็เราก็เลยมาคิดใหม่แล้วก็กลับไปเรียนรอบนี้กลับไปเรียนจนจบวันหนึ่งผมเดินเข้าไปในโรงยิมมวยครับเห็นนักกีฬามหาลัยเขาซ้อมกันอยู่ผมก็เลยไปลองซ้อมกับเขาก็ปรากฏว่าผมก็สามารถเอาชนะพวกเขาได้ทั้งหมดมันเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าจริงๆตรงนั้นน่ะมันทำให้เรามีค่าพอจบมหาลัยแล้วเนี่ยผมก็ทำงานที่เชียงใหม่ทีนี้พอเรามากลับมาเยี่ยมบ้านเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้น่าจะกลับมาอยู่บ้านมาอยู่กับพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็เลยแนะนำว่าเออเนี่ยมันมีโรงเรียนเอกชนเนี่ยที่เขาเปิดสอนเกี่ยวกับสายอาชีพลองไปสมัครดูไหมผมก็อ่ะโอเคนะก็เลยไปสมัครแล้วทีเนี้ยสอนไปสักพักนึงครับมันก็เป็นช่วงที่กีฬาสีพอดีทางนี้ผู้อำนวยการเรียนตอนเขาสัมภาษณ์เขาก็รู้เพราะว่าเรามีพอร์ตอะไรที่เป็นเกี่ยวกับนักมวยใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าอ่ะอาจารย์คุณเป็นนักมวยเก่าใช่ไหมเดี๋ยวกีฬาสีเนี่ยเรามาทำการแสดงอะไรเกี่ยวกับมวยหน่อยไหมทีนี้ย้อนกลับไปถึงตอนที่โรงเรียนกีฬาสุพรรณเวลาเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่มีกีฬาของสถาบันพละเนี่ยแห่งประเทศไทยเขาก็จะให้เด็กโรงเรียนกีฬาเนี่ยไปแสดงพิธีเปิดแล้วก็มีปีนึงนะครับที่ทางโรงเรียนเนี่ยก็มีความคิดว่าอยากจะแสดงมวยโบราณซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้เลยว่ามวยโบราณนั้นมันคืออะไรเขาก็ลงทางโรงเรียนก็ได้ไปติดต่อพี่ๆที่เขาเป็นสตันแมนแล้วก็เป็นนักแสดงมวยโบราณมาจากทางภาคอีสานก็จะมีทักษะเรื่องของมวยการต่อสู้เรื่องของสตันแมนเข้ามาตรงนั้นเองที่ผมเริ่มได้รับความรู้ตรงนี้มาจากที่สุพรรณบุรีใช่ไหมครับแล้วก็เอาการแสดงนั้นอ่ะมาฝึกให้กับนักเรียนแล้วก็กลายเป็นว่าใช้เวลาสักระยะหนึ่งแล้วเด็กช่างกลุ่มเนี้ยเขาก็ทำออกมาได้ดีเป็นการแสดงไหว้ครูแล้วก็ต่อสู้มวยไทยมันก็ทำให้รู้สึกว่าเอ้ย มันก็ออกมาโอเคแล้วหลายๆคนก็ชอบครับ
2: ตรงซ้ายนะเตรียม
0: ในสายตาของผมเนี่ยผมไม่ได้มองถึงกิจกรรมของเด็กนักเรียนละในตอนนั้นผมมองว่าอันนี้มันคือการทำแอคชั่นนะผมน่าจะลองทำทีมสตันแมนทีมต่อสู้ของเด็กๆผมก็เลยตั้งชื่อทีมว่าลานนาไฟติ้งลานนาไฟติ้งก็แปลว่าการต่อสู้ของคนเหนือหรือว่าคนเหนือสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยมาทำแบบนี้แล้วก็ทำแอคชั่นสตันแมน
3: ผมก็เป็นเด็กช่างคนนึงแล้วก็พอดีอ่ะช่วงนั้นอ่ะเป็นกิจกรรมโรงเรียนแบบสตันแมนแบบโชว์มวยไทยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันเท่ว่ะเฮ้ยอยากเรียนบ้างแล้วฝึกมวยไทยด้วยควบคู่กับแอคชั่นทำให้มันสวยมันเท่ไว้ก่อนและให้ทุกคนเห็นว่าเอ้ยมวยไทยไม่ได้อันตรายแบบที่คิดวันนึงนะเราต้องไปเผยแพร่มวยไทยทั่วโลก
0: คือกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขามีโครงการในแต่ละปีที่ไม่เหมือนกันเราจะไม่ไปเผยแพร่มวยไทยในที่ที่มวยไทยเป็นที่นิยมแล้วเราจะเอามวยไทยไปทำอะไรได้บ้างนะครับเราก็เริ่มจากตอนแรกเราไปเริ่มจากกลุ่มที่เป็นนักกีฬานะนี่นะแล้วทีนี้โจทย์ที่แบบสุดๆเลยก็คือไปสอนที่คนพิการแล้วพวกผมก็ต้องมาตีโจทย์กันอีกทีนึงว่าในโจทย์ตรงนี้เนี่ยในกรอบตรงนี้นะครับเราทำยังไงดีทีนี้พอไปรู้แล้วคนพิการเขาก็ทำไม่ได้อยู่แล้วสิ่งที่เราไปทำก็คือสร้างแรงบันดาลใจให้เขาดีกว่าคือเราไปแสดงให้เขาก่อนแสดงให้เขาเห็นภาพเมื่อเขาเห็นภาพที่เราแสดงแล้วเราเข้าไปสอนมันจะง่ายทีนี้เขาพอเราสอนเขาก็มีความคิดเขาก็มีแรงบันดาลใจว่าตอนนี้เขาอาจจะฝึกได้เหมือนกับสิ่งที่เขาเห็นแล้วเราก็ไปทำกิจกรรมกับเขาสุดท้ายก็คือการนำมวยไทยไปสร้างความสุขให้กับคนพิการตรงนั้นนะครับตรงนั้นมากกว่าที่จะเป็นความประทับใจของผมว่าการที่เราไปต่างประเทศอ่ะแต่ว่ามันส่งผลย้อนกลับมาที่ไทยได้เยอะมากให้ประโยชน์กับเด็กที่นี
4: ่ประเทศแรกที่ไอ้หุ่นไปคือประเทศไต้หวันค่ะแบบว่าเราได้ไปนู่นไปนี่แต่จริงๆเราเริ่มรู้สึกชอบก่อนที่จะไปแล้วนะพอเรารู้สึกชอบเรายิ่งได้ไปแล้วรู้สึกว่าสนุกคือถึงแม้ว่าเวลาซ้อมมันจะเหนื่อยแค่ไหนอะคะเวลาเราได้ไปกับพ่อได้ไปกับทีมงานแล้วรู้สึกมีความสุขมากที่ได้ไปมันเหมือนกับการที่เราได้ไปพักผ่อนแล้วเราก็ได้ไปโชว์ไปเผยแพร่เรารู้สึกมีความสุขมากเลย
0: คือบางทีก็มีคำถามว่าแล้วทำไมต้องอนุรักษ์เราทำไมต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าถามตัวผมนะผมไม่ได้มองว่าทำไมต้องรักแต่ผมมองอย่างเดียวคือผมชอบคือผมไม่มีคำตอบอะไรที่มากกว่าคำว่าผมชอบนะผมไม่ได้ตั้งศูนย์ขึ้นมาแล้วผมประกาศว่าทุกคนครับตอนนี้ผมทำศูนย์อนุรักษ์มวยไทยนะครับขอเชิญพวกคุณมาเรียนมวยไทยที่ผมมวยไทยเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับมาเรียนเลยมีประโยชน์ต่อพวกคุณมากผมไม่ทำแบบนี้แต่ผมทำทีมเยาวชนขึ้นมากลุ่มนึงแล้วเราไปเผยแพร่ตามสถานที่ต่างๆเพื่อให้เด็กเห็นแล้วว่าเฮ้ยมวยไทยมันก็ดีนะมันก็เท่นะเราก็ชอบแต่ถามว่าตรงนี้คือความสำเร็จไหมมันยังไม่ใช่ความสำเร็จนะครับมันคือการส่งต่อให้เขาทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนั้นมากกว่าครับมวยเนี่ยในสมัยก่อนในสมัยโบราณเนี่ยเขาฝึกเพื่อการต่อสู้มันไม่ใช่เป็นกีฬาเพราะฉะนั้นมวยในโบราณเนี่ยมันก็จะมีท่าทางที่อันตรายมากกว่าที่เป็นกีฬาตัวนี้ทีนี้มันก็พัฒนามาเรื่อยๆมีการเซฟตี้มีกติกามีการใช้เวทีเขาก็เลยเรียกว่ามวยไทยแต่จริงๆแล้วคำว่ามวยโบราณมวยไทยมันก็คือมวยนิยามโชว์ของผมเนี่ยอันดับแรกที่เขามองเห็นโชว์มวยไทยของผมคือการที่แสดงได้ทุกเพศทุกวัยและอย่างที่สองก็คือการโชว์ที่มีทักษะมวยไทยจริงๆครับในโชว์ของผมเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยหนึ่งเลยเรื่องของการไหว้ครู
5: อ
0: มวยไทยเนี่ยเป็นศิลปะการต่อสู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นในโลกที่ก่อนการต่อสู้เนี่ยจะต้องมีการเต้นก่อนนี่ในมุมมองฝรั่งใช่ไหมการต่อสู้ที่ก่อนจะสู้แต่เต้นก่อนลำก่อนซึ่งการไหว้ครูเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของมวยไทยมันเป็นในเรื่องของการแสดงความเคารพต่อครูมันเป็นกุศโลบายที่แฝงไว้หลายๆอย่างในมวยไทย
1: คือบางทีเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่มีฟิตเนสไม่มีอะไรใช่ไหมครับการไหว้ครูมันก็สร้างบาลานซ์ร่างกายให้คนได้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะ
0: อย่างที่สองเลยคือการแสดงทักษะเราจะทำการโชว์มวยไทยในแบบเหมือนกับที่กังฟูเขามีการไล่ลำท่าไปพร้อมๆกันอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะทำให้เห็นว่านอกจากที่เราจะเอามวยไทยเนี่ยมาเป็นการต่อสู้แล้วเนี่ยมวยไทยมันก็เป็นการออกกำลังได้

สุดท้ายในการแสดงก็จะเป็นเรื่องของการแสดงความเคารพต่อกันซึ่งตรงเนี้ยผมก็จะมุ่งเน้นมากๆว่ามวยไทยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความรุนแรงอย่างเดียวมันเป็นการกีฬาที่แบบว่าทั้งสองคนเนี่ยมีความจำเป็นต้องสู้กันสู้กันในเชิงกีฬาถูกไหมครับสู้เพื่อหาคนชนะเมื่อชนะก็จบแค่นั้นหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามวยไทยเนี่ยมันคือกีฬาการต่อสู้ประจำชาติเราที่ต่างชาติเนี่ยให้การยอมรับว่านี่คือสุดยอดของการต่อสู้แล้วนี่มวยไทยเนี่ยเราสามารถแบ่งได้หลายประเภทได้มวยไทยเนี่ยได้ทั้งในเรื่องของความเป็นเลิศทางกีฬาใช่ไหมครับอย่างที่สองเลยคือมวยไทยเนี่ยเพื่อการป้องกันตัว

0: วยไทยเพื่อสุขภาพตอนนี้เนี่ยมวยไทยนอกจากเป็นกีฬาแล้วป้องกันตัวแล้วเนี่ยเราอาจจะฝึกแค่ให้สุขภาพดีผู้หญิงหรือเด็กเขาก็คิดว่าเราฝึกไม่ได้แน่เลยอ่ะแต่พอเรานำเสนอมวยไทยในรูปแบบที่ว่าผู้หญิงก็ฝึกได้มันทำให้ผู้หญิงเขารู้สึกว่าเออฉันก็ฝึกได้นะไม่ต้องแข็งแรงแบบผู้ชายก็ได้ฉันก็สามารถฝึกได้ทำให้เขารู้ว่าเออมวยไทยเนี่ยมันไม่ยากอย่างที่คิดนะครับ
1: 5 4 3 2 action
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับเราจะมาชวนเพื่อนๆออกกำลังกายกันนอกสถานที่นะครับโดยที่คลิปนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทยกันนะครับเพื่อนๆพร้อมหรือยังครับไอ้คุณพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับทุกคนโจทย์มวยเลยครับเริ่มที่หมัดตรงซ้ายหมัดตรงขวาหมัดฮุกซ้ายหมัดฮุกขวา

0: ้อมมวยตอนอายุประมาณ6ขวบค่ะตอนนั้นเราก็เป็นเด็กแล้วก็พ่อบอกอะไรแล้วก็ฟังแล้วก็ทำแล้วก็ซ้อมตามนั้นคือเราก็เห็นเด็กคนอื่นเขาเล่นว่าเลิกเรียนนี่เราก็ต้องกลับบ้านเลยแต่ว่าตอนที่หนูฝึกมวยแรกๆนะคือหนูไม่ชอบเลยคือด้วยความที่เราเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็คิดว่าแบบแอบคิดว่าแบบหนูเป็นเด็กผู้หญิงทำไมหนูต้องฝึกมวยด้วย
1: แล้วเมื่อเขาเริ่มทำและเขาก็ทำได้ดีกว่าที่ผมคิดหลายคนก็พูดเพราะว่าบางทีเนี่ยคือเขาเห็นไออุ่นแบบทางรูปภาพทางโซเชียลต่างๆเขามองไออุ่นในวัยเด็กโอเคเขาชื่นชมนะแต่เขาไม่คิดหรอกว่าเด็กผู้หญิงอ่อนหวานอย่างไออุ่นเนี่ยเขาจะทำได้ถึงขนาดนี้ตัวผมเองก็เหมือนกันผมเห็นไออุ่นผมไม่คิดเลยว่าไออุ่นเนี่ยจะทำได้ถึงขนาดนี
0: ้ก็คือพอเราเริ่มโตขึ้นเราเริ่มแข็งแรงขึ้นมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราทำได้ดีขึ้นนะดีกว่าตอนที่เป็นเด็กๆที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรแล้วตอนเด็กๆเราอ้วนด้วยพอทีนี้หนูผอมลงเอ้ยสวยว่ะเท่นะอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะก็เลยเริ่มฝึกมวยอย่างจริงจังตอนนั้นมา

0: มก็รู้สึกภูมิใจในตัวเขามากๆนอกจากภูมิใจในตัวเขาแล้วผมก็ดีใจมากๆที่ผมจะมีทีมงานอีกคนนึงที่จะสามารถมาช่วยงานช่วยสานต่อผมต่อไปอย่างเงี้ยครับ
1: ที่หนูบอกว่าหนูเริ่มชอบอะเพราะหนูคิดว่ามันเท่ทําให้เราดูดีมันเท่แล้วที่ความที่หนูชอบจริงๆก็คืออาจจะเป็นเพราะคุณพ่อด้วยที่ทําให้ชอบรู้สึกว่าเนี่ยเป็นแบบคุณพ่อเท่นะแล้วก็มวยไทยทําให้เราได้รับโอกาสมากมายให้หนูได้ไปนู่นไปนี่กับพ่อได้ทํานู่นทํานี่หลายอย่างเพราะว่ามวยไทยเหมือนเป็นชีวิตของเลยอะค่ะใช่เลยรู้สึกชอบ

0: ผมว่ามวยไทยคือโอกาสโอกาสสำหรับผมนะโอกาสที่ทำให้ผมได้ไปเผยแพร่ศิลปะมวยไทยมากกว่า40ประเทศทั่วโลกอย่างเงี้ยแบบมวยไทยให้ทุกๆอย่างกับผม
1: ถ้าเปรียบกับกิจกรรมของผมเนี่ยมันก็เป็นบ้านหลังเล็กๆอย่างหนึ่งที่มีคนร่วมสร้างกันมาตลอดเส้นทางเดินเนี่ยก็จะมีคนที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาผมอยากจะบอกเขาว่าคือถ้าหากว่าพวกเขาเห็นความสำเร็จของผมในวันนี้หรืออนาคตต่อไปให้พวกเขาเนี่ยดีใจไว้ได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันก็มาจากพวกเขานั่นแหละครับที่ช่วยกันสร้างมา
0: คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าเฮ้ยมวยไทยจะพาเราไปแบบไปทั่วโลกขนาดเนี้ยแบบมวยไทยให้ทุกๆอย่างกับผมขอบคุณคุณดินที่แบบเชื่อมั่นในผมแล้วก็ให้โอกาสผมมาโดยตลอด
2: ต้องขอบคุณคุณพ่อจริงๆอะค่ะที่ทำให้ไออุ่นได้เป็นไออุ่นในวันนี้คือที่ผ่านมาไออุ่นอาจจะแบบขี้เกียจบ้างร้องไห้เยอะไปหน่อยหรือว่าจะแบบเบื่อพ่อบ้างอะไรบ้างก็คือทั้งหมดนี้ก็ต้องขอบคุณเขาที่เขาทำให้เป็นไออุ่นเป็นอะไรในทุกวันนี้ค่ะที่ทำให้หนูได้เก่งได้ขนาดนี้ต้องขอบคุณเขามากจริงๆค่ะ
3: พอลูกมาสืบสานความตั้งใจของผมเนี่ยโอ้ผมดีใจมากผมบอกไม่ถูกว่าผมดีใจไงเพราะว่านั่นคือชีวิตของผมอนาคตของผมอยู่ที่ลูกแล้วลูกทำได้แล้วแล้วจะไม่ให้ผมภูมิใจได้ไงผมภูมิใจมากเลยในลูก

ผมไม่เคยผูกพันกับบ้านที่พูดเป็นตัวบ้านอ่ะเพราะผมย้ายไปหลายจังหวัดมากคือบ้านของผมคือเป็นทีมงานคือเราจะไปอยู่ไหนก็ได้ถ้าเรามีคนกลุ่มเดิมที่เป็นครอบครัวเราแต่บางครั้งมันมีจุดนึงที่แล้วบ้านเราจริงๆมันอยู่ที่ไหนสุดท้ายก็เลยตัดสินใจที่จะกลับมาอยู่จังหวัดพะเยาที่เนี่ยมันคือบ้านของเราแล้วบางครั้งเนี่ยเราก็อยากรู้สึกว่าเราได้โตที่นี่ทำอะไรที่นี่เรามีครูบาอาจารย์ที่อยากมีสักครั้งนึงที่เราก็ต้องมาตอบแทนบ้านที่เรียกว่าเป็นบ้านเกิดของเราจริงๆซึ่งทุกวันเนี้ยอย่างจังหวัดพะเยาอ่ะถึงแม้ว่าผมไม่ได้ทำประโยชน์ต่อจังหวัดมากแต่ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวมีคนที่เขาอยากเรียนมวยเข้ามาพะเยาก็จะช่วยทำให้คนรู้จักจังหวัดพะเยาจังหวัดเล็กๆที่มีความสวยงามเนี้ยมากขึ้นและมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมามากขึ้นนะครับเรื่องหนึ่งที่สุดท้ายนั้นในชีวิตคนเราเนี่ยจะต้องคิดถึงมากๆนะครับคือว่าวัยเข้าสู่วัยกลางคนเราจะรู้ว่าสิ่งที่จะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จนั่นคือโอกาสจะทำให้คนที่มีความรู้ความสามารถนั้นไปสู่ความสำเร็จคือคนที่มีความรู้ความสามารถมากมายแต่ถ้าคุณไม่มีโอกาสคุณก็จะไปสู่ความสำเร็จไม่ได้แต่วันหนึ่งเมื่อสุดท้ายเมื่อคุณเริ่มสำเร็จแล้วสิ่งที่คุณจะคิดถึงมากที่สุดก็คือคุณจะคิดว่าไม่ว่าคุณจะมีความสำเร็จมากมายมีเงินทองมากมายแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่มีครอบครัวคุณจะไม่มีวันความสุขไม่ว่าคุณจะมีบ้านอยู่ที่ไหนก็ตามมีบ้านหลังใหญ่แต่ถ้าคุณไม่มีครอบครัวบ้านหลังนั้นมันก็ไม่สมบูรณ์แต่ถ้าคุณมีครอบครัวที่ไหนก็เป็นบ้านของคุณได้

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตระภะคะวะโตอุปปาทะกะนะมะคารังโรปะเส

ทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐาน

0: ฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีโดยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังสุทธัตถะภะคะวะโตภุพพะคะนะมะคารังโร

0: ้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBSเปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง
1: เกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เรียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verify รวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทาง www.thaipbs.or.th/middleeastcrisis
2: พบกับรายการสถานีประชาชนแบบใหม่แบบสับจัดกับอาจารย์ยิ่งศักดิ
3: ์ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งสักจัดให
2: ้ความเดือดร้อนของประชาชน
3: เดี๋ยวจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
2: มีทุกปัญหารุมเร้าไร้ทางออกไร้ที่พึ่ง
3: ถ้าเรื่องถึงเดี๋ยวมันต้องจบ
2: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
3: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
2: พบกันที่
3: สถานีประชาชนไทย PBS
4: คนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันทุกปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพรวมไว้ที่นี่เรามีคำตอบพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:05 นไปจนถึงเวลา 15:30 นทางไทย PBS TV ดิจิตอลหมายเลข3แล้วพบกันนะคะ

0: ื้นที่ผลิตยาเสพติดใหญ่ของโลกกระจายอยู่หลายภูมิภาคสามเหลี่ยมทองคำผลิตยาบ้าและยาไอซ์อเมริกาใต้เป็นแหล่งกำเนิดโคเคนยาเสพติดร้ายแรงอีกอย่างคือเฮโรอีนที่ครั้งหนึ่งกว่าร้อยละ90ของโลกมีจุดเริ่มต้นจากประเทศเดียวนั่นก็คืออัฟกานิสถานดินแดนที่ย่อยยับจากสงครามทำให้ฝิ่นกลายเป็นความหวังเดียวของผู้คนนับล้านแต่เมื่อกลุ่มตอลิบานกลับมามีอำนาจอีกครั้งในปี2022ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปผู้ที่เคยถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับฝิ่นประกาศกวาดล้างการปลูกฝิ่นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ส่งผลให้พื้นที่ปลูกฝิ่นของอัฟกานิสถานลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่17กรกฎาคมนี้เวลา22นาฬิกาทางไทย PBS
1: กลางพโยมแสงโสมส่องนวลผ่องฟ้าชโลมลาดนำผาสุกแผ่ทุกถิ่นเปรียบสายทานน้ำพระไทยไหลหลั่งรินชุบชีวินเหล่าราชปราดทุกร้อน13กรกฎาคมอุดมสมัยอัญเชิญพระรัตนตรัย

ไทยทำคำสอนดลดาลให้พระนรภัยสุขบวรน้อมถวายพระพรทรงพระเจริญ13กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน13กรกฎาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอร์สารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: และผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
1: ข่าวใหญ่เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมาณเวลานี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างไม่เป็นทางการอยู่ที่27คนบาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า60คนนะครับในจำนวนนี้ก็บาดเจ็บสาหัสไม่ต่ำกว่า20คนด้วยนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงแห่งหนึ่งบริเวณแยกลาดพร้าวใจกลางกรุงเทพมหานครช่วงกลางดึกที่ผ่านมาณเวลานี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สรุปสาเหตุว่าเกิดจากอะไรเดี๋ยวในรายการวันนี้เราจะเรียบเรียงดูภาพที่เกิดขึ้นรวมทั้งเสียงจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในเวลานั้นและมีความพยายามในการที่จะหนีออกมาอย่างไรบ้างและจะมีนักข่าวที่อยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์และรายงานสดเข้ามากันด้วยและเรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภาพที่เกิดเมื่อคืนนี้บริเวณสถานบันเทิงแห่งนี้กันก่อนครับไฟโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงนะครับและในช่วงเวลานั้นก็มีคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกมาถูกแชร์และส่งต่อในโลกออนไลน์ครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่มีคนส่งต่อกันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับนาทีที่เกิดเหตุบริเวณสถานบันเทิงบริเวณแยกลาดพร้าวกรุงเทพมหานครครับจะเห็นว่าไฟพุ่งออกมาค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับมีลูกค้าและคนที่อยู่บริเวณนั้นต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดบรรยากาศเป็นไปอย่างโกลาหลครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ระดมเข้าไปฉีดน้ำควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้โหมอย่างรุนแรงใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเวลาเที่ยงคืน26นาทีในเวลานั้นก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดแต่มีรายงานพบผู้ติดค้างภายในจำนวนมากและจากการตรวจสอบในเบื้องต้นณเวลานั้นพบผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า20คนส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มาใช้บริการมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียงนะครับภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปที่เกิดเหตุทันทีครับเบื้องต้นพบว่ามีผู้เสียหายและผู้เสียชีวิตจำนวนมากอยู่ที่บริเวณห้องน้ำและมีการเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตออกมาจากภายในร้านครบแล้วนะครับอยู่ระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลส่วนสาเหตุก็ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนครับ
4: ตอนนี้ไฟก็ดับแล้วนะก็เป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนแล้วซึ่งในด้านเรื่องของด้านกู้ภัยนะครับเราก็นำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาครบแล้วแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ได้รับการส่งตัวไปรับการรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วนะครับ
1: อย่างที่เกริ่นไปนะคุณผู้ชมว่าณเวลานี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่27คนบาดเจ็บ63คนในจำนวนนี้สาหัส22คนด้วยกันนะครับหนึ่งในพนักงานของร้านที่เกิดเหตุเล่าว่าไฟมันลุกไหม้อย่างรวดเร็วบริเวณด้านหน้าเวทีแม้ว่าภายในร้านจะมีทางออกฉุกเฉินรวมทั้งหมด4ช่องทางแต่ก็ไม่สามารถหนีออกมาได้ทันครับเนื่องจากในช่วงเวลานั้นเที่ยงคืนแล้วนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็มีอาการมึนเมานอกจากนี้ยังมีพนักงานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยเช่นกันครับ

0: ยู่กลางร้านอ่ะแต่ว่าดีที่ยังวิ่งออกมาได
1: ้ไฟมันรู้จักตรงไหนอ่ะพี
0: ่หน้าเวทีเลย
1: คือขึ้นกีตาร์เล่นตีมันขึ้นเลย
0: ใช่มันไวมากอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วออกทันไหมมันประตูมีสองทาง
0: มีแบบ4พี่ข้างหลังร้าน2แล้วก็ข้างหน้า2
1: พี่ออกทัน
0: ทัน
1: แล้วที่เหลือพออย่างนั้นแล้วแบบไม่แบบ

0: ที่เกิดไฟไหม้อยู่บริเวณกลางร้านเลยนะครับและพบผู้เสียชีวิตบริเวณห้องน้ำด้วยพบว่าภายในร้านถูกไฟไหม้เกือบทั้งหมดและในร้านมีประตูฉุกเฉินหรือว่าทางหนีไฟอยู่2จุดด้วยกันเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันแต่ว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้เกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ครับ
1: ด้านในเนี่ยเนื่องจากว่าเพลิงไหม้เต็มพื้นที่พอเต็มพื้นที่เนี่ยมันก็ต้องไปหาว่าจุดเกิดเหตุมาจากไหนสาเหตุยังไงเพื่อในการป้องกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยก็ต้องให้เวลาของเจ้าพนักงานสอบสวนเขาหน่อยนะครับเดี๋ยวพอถอคงมาแล้วก็ในส่วนของอาสาสมัครที่เกี่ยวกับเรื่องพิสูจน์อัตลักษณ์ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับพอดำเนินการเสร็จเดี๋ยวทางเจ้าพนักงานสอบสวนกับทางนิติเวชมาเนี่ยเขาถึงจะนำร่างไปส่งที่โรงพยาบาลต่อนะครับ
2: ตอนนี้คือบริษัทที่เราตรวจค้นมันมีอะไรบ้างครับตอนนี้คือมัน
1: ตัวอุปสรรคเนี่ยปัญหาคือพอเรามาถึงเนี่ยแสงเพลิงมันเต็มพื้นที่แล้วพอเต็มพื้นที่แล้วเนี่ยการที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องก็เข้าข้างลำบากเลยโดยเฉพาะทางผู้ตกภัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ในห้องน้ำนะห้องน้ำด้านหลังที่ไปพบร่างนะครับเพราะงั้นเวลาเข้าไปเนี่ยมันก็การค้นหาเนี่ยมันจะมีโต๊ะนั่งเต็มไปหมดเลยขวางทางอยู่แล้วแสงเพลิงความร้อนก็เยอะแต่ก็พยายามเจ้าที่มาถึงที่เกิดเหตุประมาณ5นาทีครับจากแจ้งเหตุ5นาทีแต่ว่าจากภาพที่ส่งแจ้งไปเนี่ยมันลุกท่วมหมดแล้ว
2: แต่กายภาพแล้วทางเข้าทางออกมันสามารถออกได้มั้ยหรือว่ามันแค่แบบช่องเดียวหรือว่าม
1: ีทางออกด้านหลังครับ2ทางทางฉุกเฉินแต่ว่าตัวที่ผู้สบภัยเนี่ยก็ยังต้องดูอีกทีว่าเป็นเพราะอะไรถึงไปรวมกันอยู่ในห้องน้ำครับจะจนส่วนใหญ่คือสำลักควันนะสำลักควัน
2: ได้ไหมครับว่าตอนนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากที่แบบมีไฟลุกขึ้นอะไรอย่างเงี
1: ้
2: ย
1: ยังเลยครับเพราะว่าตัวผู้ที่เห็นเหตุเนี่ยก็ยังไม่พบนะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าความเสียหายเนี่ยมันดูได้คร่าวๆว่าจากเสียหายที่ไหนเสียหายมากคือมีการไหม้นานกว่าก็จะอยู่บริเวณสักตรงกลางๆครับ
0: ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปตรวจสอบภายในร้านว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีการเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุไว้ตรวจสอบขณะเดียวกันตำรวจนครบาลได้ตั้งศูนย์รับแจ้งช่วยเหลือเยียวยาให้กับญาติผู้เสียชีวิตบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจุดดังกล่าวเพื่อนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับหลังจากที่ได้นำร่างไปพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วนะครับคือเรื่องของการพิสูจน์หลักฐานในที่เกิดเหตุก็มีรายงานเข้ามาล่าสุดนะครับว่าเช้าวันนี้ 9:00 นครับทางพิสูจน์หลักฐานและผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งนึงด้วยนะครับ
3: ทีมข่าวของเราเกาะติดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุแล้วนะคะคุณผู้ชมจนถึงขณะนี้แม้ว่าจะสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วก็มีทั้งผู้ที่เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแล้วนะคะวันนี้เราจะกลับไปดูจุดเกิดเหตุกันอีกครั้งนึงกับคุณอัฟนันอับดุลเลาะที่อยู่ในพื้นที่นะคะคุณอัฟนันเชิญค่ะ
4: คุณสิริมาครับเกือบ6ชั่วโมงเต็มนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ลงมาทำงานบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับจนถึงเวลานี้นะครับความคืบหน้าล่าสุดก็คือก่อนหน้านี้สักประมาณ1ชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่เร่งนำร่างของผู้เสียชีวิตนะครับทั้งหมดส่งโรงพยาบาลตำรวจนะครับเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการต่างๆและส่งมอบร่างให้กับญาติๆไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับแต่สถานการณ์ในพื้นที่ณเวลานี้นะครับเดิมทีบริเวณนี้มีรถพยาบาลเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะเคลียร์พื้นที่ไปเกือบจะ 100% แล้วนะครับการจราจรบนถนนลาดพร้าวทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้เปิดการจราจรแบบ 100% ครับจุดที่เห็นด้านหลังของผมนะครับก็คือจุดเกิดเหตุนะครับนี่คือร้านอาหารนะครับซึ่งถ้ายึดตามใบอนุญาตที่ขออนุญาตที่สำนักงานเขตจุดนี้ก็คือร้านอาหารแล้วก็มีการแสดงประกอบดนตรีด้วยนะครับหลังเกิดเหตุนะครับ6ชั่วโมงสถานการณ์ณเวลานี้ไฟดับไปทั้งหมดแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจในเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีการกั้นพื้นที่ไม่ให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปด้านในครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าไปสำรวจนะครับ จุดที่เราเห็นก็คือเข้าไปทางประตูด้านหน้านะครับจุดที่คุณผู้ชมเห็นแล้วก็ที่อยู่ด้านหลังของผมตรงนี้นะครับถ้าได้ติดตามข่าวเมื่อช่วงเวลาประมาณ5 ทุ่มที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าจุดนี้เป็นภาพที่มีการแชร์มากที่สุดในสื่อสังคมออนไลน์นะครับเพราะว่า

0: ว่าเป็นภาพที่ออกมาค่อนข้างรุนแรงก็คือไฟนะครับจะออกมาจากประตูนี้พุ่งออกมานะครับพร้อมกับผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากที่กองอยู่บริเวณด้านหน้าจุดนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็มีการเคลียร์พื้นที่ไว้ทั้งหมดแล้วภาพด้านในยังไม่มีการเปิดเผยนะครับซึ่งหลังจากนี้เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่อาจจะเข้าไปเก็บภาพแล้วก็มีการเปิดเผยภาพที่อยู่ด้านในและอาจจะทำให้เห็นว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จำนวนมากนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอด6ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสรุปแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับไฟลุกลามตามเพดานนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27คนส่งโรงพยาบาลแล้ว63คนและในจำนวนนี้มีวิกฤต22คนครับผู้เสียชีวิต27คนณเวลานี้ทราบชื่อแล้ว6คนเท่านั้นแล้วก็ที่เหลือนะครับยังไม่ทราบอัตลักษณ์บุคคลนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ทางเจ้าหน้าที่ต้องนำร่างของผู้เสียชีวิตไปพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่โรงพยาบาลตำรวจก่อนนะครับมีข้อสังเกตบางส่วนนะครับที่น่าสนใจก็คือทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าจากการที่เข้าไปสำรวจเนี่ยพบว่าด้านในนะครับมีเก้าอี้พลาสติกจำนวนมากแต่เก้าอี้พลาสติกส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกไฟไหม้ครับแต่มีเรียกว่าเป็นลักษณะของคราบควันที่เข้าไปติดอยู่ตามภาชนะตามเก้าอี้ต่างๆนะครับนี่เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับว่าผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนหนึ่งเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วน่าจะบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากการสูดควันเข้าไปนั่นเองครับจนถึงเวลานี้นะครับยังมีญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตส่วนหนึ่งที่ยังไม่ทราบนะครับและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อญาติเข้าไปได้นะครับณเวลานี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่าหากมีข้อสงสัยว่าญาติของตัวเองหรือว่าเพื่อนมาเที่ยวที่สถานบริการแห่งนี้นะครับสามารถโทรไปสอบถามได้นะครับที่0817341298นะครับหรือว่าแจ้งข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตั้งจุดรับแจ้งนะครับบริเวณ MRT พหลโยธินที่ประตู4นะครับจุดนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตั้งจุดคอยดูแลอยู่ด้วยเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตพาไปดูรอบๆอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่เริ่มจะทำงานนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับที่ลงพื้นที่ลงถนนนะครับทำความสะอาดถนนแล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่นั้นมีการเคลื่อนย้ายรถพยาบาลออกจากพื้นที่ไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับในส่วนของสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้จนถึงเวลานี้นะครับยังไม่มีใครออกมายืนยันถึงสาเหตุที่แน่ชัดนะครับมีเพียงแต่คำบอกเล่าของพนักงานของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในร้านนะครับว่ามีต้นเพลิงมาจากบริเวณป้ายภาษาอังกฤษหรือว่าป้ายหน้าร้านนะครับก่อนที่จะลุกลามเข้าไปยังบริเวณเวทีและจากนั้นก็มีประกายไฟลุกขึ้นมานะครับนี่เป็นคำบอกเล่าสั้นๆของพนักงานแต่ว่าสำหรับเจ้าหน้าที่แล้วนำข้อมูลเหล่านี้นำไปประติดประต่อนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้เองนะครับทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีนะครับก็จะลงพื้นที่เข้ามาในร้านนะครับเพื่อตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งนึงครับคุณสิริมาครับ
1: ค่ะคุณอัฟนันคะสอบถามคุณอัฟนันเข้าใจว่าที่อยู่เนี่ยคือจุดที่ยืนอยู่เนี่ยเป็นหน้าร้านคุณอัฟนันได้ลองไปสำรวจหลังร้านไหมคะหลังจากที่เพลิงสงบแล้วเนี่ยค่ะได้เห็นอะไรบ้างข้างหลังร้านเพราะว่ามีการตั้งข้อสังเกตกันว่าประตูทางออกหรือว่าประตูหนีไฟเนี่ยอยู่หลังร้านแล้วคนเนี่ยไปออกันหลังร้านตรงนั้นจำนวนมากก็เลยทำให้มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตตรงห้องน้ำแล้วก็พยายามที่จะออกตรงประตูทางออกกันเยอะอะค่ะ
0: ครับสิ่งที่พอจะยืนยันได้ในเวลานี้นะครับจากการที่ผมได้ไปสำรวจด้วยตัวเองนะครับบริเวณด้านหลังของร้านนะครับสิ่งที่พบก็คือมีประตูทางออก2ช่องด้วยกัน2ประตูด้วยกันนะครับประตูจุดแรกนะครับที่อยู่ด้านหลังจะอยู่ติดกับห้องน้ํานะครับจุดนี้ตามคําบอกเล่าของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในร้านบอกตรงกันครับว่ามีการตั้งโต๊ะเพื่อจําหน่ายสินค้าบางอย่างบริเวณประตูทางออกซึ่งอยู่ติดกับห้องน้ําอีกประตูนึงนะครับก็คือเป็นประตูที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นประตูที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเปิดตลอดเวลาแต่ว่าประตูจุดนี้จะอยู่ติดกับห้องครัวนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้เหมือนกันนะครับว่าไอ้จุดที่ประตูทั้ง2จุดนี้มีคนที่เข้าไป ออกันอยู่บริเวณนั้นประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเท่าที่เราสังเกตดูเมื่อสักครู่นะครับก็คือเป็นการดูจากบริเวณด้านนอกซึ่งก็สามารถมองเห็นด้วยสายตานะครับว่ามีประตู2ช่องก็คือช่องทางออกบริเวณติดกับห้องน้ํากับประตูทางออกที่อยู่ติดกับห้องครัวนะครับซึ่งพนักงานที่อยู่ในร้านบอกด้วยนะครับว่าโดยปกติแล้วประตูทั้ง2บานเหล่านี้สามารถเข้าออกได้ครับโดยปกติจะมีป้ายบอกทางมีป้ายไฟคอยบอกนะครับว่าประตูทางออกฉุกเฉินหรือประตูหนีไฟจะอยู่บริเวณไหนนะครับแต่ว่าเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างชุลมุนแล้วก็คนที่อยู่ด้านในค่อนข้างจะตกใจนะครับก็ทําให้ไม่สามารถที่จะสังเกตจุดที่เป็นป้ายไฟได้นะครับและที่สําคัญก็คือช่วงที่เกิดไฟไหม้เกิดไฟดับนะครับมืดทั้งหมดเลยไม่สามารถมองเห็นประตูทางออกได้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นข้อสังเกตว่าทําไมมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ในร้านเนี่ยไปออกกันอยู่บริเวณนั้นอยู่จํานวนมากครับ
2: ครับคุณอัพนันนอกจากประเด็นเรื่องของประตูทางออกที่หลายคนมีการตั้งข้อสังเกตว่านอกจากประตูทางเข้าแล้วประตูทางออกด้านหลังมีหรือไม่คุณอัพนันอธิบายไปแล้วมีอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของขนาดเกิดเหตุมันมีตัวสปริงเกอร์ดับไฟหรือว่าถังดับเพลิงที่อยู่ในร้านที่พอจะช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นบ้างไหมครับคุณอัพนันคุยกับเจ้าหน้าที่ในร้านเราได้ข้อมูลอย่างไรบ้างครับ
0: ครับเบื้องต้นมีการพูดคุยกับกาดของร้านแห่งนี้นะครับยืนยันครับว่ามีอุปกรณ์ดับไฟโดยเฉพาะถังดับเพลิงนะครับแต่ในส่วนของสปริงเกอร์อันนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับซึ่งเราสอบถามทั้งเจ้าหน้าที่ของร้านรวมไปถึงทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ลงพื้นที่มาสำรวจด้านในแล้วนะครับบอกว่าณขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากว่าค่อนข้างจะมืดด้านในนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วถ้าการขออนุญาตในลักษณะการเปิดร้านอาหารและประกอบกับมีการเล่นดนตรีแบบนี้นะครับไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องติดตั้งสปริงเกอร์ครับ
3: คุณนัฟนันครับที่ตามข่าวที่รายงานมาเนี่ยบอกว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่มีการตั้งศูนย์สำหรับญาติของผู้ที่อาจจะสูญหายที่จะสามารถเข้ามาติดต่อได้บรรยากาศตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงครับยังคงมีญาติทยอยมาติดต่อหรือมาติดตามเพื่อนที่ยังคงสูญหายอยู่หรือเปล่าครับ
0: ก่อนหน้านี้สัก3ชั่วโมงนะครับเราเห็นบรรยากาศของญาติของเพื่อนที่เข้ามาติดตามสถานการณ์แล้วก็พยายามสอบถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับญาติของตัวเองนะครับหรือว่าเพื่อนของตัวเองที่สงสัยว่าน่าจะมาเที่ยวกันที่นี่นะครับหรือบางคนที่มาด้วยกันนะครับแล้วก็รอดออกมาได้นะครับแต่ว่าเพื่อนไม่สามารถที่จะออกมาจากร้านได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็ไปติดตามข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พหลโยธินนะครับที่มาตั้งจุดรับแจ้งเรื่องบริเวณMRT พหลโยธินที่ประตู4นะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะครับว่าบอกว่านอกจากจุดนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆหรือว่าญาตินะครับที่สงสัยว่าลูกหลานของตัวเองอาจจะมาเที่ยวกันอยู่ที่นี่นะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามที่สน.พหลโยธินได้นะครับหรือว่าที่สำนักงานเขตก็ได้เช่นเดียวกันครับ
3: ครับคุณนัฟนันเรื่องของการจราจรบ้างเพราะว่าจุดดังกล่าวเนี่ยปกติคือรถสัญจรค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์ด้วยตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาจำเป็นต้องมีการปิดการจราจรหรือว่ามีการบริหารจัดการในจุดนั้นอย่างไรบ้างมันจะกระทบกับการจราจรเช้านี้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ครับผมให้ดูภาพบรรยากาศล่าสุดสดๆในเวลานี้นะครับนี่คือถนนลาดพร้าวนะครับทั้งที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนรัชดาภิเษกนะครับแล้วก็ทั้งที่จะมุ่งหน้าออกไปถนนวิภาวดีรังสิตนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับการจราจรเริ่มกลับมาเปิดแบบ 100% แล้วนะครับก็คือไม่สามารถที่จะสัญจรได้ตามปกติแล้วนะครับก่อนหน้านี้ถนนเส้นนี้นะครับมีการทำงานของเจ้าหน้าที่ทางกู้ภัยแล้วก็ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับที่มาจอดรถอยู่บริเวณนี้ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องปิดการจราจรประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจขอความร่วมมือจากประชาชนที่มาจอดรถอยู่บริเวณนี้ให้เคลื่อนย้ายรถนะครับเพื่อที่จะเปิดการจราจรคืนทางจราจรให้กับประชาชนได้สามารถสัญจรได้เนื่องจากว่าตอนนี้ก็เริ่มมีประชาชนมีรถประจำทางเริ่มที่จะให้บริการกันแล้วนะครับก็ณเวลานี้เท่าที่เราสังเกตเห็นนะครับก็จะเห็นว่าโอเคถึงแม้ว่าจะมีรถของเจ้าหน้าที่ยังคงทำงานอยู่แต่การจราจรก็เปิดให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมเท่าที่คุณอัฟนันให้คุณผู้ชมเห็นก็จะเห็นภาพในเวลานี้นะคะที่เราเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตลอดทั้งคืนรวมไปถึงผู้สื่อข่าวที่ก็เกาะติดสถานการณ์อยู่ตรงจุดนั้นด้วยนะคะคุณอัฟนันยังคงอยู่ตรงจุดนั้นนะคะแล้วก็ดูจากสถานการณ์แล้วตอนนี้เนี่ยค่ะฟ้าฝนเป็นใจไหมคะหรือว่าอาจจะมีฝนตกลงมาด้วยไหมคะ
0: ผมขอคำถามอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับพอดีไม่ค่อยได้ยินครับ
1: ไม่เป็นไรงั้นสอบถามเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณอัฟนันนะคะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะด้านหลังคุณอัฟนันเนี่ยค่ะก็จะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าไปทำความสะอาดอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ไปเคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดถนนเช้าวันนี้จะได้ใช้กันตามปกตินะคะคุณผู้ชมแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มั่นใจนะคะว่าญาติของตัวเองได้ไปเที่ยวที่สถานบันเทิงที่เกิดเหตุหรือไม่นะคะก็สามารถโทรสอบถามได้นะคะคุณผู้ชมหรือว่าอาจจะไปติดต่อที่ MRT ประตู4หรือว่านิติเวชนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชมที่0817341298เดี๋ยวทีมงานจะขึ้นให้คุณผู้ชมได้เห็นตลอดช่วงที่เรามีการรายงานข่าวนี้นะคะคุณผู้ชม
2: ครับถ้าเกิดว่าญาติใครหายหรือว่าติดต่อเพื่อนไม่ได้ก็เดี๋ยวโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ที่ทีมงานของเราจะขึ้นอยู่หน้าจอเป็นระยะด้วยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมได้เห็นสิ่งที่คุณอัฟนันเนี่ยเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้มีข้อมูลน่าสนใจนอกจากการในพื้นที่แล้วยังมีข้อมูลจากคนที่เขาเดินทางไปที่สถานบันเทิงแห่งนี้ด้วยเดินทางไปถึง4ทุ่มกว่า
1: ๆ
2: ไปรับประทานอาหารกับเพื่อนนะครับแล้วก็หลังจากเกิดเหตุปรากฏว่าตัวเขาเองเนี่ยอยู่ประมาณกลางร้านคือเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เห็นเปลวเพลิงขนาดใหญ่อยู่บริเวณกลางร้านจังหวะนั้นตกใจรีบหนีออกมาจากร้านสุดท้ายณเวลานี้เพื่อนที่ไปด้วยกันสูญหาย3คนไปฟังเสียงเล่าช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
4: ไปนั่งตรงไหน
5: ประมาณตรงกลางๆค่ะ
4: กลางๆกลางเท่านับจากเวทีก็คืออยู่ตรงกลางเหรอ
5: ใช่ๆเสร็จนู่นประมาณ4เหล
4: ี่ยมอ๋อข้างเวทีใกล้ทางออก
6: มันมีคอนเสิร์ตหรอหรือยังไง
4: คนเยอะมั้ย
6: คนแน่นร้านมั้ย
5: วันนี้คนไม่แน
4: ่วันนี้คนไม่แน่แล้วพอช่วงหลังจากเช็คอินแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้าง
5: เหมือนมันเป็นควันออกค่ะ
4: ตรงไหนอ่ะ
5: ตรงหน้าเวที
4: ตรงหน้าเวที
5: หนูก็เลยวิ่ง
4: อ๋อคือเห็นแค่ควันเยอะไหมตอนนั้นอ่ะควัน
5: เยอะเลยมืดเลยอ่ะหนูก็เลยวิ่งแล้วหนูก็ล้มประมาณ3ครั้งพอดีน้องดึงเสื้อขึ้นหนูก็เลยวิ่งต่อ
4: เหตุการณ์ตอนนั้นคือทุกคน
5: ต่างคนต่างวิ่งต่างคนต่างหนีตาย
4: มีควันประมาณกี่วิพี่ถึงวิ่งแป๊บเดียวไหม
5: แป๊บเดียวแล้วก็พื้นขึ้นเลย
4: หมายถึงว่าตอนที่เราเห็นก็คือมันเกิดควันแล้ว
5: ใช
4: ่
5: ค่ะ
4: แต่เห็นว่ามันมาจากทางหน้าเวที
5: ใช่
4: เราก็เลยวิ่งหนีอันนี้พี่
5: โดนแค่เกิด
4: ล้มไหมพี
5: ่ล้มชามเพื่อน
4: ที่มากันกี่คนคะ
5: มา5คนแต่ว่าตอนนี้
4: ปลอดภ
5: ั
4: ยหมดมั้ย
5: หายจ้ะ
2: นี่เป็นการบอกเล่าของผู้ประสบเหตุครับเธอเดินทางไปที่สถานบันเทิงแห่งนี้พร้อมกับเพื่อนเธอเปิดภาพผังของร้านให้กับผู้สื่อข่าวของเราดูเปิดร่องรอยบาดแผลที่เธอได้รับจากการที่หกล้มภายในร้านนี่คือข้อมูลจากนางสาวเพ็ญพรรษาสลับศรีผู้ประสบเหตุเธอเล่าแบบนี้เธอบอกว่าเธอเดินทางมาเที่ยวกับเพื่อน5คนขณะกำลังเกิดเหตุเธอกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ภายในร้านกับเพื่อนจุดที่เธอนั่งอยู่จากแผนผังเธอบอกว่าเธอนั่งอยู่กึ่งกลางของร้านที่มีการจะจัดงานนะครับซึ่งถ้าดูตามหมายเลขตามแผนผังเนี่ยคุณผู้ชมเธออธิบายบอกว่าเธอเนี่ยนั่งอยู่โซนหมายเลข95หมายเลข95อยู่ตรงไหนคุณผู้ชมลองดูจากแผนผังนะครับแผนผังของร้านที่ทีมงานของเราวงกลมสีแดงไว้ให้หมายเลข95จุดนี้จะอยู่ด้านฝั่งซ้ายของเวทีคือเธอเล่าให้ฟังเพิ่มเติมบอกว่าจุดนี้มีคนเข้ามาใช้บริการจำนวนมากนั่งออกันอยู่บริเวณนั้นค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ระหว่างที่เธอนั่งรับประทานอาหารกับเพื่อนอยู่ในร้านปรากฏว่าเธอเนี่ยเห็นเปลวเพลิงพุ่งขึ้นมาบริเวณหน้าเวทีซึ่งข้อมูลนี้สอดคล้องกับทางการของร้านที่ให้ข้อมูลกับคุณอัฟนันเมื่อสักครู่นะครับคือเธอบอกว่าเปลวเพลิงเนี่ยพุ่งขึ้นจากบริเวณหน้าเวทีก่อนที่เปลวเพลิงจะกลายเป็นกลุ่มควันสีดำขนาดใหญ่ก็เลยส่งผลทำให้คนที่เขาอยู่ภายในพื้นที่เกิดความตื่นตกใจหลังจากนั้นครับวิ่งหนีเอาชีวิตรอดออกจากจุดเกิดเหตุท่ามกลางความกลาหลที่เกิดขึ้นครับก็เลยทำให้เธอเนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยหนีออกไปทางไหนกันแน่ทีนี้เธอยังเล่าถึงวินาทีชีวิตของเธอด้วยเธอบอกว่าระหว่างที่เธอวิ่งหลบหนีอยู่พยายามที่จะหาทางออกปรากฏว่าจังหวะนั้นเธอล้มครับเธอหกล้มและหลังจากนั้นคนที่อยู่ภายในร้านจำนวนมากเลยต่างพากันเอาชีวิตรอดวิ่งข้ามเธอออกไปกระโดดข้ามเธอออกไป เยอะมากครับและจังหวะนั้นน้องชายที่บายกับเธอเนี่ยก็ดึงเธอดึงเสื้อแล้วก็พยุง

0: ขึ้นก็เลยทำให้เธอเนี่ยสามารถวิ่งหนีออกจากร้านได้ทันทีนี้พอเธอเดินทางออกมาหน้าร้านมาเจอกับผู้สื่อข่าวของเราจังหวะที่กำลังตั้งสติก็พยายามมองหาเพื่อนเพื่อนมาด้วยกัน5คนรวมถึงเธอด้วยปรากฏว่าเธอเนี่ยออกมาได้กับน้องชาย2คนแต่เพื่อนที่มารับประทานอาหารด้วยกันอีก3คนณเวลานี้เธอบอกว่ายังติดต่อไม่ได้ครับแล้วก็กำลังตามหาอยู่ว่าเพื่อนอีก3คนตอนนี้อยู่ที่ไหนกันแน่อย่างที่เราให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพแผนผังของร้านจะเห็นว่าทางออกที่เธอออกมาคือเป็นบริเวณทางเข้าที่เป็น2ประตูที่เป็นบริเวณทางเข้าที่เธอเข้าไปเนี่ยนะครับเธอวิ่งออกมากับน้องชายแต่เพื่อนอีก3คนยังไม่ทราบชะตากรรมเพราะเธอนั่งอยู่กลางร้านพอดีณเวลานี้ต้องรอตรวจสอบนะครับว่าเพื่อนของเธอรอดออกมาหรือไม่หรืออยู่ในจุดไหนอย่างไรด้วยนะครับ
1: มีอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้รอดชีวิตเช่นเดียวกันนะครับก็คือคนที่เป็นผู้ดูแลสถานบันเทิงที่ชื่อว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวครับเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ภายในร้านในช่วงนาทีที่เกิดเหตุเขาเล่าว่าในช่วงที่เกิดเหตุเขาเห็นเปลวไฟเนี่ยมันลุกขึ้นมาครับเพียงแค่ประมาณ5วินาทีหลังจากนั้นเพลิงมันลุกไหม้ค่อนข้างรุนแรงมากนะครับจนลูกค้ากว่า200คนที่อยู่ในร้านแตกตื่นแล้วก็วิ่งหนีตายกันแบบอลหม่านเลยนะครับเขายังให้สัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องของที่ว่ามีหรือไม่มีเรื่องของสปริงเกอร์ดับไฟด้วยรวมทั้งอุปกรณ์ดับไฟภายในร้านด้วยนะครับลองไปฟังบางช่วงบางตอนที่พนักงานของร้านคนดูแลร้านเนี่ยเล่าให้ทีมข่าวเราฟังครับ
2: ประตูทางเข้ากับประตูทางออกแยกกันไหม
3: เข้าทางออกก็มันด้านหน้าเข้าได้2ทาง
4: ออก2ทางเหมือนกันเข้าออกได้2ท
3: าง
4: แสดงว่าตอนนี้มีทางเข้าทางออกอยู่ด้านหน้า2ประตูแล้วด้านหลัง
3: ด้านหลังก็ออกได้ด้านหลังก็เปิดได้ทั้ง2ฝั่ง
5: เปิดตลอด
3: เปิดตลอด
2: ฝั่ง
4: จุดไหนบ้างครับพี
3: ่เดี๋ยวพี่ไปถ้านู่นน่ะเดินไปฝั่งนู้นจะเห็นเลยฝั่งนู้นจะไม่มีประตูฝั่งนู้นเดินออกได้เลยวิ่งออกได้เลย
2: พร้อม
3: ส่วนฝั่งนี้เป็นฝั่งห้องน้ำอ่ะจะปิดไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดเหตุเราก็จะเปิดเลย
2: คือประตู4ทาง2ทางโดยปกติก็จะมีป้ายไฟบอกทางหนีไฟพี่ผมถามนิดนึงปกติที่นี่มีระบบดับเพลิงบ้างไหมครับ
3: มีครับ
2: เป็นอะไรครับพี
3: ่เป็นถัง
2: เอาเป็นถังดับเพลิง
4: แต่ไม่ได้มีสปริงเกอร์
2: มีสปริงเกอร์ไหม
4: ม
2: ีอ
4: ะไรนะ
3: สปริงเกอร์มีในใจมีตอนที่ไม่เห็นเราไม่รู้นะไม่เห็น
2: ใช่ไหมครับพี่เล่าให้ฟังอีกนิดนึงต้นเพลิงมาจากตรงไหน
3: ต้นเพลิงมาจากป้าย
6: ตรงเวทีเลย
3: ป้ายด้านหน้าก็คือตอนนี้เวทีแล้วก็ข้างบนก็เป็นป้ายติดถนนผมไอ้ที่ผมเห็นน่ะที่เพื่อนๆผมเห็นก็คือไฟป้ายดับก่อนแล้วก็เห็นกลุ่มควันขึ้นเล็กๆอ่ะเล็กๆแล้วก็มันไวมากนะพอกลุ่มควันขึ้นปุ๊บมีเปลวประกายไฟขึ้นเลยพอขึ้นปุ๊บก็พากันเปิดประตูทั้ง2ฝั่งมีไฟวิ่งเลยหัวเลยเนาะหัวเลย
2: ฝั่งไหนครับซ้ายขวาก
3: ลางเลย
6: ฝั่งเยื้องฝั่งนี้
4: เพราะว่าป้ายอยู่กลางเวทีเลยอย่างนั้นใช่ไหม
3: ป้ายข้างนอก
4: จากข้างนอก
2: ครับ
3: ใช่ครับแล้วก็เวทีอยู่ล่างตรงกันเลยตรงกันเลย
2: อ๋อแป๊บเดียวเลยใช่ไหม
3: ป้ายแป๊บเดียวเลยผมกระตาเลยเพราะตัวเองก็กระเด็นออกมา
4: แล้วพอวินาทีนั้นแล้วยังพี่ทำเป็นยังไงต
3: ่อก็เอาคนออกเปิดประตูแล้วรีบคนออกเอาคนออกเลย
1: นี่เป็นเสียงของคนที่ดูแลร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่เกิดไฟไหม้อย่างรุนแรงนะครับคนที่ดูแลสถานบันเทิงแห่งนี้เขาเปิดเผยถึงเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับว่าก่อนเกิดเหตุเขาสังเกตเห็นความผิดปกติบริเวณป้ายเหนือเวทีครับในช่วงแรกไฟจากป้ายมันดับลงก่อนจะเห็นกลุ่มควันลอยขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ว่าหลังจากนั้นแหละครับแค่ประมาณ5วินาทีเปลวเพลิงมันพุ่งลุกโชนอย่างรุนแรงในทันทีลักษณะคล้ายกับคลิปที่ปรากฏอยู่ในโลกออนไลน์แบบนี้ครับคุณผู้ชมทำให้คนที่อยู่ในร้านแทบจะไม่มีเวลาในการตั้งตัวแล้ววิ่งหนีออกมาเลยนะครับกาดคนดังกล่าวยังเล่าอีกว่าขณะเกิดเหตุมีลูกค้าอยู่ในร้านสักประมาณ200คนพอเปลวไฟมันพุ่งขึ้นทุกคนแตกตื่นและวิ่งหนีตายกันอย่างโกลาหลครับลูกค้าส่วนใหญ่เลือกที่จะอพยพออกทางประตูด้านหน้าของอาคารก็ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวเกิดความชุลมุนเป็นอย่างมากตัวเองก็พยายามจะรีบวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเช่นเดียวกันและไม่ได้รับบาดเจ็บครับหลังจากที่ออกจากอาคารแล้วได้กลับเข้าไปให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บจากเปลวเพลิงบางส่วน ดยเฉพาะคนที่ถูกไฟลวกจนเสื้อผ้าไหม้พร้อมกับช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนเช่นเดียวกันครับผู้ดูแลยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยภายในสถานบันเทิงแห่งนี้นะครับว่าไม่ได้มีระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงภายในตัวอาคารแต่มีการติดตั้งป้ายไฟทางหนีไฟและมีทางออกรวม4จุดก็คือบริเวณประตูด้านหน้า2จุดและบริเวณประตูห้องน้ำบริเวณประตูที่บริเวณห้องน้ำอีก1จุดและประตูบริเวณห้องครัวอีก1จุดครับส่วนอุปกรณ์ระงับเหตุเพลิงไหม้หลักภายในร้านจะเป็นถังดับเพลิงซึ่งพนักงานเองก็พยายามนำมาใช้ควบคุมเพลิงในช่วงแรกแล้วแต่ไม่สามารถที่จะสกัดการลุกลามของไฟได้เนื่องจากไฟมันลุกลามอย่างรวดเร็วหลังจากที่ลามไปติดวัสดุโฟมเก็บเสียงซึ่งอยู่ภายในตัวอาคารด้วยนะครับประเด็นเรื่องของสปริงเกอร์ดับเพลิงในตัวอาคารเองถ้าดูตามกฎหมายเนี่ยทีมข่าวแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะเข้ารายการแล้วก็พบว่าจริงๆไม่ใช่ทุกอาคารในประเทศไทยที่บังคับว่าจะต้องติดตั้งที
5: ่
1: เป็นระบบสปริงเกอร์นะครับคุณผู้ชมมันจะมีเงื่อนไขเช่นว่าอาจจะต้องเป็นอาคารที่มีพื้นที่มากกว่า 10,000 ตารางเมตรเรื่องของจำนวนคนที่ไปใช้งานรวมทั้งความสูงด้วยแต่ว่ารายละเอียดในส่วนนี้เรายังไม่ได้ทราบว่าร้านแห่งนี้คือพื้นที่เท่าไรมีการประเมินกันอย่างไรความสูงเท่าไหร่ด้วยนะครับแต่มันก็มีบทเรียนจากต่างประเทศเหมือนกันที่ว่าคือมีเหตุการณ์ไฟไหม้สถานบันเทิงในสหรัฐอเมริกาจนนำไปสู่การแก้กฎหมายครับว่าถึงแม้พื้นที่จะไม่ต้องถึง 10,000 ตารางเมตรหรือความสูงอาจจะไม่ต้องถึง20กว่าเมตรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสถานที่ที่มีคนเข้าไปใช้งานมากกว่า300คนแล้วมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
5: ์ค่ะ
1: จะต้องติดตั้งสปริงเกอร์ดับไฟอัตโนมัติอันนี้เดี๋ยวก็น่าจะเป็นอีกประเด็นนึงที่คงจะต้องติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมเรื่องของการดับไฟ
5: ค่ะแล้วย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะสำหรับคนที่สันนิษฐานว่าญาติของตัวเองเนี่ยได้ไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งนี้นะคะโรงเบียร์ณราชพร้าวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อสอบถามรายชื่อกับศูนย์ประสานงานเขตจตุจักรได้นะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงนิติเวชค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0817341298นะคะคุณผู้ชมหรือปีเบอร์โทรศัพท์กลางก็คือ022076108แล้วก็022076111-112นะคะคุณผู้ชมก็สอบถามข้อมูลได้นะคะว่าเป็นญาติของตัวเองไหมสามารถระบุชื่อได้หรือไม่นะคะคุณผู้ชมเราลองดูผังของร้านกันอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นการย้ำนะคะคุณผู้ชมว่าที่ร้านเนี่ยแม้ว่าจะมีประตูทางออกฉุกเฉินประตูหนีไฟสองฝั่งก็จริงนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็สะท้อนได้ดีนะคะว่านาทีตรงหน้าที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะแม้ว่าจะมีประตูทางออกที่เป็นทางฉุกเฉินเนี่ยก็อาจจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งถ้าหากว่ามีการวางสิ่งกีดขวางทำให้การหนีไฟเนี่ยเป็นไปได้อย่างยากลำบากนะคะคุณผู้ชมดูจากผังนี้นะคะจะเห็นว่าทั้งหลังร้านเนี่ยค่ะก็จะมีทางออกทั้งฝั่งที่เป็นห้องน้ำแล้วก็ฝั่งที่เป็นห้องครัวนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จุดที่มีรายงานว่ามีคนเสียชีวิตค่อนข้างจะมากก็คือเป็นประตูฉุกเฉินที่อยู่ตรงฝั่งห้องน้ำนะคะก็ถ้าดูจากสถานการณ์ก็มีความเป็นไปได้ว่าคนที่ต้องการที่จะออกมาเนี่ยค่ะก็อยากจะออกมาจากทางเป็นประตูหนีไฟเพราะถ้าดูจากหน้าร้านแล้วก็ภาพที่เรารายงานไปอ่ะคุณผู้ชมคือถ้าหากว่าจะให้ฝ่าไฟไปออกหน้าร้านเนี่ยค่ะก็มีอันตรายที่แทบจะไม่ต่างกันเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะคุณอัฟนันได้เดินสำรวจอีกครั้งหนึ่งทางหลังร้านนะคะจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพที่เป็นประตูหนีไฟนะคะเนี่ยค่ะจุดนี้ที่บอกว่าเป็นประตูหนีไฟและอยู่ตรงห้องน้ำ
0: ครับ
5: คือถ้าจะหนีออกมาก็จะหนีออกมาตรงทางนี้ค่ะคุณผู้ชมที่เป็นกรอบสีแดงๆเนี่ยค่ะคือจุดนี้ล่ะค่ะที่อยู่ติดกับห้องน้ำอีกจุดนึงเช่นเดียวกันนะคะมีทีมข่าวของเราเนี่ยค่ะส่งเข้ามาคุณผู้ชมเป็นจุดที่ติดกับรถกระบะอะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จุดนั้นนี่เขาบอกว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นติดกับห้องครัวนี่คือจุดนี
1: ้ครับ
5: คือไม่แน่ใจว่ารถกระบะคันนี้เนี่ยจอดขวางอยู่ตั้งแต่เกิดเหตุหรือไม่อย่างไรหรือว่าเป็นรถที่อาจจะเพิ่งไปจอดนะคะคุณผู้ชมอันนี้ต้องไปติดตามรายละเอียดกันเพิ่มเติมแต่ว่าเนี่ยค่ะเป็นทางด้านหลังร้านที่ถูกระบุนะคะว่าเป็นประตูทางออกฉุกเฉินนะคะ
1: ครับถ้าดูจากเส้นที่ตีไว้ ไม่แน่ใจว่าเป็นที่จอดรถด้วยหรือเปล่าสำหรับบริเวณพื้นที่หลังร้านตรงจุดนี้นะครับ
0: แล้วก็สิ่งที่ต้องตรวจสอบกันต่อคือ2ประตูนี้อย่างที่มีรายงานบอกว่ามีผู้เสียชีวิตจุดนี้ค่อนข้างมาก

0: สิ่งที่ต้องเจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบต่อก็คือว่าสิ่งกีดขวางที่มีคำบอกเล่าจากคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่ามันมีสิ่งกีดขวางอยู่เลยอาจจะส่งผลทำให้คนที่เขาจะหนีออกมาจาก2ประตูนี้ก็ยากลำบากด้วยเหมือนกันสิ่งนี้ต้องไปตรวจสอบนะครับว่าประตูที่มีไว้สรุปแล้วเนี่ยใช้งานได้จริงหรือไม่ทั้งฝั่งบริเวณห้องน้ำแล้วก็รวมไปถึงฝั่งห้องครัวของทางร้านด้วยนะครับ
1: เราเห็นผังที่ไล่มาเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมคือณ นาทีที่เกิดเหตุจริงๆอ่ะเวลามันอาจจะไม่ได้มากแล้วก็ในช่วงที่เกิดเหตุจริงพอมันเกิดไฟลุกไหม้ปุ๊บอ่ะคนที่อยู่ภายในร้านเองก็ต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดคน200คนตามที่รายงานเนี่ยทุกคนก็ต่างวิ่งกันแบบโกลาหลมันอาจจะไม่ได้มองแล้วอ่ะโอเคถ้าเกิดว่าเกิดไฟไหม้ออกได้ง่ายๆประตู4ประตูที่อยู่บริเวณพื้นที่ทั้งหมดคือมันก็จะมีคลิปที่เป็นคนที่วิ่งหนีออกมาจากร้านเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมที่มีการแชร์มาว่าตอนนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าไปย้อนกลับไปดูนาทีที่เกิดเหตุจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าง่ายที่จะออกมาจากจุดที่เกิดเหตุได้ทันทีไม่แน่ใจว่าทีมงานพอโหลดคลิปทันไหมครับเป็นคลิปที่ตอนคนกำลังหนีออกมาจากร้านเพื่อที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดขึ้นคือเราอธิบายแบบนี้เราก็จะเห็นว่าอ๋อประตูหนีไฟเนี่ยมี4ทางทางเข้าทางออกอยู่ละข้างเวทีอีก2ฝั่งอยู่ทางครัวอยู่ทางห้องน้ำแต่นาทีที่อยู่ในนั้นจริงๆคนที่ประสบเหตุจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเนี่ยครับคุณผู้ชมควันเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆมองไปเนี่ยคือเท่าที่ดูคลิปที่มีความยาว50วินาทีเราเห็นป้าย exit อันนี้ทางออกอันนี้คือใกล้ทางออกแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจุดอื่นๆที่อยู่ในร้านก็ไม่แน่ใจว่ามันสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนด้วยแล้วควันเนี่ยมันปกคลุมเนี่ยไฟค่อนข้างแรงทีเดียวนะฮะ
2: ครับ
1: เนี่ย
0: จากคำบอกเล่านี่คือเปลวไฟที่คุณผู้ชมได้เห็นในภาพคือจะอยู่บริเวณหน้าเวทีกับกึ่งกลางกึ่งของร้านแล้วก็จุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่มีคนที่เขาพยายามที่จะหนีออกจากบริเวณด้านหลังนะครับพอออกมาได้เนี่ยคือก็มีการบันทึกคลิปภาพเอาไว้ได้เนี่ยครับเป็นภาพจังหวะที่คนที่อยู่ในร้านก็วิ่งหลบหนีกันออกมาอันนี้คือกลุ่มของคนที่รอดชีวิตแล้วก็บันทึกภาพเอาออกมาได้นะครับ
2: ค่ะนอกเหนือจากนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ทันทีนะคะคุณผู้ชมคนหนึ่งที่ลงพื้นที่ไปพร้อมกับทีมงานก็คือนายชัชชาติ สิทธิพันธ์นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันผู้สื่อข่าวเนี่ยไปสอบถามอาจารย์ชัชชาติเกี่ยวกับการพิสูจน์อัตลักษณ์ของบุคคลนะคะอาจารย์บอกว่าคงจะต้องรอการตรวจสอบก่อนนะคะสาเหตุเพลิงไหม้เนี่ยค่ะต้องเป็นทางพิสูจน์หลักฐานที่จะต้องไปเร่งตรวจสอบก็อยากจะให้รอสถานการณ์ก่อนนะคะรอการตรวจสอบก่อนเบื้องต้นตามที่รายงานกันไปเนี่ยค่ะที่เรารายงานเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นข้อมูลที่ได้มาจากทางกทม.แล้วก็ทางกู้ภัยที่เข้าไปในจุดเกิดเหตุนะคุณผู้ชมก็บอกว่ามีผู้ที่ไปเสียชีวิตจำนวนมากตรงทางหนีไฟบริเวณทางซ้ายของร้านนะคะก็ตามคาดการณ์อย่างที่คุณเชิดสารคุณพัฒชัยรายงานไปว่ามันอาจจะมีสิ่งกีดขวางอยู่แล้วก็ต้องรอดูข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคะประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะทั้งสองท่านก็คือมีคนไปถามเรื่องใบอนุญาตของร้านว่าทางร้านเนี่ยมีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ด้วยนะคะซึ่งอาจารย์ชัชชาติบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งตรวจสอบแล้วก็อย่างหนึ่งที่ยืนยันได้ก็คือทางร้านเนี่ยมีทางหนีไฟแล้วก็เช็คเพิ่มเติมเรื่องป้ายทางหนีไฟว่ามีความชัดเจนหรือไม่นะคะแล้วก็ทางกทม.เนี่ยค่ะได้มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตั้งศูนย์ติดต่อผู้ประสบภัยอย่างตามที่เรารายงานไปนะคะแล้วก็ใบอนุญาตก็ต้องไปดูว่าขออย่างไรขอถูกต้องหรือไม่แล้วก็เรื่องทางหนีไฟรวมไปถึงถังดับเพลิงต่างๆด้วยค่ะว่ามีอยู่ตามจุดที่ได้มีการกำหนดเอาไว้หรือไม่ด้วยนะคะ
1: ว่าชาติยังตอบประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะบริเวณประตูทางหนีไฟที่มีการรายงานว่าก็มีการนำโต๊ะไปตั้งขายสินค้าใช่ไหมครับผู้ว่าชัชชาติเนี่ยบอกว่าคือตามรายงานมันเป็นลักษณะของนำโต๊ะขายลูกอมและสินค้าไปตั้งวางไว้ตรงนั้นวางกีดขวางเส้นทางเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามประเด็นนี้ต้องรอให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดและเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับรายงานก่อนหน้านี้ด้วยนะว่าบริเวณประตูทางออกหนีไฟเนี่ยมีโต๊ะขายสินค้าบางอย่างไปตั้งอยู่ที่ตรงจุดนั้นด้วย
0: ครับ
1: แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่ามันกีดขวางมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะครับ
2: ค่ะเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทางกทม.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ใช่ตรวจสอบแค่ร้านที่เกิดเหตุเท่านั้นต
0: ้
2: องไปตรวจสอบทุกร้านนะคะที่มีการขอใบอนุญาตแล้วก็อาจจะต้องไปรีวิวกันทุกร้านนะคะไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่5แยกลาดพร้าวที่มีหลายร้านนะคุณผู้ชมแล้วก็เขตอื่นๆด้วยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันสาเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำแต่ถ้ามีความคืบหน้าเราจะกลับมารายงานเหตุการณ์นี้กัน

0: ครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ไฟไหม้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นไฟไหม้รถยนต์คันหนึ่งค่ะจอดอยู่ภายในโรงเรียนที่จังหวัดฉะเชิงเทราเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในรถพบพัดลมไฟฟ้าและ power bank ถูกไฟไหม้เสียหายอยู่ที่คอนโซลหลังรถค่ะพลเมืองดีช่วยกันใช้ถังดับเพลิงฉีดสกัดเปลวเพลิงที่กำลังลุกไหม้ภายในรถเก๋งคันหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าไฟเนี่ยลุกลามจนไหม้รถเสียหายเกือบทั้งคันเหตุเกิดภายในโรงเรียนวัดดอนทองตำบลบางตีนเป็ดอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจากนั้นตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทราพร้อมด้วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราและกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบว่าบริเวณคอนโซลด้านหลังรถมีพัดลมไฟฟ้าและ power bank ถูกไฟไหม้เสียหายซึ่งเจ้าหน้าที่คาดการณ์นะคะว่าอาจจะเป็นจุดต้นเพลิงค่ะแต่จะต้องตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งเจ้าของรถเปิดเผยนะคะว่าเดินทางมาจากอำเภอบางปะกงเพื่อพาลูกมาสอบที่โรงเรียนวัดดอนทองระหว่างรอลูกอยู่ภายในโรงเรียนก็ได้ยินคนตะโกนนะคะว่าเกิดเหตุไฟไหม้รถตอนแรกไม่ทราบว่าเป็นรถของตัวเองแต่เมื่อรีบวิ่งออกมาดูก็พบว่ารถของตัวเองนี่แหละค่ะกำลังเกิดไฟไหม้แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าต้นเพลิงเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะ
1: พอดีว่าพาลูกมาสอบอะค่ะ
2: แล้วอันนั้นคืออะไร power bank หรอ
1: น่าจะเป็นพัดลมอะค่ะพัดลมแต่ไม่แน่ใจว่าเสียบกับ power bank หรือเปล่า
2: แล้วตอนเกิดเหตุพี่ได้ยินเหรอหรือคนบอก
1: มีคนบอกค่ะว่ามีควันออกจากรถพี่ก็เลยแบบวิ่งมาค่ะแล้วก็มีพวกพี่ๆเขาช่วยกัน
2: ดับแล้ว
0: เบื้องต้นเจ้าของรถคาดการณ์นะคะว่าน่าจะเกิดจากความร้อนที่สะสมภายในรถจนทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายแล้วก็ไฟลุกไหม้ขึ้นนะคะหลังเกิดเหตุก็ติดต่อบริษัทประกันเพื่อเข้าตรวจสอบแล้วก็ประเมินความเสียหายค่ะ
3: ตามกันต่อกับประเด็นใหญ่เรื่องของพ่อทิพย์นะครับรับบทเป็นพ่อแล้วก็แจ้งเกิดให้กับเด็กชาวจีนเรื่องนี้มีความคืบหน้าครับวันนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการประชุมร่วมกันนะครับเพื่อสรุปถึงเรื่องของการแจ้งเกิดทิพย์เรื่องของการสวมสิทธิ์เป็นบิดาเด็กต่างด้าวหรือที่ถูกเรียกว่าพ่อทิพย์นะครับจะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีในช่วงของเช้าวันนี้และขณะเดียวกันก็จะมีการขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการโดยเฉพาะคนที่รับหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้ร่วมขบวนการไทยและก็จีนขนาดนี้ตำรวจบอกว่ามีการจับกุมผู้ต้องหา4คนที่ยังอยู่ในการควบคุมตัวสอบสวนและจะนำตัวทั้ง4คนไปฝากขังเช้าวันนี้ครับญาติของผู้ต้องหารายหนึ่งที่สวมสิทธิ์เป็นบิดาของเด็กเข้าเยี่ยมผู้ต้องหาที่สน.บางยี่เรือครับอ้างแบบนี้บอกว่าผู้ต้องหาไม่ได้รู้เห็นกับขบวนการนี้เพราะเดิมเนี่ยที่เป็นลุงของตัวทำงานเป็นเดิมเนี่ยที่เป็นลุงของตัวเองทำงานเป็นรปภ.ที่บริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็ขี่วินมอเตอร์ไซค์ครับเป็นอาชีพเสริมเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกหลอกเพราะว่าลุงเนี่ยอายุมากแล้วแล้วก็รู้ไม่ทันขบวนการนี้ครับ
4: บอกไหมว่าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการ
5: อันนี้หนูไม่ได้ถาม
4: เป็นใครบทบาทเป็นพ่อที่เป็นอะไรรู้ไหม
5: ไม่ค่ะผมไม่ได้ถามโดยแบบกลัวเขาเครียด
4: เท่าที่เมื่อกี้ออกมาน้ำตาคุย
5: เขาอยู่ในนั้นก็เลยแบบสงสารเขาเพราะว่าเขาแก่อายุ60แล้วเขาไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยค่ะ
4: เขาไม่รู้เรื่องนี้เขาบอกมาหรือยังไง
5: ไม่อันนี้คือเขาแก่แล้วเขาอาจจะแบบเจ้านายเขาให้เซ็นหรือเปล่านี่หนูไม่รู้ค่ะ
4: เจ้านายนี่คือเขาทำอะไรมาก่อน
5: เขาก็ขับวินขับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นยามด้วยเนี่ยค่ะประมาณนี้
3: ส่วนความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนครับนายรัฐวิทย์จิตสุจริตวงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสำนักการสอบสวนนิติการก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลในฐานะคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนบอกว่านอกเหนือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรีและเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาล2คนที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้การสืบสวนเนี่ยเชื่อว่ายังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยอาจจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่คอยประสานงานระหว่างครอบครัวชาวจีนกับนายหน้าชาวไทยด้วยนะครับขณะที่ชาวไทยผู้รับจ้างส่วนใหญ่จะเป็นการชักชวนกันระหว่างคนรู้จักโดยเริ่มจากคนที่เคยทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มชาวจีนเช่นเคยรับจ้างขับรถเคยรับจ้างดูแลย่านที่พักให้กับครอบครัวชาวจีนในไทยด้วยเมื่อวานนี้ก็มีอีกหนึ่งประเด็นน่าสนใจครับมีหญิงชาวจีน1คนที่เขามีรายชื่อเป็นผู้ต้องหาเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนที่สน.บางยี่เรือและก็คาดว่าจะนำตัวไปฝากขังใน

0: วันนี้พร้อมกับกลุ่มผู้ต้องหาที่ควบคุมตัวได้ก่อนหน้านี้จนถึงขนาดนี้เนี่ยมีผู้ต้องหาที่หลบหนีหมายจับอีก2คนซึ่งจากการตรวจสอบก็คือเป็นพ่อแม่ชาวจีนเนี่ยแหละครับเบื้องต้นตำรวจเชื่อว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้อาจจะมีความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์ด้วยแล้วก็อยู่ระหว่างการสืบสวนเชิงลึกเพื่อยืนยันข้อมูลแล้วก็กลุ่มขบวนการนี้ต่อไปส่วนภาพรวมความคืบหน้าทางคดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจกรมการปกครองกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ปปท.และก็ปปง.นัดประชุมติดตามความคืบหน้าร่วมกันที่กองบังคับการตำรวจนครบาล8ในวันนี้ด้วยนะครับมีข้อมูลจากทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ครับระบุบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้วตอนนี้บอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลทั้งจำนวนสถานพยาบาลที่อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องผู้ประกอบกิจการผู้ดำเนินการโดยต้องรวบรวมอย่างเป็นระบบเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารแล้วก็เตรียมส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงพยาบาลจำนวน5แห่งภายในสัปดาห์นี้เพื่อความถูกต้องชัดเจนและก็จะมีการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำตามกระบวนการของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระบบโปร่งใสและก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะครับทันตแพทย์อาคมเนี่ยพูดถึงเรื่องของการดำเนินคดีท่านบอกว่าจะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆส่วนแรกก็คือส่วนของชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบสถานพยาบาลถ้าเกิดจากบุคคลใดทำหลักฐานเท็จในสถานพยาบาลทั้งหลักฐานเรื่องของการรักษาพยาบาลหลักฐานการเงินเช่นมีการลงเวชระเบียนหรือ OPD card ไม่ถูกต้องก็บอกว่าจะมีความผิดตามกฎหมายสถานพยาบาลตามพรบสถานพยาบาลในมาตรา73โดยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนี่คือส่วนที่1นะครับ
1: ค่ะส่วนที่2เนี่ยคือถ้าเจ้าพนักงานสืบสวนหรือว่าตำรวจถ้าเกิดมีการทำหนังสือรับรองการเกิดที่ไม่ถูกต้องก็จะผิดตามพรบของทะเบียนราษฎรซึ่งอันนี้เป็นไปตามกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานมีความเคลื่อนไหวจากทางสถานทูตจีนด้วยนะคะในเพจ Facebook เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นเพจ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยระบุเนื้อหานะคะบอกว่าโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้รับทราบรายงานข่าวเกี่ยวข้องแล้วนะคะและรัฐบาลจีนยึดมั่นมาโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่อยู่ในต่างประเทศต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่พำนักสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายจีนยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับมาโดยตลอดนะคะเคารพการที่ไทยปฏิบัติหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพร้อมทั้งหวังว่าไทยจะคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในระหว่างการดำเนินคดีค่ะซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอันนี้มหาดไทยนี่เกี่ยวข้องโดยตรงเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมได้มีการสั่งยกระดับมาตรการป้องกันการรับรองบุตรโดยไม่ชอบเพื่อเป็นการอุดช่องโหว่ที่อาจจะเป็นช่องโหว่ของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาตินะคะที่มาดำเนินการต้องการที่จะให้เด็กเนี่ยเป็นสัญชาติไทยแล้วก็เข้ามาครอบครองทรัพย์สินแล้วก็ลงทุนในประเทศไทยนะคะ
2: ครับเดี๋ยวรอการขยายผลแล้วก็ดูเครือข่ายเพิ่มเติมนะครับสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับอีกหนึ่งเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นกลางกรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้ก็คือชั้นดินเกิดการทรุดตัวบริเวณโครงการก่อสร้างรถไฟใต้ดินสายสีม่วงใต้นะครับล่าสุดมีคำยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีการทรุดตัวเพิ่มเติมของตัวอาคารเนี่ยนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงฉีดสารเคมีแล้วก็ปูนซีเมนต์ลงไปในชั้นใต้ดินเพื่อเป็นการเสริมความมั่นคงครับเจ้าหน้าที่บริษัทผู้รับจ้างยังคงฉีดสารเคมีและปูนซีเมนต์ลงไปในชั้นใต้ดินเพิ่มความแข็งแรงของชั้นดินครับแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีอุปสรรคเรื่องของฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ส่วนอัตราน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับจากเดิม30ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับลดลง20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วโดยหน้างานก็ได้เพิ่มจำนวนสารเคมีและเสริมเครื่องจักรเข้าไปทำงานเพื่อเสริมความมั่นคงโดยเฉพาะบริเวณตึกโดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้การทรุดตัวหรือว่าเอียงตัวเพิ่มเติมครับขณะที่ทีมวิศวกรได้ใช้โดรนไลด้าสำรวจการเคลื่อนตัวของพื้นผิวและติดตามผลเครื่องวัดการเอียงล่าสุดไม่พบรอยร้าวใหม่ส่วนรอยเดิมไม่พบว่ามีการขยายตัวเพิ่มและบางจุดพบว่าระดับดินคืนตัวครับก็ขึ้นมาราวๆ 6-7 มิลลิเมตร ก็เป็นผลหลังจากที่ฉีดสารเคมีและซีเมนต์ปิดโพรงใต้ดินครับ
3: เขาจะต้องซีลจนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีน้ำดันขึ้นมาอีกไม่งั้นการทำงานต่อไม่ได้และอนาคตข้างหน้าเราจะเปิดใช้งานเราจะขาดความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องไปแก้ที่ต้นเหตุต้องไปปิดรั้วตรงนี้ให้ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะทราบปัญหาทั้งหมดแล้วเพียงแต่ว่ายังมีน้ำอยู่เขาเลยพยายามบล็อกน้ำก่อนแล้วถึงจะไปซีลทีนี้คำถามที่ว่าเมื่อกี้ก่อนน่าจะเข้ามาบอกว่าอีกกี่วันจะเสร็จซึ่งถ้าเป็นความเห็นของผมเนี่ยผมบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงๆเนี่ยเราต้องมั่นใจในพวกเรากันเองให้ชัดเจนก่อนนะค่อยกลับเข้ามาต้องขอความกรุณาว่าอย่ารู้ว่าลำบากนะครับแต่ว่าขอที่บอกว่าอาทิตย์หนึ่งอาจจะไม่เสร็จเนี่ยเราขออาทิตย์หน้าได้ไหมในส่วนตัวนะฮะคือให้มั่นใจก่อนขอตรวจก่อน
2: ขณะที่ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยระบุว่าการดำเนินการได้ใช้เทคนิคสร้างแรงดันน้ำภายในอุโมงค์หรือว่าการใช้น้ำสู้น้ำครับโดยปิดอุโมงค์ทั้งสองด้านและอัดน้ำเข้าไปเพื่อช่วยต้านไม่ให้น้ำและทรายจากภายนอกไหลเข้าไปในอุโมงค์ซึ่งก็เป็นอีกมาตรการที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการติดตามผลอย่างน้อย 2-3 วันนี้ครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการขออภัยนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าครับยืนยันไม่พบการเอียงหรือว่าการทรุดตัวของอาคารเพิ่มเติมพร้อมกำชับให้ลดปัจจัยเสี่ยงทุกด้านโดยเฉพาะการควบคุมน้ำหนักกดทับบนผิวถนนประชาธิปกและปิดเส้นทางจราจรบริเวณจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยครับ
4: ไม่มีการเอ็นไม่มีการทรุดของตัวอาคารเพิ่มแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเมื่อวานนี้มีข้อกังวลนะครับจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะในส่วนของสื่อมวลชนเนาะที่มีข้อซักถามว่ากรณีถ้าฝนตกลงมาแล้วจะมีผลกระทบไหมก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นนะครับช่วงเย็นก็ฝนตกมาหนักพอสมควรถึงจะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบนะครับแล้วตอนนี้ในอุโมงค์เนี่ยก็ไม่มีอัตราที่น้ำเพิ่มขึ้นนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญอะไร
2: ขณะที่การเยียวยาการดูแลผู้พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบทางบริษัทผู้รับจ้างเปิดให้ลงทะเบียนรับการเยียวยาครับล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด144ห้องในจำนวนนี้แบ่งเป็นย้ายเข้าพักในสถานที่ที่บริษัทผู้รับจ้างจัดเตรียมให้81ห้องย้ายไปพักกับบ้านญาติหรือเพื่อน30ห้องเช่าที่พักเอง8ห้องยังไม่สามารถติดต่อผู้พักอาศัยได้21ห้องส่วนอีก4ห้องยังคงอยู่ในอาคารซึ่งทางสำนักงานเขตธนบุรีเร่งเจรจาเพื่อให้ย้ายออกชั่วคราวแล้วนะครับเบื้องต้นครับจากการประเมินสถานการณ์ก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ12วันสำหรับการให้ประชาชนกลับเข้าไปพักอาศัยได้ตามปกติและเปิดเส้นทางการจราจรถนนประชาธิปกได้อีกครั้งหนึ่งครับ
1: คุณผู้ชมคะมีประชาชนในจังหวัดชลบุรีค่ะแจ้งกับสื่อมวลชนหลังจากที่มีการไปพบแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือว่าที่หลายคนรู้จักว่าเป็นแก๊สหัวเลาะนะคะเขาไปพบกว่า30กระป๋องเนี่ยมันถูกทิ้งเอาไว้ย่านจอมเทียนที่ชลบุรีมีการตั้งข้อสังเกตนะคะบอกว่าอาจจะนำไปใช้ในปาร์ตี้ที่เป็นปาร์ตี้มึนเมาแล้วก็อยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะเร่งตรวจสอบแล้วก็ขยายผลที่มาด้วยค่ะนี่เป็นภาพเบาะแสจากประชาชนที่ถูกระบุนะคะว่ามีการพบกระป๋องแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือว่าแก๊สหัวเราะสักประมาณ30กระป๋องอะค่ะพบในพื้นที่ใกล้กับรีสอร์ทแห่งหนึ่งย่านจอมเทียนบริเวณถนนจอมเทียนสาย2ตำบลหนองปรืออำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีนะคะเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่าแก๊สดังกล่าวเนี่ยมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใดและเป็นของผู้ใดชาวบ้านจึงต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบทีมข่าวไทย PBS ก็พบนะคะว่าก่อนหน้านี้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเคยมีการจับกุมผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับแก๊สหัวเราะมาแล้วนะคะโดยพฤติการในการจำหน่ายกลุ่มขบวนการเนี่ยจะใช้การเปิดห้องลับตามบาร์ในพัทยาและจอมเทียนมักนำแก๊สไปซุกซ่อนเอาไว้ในล็อกว่างฝั่งตรงข้ามร้านหรือทำห้องลับเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่จากนั้นใช้พนักงานต่างชาติค่ะลักลอบเดินส่งลูกโป่งหรือว่ากระป๋องบรรจุแก๊สหัวเราะส่งให้กับลูกค้าและล่าสุดยังพบนะคะว่าบางขบวนการได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการสั่งซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็จัดส่งทางขนส่งเอกชนแทนการวางขายหน้าร้านค่ะสำหรับแก๊สหัวเราะหรือว่าไนตรัสออกไซด์แม้จะไม่ถูกจัดเป็นยาเสพติดนะคะแต่ก็นำมาใช้หรือว่า

0: าจำหน่ายเพื่อสูดดมให้เกิดความมึนเมาซึ่งก็อาจจะมีความผิดตามกฎหมายค่ะโดยจะผิดพ.ร.บ.ยาพ.ศ. 2510กรณีจำหน่ายแก๊สทางการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตและพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522นอกจากนี้หากสถานประกอบการนำไปจำหน่ายเพื่อให้ลูกค้าสูดดมเพื่อความมึนเมาก็อาจจะถูกดำเนินคดีรวมไปถึงพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการแก๊สไนตรัสออกไซด์ถ้าสูดดมเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมบางคนก็อาจจะอยากรู้นะว่ามันจะมีอาการแบบไหนนะคะคือมันจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนมึนงงแล้วก็ทำให้เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมถ้ามันร้ายแรงเนี่ยคุณผู้ชมก็ร้ายแรงที่สุดถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ
1: หลายพื้นที่ตอนนี้ได้รับอิทธิพลจากพายุบาวีนะครับส่งผลทำให้บางจุดเนี่ยเกิดฝนตกหนักถ้าไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีก็มีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องของคลื่นลมแรงนะครับส่วนในพื้นที่จังหวัดตราดเองมีภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นเสาไฟฟ้าต้นไม้หักล้มลงมาหมดเลยครับเกิดพายุฝนตกหนักและลมกระโชกแรงจากอิทธิพลของพายุบาวีครับส่งผลกระทบหลายพื้นที่ในอำเภอเมืองตราดปรากฏว่ามีต้นไม้เนี่ยกีดขวางลงมานะครับทางถนนทั้งเสาไฟฟ้าหักโค่นแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายโดยจุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอยู่บนถนนสายไร่ป่าด่านชุมพลตำบลเนินทรายพบเสาไฟฟ้าล้มแล้วก็สายไฟเนี่ยห้อยลงมาก็เลยทำให้รถขนาดใหญ่ไม่สามารถสัญจรได้นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องเร่งตัดต้นไม้แล้วก็อำนวยความสะดวกการจราจรด้วยส่วนบริเวณซอยโพกไพรตำบลวังกระแจบ้านของชาวบ้านเนี่ยเสียหาย1หลังจากกระแสเรื่องของลมแรงครับพัดหลังคาเสียหาย6แผ่นเบื้องต้นจากการตรวจสอบยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทางเทศบาลเมืองตราดบอกว่าอยู่ระหว่างการเข้าไปสำรวจความเสียหายแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่มีการเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักลมแรงและก็ต้นไม้รวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะพังถล่มลงมาด้วยนะครับดูที่พัทยากันหน่อยครับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาชักธงแดงที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮมีการเตือนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเกาะล้านให้เฝ้าระวังเรื่องของพายุฝนตกหนักและก็คลื่นลมแรงพร้อมกับขอให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งขณะที่เรือสปีดโบ๊ทหลายลำก็หยุดให้บริการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่มีการกำชับผู้ประกอบการเรือโดยสารและก็กิจกรรมทางทะเลต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดและก็ขอให้ติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดด้วยครับ
0: ส่วนที่ปทุมธานีค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือจับงูในอำเภอคลองหลวงนี่คุณผู้ชมร่วมกับกรมป่าไม้ค่ะก็จับงูเหลือมจำนวน22ตัวค่ะเขารับจับบ้านเรือนของประชาชนส่งคืนกลับสู่ธรรมชาติคือชาวบ้านบอกว่าไปเจองูเหลือมเยอะมากๆนะคะก็ขอให้ไปช่วยกันจับหน่อยจับได้รวมๆแล้วเนี่ยค่ะ22ตัวเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยมีงูออกหากินแล้วก็เข้าชุมชนเพิ่มขึ้นทำให้พื้นที่กักเก็บงูมีไม่เพียงพอเจ้าหน้าที่ระบุนะคะว่างูทุกตัวจะต้องผ่านการตรวจสภาพก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็เตือนประชาชนให้ระมัดระวังงูเข้าบ้านโดยเฉพาะบริเวณพงหญ้าท่อระบายน้ำคอกสัตว์แล้วก็ควรอุดช่องทางที่งูอาจจะเล็ดลอดเข้ามารวมไปถึงดูแลเด็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดในช่วงหน้าฝนนี้ด้วยค่ะ
1: ชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อนะครับอัปเดตเรื่องของเส้นทางพายุโซนร้อนบาวีกันหน่อยตอนนี้เข้าไปปกคลุมบริเวณมณฑลอันฮุยของประเทศจีนและก็คาดการว่าจะมีกำลังที่อ่อนลงเป็นพายุดีเพรสชันก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแม้ว่าเส้นทางของพายุจากการตรวจสอบในวินดี้เนี่ยปรากฏว่าไม่เข้าไทยแต่ว่าอิทธิพลของตัวพายุบาวีเองก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้ครับจะส่งผลทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้หลายพื้นที่เจอกับฝนตกหนักส่วนในพื้นที่ภาคเหนือเองก็จะเจอกับฝนตกหนักด้วยเหมือนกันร้อยละ60ของพื้นที่ปัจจัยมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนส่งผลทำให้พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเจอฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่นะครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังมีการประกาศแจ้งเตือนก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายรวมไปถึงพื้นที่ของพะเยาน่านแล้วก็ตากด้วยนะครับส่วนช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียส เซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิขยับสูงขึ้นเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 33-35 องศาเซลเซียสครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและก็มุกดาหารอุณหภูมิช่วงเช้าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสครับส่วนช่วงสายอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 28-35 องศาเซลเซียสไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคกลางวันนี้ก็มีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่บางพื้นที่จะมีฝนตกหนักอย่างเช่นกาญจนบุรีราชบุรีรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 23-27 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 34-35 องศาเซลเซียสครับและถ้ามาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้35องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้ยังคงมีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมนะครับโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดที่จะเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่จะอยู่ที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและก็กระบี่ช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 22-27 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้33องศาเซลเซียสครับ
2: 6:06 น.กับรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับเราติดตามกันต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับผลกระทบของพายุบาวีเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นผลกระทบในบ้านเราไปแล้วนะครับก็ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อเลยนะครับล่าสุดแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงไม่เป็นพายุใต้ฝุ่นแล้วนะครับหลังจากที่พัดขึ้นฝั่งของประเทศจีนแต่ก็มีแนวโน้มว่าพายุลูกนี้จะยังคงสร้างความเสียหายต่อเนื่องได้นะครับคุณวินิษฐา
3: ด้วยความที่เป็นพายุลูกใหญ่นะคะหอบเอาความชื้นมาปริมาณมากก็มีฝนตกมากไปด้วยแล้วอันนี้ก็คืออาจจะไปซ้ำเติมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นไมซักไปก่อนหน้านี้นะคะทำให้ทางการจีนกำลังเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดค่ะผู้เห็นเหตุการณ์ในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนบันทึกภาพนาทีที่คลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าใส่หน้าต่างและประตูนะคะอันนี้เป็นผลพวงจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีที่พัดขึ้นฝั่งจีนช่วงกลางดึกคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยความเร็วลมสูงสุด145กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงเกิดเป็นคลื่นพายุซัดฝั่งหรือว่า Storm Surge นะคะขณะที่ไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้ฝั่งเรื่อยๆและขึ้นฝั่งไปซึ่งความรุนแรงของพายุทำให้เสาไฟฟ้าสายส่งพลังงานหลายๆจุดหักโค่นหลายพื้นที่ระบบไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์จึงถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงนะจนถึงเมื่อวานนี้ในเมืองเย่ชิงของมณฑลเจ้อเจียงเนี่ยมีรายงานต้นไม้หักโค่นถอนรากถอนโคนไปกว่า 1,300 ต้นภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้ทางการจีนอพยพประชาชนเป็นครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบปีนะคะมณฑลเจ้อเจียงมีการย้ายประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยประมาณ2,200,000คนส่วนเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้อพยพประชาชนอีกกว่า 290,000 คนไปยังศูนย์พักพิงในที่ปลอดภัยและนอกจากการยกเลิกการเรียนการสอนบริการขนส่งมวลชนต่างๆแล้วท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตงกับหงเฉียวของที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งขาเข้าขาออกรวมกันสูงกว่า650เที่ยวบินนะคะเพื่อความปลอดภัยของทั้งสายการบินและผู้โดยสารหลังจากอิทธิพลของพายุเขาใช้ว่าทัศนวิสัยการบินเหลือศูนย์การพัดขึ้นฝั่งที่จีนช่วงดึกคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะไต้ฝุ่นบาวีสร้างปรากฏการณ์พัดขึ้นฝั่งซ้อนกัน2จุดค่ะจุดแรกพายุพัดขึ้นฝั่งที่เมืองไถโจเวลาประมาณ 5:20 นาทีตามเวลาท้องถิ่นและศูนย์กลางพายุนะคะเคลื่อนตัวเบนเข้าไปปะทะกับแผ่นดินจีนรอบที่2ที่เมืองหวนโจ ซึ่งเป็นเมืองท่าเศรษฐกิจประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นกว่า10ล้านคนนะคะในช่วงประมาณเที่ยงคืนทางการจีนสั่งอพยพประชาชนถ้าเป็นตัวเลขในที่เจ้อเจียงที่เดียวเนี่ยไม่ต่ำกว่า1ล้าน7แสนคนนะคะแล้วก็ในปักกิ่งมีตัวเลขของคนที่ต้องอพยพอีกกว่าแสนคนเพื่อความปลอดภัยด้วยแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุ

0: ประมาณฉุกเฉิน100ล้านหยวนเตรียมไปใช้ในภารกิจเร่งด่วนซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคต่างๆทั้งถนนประปานะคะแล้วก็โรงเรียนโรงพยาบาลที่เสียหายจากพายุอย่างเร่งด่วนคาดว่าพายุจะเคลื่อนตัวผ่านมณฑลอันฮุยวันนี้นะคะและมุ่งหน้าสู่ทะเลเหลืองทางตอนเหนือต่อไปวันพรุ่งนี้ก็จะไปผ่านคาบสมุทรซานตงในขณะเดียวกันปริมาณฝนที่พายุหอบออกมาด้วยเนี่ยก็กำลังสร้างความกังวลให้แก่พื้นที่ตอนใต้ของจีนนะคะที่ยังคงบอบช้ำจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นไมซักที่พัดถล่มไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง39คนด้วยกันซึ่งไม่ใช่แค่ที่จีนนะคะทั้งภูมิภาคก็เดือดร้อนหนักอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยที่ตัวพายุลูกนี้เคลื่อนผ่านแถวทะเลทางตะวันออกของฟิลิปปินส์เนี่ยด้วยความที่พายุลูกใหญ่มากหางพายุเนี่ยแหละเมฆอะไรต่างๆก็ทำให้เกิดฝนตกหนักในฟิลิปปินส์มีดินถล่มนะคะฟิลิปปินส์เสียชีวิตไป17คนเหมือนกันแล้วก็ไต้หวันกับญี่ปุ่นเราเห็นภาพความเสียหายกันไปก่อนหน้านี้ช่วงสุดสัปดาห์ตาพายุไม่ได้ผ่านโดยตรงก็จริงแต่เสียหายพอสมควรทีเดียว
1: ครับแล้วพอลงทะเลเหลืองปุ๊บตอนนี้เกาหลีใต้ก็มีการประกาศเตือนแล้วเหมือนกันให้เฝ้าระวังว่าจะเกิดฝนตกหนักก็เข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยก็จะกินพื้นที่บริเวณคาบสมุทรเกาหลีทั้งหมดเลยนะครับก็น่าจะส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักทั้งในเกาหลีเหนือและก็เกาหลีใต้ในช่วงวัน2วันนี้ด้วยนะคร
0: ับ
2: คุณผู้ชมมาดูประเด็นในแถบเพื่อนบ้านอาเซียนกันหน่อยนะคะหลังจากที่เกิดรัฐประหารที่เมียนมาเมื่อกว่า5ปีก่อนค่ะเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวสำคัญนะคะที่กรุงเทพมหานครก็รับหน้าที่เป็นเวทีจัดการหารือของผู้แทนจากชาติสมาชิกเพื่อพยายามหาทางออกจากปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นนะคะ
0: กรุงเทพเราก็เป็นพื้นที่นะให้รัฐมนตรีต่างประเทศของชาติอาเซียนเนี่ยได้จับเข่าคุยกับตัวรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีนะคะท่ามกลางความหวังว่าจะทำให้การสร้างสันติภาพในเมียนมาคืบหน้าขึ้นและในขณะเดียวกันก็มีข้อกังขาจากบางส่วนบางฝ่ายมองว่าอาเซียนเหมือนกับกำลังจะให้ความชอบธรรมกับรัฐบาลเมียนมาหรือไม่ค่ะมาเรียเทริซาพีลาเซโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ระบุว่าการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการที่จัดขึ้นในกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นะคะมีตินหม่องเซวรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมามาร่วมประชุมด้วยเนี่ยจัดขึ้นเพื่อให้เมียนมาได้ชี้แจงถึงพัฒนาการของสถานการณ์ในประเทศเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2021ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเปิดเผยเรื่องของกระบวนการพูดคุยสันติภาพกับกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติส่วนฝั่งอาเซียนเนี่ยสมาชิกอีก10ประเทศใช้โอกาสนี้ย้ำจุดยืนเดิมเรื่องการแก้ไขปัญหาตามฉันทามติ5ข้อนะต้องการให้เมียนมาเนี่ยเปิดทางให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปให้มากขึ้นลดการโจมตีพลเรือนสร้างบรรยากาศที่ดีในการแก้ไขความขัดแย้งและปล่อยตัวนักโทษการเมืองด้วยซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ยืนยันว่าแม้การประชุมครั้งนี้จะไม่ใช่การหารืออย่างเป็นทางการแต่ก็เป็นก้าวแรกนะคะที่จะปูทางไปสู่การทำงานที่ต่อเนื่องและหวังว่าเมียนมาจะใช้โอกาสนี้สร้างความคืบหน้าอันเป็นรูปธรรมและพิสูจน์ได้ตามฉันทามติ5ข้อนอกจากนี้ตัวลาซาโรเนี่ยเธอเป็นผู้แทนพิเศษอาเซียนด้านเมียนมาด้วยระบุด้วยว่าอยากให้เมียนมาเปิดโอกาสให้เข้าพบกับอองซานซูจีหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาระบุว่าซูจีได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและสุขภาพดีปลายเดือนที่แล้วนะคะทางการเมียนมาเพิ่งจะปฏิเสธคำขอเข้าพบซูจีของทางรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์และยืนยันว่าจะอนุญาตให้ซูจีพบบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อรับโทษครบแล้วเท่านั้นทางด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนะระบุว่าไทยเนี่ยสนับสนุนเรื่องของการกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอีกครั้งหนึ่งโดยย้ำว่าอาเซียนยังยึดมั่นในฉันทามติ5ข้อแต่ต้องการยุทธศาสตร์ที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาสู่การปฏิบัติได้จริงรวมถึงให้มีดัชนีชัดเจนที่จะชี้วัดได้ถึงความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาด้วยนะคะและแม้ว่าเมียนมาจะเคยยืนยันว่าไม่รับฉันทามติ5ข้อแต่ว่าองค์ประกอบของฉันทามตินี้ก็ล้วนเป็นเรื่องที่เมียนมาไม่อาจปฏิเสธได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนากันอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะ
3: เราอยากจะเห็นกระบวนการปรองดองที่เปิดกว้างเขาก็มีตอนนี้นะครับแล้วเขาก็กับภายใต้ข้อตกลงสันติภาพที่เขาเคยทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วเขาบอกว่าจะเปิดโอกาสน้อยวันก็คิดว่ามันควรจะขยายออกไปเกินกว่านั้นนะครับแล้วมันควรจะโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยก็ส่วนนี้ก็ประเทศไทยเราก็พร้อม

0: จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการให้เขาในการที่เขาจะมีการเจรจากับกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่อยู่ทางฝั่งเรานะครับก็ตอนนี้เราก็พูดคุยกันอยู่นะครับบางครั้งก็ยังไม่อยากจะเปิดเผยตอนนี้นะครับ
1: นอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศยืนยันด้วยนะคะว่าการประชุมที่เกิดขึ้นไม่ใช่การให้ความชอบธรรมแก่รัฐบาลเมียนมาแล้วก็ไม่ได้ละทิ้งฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเพราะว่าเมียนมาเองก็ต้องตอบสนองต่อฉันทามติ5ข้อที่มีอยู่เหมือนกันส่วนกรอบระยะเวลาดำเนินการหลังจากนี้นายศรีหศักดิ์ระบุว่ายังไม่ได้กำหนดเส้นตายเอาไว้นะคะแต่ว่าช่วงระหว่างก่อนจะไปถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนปลายปีนี้เนี่ยจะถือเป็นโอกาสสำคัญที่อาเซียนจะได้ทบทวนกันถึงความคืบหน้าแล้วก็พิจารณาการเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมนัดนี้ของเมียนมาด้วยการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและเมียนมาเนี่ยจัดขึ้นตามกำหนดนะคะแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจากบางส่วนรวมถึงทางรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนด้วยออกแถลงการมาเมื่อวันเสาร์นะคะเรียกร้องให้อาเซียนกับชาติสมาชิกเนี่ยปฏิเสธกระบวนการใดๆที่จะนำพาไปสู่การให้ความชอบธรรมแก่รัฐบาลทหารเมียนมารวมถึงยังเรียกร้องให้ยกเลิกการประชุมที่กรุงเทพเมื่อวานนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็เสนอเรื่องของการพัฒนากรอบการทำงานที่เข้มแข็งและให้บังคับใช้ได้จริงแทนมีการเตือนว่าอาเซียนเนี่ยเหมือนกับให้รางวัลกับการที่รัฐบาลเมียนมาไม่ได้ปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อซ้ำแล้วซ้ำเล่าแทนที่จะลงโทษในสิ่งที่ผิดหรือว่าอาชญากรรมที่รัฐบาลเมียนมาเนี่ยกระทำต่อประชาชนกับการประชุมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะทางรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนก็วิจารณ์ว่าอาจจะเหมือนกับไปสร้างแบบอย่างให้กรณีอื่นในอนาคตด้วยก็เป็นข้อกังขาที่รุนแรงพอสมควรนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสถานการณ์ก็น่าจะต้องติดตามกันต่อประมาณสัปดาห์หน้าแล้วนะคะจะมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนประจำปีเป็นวงประชุมเป็นทางการจะไปจัดขึ้นที่ฟิลิปปินส์ก็เชื่อว่าเรื่องของเมียนมาก็จะเป็นวาระสำคัญอีกเรื่องนึงที่ต้องมีการหยิบยกไปพูดคุยกันนั่นเอง
2: ครับก็คาดหวังว่าสถานการณ์ในเมียนมานั้นจะสงบสุขหรือว่าหาทางออกได้โดยเร็วนะครับมีคุณผู้ชมที่ส่งความเห็นเข้ามาในไลฟ์ของเรานะบอกว่าอยากให้เข้ามาดูเหตุการณ์ที่ชายแดนแม่สอดเมียนมาด้วยค่ะตอนนี้พี่น้องชายแดนแย่เลยกระสุนเข้าบ้านทุกวันนะครับก็ผมเองในฐานะที่อาจจะพูดไม่ใช่ในฐานะนักข่าวนะครับแต่ว่าในฐานะคนที่มีบ้านอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วห่างจากชายแดนไม่ถึง5กิโลเมตรช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็กลับบ้านครับคุณผู้ชมปรากฏว่าแทบจะนอนไม่ได้นะครับเสียงระเบิดมาตลอดครับปกติเวลาช่วงหน้าฝนตกหนักๆเราจะกังวลเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแต่ทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าฝนตกหนักดีครับเพราะว่าเสียงระเบิดมันจะเงียบลงไปแต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนฝนซาปุ๊บเสียงดังมาถึงฝั่งประเทศไทยบางทีทำบ้านสั่นกระจกสั่นนอนกันแทบไม่ได้อย่างเมื่อวานนี้แปดโมงครึ่งแต่เช้าอ่ะ
3: ครับ
2: เสียงดังมากมาถึงฝั่งอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วเป็นแบบนี้ทั้งวันนี่คือสิ่งที่คนพื้นที่ชายแดนต้องเผชิญกันอยู่ในช่วงเวลาแบบนี้ก็คาดหวังว่าจะนำไปสู่ทางออกแล้วก็สามารถที่จะหาแนวทางในการคลี่คลายสถานการณ์ในเมียนมาได้นะครับ
3: ครับตามกันต่อกับประเด็นนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพื้นที่ชายแดนด้วยนะครับจากความเคลื่อนไหวในอาเซียนไปดูความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกกลางกันหน่อยณเวลานี้ทวีความรุนแรงขึ้นมาอีกครั้งแล้วนะครับหลังจากสหรัฐแล้วก็อิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันรอบใหม่เมื่อวานนี้ล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมากองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอีกแล้วนะครับ
1: ประกาศว่าโจมตีนะคะแต่ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ก็ยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยยังเปิดอยู่ตามปกติให้สัญจรได้นะคะหลังจากที่อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซรอบใหม่จากที่มีการยิงเตือนเรือพาณิชย์ที่พยายามจะเดินเรือผ่านช่องแคบโดยใช้เส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะภาพจากสื่อออนไลน์นะเผื่อให้เห็นเป็นภาพของควันกลุ่มควันหนาทึบทีเดียวพวยพุ่งขึ้นบริเวณชายแดนตอนเหนือของคูเวตหลังกระทรวงกลาโหมระบุว่าด่านชายแดน3จุดกับแท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งถูกโจมตีระหว่างการยิงปะทะกันรอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะส่วนในกาตาร์เนี่ยก็มีภาพของกลุ่มควันจากการยิงสกัดขีปนาวุธอยู่บนน่านฟ้าเหนือกรุงโดฮาหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีกาตาร์ท่ามกลางรายงานที่มีเสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วเมืองหลวงกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC แถลงว่าเปิดฉากโจมตีสหรัฐนะตอบโต้การรุกรานของทางกองทัพอเมริกันเผยภาพนาทีการยิงขีปนาวุธซึ่งอิหร่านเนี่ยระบุว่าพุ่งเป้าโจมตีฐานทัพและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นผลประโยชน์ของสหรัฐในหลายประเทศทั่วภูมิภาคขอบเขตของการโจมตีรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าขยายวงกว้างไปถึงกาตาร์ที่เป็นตัวกลาง

0: เจรจาหยุดยิงซึ่งไม่เคยถูกโจมตีมาเลยตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเช่นเดียวกันกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่ได้ตกเป็นเป้าการโจมตีมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะการระดมโจมตีของอิหร่านเนี่ยเกิดขึ้นไม่นานนะคะหลังจากที่ทางกองทัพสหรัฐเปิดเผยว่าถล่มเป้าหมายทางการทหารประมาณ140จุดทั่วอิหร่านนับเป็นการโจมตีครั้งที่3ในรอบสัปดาห์แล้วนะคะอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านเนี่ยโจมตีเรือพาณิชย์ติดธงไซปรัสที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซขณะที่สื่อรัฐบาลอิหร่านรายงานว่ามีนายทหารเสียชีวิต1นายก่อนหน้านั้นฝั่งอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซหลังจากที่ยิงเตือนเรือพาณิชย์ที่พยายามจะเดินเรือผ่านช่องแคบโดยใช้เส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตตอนนี้อิหร่านโจมตีเรือไปแล้วอย่างน้อย2ลำตั้งแต่ที่ประกาศว่าปิดช่องแคบฮอร์มุซรอบใหม่ด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าการโจมตีฐานทัพและสินทรัพย์ทางการทหารของสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยเป็นการป้องกันตัวอันชอบด้วยกฎหมายนะคะไม่ใช่การเผชิญหน้าทางทหารช่วงบ่ายวันอาทิตย์สื่ออิหร่านรายงานว่าเกิดเหตุโจมตีด้วยขีปนาวุธและมีเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งรอบท่าเรือบันดาบาสรวมถึงที่เกาะคาเชมที่อยู่ใกล้กันเป็นเกาะยุทธศาสตร์สำคัญในอ่าวเปอร์เซียนะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งฐานทัพสำคัญของทาง IRGC ด้วยท่ามกลางรายงานข่าวว่าสหรัฐเปิดฉากถล่มซ้ำอีกรอบหนึ่งระหว่างที่อิหร่านก็พุ่งเป้าโจมตีคูเวตด้วยเหมือนกันล่าสุดกองทัพสหรัฐเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 17:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นคือ 04:00 ที่ผ่านมาตามเวลาบ้านเราเนี่ยนะคะกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเพิ่มเติมเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพลเรือนและเรือพาณิชย์ที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นคำสั่งลงมาโดยตรงจากตัวผู้บัญชาการสูงสุดก็คือโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองก่อนหน้านี้กองทัพสหรัฐยืนยันว่าอิหร่านไม่ได้ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซและช่องแคบฮอร์มุซยังเปิดให้เรือทุกประเภทสัญจรผ่านได้พร้อมปฏิเสธคำกล่าวอ้างของอิหร่านที่ว่าทหารอเมริกัน3นายเสียชีวิตจากการโจมตีในคูเวตไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะโดยยืนยันบอกว่าไม่มีรายงานทหารอเมริกันบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในภูมิภาคนี้เลยส่วนทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยยืนยันระหว่างให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว NBC Newsเช่นกันว่าช่องแคบฮอร์มุซยังเปิดอยู่นะคะซึ่งอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งเมื่อวานนี้จากเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลไปร่วมงานในเยรูซาเล็มเนี่ยเขาระบุว่าอิสราเอลตอนนี้กำลังเดินหน้าใช้คำว่าปลดขยี้เครือข่ายแห่งความชั่วร้ายและกลุ่มก่อการร้ายอย่างเป็นระบบพร้อมระบุว่าอิสราเอลสามารถสกัดภัยคุกคามร้ายแรงต่อการดำรงอยู่ของอิสราเอลได้จากการที่อิหร่านพยายามครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นะคะต้องบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนส่งผลกระทบต่อเรื่องของราคาน้ำมันโลกแล้วนะคะเพราะว่าการปะทะกันที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าราคาน้ำมันกระโดดขึ้นไป 3% นะคะราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.67 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะขึ้นไปประมาณ 3.51%อันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงกระแสความกังวลในประเทศต่างๆทั่วโลกนะกับเรื่องของสถานการณ์น้ำมันและช่องแคบฮอร์มุซวนเวียนกลับมาเป็นสถานการณ์เหมือนในช่วงก่อนหน้านี้นะคะที่ความไม่มั่นคงก็กระทบกับเรื่องพลังงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเอง
1: ก็ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของผู้คนทั่วโลกรวมทั้งบ้านเราด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณนิติธาครับ
2: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ไฟไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับเราย้ำกับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตณเวลา5นาฬิกาที่ได้รับการยืนยันคือ27คนบาดเจ็บ63คนสาหัส22คนนะครับคือเป็นข้อมูลล่าสุดที่อัปเดตณเวลานี้ในขณะเดียวกันก็จะเห็นว่าในสื่อสังคมออนไลน์ก็มีการโพสต์ตามหาผู้ที่สูญหายบ้างก็เป็นเพื่อนบ้างก็เป็นญาตินะครับเราอัปเดตให้คุณผู้ชมเป็นช่องทางที่จะสามารถติดต่อแล้วก็ประสานงานได้สำหรับเหตุที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับจะติดต่อสอบถามประสานแจ้งคนหายหรือว่าตรวจสอบรายชื่อของผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตสามารถโทรศัพท์ไปติดต่อได้ที่หมายเลขนี้นะครับ0817341298เป็นศูนย์ประสานงานเขตจตุจักรนะครับเบอร์นี้อยู่บนหน้าจอสำหรับญาติหรือว่าเพื่อนของคนที่สูญหายจะติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อไปได้ จุดบริการ

0: ประสานงานหน้างานมีการตั้งโต๊ะรับเรื่องอยู่ที่ทางลงสถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธินประตู4ครับอยู่ฝั่งถนนลาดพร้าวขาออกตรง5แยกลาดพร้าวเลยนะครับก็จะเป็นจุดที่สามารถไปติดตามได้นะครับโต๊ะรับเรื่องอยู่ตรงทางลง MRT ประตู4นะครับสถานีพหลโยธินส่วนเรื่องของทรัพย์สินของมีค่าถ้ามีทรัพย์สินสูญหายในที่เกิดเหตุก็สามารถติดต่อรับคืนได้ที่สน.พหลโยธินนะครับเพราะว่าตอนนี้เห็นในสื่อสังคมออนไลน์ก็มีการแชร์ค่อนข้างเยอะนะครับทรัพย์สินโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์กระเป๋าต่างๆที่น่าจะตกค้างอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ
1: ค่ะสามารถติดต่อรับคืนได้ที่สน.พหลโยธินด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าหากว่าจะติดต่อสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะเนื่องจากร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ได้รับการนำส่งไปยังนิติเวชเพื่อเป็นการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะคะถ้าญาติมีความจำเป็นต้องติดต่อสถาบันโดยตรงสามารถใช้ช่องทางอย่างเป็นทางการนะคะคุณผู้ชมที่เบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นเอาไว้คือ022076108 022076111ถึง112นะคะคุณผู้ชมสามารถติดต่อไปได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นให้ตอนหน้าจอตอนนี้นะคะเพราะว่าในโลกออนไลน์ตอนนี้ก็มีการแชร์กันนะคะว่าทรัพย์สินของคนที่อาจจะประสบเหตุจากเหตุไฟไหม้เนี่ยคุณผู้ชมอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในจุดเกิดเหตุนะคะมีญาติญาติมีเพื่อนๆโทรมาแต่ว่าไม่มีคนรับโทรศัพท์เพราะว่าอาจจะเป็นเจ้าตัวเนี่ยอาจจะอยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่ารักษาตัวอยู่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อสอบถามไปได้ตามข้อมูลที่เราขึ้นเอาไว้ให้สักครู่นะคะ
2: ครับก็ทั้ง2เบอร์เลยนะคุณผู้ชมก็จดเอาไว้แล้วก็โทรศัพท์ไปสอบถามเพิ่มเติมอย่างที่บอกว่าทั้งกลุ่มของคนที่เป็นบุคคลที่สูญหายรวมไปถึงทรัพย์สินบางคนออกมาได้แล้วแต่ว่ากระเป๋าโทรศัพท์มือถือต่างๆก็อาจจะตกหล่นอยู่ในพื้นที่2เบอร์ที่เราแจ้งไปนะครับทั้ง2เบอร์ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ที่ติดต่อประสานงานที่ถ้าเกิดเหตุไฟไหม้กรณีติดต่อคนหายก็ตรวจสอบที่หมายเลข0817341298นะครับที่ศูนย์ประสานงานเขตจตุจักรเบอร์นี้ก็สามารถโทรติดต่อไปสอบถามได้กรณีของที่มีคนหายนะครับขณะเดียวกันถ้าจะโทรไปสอบถามที่สถาบันนิติเวชก็อย่างที่คุณศิริมาแจ้งเบอร์ไปก็คือ022076108นะครับ022076108นี่คือเบอร์ของสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
0: จากผังที่เราเล่าไปคุณผู้ชมจำได้ไหมเบรกที่แล้วที่จะเห็นผังว่ามีทางออก4ทางแล้วก็มันจะมีจุดหนึ่งที่ถูกระบุว่ามีรายงานว่าพบการตั้งโต๊ะเพื่อขายสินค้าบางรายงานระบุว่าเป็นการขายลูกอมด้วยนะคะอยู่ตรงจุดนั้นล่าสุดทีมข่าวของเราก็ได้รับคำยืนยันมาแล้วครับคุณผู้ชมในประเด็นนี้นะครับจากทางด้านของพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกุลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางครับท่านยอมรับว่ามีโต๊ะขนมวางขวางทางออกตรงห้องน้ำ มุมนี้ครับคุณผู้ชมที่อยู่ขวามือด้านล่างเราซูมเข้าไปให้เห็นชัดๆจะเป็นห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงแล้วมีประตูทางออกอยู่หนึ่งทางเห็นไหมครับเป็นทางออกฉุกเฉินนะครับมีนะครับโต๊ะวางขนมอยู่ตรงจุดนั้นซึ่งจุดนี้มีรายงานว่าพบร่างผู้เสียชีวิตถึง10คนด้วยกันแสดงว่าคนพยายามที่จะไปบริเวณทางออกเถื่อนตรงนี้แต่ว่าไปเสียชีวิตที่จุดนี้อย่างน้อยเนี่ย10คนด้วยกันนะคุณผู้ชมยืนยันชัดเจนแล้วอย่างที่ก่อนหน้านี้ผู้ว่าชัดชาติได้สัมภาษณ์ว่าก็ตามรายงานข่าวพบว่าน่าจะมีการตั้งโต๊ะที่จุดดังกล่าวด้วยคำถามต่อไปคือก็จะต้องไปพิสูจน์กันว่าโต๊ะที่ตั้งสินค้าวางของมันกีดขวางการอพยพหรือไม
1: ่
0: ซึ่งตรงนี้ยังไม่ชัดเจนนะ
1: ครับก็ติดตามนะคะเช้าวันนี้พิสูจน์หลักฐานจะเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชม
0: ครับเราอัปเดตให้ดูกันสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของนักร้องเนี่ยก็วงดนตรีก็มีรายงานด้วยความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับสมาชิกของวงด้วยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวที่โพสต์ในโลกออนไลน์นะครับว่ามีสมาชิกของวงดนตรีที่ร้องเพลงในร้านแห่งนี้เสียชีวิตด้วยนะครับก็ตอนนี้น่าจะเป็นการยืนยันแล้วนะครับว่ามีสมาชิกของวงเสียชีวิตด้วย
1: ค่ะสมาชิกของวงก็เป็นคำยืนยันจาก หนึ่งในสมาชิกนะคะตามที่คุณเชอสารรายงานไปบอกว่ามีคนหนึ่งเนี่ยที่ต้องสูญเสียแฟนของตัวเองแล้วก็สมาชิกของวงรวมทั้งสองคนจากเหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่ายังไม่ได้มีการระบุชื่อออกมาว่ามีชื่ออะไรเป็นใคร
2: ครับเพราะวงทศกัณฐ์เนี่ยคุณผู้ชมตามกำหนดการเนี่ยคือเขามีเล่นที่ร้านนี้ทุกวันพฤหัสแล้วก็เสาร์อาทิตย์ขณะเดียวกันในโลกออนไลน์แฟนเพลงแฟนวงของวงทศกัณฐ์ก็มีการตามหาตัวนักร้องที่ยังสูญหายอยู่ด้วยเดี๋ยวรออัปเดตกันสำหรับตัวเลขของผู้สูญหายแล้วก็รวมไปถึงผู้เสียชีวิตด้วยนะครับคุณผู้ชมครับณวินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเนเน่รอยันนะครับสาวน้อยมหัศจรรย์วัย16ปีที่ไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีอเมริกา Got Talent ตอนนี้มีคนเข้าไปชมวิดีโอการแสดงของน้องในช่องทาง TikTok นะครับของทางอเมริกา Got Talent 100ล้านวิวเข้าไปแล้วแล้วก็อาจจะสูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและหลังจากที่น้องเดินทางกลับถึงไทยน้องแล้วก็เพื่อนๆวงโอโซนกลับมาเปิดคอนเสิร์ตที่ตลาดนัดนาคามาร์เก็ตที่จังหวัดภูเก็ตปรากฏว่ากระแสตอบรับดีมากแค่ไหนคุณผู้ชมลองไปดูภาพนี้ครับ

ฮอตแค่ไหนคุณผู้ชมลองดูจากภาพนะครับนี่เป็นบรรยากาศกองเชียร์คนดูแน่นลานตลาดนัดนาคามาร์เก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตในภาพเนี่ยไม่ได้มีแค่ชาวไทยชาวต่างชาติที่ติดตามน้องเนเน่ก็ไปรอดูน้องเนเน่แสดงคอนเสิร์ตพร้อมกับเพื่อนๆวงโอโซนกันเยอะเหมือนกันหลังจากที่คลิปของน้องเนเน่เนี่ยเป็นไวรัลในโลกออนไลน์จากการที่น้องไปแสดงบนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์นะครับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพี่เมฆผู้นำด้านสุขภาพนะครับแอคเคาท์นี้เลยเรานำภาพมาใช้เพราะว่าอยู่ในภาพคอนเสิร์ตของน้องเนเน่พอดีแล้วก็มีการถ่ายภาพบรรยากาศว่าคนเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นเลยถามว่าเพลงแรกที่น้องเนเน่มาถึงปุ๊บร้องเพลงอะไรให้คุณผู้ชมไปฟังกันครับ

0: สายร็อกต้องถูกใจสิ่งนี้แต่คำว่าสายร็อกคุณผู้ชมไม่จำกัดอายุคุณผู้ชมลองดูภาพหน้าเวทีคือไม่ได้มีแค่วัยรุ่นนะ
1: ครับ
0: ครับผู้ใหญ่ก็มานั่งรอน้องกันเยอะเหมือนกันมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติแม้ว่าอายุจะเป็นเพียงตัวเลขแต่ว่าการออกจังหวะของกองเชียร์เนี่ยไม่ธรรมดากองเชียร์ก็เชียร์กันแบบสุดๆด้วยเหมือนกันนะครับบรรยากาศที่ตลาดนัดนาคามาร์เก็ตสถานที่นี้วงโอโซนเขาบอกเขาคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะว่าน้องเนเน่หรือว่าน้องแพรวรัติการอําลอยสาวน้อยวัย16ปีพร้อมกับเพื่อนๆเนี่ยเขาจะมาเปิดหมวกร้องเพลงกันเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าตอนนี้บรรยากาศมันเปลี่ยนไปแล้วครับคนมาดูน้องกันเยอะมากขึ้นเนเน่เนี่ยเปิดใจกับทีมข่าวไทย PBS ถึงเรื่องของการไปประกวดเวทีอเมริกา Got Talent นะครับน้องเนี่ยบอกว่านอกจากจะได้โชว์ความสามารถบนเวทีแล้วการได้รับ4 yes จากคณะกรรมการถึง4คนเนี่ยถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยที่ผ่านมาน้องบอกว่าเตรียมตัวอย่างหนักมากซ้อมกันหนักมากแต่ว่าสิ่งที่ได้เขาบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับและก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์คอยให้กำลังใจซึ่งน้องบอกว่านี่เป็นเพียงจุดเล็กๆของการเริ่มต้นความฝันเท่านั้นเดเน่บอกว่าอยากพัฒนาตัวเองเพื่อทำผลงานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ
2: ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่แบบว่าทำความฝันสำเร็จแล้วก็ความฝันสำเร็จแล้วก็ไม่คิดเลยว่าหนูจะทำสำเร็จอะไรขนาดนี้เพราะมันยากมากๆคือแบบหนูแบบซ้อมมาเหนื่อยมากแล้วก็ยังสู้อ่ะแต่ว่าอยากจะขอบคุณทุกคนมากที่คอยเชียร์กำลังใจหนูนะคะตามหนูไปด้วย
3: หลังจากนี้สิ่งที่เราจะทำต่อจากนี้ล่ะคะ
2: ก็หลังจากนี้สิ่งที่หนูจะทำต่อก็คือจะแต่งเพลงทำผลงานของหนูแล้วก็ทำคลิปโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ว่าเพลงแต่งเพลงของหนูเนี่ยก็อยากให้ทุกคนรอฟังนะคะ
3: ถ้าพูดถึงความพยายามตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันที่มันจ
2: ะ
3: ตอนนี้หนูว่าประสบความสำเร็จไปมากน้อยแค่ไหนคะ
2: พูดง่ายๆพูด